0: ุขมากมันจะมาเกิดในยุคพระสิยะเมตไตรยุคนี้มันจมดูก่อนไอ้ที่เราขึ้นเรามีทองคำใส่เนี่ยมันเกิดมาคู่บุญเราโยมไปใส่ทองไปใส่ซองไปใส่เงินนี่มันคู่บุญเราโยมโยมทำบุญก็โยมไว้สลึงหนึ่งโยมก็ได้สลึงหนึ่งโยมได้สิบบาทก็มาคล้องสิบบาทไอ้นี่มันบ้านมันเกิดขึ้นมานี่ก็เป็นมันเกิดงอกขึ้นมานี่ก็บ้านนี่ก็คู่บุญโยมถ้าโยมไม่มีบุญโยมไม่ได้อยู่บ้านนี้นะโยมถูกเขายึดไปอยู่กับต๊อบหมดแล้วใช่ไหมของใครของมันทำไปแล้วได้ยังไงได้อย่างนั้นโยมแต่คนเรามันหลงไม่มองเห็นความจริงก็เลยคิดว่าทำบุญจะได้อะไรบุญเป็นของละเอียดย่อนโยมไอ้ที่เราได้หน้าได้ตาได้กายได้ใจได้อะไรเร็วเรื่องนี้มันเรื่องบุญทั้งนั้นใช่ไหมผลทานที่ทำแล้วมาเกิดเป็นคนรวยมีบ้านอยู่มีเงินมีลาภมียศมีสรรเสริญมีชื่อเสียงคนมีศีลสวยไม่ต้องตกแต่งเกิดมาก็งามมาเลยนี่ผลของศีลคนมีสมาธิในชาติตอนเกิดมาก็ฉลาดปราดเปรียวรู้เท่าทันคนไปหมดเลยศึกษาเล่าเรียนอะไรก็ง่ายอย่างพุทธเจ้าเนี่ยเรียนเพียงไม่กี่ขวบจบเลยแต่คนสมัยนี้ก็มีใช่ไหมเช่นฝรั่งพวก IQ สูงอะพอ IQ สูงแล้วพอเรียนไม่กี่ปีได้เป็นด็อกเตอร์เลยนะพวกนี้มีปัญญาชาติก่อนทำมาดีฉะนั้นเรื่องบุญทานศีลทานภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องของมีจริงนี่เราจะไปขัดกันนะภรรยาทำให้ภรรยาโมทนาด้วยสามีทำร่วมกันลูกหลานทำของพวกนี้เป็นของติดตัวเราไปชาติหน้าชาตินี้เรามามีลาภยศสรรเสริญก็เพราะเรามีบุญมาแต่ชาติก่อนเราทำดีชาตินี้ก็ไปให้ผลไปข้างหน้าอีก500ชาติเป็นสุขอีกจนถึงพระนิพพานทำให้โลภน้อยลงให้โกรธน้อยลงอิจฉาริษยาไม่อยากจะเบียดเบียนใครทำให้จิตใจของเราเป็นสุขสงบแล้วผลบุญที่เราทำเนี่ยจะติดตามไปให้ผลเราทุกแห่งเป็นของเรานะไม่ใช่เป็นของกายโยมเดี๋ยวไปคิดว่าทำนี่เป็นของหลวงพ่อหมดละมั้งเงินเนี่ยไปซื้อเท่นดินร้านทำเนี่ยเพราะหลวงพ่อก็เอาไปไม่ได้พ่อก็ไปไม่ได้ไปได้ไม่ได้หลวงพ่อไม่ทำพ่อก็จนเหมือนกันนะมันสมบัติของโยมโยมไปซื้อที่ดินสิบตารางวาโยมก็ไปมีแผ่นดินของโยม500ชาติไปเดินไปที่ไหนก็ไปดินของโยมบุญรองรับโยมแค่นี้ขี้เหนียวเรามีเงินชาตินี้กูไม่ทำกูปลูกกูเหลือกินเหลือใช้แล้วกูไม่ทำเรื่องอะไรจะไปซื้อที่ดินให้พระอยู่ผมจะไปยันหน้าไม่มีหรอกถูกไล่ยังกะลาวยังกะยวนเลยไปที่ไหนก็โอ้ยไปใช่ไหมลาวไปที่ไหนเขาก็รังเกียจยวนไม่ได้ก็รังเกียจคอมเมนต์ไม่ได้รังเกียจร้อยแผลพวกยังเจาะเรือให้จมไปทะเลเลยเพราะมันเกลียดบุญเนี่ยเจอพระเจอเจ้ามันฆ่าหมดเนี่ยใช่ไหมคนจีนก็บางคนก็มีบุญนะไม่มีแผ่นดินอยู่โอ้ยไม่มีแผ่นดินอยู่ผลที่สุดเจนเขาบางคนก็มีบุญนะแผ่นดินไม่มีเอ้าหนีมาเมืองไทยมาทำมาหากินได้แผ่นดินเนี่ยเขามีบุญอย่างที่เขาไม่มีแผ่นดินนั้นไม่มีของเขาแล้วเขาล่นเล่มาถึงที่นี่แต่เขาก็ใจบุญทำบุญให้เขาไว้พยายามขยันมันเพียรเอาได้เป็นดินอยู่ถ้าอยู่เมืองเขาเนี่ยจนยันตายเลยเขาเกิดมาอยู่ในเป็นดินใหญ่นี่ลำบากที่สุดในชีวิตเป็นดินใหญ่ไม่เป็นกินนะถ้ามาไปเที่ยวมาแล้วโยมโอ้โหต่างกับสำเพ็งเลยโยมหน้ามือเป็นลังมือเลยโยมพอมาอยู่เมืองไทยนี่เป็นเมืองคนบุญโยมอะไรอะไรดีหมดแต่ก่อนนี่เป็นลูกชาวนาโยมตอนเช้าต้องกินข้าวต้มคนกินก็สวยเนี่ยคนรวยแล้วแต่มาอยู่เมืองไทยก็กินอะไรอาหารโต้รุ่งเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยบุญถือว่าถ้าเราไม่ทำนะเราก็จะจนต่อไปอีกเราก็จะเหมือนอย่างนางงามเมืองอีกไปอีกห้าเป็นนางงามเมืองยังดีนี่ยังมีคนต้องการนะถ้าไปงามไม่มีเมืองก็แย่เลยไม่ไปงามงามเมืองเป็นคนไม่มีสมบัติเดือดแย่เลยเรื่องบุญทานเนี่ยมันเป็นเรื่องของมีจริง เราไม่ทำเราก็ไม่ได้ใครทำใครก็ได้เป็นของไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ว่าเมื่อปฏิบัติแล้วมันเห็นด้วยใจทรัพย์นี่มันเป็นไปด้วยใจต่อเข้าใจไหมโยมเชื่อไหมเชื่อไหมอย่าเพิ่งเชื่อนะต้องเห็นก่อนก็เชื่อฮะเชื่ออะไรนะอ๋อเชื่อเราไปได้ถ้างั้นเราไม่จนเป็นดินหรอกนะซื้อสังฆทานเนี่ยแผ่นดินของมหาเศรษฐีพระราชามันแพงถ้าเป็นดินของจนๆก็บ้านนอกมันถูกหน่อยต้องกลต้องหามไอ้นี่มันถึงมันเป็นดินคนรวยมันก็แพงหน่อยใช่ถ้าเราไปซื้อไปดินคนจนเนี่ยน้องไผ่เน้นสบายสิบตารางวาก็ได้ตั้งเยอะไม่กี่ร้อยบาทน่ะ300บาทโอ้ยได้ตั้งเยอะแต่ว่ามันไปได้มันได้มากจริงแต่ว่ามันผลมันน้อยแต่มันก็ยังดีดีก็ไม่ทำเลยถามให้มันหมดแต่ดินนี้มันเป็นของเรา
1: ช่างขอเลยถามคุณครับยังเช่นว่าเขาสร้างกุฏิแล้วก็ค่ะเรื่องฉันเนี่ยยังไม่เป็นว่าจะสร้างเองอยากลูกสร้างฉันก็เอาเงินไปช่วยลูกสร้างแล้วจะเป็นยังไง
0: เราก็ได้หมดเลยอ่ะก็ไปแบ่งนิมานกับคนละชาติกันแล้วกันถ้าเกิดทันกันก็ไปอยู่ด้วยกันแบบเนี้ยถ้ามาเกิดทันกันก็ได้มาใช้ร่วมกันถ้าเกิดไม่ทันกันก็มาแบ่งกันคนละชาติแต่พ่อได้ก่อนเสวยก่อนใช่ไหมได้มาใช้วิมานแก้วก่อนพอพ่อตายพอพระศรียาเมตตามาลูกก็มาก็มาใช้ที่เดียวกันใช่แต่นี่ถ้าโยมทำกับลูกเนี่ยองค์เกิดมาทันโยมก็ได้ใช้กับลูกโยมแต่ถ้าไม่ทันโยมลูกก็โยมก็ใช้ก่อนลูกอะไรอย่างนี้ก็ได้ตามแต่บุญของโยมบุญอันนี้ได้ร่วมกันได้เท่ากันไม่ใช่300ได้คนเสาต้นเดียวไม่ใช่งั้นจะไปอยู่กันมันได้สำเร็จหมดเลยถึงว่ากุฏิหลังเนี้ยโยมขอทำเสาต้นหนึ่งนะลูกนะแต่ลูกทำหมดโยมไม่ใช่ได้เสาต้นโยมได้หมดบ้านเลยฉันขอทำกระเบื้องแผ่นหนึ่งนะก็ได้หมดบ้านหนึ่ง
2: เป็นลูกของแม
0: ่ยมจะทำ10บาทโยมก็ได้ทั้งหลังยมจะทำ5บาทโยมก็ได้ทั้งหลังยมโมทนาโยมก็ได้ทั้งหลังยมโมทนาโยมไม่มีเงินสาธุแม่ร่วมบุญกับลูกนาโยมก็ได้ทั้งหลังแต่โมทนาโยมไม่เป็นเจ้าของนาโยมอาศัยเขาถ้าโยมทำเองโยมก็เป็นนายเขาเป็นใหญ่ถ้าว่าโยมบ้านเนี่ยโยมซื้อโยมสร้างเองเนี่ยลูกมาอาศัยโยมโยมก็เป็นใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าบ้านเนี้ยลูกก็สร้างเสร็จแล้วเชิญแม่มาอยู่แม่ก็แหมทำอะไรก็เกรงใจลูกกับไผ่มันนะทำไปก็เกรงคนลูกเราเนี้ยใครไม่ใช่ของเราเกรงไปหมดแต่ถ้าของเราไม่ดีก็ไล่มันออกจากบ้านได้ มันก็ต้องงอเราเนี้ยใช่ไหมเราสร้างเราเองดีกว่าโยมให้มันมาร่วมกับเราเราจะได้เป็นใหญ
2: ่ก็ใครไปครับ
0: เอาเป็นยายเลยเป็นลูกน้องก็ไม่ดี
2: แต่ว่าน้องไผ่
0: น้องไผ่ก็ดีน้องไผ่แต่ที่อยู่อาตมาเก่าที่อยู่เก่าอาตมาเกิดได้ที่นั่นเนี่ยทำไมได้ที่นั่นอาตมาไม่ได้เกิดหรอกเป็นทั้งที่เกิด
1: มันนึกว่าปาเธอร์องค์ลูกลูกเนี่ยพักนำกว่า
0: ที่นั่นน่ะบ้านเกิดเมืองนอนที่เกิดอาตมาด้วยแล้วก็ที่ปฏิบัติธรรมที่นั่นด้วย
3: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
4: ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนฟังซิซาเวียคอนแวนต์ก่อนติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสัมปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวดได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริริเริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

ได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่นะเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำ

0: ก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยะไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่คือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ารักและหวงแหนผืนป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ปลูกเสริมป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทรงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว
0: ้ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะ
2: ครับอาทิตย์มาแค่นี้อายุช่วยมาเยอะ
0: ความสุขนะจ๊ะให้มีความสุขนะ
1: พร้อมพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกได้มีหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิก้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
3: เมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวัณโรคเป็นวัณโรครักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะพวกเราเป็นเผ่าอาขานะคะเรามีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงจะเป็นต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลปาชีพแล้วเราจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
4: พอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้งให้ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟทามแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกนี้ค่ะชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอใช้พอกินแล้วค่ะแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตัดต้นไม้อ่ะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นในป่าใหญ่ที่ให้พวกหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พวกหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะ
1: ในขณะ

0: ครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแขวนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
1: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวนเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวนสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะสองอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวนแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ย

0: ค่ะสองอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะเขือแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะลงละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยลงละ220ค่ะ
1: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20คนค่ะก็มีเด็กมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะให้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาออกจำหน่ายได้ค่ะ
2: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความอยู่ดีกินดีในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินได้อย่างมั่นคง

0: ที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชาวไทยบริจันทร์และประชาชนทั้งหลายใกล้เคียงที่มาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขและปลื้มปิติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี่เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมของป่าแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองยินดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน
1: ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านพระราชกรณียกิจคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนป่าน้อยใหญ่ทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีในวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2539สำเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระราชภารกิจในวันนั้นทรงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้แก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยราษฎรคนไทยและราษฎรเชื้อสายกะเหรี่ยงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของป่าเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเติมเต็มน้ำพระทัยลงสู่หัวใจราษฎรส่งเสริมงานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิตส่งผลให้ผืนป่ากลับคืนและป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับราษฎรของพระองค์ได้ทำงานจากสารต่างๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวเนื้ออื่นใดพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรผลิดอกออกผลเป็นกำไรของแผ่นดินไปสู่ผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายภูมิภาคที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเป็นคนสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของตนเองดังเช่นโครง

การป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่ของแผ่นดินทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนาเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนอกจากนี้น้ำพระทัยแม่ของแผ่นดินยังรวมมาถึงการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนก่อให้เกิดเสียงแห่งความสุขที่แซ่ซองด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ไม่เคยทรงทอดทิ้งประชาชนในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงเป็นพระคู่บุญบารมีทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงประชาดังพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: หัวใจขาดเลือดโรคที่ไม่มีใครเลือกถ้าหมอให้คุณนุชเลือกระหว่างโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจขาดรักคุณนุชจะเลือกแบบไหนครับ
2: หัวใจขาดรักคงไม่เป็นไรแต่ถ้าโรคหัวใจขาดเลือดคงไม่ดีแน่ๆเลยเพราะเท่าที่รู้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดอาการเบื้องต้นก็คือเจ็บที่หน้าอกและอ่อนแรงยิ่งถ้าเป็นคนที่สูบบุหรี่คนอ้วนคนที่เครียดง่ายขาดการออกกำลังกายจะยิ่งมีความเสี่ยงกว่าคนทั่วไปถ้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแล้วมักจะมีอาการเรื้อรังต้องไปหาหมออยู่เสมอและถ้าหลอดเลือดหัวใจอุดตันอย่างถาวรขาดเลือดไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจก็จะตายภาวะแบบนี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายทำให้เจ็บหน้าอกรุนแรงเกิดอาการหัวใจวายจนเป็นอันตรายถึงชีวิตโรคนี้น่ากลัวจังเราจะป้องกันได้อย่างไรคะหมอกัน
1: โรคนี้ป้องกันได้โดยงดบุหรี่ระวังไม่ให้อ้วนลดอาหารหวานมันเค็มกินผักผลไม้ออกกำลังกายไม่เครียดตรวจร่างกายทุกปีผู้ที่เป็นโรคความดันเบาหวานเกาต้องรักษากับแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดแทรกซ้อนลดเหล้าละบุหรี่เลิกอ้วนเพื่อถนอมหัวใจและหลอดเลือดของคุณ

ักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับคราวนี้เรามารู้จักกับการถามทางอีกวิธีหนึ่งนะครับเราเคยพูดถึงหลายวิธีแล้วแต่วันนี้ผมมีวิธีหนึ่งที่น่าใช้มากเพราะมันสั้นดีนะครับพูดไม่ยากและเข้าใจได้อย่างดีนะครับนั่นก็คือ which way which way which way หมายถึงทางไหนสมมติว่าจะถามว่าที่ทำการไปรษณีย์อยู่ทางไหนให้พูดว่า which wayTo the post office. Which way to the post office? หรือ which way is the post office? ก็ได้ครับ Which way is the post office? อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ Which way is the nearest bank? Which way is the nearest bank? หรือ which way to the nearest bank? Which way to the nearest bank?Bank ก็คือธนาคารนะครับ Nearest คือใกล้ที่สุดดังนั้นคำถามนี้ก็คือทางไหนที่จะไปธนาคารที่ใกล้ที่สุดอย่าลืมนะครับ Which way หมายถึงทางไหนและออกเสียงให้ถูกด้วยครับ Which way Which way ผมแอนดรู บิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

ำนวนชวนคิดพาสิทธิ์สอนใจฝนทั่งให้เป็นเข็มงานยากเย็นหนักหนาท่าบากบั่นต้องมีวันเสร็จสมอารมณ์หมายเหมือนฝนทั่งแท่งใหญ่ให้กลับกายเป็นเข็มปลายแหลมคมสมจินดาเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าฝนทั่งให้เป็นเข็มหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพยายามทำสิ่งที่ยากเย็นด้วยความอุตสาหะบากบั่นจนแม้สิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้เช่นเอาทั่งซึ่งเป็นแท่งเหล็กฝนให้เล็กลงจนกลายเป็นเข็มก็อาจทำได้ถ้าไม่ละความพยายาม

ระในบ้านเมื่อล้มกิ้งใครหนอวิ่งเข้ามาช่วยและปลอบด้วยนิทานกำขวัญให้ทั้งจุดที่เด็บชะมัดปัดเป่าไปผู้นั้นใสที่แท้แม่ฉันเองยามีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษา

สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะโดยเด็กหญิงธนวรรณศรีสุขค่ะ

0: นิทานธรรมเรื่องที่3นางมณีเมขลาเทพธิดาก
1: าลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคหบดีผู้หนึ่งทำทานอยู่สม่ำเสมอจนเงินทองที่เก็บไว้ร่อยหรอลงจึงคิดที่จะเดินเรือไปค้าขายยังแดนไกล
2: ของที่ขนลงเรือไปเกือบเสร็จแล้วนะครับท่าน
3: สินค้าเนี่ยเอาลงไปครบแล้วนะ
2: ครับผมไปครั้งนี้นานเชียวนะครับท่าน
3: เพราะฉันเนี่ยต้องส่งเงินกลับบ้านทุกเดือนเพื่อบริจาคทำทาน
2: ท่านบริจาคเงินมากมายแถมสร้างโรงทานเลี้ยงคนยากจนอีกตั้ง6แห่งอย่างนี้หาเงินเท่าไหร่จะพอล่ะครับท่าน
3: ก็หาไปเรื่อยๆนั่นแหละเงินทองเป็นของนอกกายฉันและครอบครัวมีกินมีใช้ก็เพียงพอแล้วส่วนที่เหลือก็คือช่วยคนอื่นเขาเดือดร้อนกว่าเรา
2: ครับเพราะท่านใจบุญอย่างนี้ใครๆก็เคารพนับถือผมว่าพวกเทวดาก็จะคุ้มครองท่านตลอดไปด้วยนะครับรวมทั้งบริวารอย่างพวกกระผมด้วย
3: ใช่พวกเจ้าช่วยฉันก็เท่ากับได้ทำบุญทำทานไปพร้อมกันเออมานี่หน่อยสิฉันเห็นคนเดินอยู่แถวนั้นน่ะกลางแดดร้อนเปรี้ยงเลยไปดูหน่อยซิว่าเป็นใครน่ะ
2: ครับจะไปเดี๋ยวนี้แหละครับ

0: คนรับใช้ไปดูแล้วมารายงานว่ามีนักบวชเดินอยู่กลางถนนที่เป็นทรายร้อนๆไม่มีรองเท้าสวมซะด้วยขหบดีจึงรีบไปหาพร้อมข้าวของที่นำไปถวาย
1: นิมนต์ครับท่าน
0: หลังจากชำระล้างเท้าให้นักบวชแล้วขหบดีก็ถวายรองเท้าและร่มให้นักบวชสำหรับเดินทางต่อไปนักบวชนั้นเป็นผู้ยังรู้มาที่นี่เพื่อช่วยขหบดีให้ได้ทำทานเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วบุญของเขาก็จะเพิ่มขึ้นและจะปลอดภัยจากเรืออับปางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นักบวชยังรู้ล่วงหน้าว่าจะมีพายุในทะเลและเรือของขหบดีจะต้องอับปางลงการที่ขหบดีได้ทำทานจะได้ผลบุญช่วยให้รอดปลอดภัยขหบดีและคนรับใช้กระโดดลงทะเลเกาะข้าวของจากเรืออับปางลอยคออยู่เป็นเวลาหลายวันในระหว่างนั้นขหบดียังคงถือศีลทำจิตใจให้สงบ
2: โอ้ยนี่ก็ผ่านมาตั้ง7วันแล้วจะทำยังไงต่อไปดีล่ะครับท่าน
1: ก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกเราว่ายน้ำเข้าฝั่งคงไม่ไหว
2: น้ำทะเลก็ไม่ได้มันเค็มเหลือเกิน
1: อดทนเอาไว้สวดมนต์และอธิษฐานเรื่อยๆตั้งใจรักษาศีลข้าเชื่อว่าเราจะต้องรอดปลอดภัยกลับบ้านแน่ๆ
0: เวลานั้นนางฟ้ามณีเมขลาได้รับคำสั่งจากเทวดาผู้เป็นใหญ่ให้คอยสอดส่องดูแลผู้ประสบภัยในท้องทะเลนางเห็นขหบดีและคนรับใช้ลอยคออยู่กลางทะเลมานานแล้วจึงรีบรุดไปช่วยเหลือนางมณีเมขลาเทพธิดาเสกอาหารทิพย์ชุดหนึ่งเหาะลงไปหาขหบดีที่กลางทะเล
3: ท่านขหบดีท่านอดอาหารมา7วันแล้ว

0: ไม่ได้เพราะตั้งใจจะรักษาศีลอยู
1: ่เอ๊ะท่านพูดกับใครหรือครับหรือว่าไม่สบายเพราะเรือแตกเลยพร่ำเพ้อไปซะแล้ว
0: เราเนี่ยพูดกับนางเทพธิดาที่เอาอาหารมาให้นั่นไงเจ้ามองไม่เห็นหรือไม่ได้ยินหรือยังไง
1: ฮะไม่ได้ยินและไม่เห็นใครเลยครับท่าน
0: นางเป็นเทพธิดาใช่หรือไม่จึงปรากฏกายให้เราเห็นแต่เพียงผู้เดียวเช่นนี
2: ้เราคือเทพธิดามณีเมฆขลามาที่นี่เพื่อช่วยเหลือท่านเนื่องจากท่านเป็นคนมีบุญมากท่านจึงบอกมาว่าต้องการอะไรเราจะจัดหาให้ทุกอย่าง
0: ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าขอให้ท่านช่วยพากลับบ้านกลับเมืองด้วยเถอะ
2: ได้สิทั้งท่านและผู้รับใช้จะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย
3: จากนั้นมณีเมฆขลาเทพธิดาก็เนรมิตเมฆก้อนหนึ่งให้กลายเป็นยานที่จะพาคหบดีและผู้รับใช้กลับบ้านคหบดีผู้ทำบุญทำทานมาตลอดชีวิตได้รับผลบุญช่วยให้รอดชีวิตและมีเทพธิดาช่วยเหลือในครั้งนี้คนรับใช้ก็พลอยได้รับส่วนบุญนั้นด้วย
1: ดีจังเลยเมฆพิเศษดีกว่านั่งเรือนะครับท่าน
0: เออไปกลับบ้านสักทีต่อไปนี้ท่านจะสร้างโรงทานเพิ่มและรักษาศีลไปตลอดชีวิต
1: ผมด้วยครับผมจะทำตามท่านช่วยงานกุศลของท่านครั้งนี้เห็นแล้วว่าผลบุญช่วยเราไว้จริงๆทั้งจิตใจก็สบายมีสติเมื่อยามขับขันอีกด้วยเอ้าจูเม่เลี้ยวซ้ายข้างหน้านะจ๊ะ
3: นิทานเรื่องนี้บอกเราว่าบุญกุศลที่เราทำด้วยจิตศรัทธานั้นย่อมส่งผลให้เป็นที่พึ่งได้ในเวลาคับขัน
2: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบุญกุศลที่เราทำไว้ด้วยจิตศรัทธาย่อมส่งผลให้เป็นที่พึ่งได้ในยามคับขัน
4: นิทานจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ

ของคนไทยคนไทยเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจรักชาติยิ่งใหญ่ไทยสามัคคีคนไทยไตลงเป็นธงสามสีทั้งสามสิ่งนี้เป็นที่บูชาสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาน้ำเงินน้ำตาพระมหากษัตริย์ไทย

ษาไทยคิดใช้ขึ้นเองเด็กไทยวันนี้ต้องดีต้องเก่งต้องช่วยตัวเองต้องเร่งก้าวไปซื่อสัตย์อดทนฝึก

ขุ่นมัวสายยิ้มบริสุทธิ์บุคคลย่อมแลเห็นหอยกาหอยโข่งกวดทรายพืชใต้น้ำและฝูงปลาฉันใดเมื่อจิตไม่ขุ่นมัวบุคคลก็ย่อมเห็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นฉันนั้นจากชาดกภาษิตหนูชื่อเด็กหญิงกรสนกแก่งกระโทกอยู่โรงเรียนสิริวุฒิวิทยาค่ะ

นิทานชาดกเรื่องลิงเฝ้าสวนเมื่อครั้งหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตของราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีทุกๆปีเมืองนี้จะมีการจัดงานนักขัตฤกษ์ซึ่งเป็นงานเทศกาลประจำปีโดยมีมหรสพการละเล่นรื่นเริงต่างๆมากมายสถานที่จัดงานก็คือพระลานหลวงในการนั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นบัณฑิตเจ้าของสวนได้ปลูกต้นไม้ไว้ในสวนเป็นจำนวนมากทั้งไม้ดอกไม้ประดับและไม้กินใบกินผลวันหนึ่งเขามองเห็นฝูงลิงฝูงหนึ่งที่อาศัยอยู่ในพระราชอุทยานซึ่งตนเคยให้อาหารเป็นประจำจนคุ้นเคยกันดีจึงคิดว่าเราจะอาศัยลิงเหล่านั้นและเฝ้าสวนอุตส่าห์เลี้ยงดูมาตั้งนานจะได้ใช้งานใช้การบ้างกับคราวนี้แหละคิดดังนั้นแล้วเขาจึงเดินไปที่ฝูงลิงแล้วกล่าวกับหัวหน้าลิงว่าเจ้าลิงเอ๋ยสวนนี้นับว่ามีบุญคุณต่อเจ้าและพรรคพวกของเจ้ามากนักเจ้าได้อาศัยสวนนี้ได้กินผลหมากรากไม้และใบอ่อนของต้นไม้มามิใช่น้อยตอนนี้เขามีงานเทศกาลกันเราอยากจะไปเที่ยวชมดูสักหน่อยแต่ต้นไม้ที่เพิ่งปลูกใหม่นั้นยังไม่ได้รดน้ำเราอยากจะขอแรงพวกเจ้าช่วยกันรดน้ำในเย็นวันนี้หน่อยจะได้ไหมลิงหัวหน้ารับว่าได้ขอรับนายก็ไอ้แค่รดน้ำมันจะไปยากเย็นอะไรเชียวคนเฝ้าสวนสบายใจที่ลิงรับปากจะดูแลสวนและช่วยรดน้ำแต่ก่อนจากไปเขาก็ได้สั่งกำชับลิงอย่างหนักแน่นว่าพวกเจ้าอย่าประมาทเลินเล่อข้อสำคัญต้องรู้จักประหยัดน้ำอย่าลดน้ำมากเกินไปสั่งดังนั้นแล้วเขาก็จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับรดน้ำมาวางไว้ให้เห็นแล้วก็เดินไปทางงานมโหรสพตกเย็นหัวหน้าลิงเรียกลูกน้องถืออุปกรณ์รดน้ำมาให้พร้อมแนะนำวิธีรดน้ำว่านี่พวกเจ้าทั้งหลายเจ้านายของเราได้กำชับให้รดน้ำต้นไม้ด้วยวิธีที่ประหยัดเพื่อให้การใช้น้ำเกิดประโยชน์สูงสุดการรดน้ำของเราเราต้องดูว่าต้นไม้นั้นมีความต้องการน้ำเท่าไหร่รากสั้นก็ต้องให้น้ำน้อยแต่ถ้ารากยาวก็ต้องให้น้ำมากดังนั้นเราต้องถอนรากขึ้นมาดูก่อนว่าต้นไหนรากยาวก็ให้ลดน้ำมากๆต้นไหนรากสั้นก็ให้ลดน้ำน้อยๆทำอย่างเนี้ยจึงจะเชื่อว่าเป็นการประหยัดน้ำเจ้านายสั่งไว้พวกลิงทั้งหลายจึงพากันถอนต้นไม้ที่เพิ่งปลูกใหม่ขึ้นมาดูทุกต้นแล้วลดน้ำต้นไม้น้อยมากตามความสั้นยาวของรากแล้วฝังลงไปในดินใหม่ปรากฏว่าต้นไม้เหล่านั้นเหี่ยวเฉากันไปหมดสร้างความเสียหายให้แก่สวนต้นไม้เป็นอย่างมากครั้นครบ7วันเจ้าของสวนต้นไม้กลับมาถึงก็ได้เห็นต้นไม้ตายเกลี้ยงในบริเวณดังกล่าวบุรุษบัณฑิตเพื่อนบ้านของเจ้าของสวนก็ได้เข้าไปในสวนเห็นเหตุการณ์ดังนั้นถามเจ้าของสวนว่าทำไมต้นไม้จึงตายพอได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจบจึงพึมพำด้วยธรรมสังเวชว่าพี่โถเอ้ยช่างไม่รู้อะไรเสียเลยคิดจะทำประโยชน์แต่กลับทำสิ่งที่เป็นโทษเสียนี่แล้วบุรุษบัณฑิตก็กล่าวเป็นภาษิตว่าคนไม่ฉลาดมุ่งหวังทำประโยชน์สิ่งที่ทำแทนที่จะเป็นประโยชน์ก็กลับเป็นโทษคนโง่เขาย่อมทำประโยชน์ให้เสียหายไปเหมือนลิงเฝ้าสวนนั่นแหละชาดกเรื่องนี้มีคติสอนว่าการใช้คนให้ทำงานนั้นต้องใช้คนให้เหมาะกับงานใช้คนที่มีความรู้ในเรื่องนั้นดีคนที่ฉลาดสามารถและมีประสบการณ์ในการทำงานย่อมจะได้ผลงานตามที่ประสงค์ตรงกันข้ามหากใช้คนไม่เหมาะกับงานหรือใช้คนไม่ฉลาดขาดประสบการณ์นอกจากงานจะไม่สำเร็จตามประสงค์แล้วก็อาจจะทำให้งานเสียหายอึดอัดล่าช้าล้วนแต่เป็นเรื่องผิดพลาดที่เกิดจากการใช้คนไม่เป็นและไม่รอบคอบทั้งสิ้น

หลวงพ่อถาวรอนุจโรนะครับสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกม27กรุงเทพมหานครนะครับหลวงพ่อพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนวัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อเสน่ห์เขมการโรวัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อพระครูวิบูลเขมกรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนานะครับหลวงพ่อเจ้าคุณพระกิติวิมลเมธีนะฮะวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครหลวงพ่อพระครูวิสิทธิธรรมวงศ์นะครับวัดลังสีรัตนาวรีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครนะครับพระอาจารย์สัมฤทธิ์ ธิตสิทธิวัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระอาจารย์ชาตรีนิสโพวัดป่าบ้านตราดอุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาวัดพระราม9กัญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครนะครับพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่ออรุณวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับหลวงพ่อพระครูกิติพรหมคุณวัดป่าพระธรรมสุทธิมงคลอุดรธานี

หลวงพ่อเจ้าคุณพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อโชติชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามพระอาจารย์พนมพรธรรมโชโตวัดป่าเทพประทางอุรันธานีหลวงพ่อพระครูสิริธรรมโวพระครูสิริธีระวงศ์วัดราชภัฏฐิการามกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พระสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลนะครับและพระครูไปฎิกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยครับ

ท่านผู้มีเกียรติครับเมื่อสักครู่นี้กับผมได้นำเรียนเพื่อกรุณาทราบโดยทั่วกันนะครับว่าเราจะทำพิธีบังสกุลนะครับจริงๆเราไม่ได้ทำเองหรอกพระทำแต่เราจะนิมนต์พระทำก็คือนิมนต์หลวงพ่อ

ครูบาอาจารย์ท่านได้บังสกุลให้กับใครให้กับบุพการีของเราซึ่งเราได้เขียนชื่อนะฮะเขียนชื่อใส่ในขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้จารึกบันทึกนามนะฮะก็เขียนใส่ในขันตอนนี้ได้เลยนะขั้นตอนก็คือไหว้พระรับศีลเสร็จเนี่ยจะนิมนต์พระท่านบังสกุลเลยนะครับครูบาอาจารย์นะฮะเจ้ากรรมนายเวรหรือใครก็ตามที่จับกายทำลายขันไปแล้วนะเราเขียนชื่อใส่ในขันเลยส่วนที่ยังไม่ดับกายทำลายขันอย่าไปเขียนชื่อเพื่อนะเดี๋ยวเขียนชื่อมันเลยจะได้ให้พระบังสกุลมันไปซะเลยอย่างนี้ไม่ได้นะ อย่างนี้ไม่ได้นะเอาบุคคลที่เป็นอันเป็นที่เคารพเป็นที่รักเป็นที่นับถือของเรานะฮะเรามีโอกาสมาทำบุญเป็นสิริมงคลของเราแล้วเราก็ระลึกถึงท่านเหล่านั้นนะครับมากมายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยได้ล้มหายตายจากแล้วก็วันนี้มีพระกรรมฐานนะเป็นจำนวนมากมาฉลองศรัทธาเราก็ถือโอกาสนี้นิมนต์พระท่านได้เมตตาบังสกุลให้บัดนี้ให้กับญาติของเราให้กับพี่กับน้องของเรานะครับเป็นเบื้องต้นก่อนเลยนะครับพอเสร็จจากบุพการีแล้วก็นี้เป็นเรื่องของเราล่ะเราก็จะได้ฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ด้วยกันนะครับ

นอกจากเจริญพุทธมนต์นะครับเราก็จะได้ฟังธรรมะข้อคิดแนวธรรมจากพระมหาเถระด้วยนะครับโดยในวันนี้จะได้กล่าวพัฒนาหลวงพ่อเจ้าคุณพระกิตติวิมลเมธีวัดบุพารามเป็นองค์ธรรมกถึกแสดงพระธรรมเทศนาฉลองศรัทธาโปรดญาติโยมในวันนี้นะครับ

เจ้าหน้าที่น่าจะหมดแล้วผู้ที่จะเขียนชื่อนำขันที่บรรจุรายชื่อมาตั้งเบื้องหน้าพระขุนเจ้าได้เลยเดี๋ยวพอไหว้พระรับสินเสร็จแล้วก็ผมจะเรียนเชิญท่านผู้แทนผู้บัญชาการฐานอากาศได้นำภาพไตรบังสกุลนะครับได้ทอดวางทับขันอันมีรายชื่อของพวกเรานะครับเราทั้งหลายก็ตั้งจิตไปพร้อมๆกันระลึกถึงคุณของบุพการีของเรานะครับและเมื่อวางทับทับพระบรมสกุลบนรายชื่อเรียบร้อยแล้วจะได้รัตนาพระเถระทั้งนั้นได้เมตตาบรมสกุลนะครับ

ให้เจ้าหน้าที่เอาไปตัวนี้เลยครับเอาขันผู้บุกเขตที่เคารพทุกท่านครับบัดนี้พร้อมแล้วที่จะได้ประกอบบุญประกอบกุศลโดยยิ่งโดยยิ่งสืบไปในโอกาสนี้กับผมในนามของอุบาสกอุบาสิกาขออนุญาตเรียนเชิญท่านพลอากาศตรีวรพจน์วรพิสารผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในฐานอากาศในนามของผู้แทนผู้จัดการฐานอากาศได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเป็นเบื้องต้นขอเรียนเชิญครับ

ดับต่อไปเรียนเชิญทุกท่านได้โปรดตั้งจิตให้สงบกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยรัตนาและรับบิณฑศีลโดยพร้อมเพียงกันครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธ

0: ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิปะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาจิสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามาทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาจิสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามาตติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาอิสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโต

0: อาภากาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ

0: สามีสังฆังสระนังคาชามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: สระนังคามนังนิตติตัง
0: อามะพันเต
1: ปะตาเวรมัน

0: ลังอนิทิกาปทังสัมมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิ
0: รามิระยะ

0: กทิ้งยันติเอเลนะปุกะสัมปตาเอเลนะนิปุทิ้งยันติตัสมาทิลังวิโตตะเย
1: สาธุครับในโอกาสต่อไปนี้กับผมในนามของอุบาสกอุบาสิกาทั้งปวงขอเรียนเชิญท่านพลอากาศตรีวรพจน์วรพิสารในนามผู้บัญชาการฐานอากาศนะครับได้ประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุลเบื้องบนรายชื่อของบุพการีของอุบาสกอุบาสิกาทั้งปวงครับ

และโอกาสนี้กราบพัฒนาพระมหาเถรท่านนั้นได้โปรดพิจารณาพระประสุคุณให้กับโยมด้วยครับนิมนต์

0: สาธุได้ละเกินว่าอุปการีของเราทั้งหลายทั้งปวงจะรับรู้รับทราบในเจตนาอันเป็นกุศลของพวกเราทั้งปวงในโอกาสนี้ครับและในโอกาสนี้ก็เป็นการเสริมเติมบุญญาลาศีเติมบารมีทำให้กับทุกท่านนะครับแต่ผมต่อญาติกราบรัตนาหลวงพ่อเจ้าคุณพระกิติวิมลเมธีวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครได้เป็นผู้แทนสงฆ์ทั้งปวงกล่าวธรรมกถาฉลองศรัทธาญาติโยมประกาศวัฒนาด้วยความเคารพยิ่งครับ
1: กราบโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์พระเถระทุกรูปด้วยความเมตตาของหลวงพ่อพระครูปลัดไพรินทร์ศิริวัฒโนได้นิมนต์ให้ก้าวได้แสดงธรรมหากการแสดงธรรมนั้นไม่เป็นไปในโวหารองค์พระอริยะทั้งหลายขอพระเดชพระคุณทุกรูปได้โปรดเมตตาและอภัยแก่กล้าวผู้มีความรู้น้อยด้วยเถิดนมัตถุรัตนตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยและกราบ

ขอโอกาสต่อครูบาอาจารย์ทุกรูปวันนี้ก็ได้ทำหน้าที่ในการที่จะชี้แจงแสดงธรรมะเพื่ออนุโมทนาต่อคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายในการแสดงธรรมวันนี้เนื่องจากว่าพวกเรานั้นได้เคยควังธรรมกันมามากต่อมากแล้วก็จะขอทำหน้าที่เหมือนอย่างที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้านั้น45ปีท่านไม่ได้ทำอันใดเลยทรงทำหน้าที่เรียกว่ามัคคัคขายีคือทำหน้าที่ชี้ทางเท่านั้นส่วนการเดินเป็นเรื่องของผู้ฟังผู้ใดฟังแล้วเชื่อก็เดินตามฟังแล้วไม่เชื่อก็ไม่เดินตามเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอทำหน้าที่นั้นเรียกว่าทำหน้าที่มัคคัคขายีคือชี้ทางทางตรงไหนนำพาผู้ฟังทั้งหลายให้กลับไปสู่จุดกำเนิดของพระพุทธศาสนาว่าสภาพจิตของพระโพธิสัตว์ตอนที่จะตรัสรู้นั้นทรงมีจิตอย่างไรซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าผู้เทศน์นั้นจะไปถามพระองค์มาเองแต่เนื่องจากว่าหลังจากที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านได้เล่าให้ฟังให้เล่าให้อัคคิเวสนะฟังท่านบอกว่าหลังจากที่ท่านออกบวชแล้วนั้นไปศึกษาแสวงหาความพ้นทุกข์ทุกวิธีในที่สุดไปบำเพ็ญเพียรทางจิตจนกระทั่งได้สมาบัติ8แต่เมื่อออกมาสู่ชีวิตปกติแล้วปรากฏว่ายังไม่ใช่ทางจึงไปบำเพ็ญทุกกริยาทำให้ร่างกายลำบากถึง3วาระจนกระทั่งว่ารู้ประจักษ์ว่าถ้าขืนทำต่อนั้นสิ้นพระชนจึงละจากการบำเพ็ญทุกกริยาสภาพจิตของพระองค์ในขณะนั้นเนี่ยไม่มีที่พึ่งอันใดอีกเลยความรู้ความจำความเชื่อที่เคยมีอยู่มาแต่เดิมที่สั่งสมมานั้นไม่สามารถที่จะหน่วงนึกขึ้นมาให้เป็นสาระในการที่จะการฝึกฝนเพื่อความพ้นทุกข์ได้พระองค์ทรงเอามือแนบที่หน้าท้องสะเทือนไปถึงหลังเพราะร่างกายสู้ผอมมากจากการทรมานร่างกายณขณะนั้นเมื่อจิตไม่มีที่พึ่งไม่มีองค์ความรู้ไม่มีความเชื่อใดๆอยู่เนี่ยจึงเข้ามาอยู่ในกายนิ่งๆเมื่อกายกับจิตนิ่งอยู่ตรงนั้นพระองค์บอกว่าอภิชานามิโคปนาหังปิตุสักกัสสะกัมมันเตสิตายะตุมภูชายายะนิสินโดท่านบอกว่าเรานึกได้ว่าตอนที่พระบิดากำลังวุ่นงานอยู่ในชมพูทวีปเราหลบไปนั่งอยู่ที่ใต้ร่มไม้ว้าที่เย็นณขณะนั้นนั่งนิ่งๆไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ขวนขวายอะไรไม่ได้ไปรู้สึกกับอะไรเลยมันเกิดกามเมหิวิวิจเจวะอกุสเลหิธรรมเมหิวิวิจจะท่านบอกว่าพอนั่งนิ่งๆใจที่อยู่ในกายเนี่ยมันเกิดสหัสออกจากความปรารถนาถ้าเราเปรียบเทียบว่าใจของเราเนี่ยมันจะมีความปรารถนาความหวังความถวิลหาความต้องการตลอดเวลาแต่พระองค์บอกว่าใจของพระองค์ตอนนั้นมันสงัดออกมาเนี่ยไม่มีความปรารถนาอะไรเลยนิ่งอยู่อย่างนั้นเรียกว่าหลี

ออกจากกามแต่ท่านบอกว่าอกุศลธรรมที่จะเป็นเครื่องเศร้าหมองเข้ามาปรุงแต่งจิตก็เงียบไปด้วยสงัดเข้าไปด้วยท่านบอกจิตท่านในขณะนั้นเนี่ยมันยังมีความตรึกความตรองเรียกว่าสวิจารังสวิตกังมันมีความตรึกความตรองแต่มันไม่ตรึกตรองอะไรแต่มันพร้อมที่จะไปตรึกไปตรองแต่มันไม่ได้ตรึกตรองอะไรวิเวกาชังปีติสุขขังปัตตมังชานังอุปสัมปัชชะวิหาสิงท่านบอกว่าจิตนั้นเข้าสู่ความนิ่งแล้วก็เกิดความอิ่มแล้วก็เป็นสุขอยู่ณขณะนั้นขณะจิตตัวนั้นมันอยู่อย่างนั้นจริง

สุขอยู่ณขณะนั้นขณะจิตตัวนั้นมันอยู่อย่างนั้นจริงๆเมื่อเรานึกได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เลยตรึกต่อไปอีกณขณะนั้นว่าเอโซมัคโคโพธายะสิยานุโคเอโซมัคโคโพธายะบอกว่าชะรอยว่าหนทางแห่งการตัดตรู้คือทางนี้แล้วล่ะตอนนั้นยังไม่ตัดตรู้นะแต่ชะรอยว่าหนทางแห่งการตัดตรู้คงทางนี้แล้วล่ะเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์จึงบอกว่าพระองค์ได้ไปเสวยพระกายอาหารอาหารหยาบจนร่างกายเริ่มมีกำลังแล้วเสด็จไปใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ท่านไม่มีอะไรอื่นนึกถึงสภาพจิตนั้นและสภาพจิตณขณะนั้นก็ทรงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างไรพระองค์บอกว่าจิตของเราในขณะนั้นมันเป็นสมาหิเตจิตเตปริสุเตปริโยดาเตกัมมันนิเยวิกตูปกิเลเสอันเนนชปัตเตท่านว่าจิตของเราในขณะนั้นมันตั้งมั่นเรียบสเบอเรียบสเบอบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีเนินคล่องแคล่วตั้งมั่นอ่อนโยนและก็ไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งสิ้นนะนิ่งอยู่ขณะนั้นพระองค์บอกว่าเมื่อจิตนิ่งอยู่ขณะนั้นแล้วมันจึงเกิดสติเกิดจากจิตที่นิ่งอยู่เนี่ยมันเกิดปุเพนิวาสานุสติญาเนนะจิตตังอภินิมนาเมนติหมายความว่าจิตมันเกิดน้อมไปสู่กระบวนการของชีวิตนั่นคือการเข้าสู่บุพเพนิวาสานุตติญาณแล้วก็ปัจฉิมยามปัจฉิมยามก็จิตตัวเดิมเป็นอย่างนั้นปัจฉิมยามก็เป็นอย่างนั้นแต่ที่ชี้ให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าจิตที่ตั้งต้นแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือจิตที่เป็นกลางอย่างนั้นไม่เข้าสู่รายละเอียดมากแต่ให้พวกเราได้เห็นว่าทางที่เข้าสู่ความทางเข้าสู่ธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องตั้งต้นด้วยจิตเป็นกลางซึ่งพระองค์ได้มีประสบการณ์ของสภาพจิตนั้นเมื่อสมัยที่ยังทรงพระเยาว์และพอนึกขึ้นได้ประสบการณ์นั้นๆก็มาครองที่สภาพจิตของพระองค์ในวันที่ตรัสรู้ตอนมัชฌิมยามเนี่ยพระองค์ทรงเห็นถึงอาสวะเหตุแห่งอาสวะความดับไปของอาสวะและทางที่จะง่ายถึงความดับไปของอาสวะนั่นเรียกว่าตรัสรู้หลังจากตรัสรู้แล้วตอนที่พระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยพระองค์ไม่สามารถที่จะเห็นทางที่จะมาสอนใครได้ทรงดำริว่าอายังธัมโมคัมภีโรตุตตะโซดุรันโบโทสันโตปณีโตอัตตกะวิจาโรนิปุโนปันฑิตะเวทนิโยพระองค์บอกว่าโอ้โหธรรมชาตินี้ลึกซึ้งตุตโซนี่แปลว่าเห็นได้ยากตุรันโบโทแปลว่ารู้ตามก็ได้ยากสันโตบอกสงบปณีโตบอกละเอียดที่สำคัญคือพระองค์บอกว่าอัตตกะวัจโรไม่อยู่ในวิสัยของตักกะใดๆนั่นหมายความว่าไม่อยู่ในอำนาจของความคิดเราไม่สามารถที่จะคิดเพื่อที่จะเข้าถึงความรู้ของพระพุทธเจ้าได้ตอนนี้พระองค์ทรงตรัสไว้อย่างนั้นจึงทรงที่จะเลิกสอนแล้วแหละแต่สัปดาห์แรกหลังจากที่ตรัสรู้นั่งใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยทรงเรียบเรียงกระบวนการของธรรมะที่ตรัสรู้จากการที่มีโจทย์ว่าความทุกข์มีกระบวนการเกิดขึ้นได้อย่างไรและความทุกข์มีกระบวนการดับไปได้อย่างไรที่เรารู้จักกันว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้7วันที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์คือพระองค์เอาศัพท์เอาคำพูดเอาภาษาที่มนุษย์ใช้กันมาเป็นตัวสื่อเพื่อจะเรียบเรียงที่เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นจิตที่ตั้งต้นในการ

ที่จะเข้าถึงความรู้ของพระพุทธเจ้าคือจิตที่เป็นกลางเพราะฉะนั้นวันที่พระพุทธเจ้ามาทรงสั่งสอนเปิดเผยความรู้ของพระองค์พระองค์ก็บอกว่าเอเตเตภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาภิกษุทั้งหลายเรื่องดำเนินอย่างเป็นกลางที่ตถาคตตรัสรู้เองโดยชอบอันไม่ไปข้องแวะก่อเกี่ยวกับที่สุดสองฝากฝั่งไอ้ที่สุดสองฝากฝั่งที่เรารู้จักกันว่ากามสุขัลลิกานุโยคกับอัตตกิลมถานุโยคนั้นแท้ที่จริงมันคือความรู้สึกปกติของปุถุชนเราความรู้สึกปกติของเราเมื่อเรากระพริบตาตื่นขึ้นมาให้ท่านทั้งหลายสังเกตมันจะมีความรู้สึกอยู่สามกลุ่มแต่ที่เป็นเด่นๆนั้นมีอยู่สองกลุ่มสองกลุ่มคืออะไรกลุ่มแรกเช่นสุขใจสบายใจชอบใจดีใจอบอุ่นใจชื่นใจปิติใจร่าเริงใจสนุกสนานนี่เป็นเพศกลุ่มนี้นี่เรียกว่ากลุ่มของความสุขและกลุ่มนี้แหละเป็นกามสิกขาลุกานุโยคและอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มเศร้าใจเสียใจทุกข์ใจไม่ยินดีผิดหวังเศร้าโศกเหงาว้าเวเดียวดายอาดูลและก็อีกเยอะแยะมากมายกลุ่มนี้แหละเรียกว่ากลุ่มของอัตตกิลมถานุโยคเพราะมีพื้นฐานมาจากทุกขเวทนาและอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลางกลางแต่เป็นกลางๆที่อยู่ในอำนาจของความคิดเช่นเฉยๆไม่รู้สึกอะไรไม่ยินดีอะไรเรื่อยๆชิวๆเหมือนภาษาที่เราพูดกันคือไม่มีอะไรเด่นขึ้นมาดูเหมือนว่าจะเป็นกลางๆแต่ความรู้สึกเหล่านี้มันเกิดทั้งวันตั้งแต่เรากระพริบตาตื่นและจนกระทั่งเราหลับตาไปซึ่งความรู้สึกเหล่านี้ทั้งหมดมันอยู่ในอำนาจของอวิชชาจิตอยู่ในอำนาจของอวิชชาจึงปรุงให้เกิดความรู้สึกชนิดนี้ขึ้นมาแล้วเราก็อยู่กับความรู้สึกนั้นแหละแต่ความรู้ของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือความเป็นกลางมันไม่ใช่ความรู้สึกใดๆในนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่ในระหว่างไม่ใช่ที่ใดๆเลยคือมันเป็นกลางอยู่อันเป็นกลางนี่แหละมันก็คือสภาพจิตเดียวกับที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ประจักษ์เมื่อตอนที่ทำพิธีแรกนาขวัญจิตเดียวกับที่ทรงวางไว้ก่อนที่จะเข้าการกัตตรู้ที่พระองค์เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเมื่อมันเป็นกลางได้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจักขุกรณียานักกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติคือเมื่อเป็นกลางไม่อยู่ในเงื่อนไขไม่อยู่ในอำนาจของอะไรเลยความเป็นกลางที่ต่อเนื่องด้วยความเพียรมันจึงมีกำลังขึ้นจิตที่มีความเป็นกลางและมีกำลังขึ้นมันจึงเกิดการเห็นเรียกจักขุกรณีพอเห็นแล้วมันก็รู้ในสิ่งที่เห็นเรียกว่าญาณกรณีจากนั้นเมื่อรู้เห็นสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงมันจึงเกิดอุปสมายะอุปสมายะแปลว่าจิตนั้นเรียบสะเบอไม่สะเทือนไม่กระเพื่อมเมื่อเรียบไม่สะเทือนไม่กระเพื่อมมันจึงเกิดอภิญญายะคือรู้ยิ่งขึ้นรู้ยิ่งขึ้นรู้ยิ่งขึ้นเมื่อรู้ยิ่งขึ้นจนกระทั่งมันเกิดสัมโพธายะสัมโพธายะแปลว่าตื่นพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆตื่นจากอะไรตื่นจากการที่อวิชชามันห่อจิตให้หลงเข้าไปในความรู้สึกดังกล่าวที่พูดไปตั้งแต่ตอนต้นที่เรามีความรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนั้นคิดอย่างนี้คิดอย่างโน้นมีอารมณ์อย่างนั้นมีอารมณ์อย่างนี้ทั้งหมดนั่นแหละมันตื่นถ้าตื่นขึ้นมาแต่ความรู้สึกนั้นยังมีอยู่ไหมมีอยู่แต่มันตื่นเพราะอะไรเพราะมันไม่หลงไปในความรู้สึกดังกล่าวนั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่ว่า
ชี้ให้เห็นถึงสภาพจิตที่เป็นตัวตั้งต้นของธรรมของพระพุทธเจ้าจะต้องตั้งต้นที่ความเป็นกลางถ้าเราไม่ตั้งต้นที่ความเป็นกลางเราจะเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้เมื่อตะกี้บอกว่าความรู้สึก3กลุ่มที่เป็นสุขเป็นทุกข์และก็เฉยๆที่เกิดขึ้นในระหว่างวันนั้นไม่สามารถเป็นกลางได้พระพุทธเจ้าเลยสอนถึงความรู้สึกอีกชนิดหนึ่งเป็นความรู้สึกที่เป็นกลางและก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเมื่อใดขณะจิตณขณะนั้นจะเป็นเอกายนมรรคเราสามารถที่จะเข้าถึงความรู้สึกนี้ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าเอกายโนอยังภิกขเวมัคโคภิกษุทั้งหลายนี่คือทางเดียวสัตตานังวิสุทธิยาที่จะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทางนี้คืออะไรยะที่ทางจัตตาโรสติปัฏฐานาทางนี้คือสติปัฏฐาน4คำว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยเราตัดคำว่า4ออกไปเอาแค่ว่าสติปัฏฐานจิตจิตที่เป็นสติปัฏฐานคือจิตที่นิ่งอยู่ภายในแล้วมีสติเกิดจากจิตที่นิ่งอยู่ภายในนั่นแหละจะเริ่มจะมีการรับรู้เรื่อง4เรื่องมันจึงเป็นสติปัฏฐาน4ขึ้นมาไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปปฏิบัติหรือจะต้องไปทำให้มันเกิดเป็น4ประการไม่ใช่ว่าเราจะต้องวิ่งเข้าไปสู่ฐานกายเวทนาจิตธรรมไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายความว่าจิตจะต้องนิ่งเป็นกลางอยู่เมื่อจิตนิ่งเป็นกลางอยู่สติเกิดจากจิตที่นิ่งเป็นกลางนั่นแหละเรียกว่าสติปัฏฐานมันจะไม่รู้อะไรมันจะรู้แค่กายเวทนาจิตธรรมมันรู้ของมันเองที่ชี้อย่างนี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าเราจะต้องตั้งต้นในการเข้าหาพุทธธรรมด้วยการวางสภาพจิตที่เป็นกลางแต่จู่ๆเราจะวางสภาพจิตที่เป็นกลางได้ไหมก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้แล้วอะไรที่จะเป็นตัวบอกว่าเราเข้าสู่จิตที่เป็นกลางได้อันนี้เรียกว่าความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ใช่ความรู้สึกที่พูดมาหรือความรู้สึกที่เรามีอยู่มาตลอดวันที่ผ่านมาความรู้สึกตัวคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะที่จิตนิ่งอยู่ทีนี้จิตเราทำให้จิตมันนิ่งอยู่ไม่ได้เพราะจิตเรามันไม่ค่อยนิ่งพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องนี้ผ่านทางลมหายใจผ่านทางลมหายใจอย่างไรพระพุทธองค์บอกว่าโซอัสโตปัสสติโซสโตอัสสติหมายความว่าแค่เรามีความรู้สึกต่อลมหายใจออกรู้สึกต่อลมหายใจเข้าในขณะที่มันรู้สึกต่อลมหายใจเนี่ยจิตจะนิ่งอยู่ข้างในเมื่อจิตอยู่ในตัวแล้วมีความรู้สึกตรงต่อกายในกายใดกายหนึ่งซึ่งในที่นี้พระพุทธเจ้าให้ผ่านทางลมหายใจแค่เรารู้สึกกับลมหายใจออกรู้สึกกับลมหายใจเข้าขณะจิตที่มันเกิดความรู้สึกต่อลมหายใจออกขณะจิตที่มันรู้สึกต่อลมหายใจเข้าขณะจิตนั้นเรียกสติปัฏฐานจิตและสติปัฏฐานจิตนี่แหละคือมัชฌิมาปฏิปทาคือจิตที่เป็นกลางอยู่นอกเหนือจากความรู้สึกอื่นใดๆทั้งสิ้นเป็นจิตที่ออกจากความคิดเป็นจิตที่ออกจากอารมณ์พระพุทธเจ้าท่านชี้ว่าแค่เรารู้สึกต่อลมหายใจออกรู้สึกต่อลมหายใจเข้าจิตณขณะนั้นก่อนหน้านั้นมันอาจจะอยู่กับอารมณ์โกรธอาจจะอยู่กับอารมณ์ความเสียใจทุกข์ใจแต่เมื่อรู้สึกกับลมหายใจจิตจะถอยกลับมานิ่งอยู่ภายในทันทีอันนี้เป็นสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบและก็นำมาชี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา45ปีเมื่อท่านสอนธรรมจักกัปวัตนสูตรที่เป็นกลางผู้ที่เข้าใจเรื่องนั้นก็น้อมเข้ามาได้อย่างนี้ไปเจอท่านยัสสะท่านไม่ได้สอนเรื่องนี้ท่านไม่ได้พูดถึงความเป็นกลางแต่ท่านนำอะไรท่านนำทานนำศีลนำสักขะนำตามาทีนบนำเนคขมะมาพูดกับท่านยัสสะพูดเพื่ออะไรก็พูดเพื่อให้ท่านยัสสะถอยกลับมาหยุดอยู่ที่ความเป็นกลางมันจึงจะเข้าถึงธรรมได้มันธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราได้ยินพระพุทธเจ้าพูดเรื่องทานครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันพูดในท่านยัสสะฟังท่านยัสสะฟังเรื่องทานแล้วไม่ได้ไปทำบุญสักบาทนึง
ไม่ได้ไปถวายกระเบื้องสักแผ่นหนึ่งแค่ฟังเรื่องทานตรงนั้นพอฟังเรื่องทานแล้วทำไมจึงเข้าสู่ความเป็นกลางเพราะทานที่พระพุทธเจ้าแสดงนั้นมันเป็นทานจิตมันเป็นสภาวะเมื่อฟังเข้าใจแล้วจิตจะเกิดการตั้งต้นณขณะนั้นด้วยอโลภจิตความไม่โลภเมื่อจิตมันไม่โลภมันไม่โกรธตั้งขึ้นณเมื่อใดณขณะจิตนั้นมันก็คือจิตที่เป็นกลางนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้นำเรื่องนี้มาชี้กับท่านทั้งหลายเพื่อให้ได้เป็นจุดประกายตั้งต้นว่าเราจะเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์นั้นต้องเข้าใจเรื่องของคำว่าความเป็นกลางให้ได้ก่อนแล้วไม่ใช่เรื่องยากเพียงแต่เราฟังให้เข้าใจพระพุทธเจ้าบอกว่าอิตะภิกขเวอสุตตวาปุตุชโนว่าปุตุชนที่ไม่ได้สดับคือไม่ได้ฟังจนเกิดสุตตมยปัญญาไม่ได้ฟังจนเข้าใจอย่างกระจ่างแจ่มชัดแล้วเนี่ยอริยานังทัสสวีจะไม่มีโอกาสเจอพระอริยธรรมัสสะอโกวิโดจะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะอริยธรรมเบอวินีโตจะไม่สามารถนำธรรมของพระอริยะมาเป็นแนวในการฝึกฝนกายใจนี้ได้เพราะฉะนั้นต้องฟังให้เข้าใจคำว่าพระอริยะในที่นี้หมายถึงพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นแนวทางที่นำมาบรรยายในวันนี้เพื่อต้องการชี้เรื่องเดียวว่าจุดตั้งต้นในคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะต้องเข้าใจให้แจ่มชัดในเรื่องของความเป็นกลางแล้วก็ฝึกฝนอบรมจิตวางจิตนี่แหละให้เป็นกลางเมื่อมันเป็นกลางอย่างมีสติความเป็นกลางจะมีกำลังเพิ่มขึ้นกำลังเพิ่มขึ้นของความเป็นกลางมากขึ้นเท่าใดถ้าความเป็นกลางมากขึ้น 25% การเคลื่อนไหวแห่งชีวิตในกิริยาชีวิตของเรามันก็จะเป็นมรรคไป 25%ถ้าความเป็นกลางมีกำลังเพิ่มขึ้น 50% การเคลื่อนไหวในชีวิตของเราก็จะเป็นมรรคไป 50% ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าไอ้ตัวความเป็นกลางพระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นที่ประชุมของมรรคทั้ง8โดยที่เราไม่ต้องไปปฏิบัติสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะนี่เราไม่ต้องไปปฏิบัติอะไรแค่ทรงสภาวะความเป็นกลางของจิตอย่างมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงต่อเนื่องไปเรื่อยๆความเป็นกลางที่มีกำลังเพิ่มขึ้นมันจึงให้เกิดญาณทัศนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวความเป็นกลางที่เราเข้าใจแล้วเรานำพาจิตเข้าไปสู่การปฏิบัตินั่นจะส่งผลต่อผู้ปฏิบัติ4ประการอย่างแน่นอนอันที่1พระพุทธเจ้าบอกว่าจะได้ทันทีคือทิฏฐธรรมสุขวิหารายะสังวัตติมันเป็นไปเพื่อความสุขอันเกิดขึ้นในขณะจิตที่เป็นปัจจุบันเพราะเมื่อใดก็ตามที่จิตเป็นกลางหมายความว่าจิตออกจากความคิดออกจากอารมณ์มันจึงเกิดเป็นความสุขขึ้นมาทันทีในขณะจิตนั้นประการที่2ที่จะได้ทันทีพระพุทธเจ้าบอกว่าญาณทัศนปฏิลาภายะสังวัตติมันเป็นไปเพื่อให้ได้กายานทัศนะเพราะอะไรเพราะเมื่อความเป็นกลางมีกำลังเพิ่มขึ้นองค์แห่งมรรคก็เกิดความสมังคีลงที่จิตนั้นการเคลื่อนไหวในชีวิตในกิริยาชีวิตมันก็จะเป็นมรรคไปหมดเนี่ยนั่นเรียกว่าทำให้ได้ญาณทัศนะอันที่3พระพุทธเจ้าบอกว่าสติสัมปชัญญายะสังวัตติเป็นไปเพื่อการได้ซึ่งสติสัมปชัญญะหมายความว่าถ้าเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติตามคำที่พระพุทธเจ้าตรัสชี้ตรงสภาวะจิตที่เป็นกลางอยู่กับอารมณ์องค์ภาวนาของตนไว้ต่อเนื่องตลอดไม่ขาดสายชีวิตของเราที่เคลื่อนไหวในปกติในกิริยาชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะมีสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นมีสติสัมปชัญญะในการยืนในการเดินโดยเฉพาะในนพกิริยานพกิริยาคือกิริยาทั้ง9คือยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดจะมีสติไปหมดสติสัมปชัญญะจะเกิดทันไปหมดอันนี้ใจก็จะเย็นลงมีสัมเอตผลมากขึ้นอันนี้เรียกว่าข้อที่3ที่เราจะได้ถ้าปฏิบัติตามอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะได้ข้อที่4เรียกว่าอาสวานังคยายะสังวัตติเป็นไปเพื่อความสิ้นของอาสวะจะถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะทำไมมันจึงสิ้นอาสวะได้เพื่อความเป็นกลางจิตนิ่งอยู่ภายในมีสติรู้สึกต่อลมหายใจเราลองพิจารณาดูสภาวะนี้

0: ภาวะคือการเรียนรู้ของจิตด้วยอำนาจของอวิชชาวิบากของการเรียนรู้แต่ละขณะจิตแต่ละขณะจิตจะขนซากเข้ามาหุ้มห่อจิตซากเหล่านั้นแหละเรียกว่าอาสวะเราหมักหมมสั่งสมพอกพูนอบรมห่อห้อมจิตของเรามาตั้งแต่เราออกจากท้องแม่จนจำความได้ตามันเริ่มไปเรียนรู้ผ่านทางตาก็ห่อกลับมาเรียนรู้ผ่านทางหูก็ห่อกลับมาเรียนรู้ผ่านทางจมูกก็ห่อกลับมาห่อจนกระทั่งจิตนั้นเต็มไปด้วยกลุ่มก้อนของอาสวะหุ้มห่ออยู่แต่เมื่อใดก็ตามที่จิตเป็นกลางมีสติรู้สึกต่อลมหายใจอาสวะเดิมที่มีอยู่ออกมาทำงานไม่ได้อาสวะตัวใหม่ที่จะเติมเชื้ออาสวะเพิ่มเข้าไปก็เข้ามาไม่ได้เมื่อตัวเก่าก็ออกมาไม่ได้ตัวใหม่ก็เข้าไปไม่ได้เนี่ยอาสวะมันจึงถูกการแผดเผาที่เรียกว่าอาตาปีมันจะถูกแผดเผาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าผู้ปฏิบัติเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วมีความเพียรทรงตัวอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆอาสวะที่มีก็จะค่อยจางคลายหายไปนี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าผลของความเป็นกลางอันที่4เนี่ยคืออาสวานังขยายะสังวัตติมันไม่เป็นไปเพื่อการอื่นมันเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้ได้มีโอกาสมาอธิบายชี้แจงธรรมะเพื่อเฉลิมฉลองศรัทธาแก่ท่านทั้งหลายก็พอสมควรแก่เวลาในท้ายนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลท่านทั้งหลายได้ตั้งใจประชุมบำเพ็ญในวันนี้จงรวมเป็นตบะเตชะปะละวะปัจจัยอามนวยอวยใจส่งผลให้ทุกท่านประสบในสิ่งประเสริฐปรารถนาสิ่งใดอันชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอสิ่งนั้นจงสำฤทธิ์จงสำฤทธิ์จงสำฤทธิ์ทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ดับต่อไปเดชะทุกท่านได้โปรดท่านจิตให้เป็นกุศลน้อมฝังพระธีรัตนันเจริญพุทธมนต์นะครับปิปติปัติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตังพุทธมังคลังวิปติปัติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยาวินาสายะปริตังพุทธมังคลังวิปัจจิปัจจิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคาวินาสายะปริตังพุทธมังคลัง
2: โอกาสครับ

นิเอตัมมังกะละมนตมังอะระติวิระติปัมปะมัญจาปานาจะสัญญะโมอัมปังปันโตจะตัมเม

ตเบนดาวิปงกะเลอาชิเจงเกตามะบุญบานังอังคัมปันโตบะมุน

ายาวงบางตัว

0: ธุสาธุกับบัดนี้พระเถระทั้งนั้นได้เจริญพุทธมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านครับเราทั้งหลายได้เสบาตพระคุณเจ้าและเตรียมพัฒหารดูประการต่างๆพร้อมแล้วเพื่อจะได้น้อมถวายเป็นสังฆทานสืบไปครับจากนักบัญชาการพระมหาเถระพระเถระทั้งปวงพระโปรดทราบกระผมขออนุญาตเตรียมพระคุณเจ้าพระโปรดทราบครับในการวันนี้อุบาสกอุบาสิกาได้จัดเตรียมพัฒหารเพื่อน้อมถวายเป็นสังฆทานและบัดนี้ได้เตรียมพร้อมแล้วที่จะถวายโดยลำดับสืบไปนะครับท่านผู้มีเกียรติครับลำดับต่อไปเรียนทุกท่านได้โปรดตั้งจิตให้เป็นกุศลถวายเป็นพัฒหารเป็นสังฆทานเบื้องต้นตั้งนโม3จบพร้อมกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตอนต่อไปผมขออนุญาตกล่าวนำครับเอตานิมะยังพันเตอัตตานิสะปริวลานิภิกขุสังคสาโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆเอตานิพัตตานิสะปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทินังยาตกานัญจาทีครัตตังอิตายะสุขายะข้าแต่ประสงค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งปวงเหล่านั้นแต่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมด้วยญาติมิตรทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นตลอดกาลนั้นนานเทอญ
1: สาธุ
0: กับโอกาสนี้ก็เรียนเชิญท่านพุทธกาตรีวรพจน์วรพิสารนะครับ
2: ขอโอกาสครับผมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัคเคปันเตสังโฆชานะโตข้าแต่พระผู้ทรงทรงทั้งหลายผู้เจริญเชิญทราบเถิดว่าบัดนี้สังฆทานได้บังเกิดขึ้นแล้วในณถ้ำกลางสงฆ์เป็นทานของทายกอุบาสกอุบาสิกาที่เขาได้น้อมนำมามีทั้งของขาวและของหวานตั้งโยนหน้าพระเถระและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายแต่พระตายนี้ยิ่งกว่ากันบ้างย้อนกว่ากันบ้างหาเสมอเหมือนกันไม่เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าได้รับคำผ่านในมัจจุบันเถระนุเถระเป็นพระพุทธเถระมีหน้าที่จะเหลือพระตายนี้ถึงพระเถระนุเถระและข้าพเจ้าเองบ้างและธรรมเนรบ้างเว้นร้อยของกลุ่มพันที่เจอปนกันอยู่ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์จะแบ่งปันในท่านได้แต่พระตายนี้พระภิกษุสงฆ์ที่บริโภคเสร็จแล้วที่คงยังเหลืออยู่ก็มอบให้แก่อุบาสกอุบาสิกาที่ได้มาประชุมอยู่ในสถานะที่นี้ดังสุภาษิตที่กล่าวมานี้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเห็นไม่ถูกต้องตามธรรมวินัยก็ขอให้ทักท้วงขึ้นในณถ้ำกลางสงฆ์ถ้าเห็นถูกต้องตามธรรมวินัยก็ขอให้สัพพัญญาสาธุขึ้นพร้อมกันกันแบบนี้เถิน
0: ครับเดชท่านพุทธกติวรพจน์วรพิสารนะครับพร้อมด้วยผู้แทนจากด้วย5ท่านพร้อมถวายบาตรพระคุณเจ้าพระเถระ5รูปเบื้องหน้าครับเดชเลยครับ รูปที่หนึ่งถึงรูปที่ห้านะครับ
2: โยมต่อจาก
0: ห้าไปรูปที่หกนะ
2: คนละบ้าน
0: เ
2: ล
0: ยท่านที่อยู่ด้านหน้าเลยนะน้อมถวาย
2: ด้านหน้าลุกเลยโยมมาเขียนบาทคนละใบละใบ
0: ตั้งเป็นร่วมกันเนื่องจากว่าตอนที่เราใส่บาตรพระคุณเจ้าท่านไม่ได้อุ้มบาตรนะฮะก็เลย
2: หลายหลายคนก็ได้ยอมใบหนึ่งสามสี่คนก็ได้ยกขึ้นยกขึ้นสูง
0: ครับอนุโมทนาด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุครับกับอนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะครับและในโอกาสนี้ญาติโยมขอพรพระคุณเจ้าเลยครับ
2: ต้องโบให้พรเลยครับผม
3: เอาต่อไปเชิญรับพรต่อไปยะถาวาริวาปุราปาริปุเรนเตตากะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปะทิตังตุมังกิปะเมวะเมตตุตัปเปปุเรนโตสังกปายันโตปนาลาโตยะถามณีโจติ

กับขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะครับสำหรับการทำบุญวันนี้ก็เป็นอันว่าจบลงที่เพียงเท่านี้นะครับและในโอกาสนี้พระคุณเจ้าท่านจะได้พิจารณาพระทหารตามประสงค์สืบไปนะครับเดี๋ยวก็ดังที่พระคุณเจ้าท่านได้ประกาศอุปโลกนะครับเดี๋ยวต่อจากพระคุณเจ้าก็เรียนเชิญทุกท่านได้รับประทานอาหารด้วยกันนะครับสำหรับครั้งหน้านะฮะครั้งหน้าวันที่20กันยายนนะครับเรามาพบกันที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะฮะครั้งหน้าประจำเดือนกันยายนตรงกับวันอาทิตย์ที่20กันยายนนะครับจะได้นิมนต์พระคุณเจ้าพระแม่ครูบาอาจารย์มารับฉลองศรัทธาของทุกท่านนะครับเป็นครั้งที่9

็ขอทุกท่านได้ประสบพบแต่สิ่งที่ดีงามนะครับตามที่ตัวเองปรารถนาด้วยผลบุญที่เราได้สะสมเราได้อบรมให้เกิดให้มีขึ้นให้เป็นไปตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับ

0: ขอโอกาสพระแม่ครูบาอาจารย์พระโพธิลานสุระพระสงฆ์ทุกรูปอุบาสกอุบาสิกาสาธารณบุตรขออนุญาตนะครับเนื่องจากว่าอยากจะแจ้งข่าวนะอยากจะชี้ทางออกอยากจะบอกทางบุญอยากจะหนุนบารมีอยากให้ท่านได้สร้างความดีเย็นวันนี้ท่านว่างไหมครับท่านว่างเรียนเชิญนะไปก่อไปโกยเอาบุญเอากุศลที่วัดป่าภูริทัตเนื่องในวันครบวันมรณภาพหลวงปู่เจี้ยจุนโทปีที่22เราจะมีพระแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระมาทำทักษิณานุปทานแล้วก็สวดพระพุทธมนต์ที่วัดป่าภูริทัตเนาะที่สามโคกปทุมธานีและพรุ่งนี้เช้าก็มีตักบาตรพระกรรมฐานและอีกงานหนึ่งสอนกันนั่นคือวันครบรอบวันกลายวันมรณภาพหลวงปู่สนองกตบุญโยอดีตเจ้าอาวาสวัดสังฆทานขอเรียนเชิญทุกท่านเนาะช่วงเช้าก็มีพิธีกรรมของพระสงฆ์ที่วัดนะแต่ว่ารู้สึกจะเป็นช่วงเย็นก็จะมีสวดพระธรรมนต์มั้งนะฮะถ้าใครจะไปร่วมก็ได้ช่วงเช้าที่วัดป่าภูริทัตพรุ่งนี้ตักบาตรช่วงเย็นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แล้วก็มีพระแม่ครูบาอาจารย์มาช่วงเย็นนะครับพระสงฆ์พิธีพระสังฆรูปทานแล้วก็เจริญขอไม่ใช่เจริญสวดพระพุทธมนต์นะฮะสวดพระพุทธมนต์เดี๋ยวผมก็ดูที่วัดป่าภูริทัตนะครับพระครูสุทธิธรรมรังสีหลวงปู่เจี้ยจุนโตแล้วก็มีภาพป่าปกป้องอธิปไตยนะที่วัดป่าภูริทัตเย็นวันนี้พระสงฆ์ทักษิณอนุปทานแล้วก็สวดพระพุทธมนต์นะครูบาอาจารย์มาเยอะและประมาณสักสองทุ่มครึ่งนะก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระแม่ครูบาอาจารย์ดูเหมือนจะมีหลวงพ่อเยี้ยนหลวงปู่เสนปัญญาตโลพระตาหนองเซิงมาร่วมบุญด้วยไม่ทราบว่ามาช่วงเช้าหรือช่วงเย็นวันนี้ไม่ทราบไม่แน่ใจนะต้องถามพระอาจารย์เขียวแล้วมั้ย
1: หลวงพ่อเยี้ยนท่านมาช่วงไหนครับที่เป็นเยือนเทศพรุ่งนี้ใช่ไหม
0: ตอน10โมงหลวงพ่อเยือนเทศพรุ่งนี้ตอน10โมงและหลวงปู่เสนประมาณตอนก็จะมาเจนนี้ด้วยฮะหลวงปู่เสนก็น่าจะมาเย็นดีนะครับอันนี้ถามอาจารย์เขียวนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีงานที่วัดสังฆทานก็เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงปู่สนองกตบุญโยซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนก็รายละเอียดถ้าสนใจเดี๋ยวคุยกันได้นะหลังไมค์เนาะดูเหมือนว่าช่วงเช้าก็จะเป็นเรื่องของสงฆ์วัดสาขาพระแม่ครูบาอาจารย์ในช่วงเช้ามีการแจกทุนการศึกษาที่วัดวัดสังฆทานเนาะแต่ว่าที่วัดป่าภูริทัตก็มีการตักบาตรพระกรรมฐานท่านจะสะดวกตรงไหนก็ไปทางนั้นนะครับส่วนเย็นวันนี้สองทุ่มครึ่งก็มีการแสดงธรรมสวดพุทธมนต์ก่อนนะครับหนึ่งทุ่มแล้วก็สองทุ่มครึ่งแสดงพระธรรมเทศนาแต่ไม่ใช่

ป็นรูปไหนองค์ไหนนะฮะแต่ทราบว่าหลวงปู่เสนน่าจะมาเย็นนี้นะฮะน่าจะมาเย็นนี้แต่หลวงพ่อเยื้อนขันติบโรพรุ่งนี้10 โมงนะอันนี้ทราบจากพระอาจารย์เขียวนะผมถามในรายละเอียดดังนี้นะครับอยากมีบุญอีกบุญหนึ่งนะในนามทราบจากหลวงพ่อพลินนะเดี๋ยวผมก็จะดูรายละเอียดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องการเททองหล่อพระพรุ่งนี้ที่ไหนนะติงวัดหลวงป้อมนวยใช่ไหมวัดบรมนิวาสอ่ะโอ้วันนี้ขอไปวันนี้นะฮะท่านครับผมขออนุญาตแจ้งงานหลายท่านอยากจะมีโอกาสไปเททองหล่อพระพุทธรูปปรางอะไรนะเดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดนิดนึงนะเป็นพระประธานวัดอธิเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลนะรอพระพุทธรูปปางลีลานะสูง1.80 เมตรนะ1.80 เมตรแล้วก็พระพุทธรูปปางลำพึงอีก1 องค์นะสูง1.80 เมตร2 องค์นะครับและในวันเดียวกันนี้ก็จะหล่อหลวงปู่เจี้ยจุนโทรูปหล่อรูปเหมือนนะที่ท่านครับตอนนี้ต้องการญาติโยมไปช่วยกันรับพัตตาหารที่พระสละแล้วเพื่อเอาไปไว้ที่โต๊ะนะช่วยกันยกท่านครับคนส่งนั้นเยอะจังเลยแต่ว่าคนรับตอนนี้ยังไม่มีไปช่วยกันหน่อยช่วยกันรับโอ้น้ำใช่ไหมแจกฟรีนะท่านหยิบได้เลยนะครับไปช่วยกันหน่อยครับเวลาว่าจะมาส่งกันรับอันนี้ส่งเท่ากันนะอย่าไปสำคัญว่าส่งให้พระจะได้บุญกว่าอันนี้แค่งานช่วย

ขอแสดงความปิติยินดีกับพระเถระแล้วก็ครูบาอาจารย์แล้วก็พระภิกษุบทเก่าบทใหม่ทุกรูปแล้วก็แสดงความดีใจกับญาติโยมที่ใส่ใจสนใจเรื่องการปฏิบัติของพระโดยการอุปถัมภ์อุปถัมภ์บำรุงพุทธศาสนาไม่ให้เดือดร้อนก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งคนไทยเราก็มีแบบอย่างที่ดีมายาวนานก็ถือว่าเรามีพ่อแม่มีครูบาอาจารย์เป็นแบบอย่างเราก็ทำสืบเนื่องกันมาไม่ได้ทอดทิ้งหลวงปู่สงวานเป็นอาจารย์ใหญ่ของพวกเราที่สั่งสอนธรรมวินัยมาแต่เริ่มที่สุพรรณบุรียังไม่มีครูบาอาจารย์ที่สอนแนวตรงเรื่องข้อวัดปฏิบัติ เลิกละเรื่องแก้แหวนเงินทองก็หลวงปู่สังวานเนี่ยเป็นองค์สอนให้พระเอาระเบียบวินัยมาปฏิบัติกรรมฐานนี่ก็มีมานานแล้วสอนกันมานานแต่ว่าสอนเลิกละระเบียบวินัยนี่ก็มีหลวงปู่สังวานเนี่ยเป็นที่ผู้เอาขึ้นมาสอนอย่างละเอียดถี่ถ้วนทั้งธรรมะทั้งวินัยไม่ขาดตกบกพร่องในเรื่องการสอนก็ถือเป็นพระคุณแก่พวกเราทำให้พวกเราเนี่ยอยู่ได้ทุกวันนี้ก็ใส่บุญคุณท่านสอนให้พวกเรารู้เป็นผู้เปิดของที่คว่ำให้ง่ายขึ้น

ถ้าไม่มีท่านเราก็คงไม่รู้อะไรไม่รู้เรื่องการปฏิบัติธรรมวินัยที่เป็นระเบียบเรียบร้อยก็เรามีครูบาอาจารย์ดีก็เลยได้ตัวท่านเป็นแบบอย่างปู่สังวานเป็นพระอยู่ในประชา ในทุดงประชาธรรมดาก็ทุดงก็เที่ยวไปทั่วแต่ท่านไปทุดงที่บวชแล้วทุดงเลยธรรมดาทุดงก็ต้องไปอยู่ตำป่าตำถ้ำแต่สุขภาพท่านไม่ดีอายุเพียง30กว่าท่านก็เดินไม่ค่อยไหวก็ใช้ทุดงอยู่ในป่าช้าเป็นวัดฉันข้าวมื้อเดียวเป็นวัดแล้วก็ถือผ้า3ผืนเป็นวัดฉันข้าวในบาตรภาชนะเดียวเป็นวัดถือผ้าบังสกุลฉันอาสนะเดียวนี่คือเป็นหลักธุดงค์13ข้อท่านก็ถือได้เยอะนะปู่สวรรค์ถือได้ทั้งป่าช้าฉันมือเดียวถือผ้า3ผืนอินทบาทเป็นวัดนั่งอาสนะเดียวก็ถือว่าธุดงค์5ข้อนี่ท่านถือได้สบายธุดงค์มี13ข้อก็ในสันชิกไม่นอนเป็นวัดนี่เวลาออกปราชาท่านมาสอนญาติโยมที่วัดทุ่งสมัยก่อนท่านก็ในสันชิกวันพระก็ไม่นอนเป็นวัดตลอดคืนหนึ่งจะเป็นวันพระวันแปดค่ำ15ค่ำจะแสดงธรรมสอนโยมตลอดรุ่งไอ้เราก็มีปิติกันเวียนเทียนนั่งสมาธิได้กันทุกวันพระนี่ก็เป็นธุดงค์ข้อสุดท้ายคนสมัยก่อนไม่รู้หนังสือหรอกสมัยหลวงปู่สังวานสอนเพราะไม่มีโรงเรียนก็จะได้อ่านออกเขียนได้บ้างบางคนก็ไม่รู้เลยอย่างโยมแม่เนี่ยไม่รู้เลยกลัวกรรมฐานมากทำบุญนี่ไม่กลัวหรอกแต่กลัวกรรมฐานคนทำบุญเขาก็ไม่กลัวทำบุญทำง่ายใส่บาตรในวัดเข้าพรรษาออกพรรษาแต่ถืออุโบสถนั่งสมาธินี่ไม่เคยก็เลยว่าจะกลัวแต่พอหลวงปู่สังวานท่านมีเมตตาพอได้พูดได้คุยใครเนี่ยคนก็จะประทับใจว่าท่านเมตตาก็จะไปถือกับท่านแล้วก็จะถือได้ตลอดชีวิตอย่างโยมแม่เนี่ยกลัวกรรมฐานให้ลูกไปนั่งแทนให้ลูกสาวลูกชายไปนั่งแทนปู่สว่างก็ไปสอนให้ชาวบ้านมานั่งแต่ก็ยืมวัดอื่นสอนแม่ก็ให้ลูกสาวลูกชายไปนั่งทุกคนก็สงบการท่านมีญาณพิเศษมีฌานมีญาณพิเศษที่สอนคนสงบเร็วคนไม่รู้ก็รู้ได้เร็วก็พอได้สมาธิก็กลับบ้านก็มีความสุขก็ไปเล่าเรื่องความสุขให้กันฟังปากต่อปากก็จะมีคนมาบวชตามปฏิบัติตามกันมากขึ้นรุ่นนั้นเรือตายไปหมดแล้วเรือก็รุ่นเรานี่รุ่นนี้ก็รุ่นนี้รุ่นหลังรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นพ่อรุ่นแม่ในตายหมดแล้วก็สอนคนไปเยอะเหมือนทั้งใจอีสานก็หลวงปู่มั่นหลวงปู่ชานะสอนคนตายไปเยอะทางภาคไทยกับพุทธทาสสอนคนตายไปเยอะ
ได้รากเหง้าคนดีๆแต่ก็สิ่งเหล่านี้มันเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนมันไม่มีสถิติอะไรมาเครื่องวัดว่าใครปฏิบัติได้มากได้น้อยมีพวกมากพวกน้อยปากต่อปากบางทีเนี่ยปฏิบัติทั้งหมู่บ้านเลยเข้าวัดปฏิบัติทั้งหมู่บ้านเลยทั้งบ้านเลยพอล้มหายตายจากไปก็ลูกหลานก็แยกย้ายกันไปเข้ามาในกรุงเทพอะไรก็ทำมาหากินก็ไม่ค่อยไม่อยู่ที่เดิมก็จะไม่รู้เรื่องคนรุ่นใหม่ก็จะนับถือเรื่องวัตถุนิยมคนนี้ก็ทำมาหากินเอาเป็นหลักจะไม่ค่อยบวชเรียนคนบวชเรียนก็จะน้อยลงก็จะเอาวัตถุนิยมว่าต้องมีเงินมีงานทำจึงถือว่าอยู่ได้ทุกคนแล้วก็เรียกก็วิ่งหางานวิ่งหาเงินวิ่งหาครอบครัวเพื่อจะอยู่ได้คนไหนไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีครอบครัวก็อยู่ไม่ได้โลกนี้กลายว่าที่พึ่งของโลกก็คือตำแหน่งนั้นไปแต่สมัยรุ่นครูบาอาจารย์ไม่ใช่ตำแหน่งนี้ก็ใครได้บวชใครได้ปฏิบัติใครได้มีสรณะที่พึ่งตัวเองก่อนจะตายพาตัวเองไปพบครูบาอาจารย์ฝากขวางชีวิตไว้แต่ก็ให้ตายไปครูบาอาจารย์นั่นถือว่าคนนั้นมีที่พึ่งถ้าพูดกันแล้วก็ที่เห็นก็มีเยอะที่ไปถวายชีวิตตายอยู่กับหลวงปู่สังวานก็มากท่านก็เมตตาทุกคนจะเป็นคนแก่สิ้นไร้ไม้ตอกลูกหลานทิ้งท่านก็เลี้ยงบางคนก็ไม่เข้าท่าหรอกแต่ว่าท่านก็เมตตาไปอยู่วัดก็ก่อกวนเขาอะไรผู้จาอะไรบางทีก็นิสัยชาวบ้านท่านก็รักท่านก็เมตตาท่านก็ปล่อยให้ได้อยู่ยันตายอย่างญาติท่านเนี่ยชื่อบุญส่งเนี่ยเป็นสติเสียเป็นแม่เลี้ยงท่านเนี่ยสติเสียยมห่วงพ่อท่านเนี่ยเป็นหมอยายมพวงเป็นน้องชายยมโสมนั่นเป็นพ่อของยมแม้นยมโสมเป็นพี่ของยมพวงยมพวงเป็นพ่อหลวงพ่อสังวานยมโสมเป็นพ่อของยมแม้นโพสวรรค์ก็เป็นแม่อาตมาก็พี่น้องกันเราก็เป็นเหมือนลูกหลานไปก็วนเวียนสมสมก็เป็นหมอยาสมห่วงก็เป็นหมอยาคนสมัยก่อนพอแก่ตัวแล้วก็อยากช่วยคนรักษาคนไม่เอาเงินรักษาคนเอาบุญตอนยังไม่แก่ก็ทำมาหากินอยากร่ำอยากรวยเหมือนกันมีไร่มีนากันเยอะยังยมพวงมีนาเป็นพันไร่ยมพวงมีนาเป็นพันไร่ยมโสมก็มีนาเยอะฐานะดีทั้งพี่ทั้งน้องที่นี่ยมพวงก็อยู่หนองพนากยมโสมก็อยู่กระเสียวร่างก็ยมห่วงก็มาเปลี่ยนนามสกุลจันเรืองยมโสมพี่ชายนั้นยมพ่อของยมแม่นั้นนามสกุลจันสยิทานไม่เอายมห่วงบอกผมไม่เอาหรอกจันสยิทานยูเทิร์นเอาจันเรืองดีกว่าเปลี่ยนก็เป็นคนรุ่นแข็งแรงคนสมัยก่อนกระดูกดีร่างกายใหญ่โตแล้วก็มีน้ำใจนักเกรงนักกล้าที่จะเสียสละแล้วก็ทำงานก็ทำงานใหญ่เนี่ยมีนาเป็นพันไร่นี่ยมห่วงนี่เลี้ยงหมูทิ้งเป็นพันตัวขายไม่ได้ปล่อยทิ้งทุ่งไร่ทุ่งนาทั่วหมดทำโรงสีคนแรกในเมืองสำชุกสุพรรณ

ทำโรงหนังฉายหนังทำเผาถ่านขายมาส่งกรุงเทพโอ้เรือเป็นร้อยๆลำทำหมดทุกอย่างอะไรรวยเอาหมดสุดท้ายก็อันนี้จังไม่เที่ยงหลวงปู่สังวาลก็เข้าประชาก็ได้ธรรมะแล้วก็ออกมาสอนพ่อก็มาสิ้นที่วัดมาสิ้นที่วัดทุ่งมาสอนจนหมดลมไปตอนหน้ารวยใครก็ตายจนก็ตายหลวงปู่สังวาลก็สอนให้ภาวนาจนตายไปตอนหน้าสุดท้ายได้แค่นั้นแหละเนี่ยคือได้ลูกชายบวชปู่สว่างก็ปวดโปรดพ่อได้น้องชายก็เป็นพ่อค้าขายผ้าสำเพ็งอะไรโบเบเนี่ยแต่งงานแม่ค้าขายผ้าโบเบก็กลับไปก็บุญอย่าขายผ้าเปล่าๆนะไปไหนแล้วพูดโทรไปด้วยมันจะได้บุญด้วยขายผ้าได้เงินไหมตายแล้วเอาบุญไปไม่ได้เอาเงินไปไม่ได้ขายผ้าไปพูดโทรไปนะบุญก็โอ้พูดโทรไปนะเข้าเห็นตัวเองเป็นโครงกระดูกหมดขายไม่ได้แล้วไปบวชดีกว่าไปบวชก็อยู่กับหลวงพ่อทั้งวันบุกเมียก็ทิ้งลูกเมียที่สุดก็ตามไปอยู่หลวงพ่อสังวานหมดพอหลวงปู่บุญสิ้นหลวงพ่อสังวานก็ต้องรับเลี้ยงหมดเลี้ยงทั้งลูกทั้งเมียลูกหลานเลี้ยงกลายเป็นหลวงปู่สังวานเนี่ยจะต้องเลี้ยงคนทั้งหลายร้อยครอบครัวไอ้ที่มีลูกมีเมียก็เลี้ยงกันไม่ได้ก็ต้องไปฝากท่านหลวงพ่อสมบูรณ์ก็พอจะตายก็เป็นโรคปอดปู่สว่างก็นั่งเฝ้าให้อารมณ์กรรมฐานเห็นว่าไปธุระต่างจังหวัดไปต่างประเทศมันกลับมาบอกสมบูรณ์มันจะตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปช่วยมันยังไม่ทันตายไปลำบากก็มานั่งให้อารมณ์ช่วยส่งกำลังใจจิตวิญญาณน้องชายจนไปดีพ่อบุญนี่เป็นน้องชายนี่เป็นคารวะก็คงทำชาวบ้านอ่ะกี่เล่าเจ้าชู้นะลูกเขาเมียใครก็เอาไม่เลือกรูปร่างรอหน้าตาดีขาวเป็นคนหน้าตาดีไม่เหมือนปู่ตังหวานแต่ปู่ตังหวานก็เอาบวชจนตายก็ได้ไปดีนี่คือการช่วยหลวงปู่สังวานเนี่ยช่วยไม่ได้ช่วยให้ข้าวให้น้ำอย่างเดียวช่วยให้คนนั้นจะไปสวรรค์ไปนิพพานให้ได้ท่านมองการช่วยคนท่านไม่ได้ช่วยแค่ข้าวน้ำช่วยไปถึงสภาพจิตใจว่าตายแล้วจะไม่ลืมบุญไม่ลืมคุณท่านปกฝังจิตใจขนาดห่วงใหญ่ขนาดนั้นญาติของท่านเนี่ยที่ได้ดีก็คืออยู่กับท่านปฏิบัติตามท่านก็จะได้ดีเยอะที่เราแล้วไปนะยังโยมแม่เนี่ยไปบวชอยู่กับท่านก็เพราะหลวงปู่ทั้งบ้านมีอุบายเอาคิดถึงลูกภาวนาเข้าพอเราไปเที่ยวทุดงสมัยนั้นก็แม่ก็ห่วงคิดถึงลูกก็ไปอยู่ปู่สังวานปู่สังวานก็มีญาณที่รู้ลูกเป็นไงไม่เป็นไงบอกภาวนาเขาแม่ก็ภาวนาใหญ่ อยากจะให้ลูกดีให้ลูกกลับมาความรักลูกอ่ะภาวนาเกิดขึ้นเจ็ดเดือนก็กลับมาก็แม่ก็ได้กรรมฐานได้จะปู่สังวานเองนั่งก็เห็นโน่นเห็นนี่สว่างมีสมาธิกรรมฐานที่ไม่ต้องเรียนจากตัวหนังสือกรรมฐานที่ได้จากผมคนเล็บฟันหนังได้จากร่างกายตัวเองจิตใจตัวเองนี่ท่านช่วยอย่างนี้ท่านช่วยญาติพี่น้องท่านให้ภาวนา

ไม่ได้ให้เรียนเป็นใหญ่เป็นโตอะไรหรอกคนไหนจะเรียนก็เรียนไปคนไหนจะปฏิบัติเพื่อชีวิตบ้านปลายก็เข้าไปอย่างนี้เพราะคน60 70ไปแล้วก็ถือว่าบ้านปลายชีวิตแล้วไม่มีทางไปไหนแล้วคนเราไปวัดไปวัดไม่ไปวัดก็ต้องไปวัดก็วัดอยู่ดีนะวัดช้าวัดเร็ววัดสั้นวัดยาววัดสั้นก็ไงอายุเกินมาในท้องก็ตายแล้ววัดชั้นถึงวัดแล้วออกมาไม่กี่วันก็ตายแล้วนะวัดชั้นเข้าวัดชั้นแล้วบางคนเกินมาไม่ถึง10ขวบก็ตายแล้วนะเข้าวัดแล้วเข้าวัดยาวก็นี่แหละบวชเรียนเนี่ยเข้าวัดยาวยังมีโอกาสไปถึงวัดก่อนอยู่ก่อนอยู่คอยคอยญาติทุกคนก็คอยกันนี่แหละคอยที่ลมหายใจอ่ะพอหมดลมหายใจก็ไม่มีใครรักเราหรอกเราก็รักลมหายใจเรานี่แหละพอหมดลมหายใจคนอื่นก็ไม่รักเราเขารักเราที่ลมหายใจ ทุกคนรักเราที่ลมหายใจถ้าไม่มีลมหายใจเส้นผมเส้นเดียวก็ไม่เอาไปใส่กระเป๋าเส้นผมเส้นเดียวเขาเกลียดกลัวเขาหาว่าเราตายเราเป็นผีผ้าเช็ดหน้านี่เราให้ไปโอ้ดีอกดีใจแต่ตายเอาผ้าเช็ดหน้ามาทำไมผ้าเช็ดหน้าผีอะไรก็เป็นของผีหมดพอตายแล้วไม่อยากได้ของอะไรก็เอาผ้าผีไม่เอาเสื้อผีผ้าผีรองเท้าผีที่นอนผีเสื้อหมอนผีหมดไม่มีใครเอาแต่ตอนเป็นนี่ก็อยากได้กันนั่นคือว่าพระพุทธวันนี้ท่านทรงจิตวิญญาณคนได้ไม่ใช่น้อยที่ท่านมาเกิดในสุพรรณบุรีเนี่ยเหมือนเทวดามาโปรดพวกเราถ้าไม่มีท่านเนี่ยเราก็ไปหาครูบาอาจารย์ไกลมากต้องไปโน้นอีสานครูบาอาจารย์อีสานใต้กับหลวงพุทธทาสเงี้ยอย่างหลวงพุทธสดเราก็เข้าไม่ถึงทั้งท่านก็คนสุพรรณเนี่ยเพราะว่ามาอยู่กรุงเทพเนี่ยครับคนก็ไม่ค่อยมาหรอกบ้านนอกคนบ้านนอกไม่ค่อยอยากเข้ากรุงเทพสมัยก่อนแต่สมัยนี้ก็ว่าไปอย่างนั่นถึงว่าเรามีครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยเท่ากับเรามีที่พึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราแน่นอนถ้าทำคำสอนก็เป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่ว่าวิธีการปฏิบัติเนี่ยเราไม่มีใครสอนเราก็ปฏิบัติไม่เป็นไม่รู้จะเดินจงกรมยังไงไม่รู้จะนั่งสมาธิยังไงไม่รู้จะห้ามใจยังไงไม่รู้จะภาวนาไงเนี่ยก็ต้องมีครูบาอาจารย์เป็นผู้เริ่มต้นให้ก่อนนะเข้ากรรมฐานเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกกรรมฐานเข้ากรรมฐานเนี่ยจะมาเดินธุดงค์7เดือนเนี่ยเข้ากรรมฐานก็เข้าไม่เข้าไปตามภาษาเราที่เรารู้นั่งก็นั่งเดินก็เดินภาวนาก็ภาวนาแต่เราไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจตัวเองนั่นแหละพอมาเจอหลวงปู่สังวาลสอนวิธีอายะบท4กำหนดสติปัฏฐาน4ให้กำหนดรู้ทันความคิดรู้ทันอิริยาบถ4เนี่ยยืนเดินนั่งนอนเนี่ยโดยมหาสติปัฏฐานสูตรโดยถูกต้องเราก็ได้ทีได้เลยว่าอ้อวิธีนี้เองคือมหาสติปัฏฐาน4ที่กายเวทนาจิตธรรมที่ดูจิตตัวเองได้ดูกายตัวเองได้ดูจิตตัวเองได้ก็ได้วิธีเนี่ยเริ่มต้นให้เกิดสมาธิปัญญาขึ้นมาได้บ้างจากท่านสอนเบื้องต้นเองมันถูกปิดบังถูกอวิชชาปิดบังความไม่รู้ปิดบังทำให้เราตีไม่แตกธรรมะตรงนี้มีครูบาอาจารย์ถึงว่าครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นที่พึ่งของเราพระสงฆ์พระธรรมเรื่องคำสอนพุทธเจ้า
พระสงฆ์ก็มาชี้แจงเอามาปฏิบัติได้ผลแล้วก็มาสอนต่อพุทธเจ้าน่ะเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นมา 2,000 กว่าปีแล้วพอปฏิบัติก็เกิดขึ้นในใจเราพุทโธขึ้นเกิดขึ้นเนี่ยพุทโธคือพุทธเจ้านะพุทโธพุทธะผู้รู้ตัวเองผู้ตื่นขึ้นแล้วพวกเราก็ถือว่าเป็นคนมีบุญโชคดีสมัยก่อนนี้คำหาครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลนั้นหายากกับเราต้องเข้าไปชายต้อง6ปีเราออกมาก็เที่ยวทุรดง7เดือนกลับมาเจอหลวงปู่สังวาลคอยอยู่แล้วสอนกรรมฐานให้ในประชาต่อวิธีเดินจงกรมเดินไงนั่งยังไงกินยังไงนอนไงคิดอะไรดึงจิตกลับมายังไงจิตออกข้างนอกยังไงแล้วก็สอนให้รู้จักจิตของเราเรารู้จักจิตเราก็นั่นคือกรรมฐานถ้าไม่รู้จิตเราก็กรรมฐานไม่รู้จะเอาไว้ตรงไหนกรรมะคือการงานฐานคือที่ตั้งมีจิตมีที่ตั้งตั้งกับพุทโธธัมโมสังโฆแต่ก็ให้เอาหนอเข้ากรรมฐานให้เอาหนอดูท้องพองพอท้องพองก็พองหนอระยุบก็ยุบหนอเราก็ทำตามท่านทำไปทำไปหนอก็หายไปโอ้หนอหายไปทำไมหนอหายโอ้หนอหายไม่ได้แล้วเอาพุทโธพุทโธก็หายโอ้อะไรก็หายหมดเอาอะไรไม่ได้เลยเอ๊ะทำไมเราไม่ได้กรรมฐานละมั้งเนี่ยพุทโธก็หายหนอก็หายอะไรก็หายลมหายใจก็หายโอ้นั่งๆไปตัวก็แข็งเอามือมาลองลมหายใจลมหายใจก็ไม่มีมันก็ไม่เข้าใจไงตอนที่สุดพอเจอท่านท่านบอกทำไปนั่นแหละทำเฉยๆเนี่ยท่านรู้ท่านก็บอกทำเฉยๆไม่ต้องพุทโธไม่ต้องหนอทำเฉยๆเราก็เฉยๆตามท่านไม่มีครูบาอาจารย์ก็ไม่รู้เลยว่าจะขึ้นต้นยังไงลงปลายยังไงท่านฉลาดแล้วต่อไปเราก็เฉยก็เฉยหนอก็ไม่เอาพุทโธก็ไม่เอาตีกันที่ไหนได้ภาวนาเป็นเบื้องต้นพุทโธก็เป็นเบื้องต้นหนอก็เป็นเบื้องต้นสัมมาอรหังก็เบื้องต้นตัวต่อจากพุทโธหนอสัมมาอรหังนั่นธัมโมสังโฆเป็นเรื่องของการรู้กายรู้จิตรู้เวทนารู้ธรรมรู้เกิดขึ้นภายในจึงเป็นวิปัสสนากรรมฐานขึ้นมาสมถะมันเบื้องต้นก็มีครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านโลกธรรมตรงนี้มาก็เข้าใจกรรมฐานบทนี้เหมือนกันทุกตัวนักไม่ต่างกันกรรมฐาน40พระปู่สังวานท่านแตกฌานมากกรรมฐานแตกฌานพูดอะไรรู้หมดเลยปากก็รู้แล้วว่าพูดอะไรคิดอะไรบางทีท่านมานี่จะรู้แล้วว่าเราคิดอะไรเราพูดอะไรเราคิดอะไรเราจะขัดติดขัดอะไรท่านรู้หมดท่านแก้เราได้หมดก็นี่คือครูบาอาจารย์ที่เป็นครูครุครูครุคือรู้หนักรับบทหนักที่จะต้องมาควบคุมดูแลพวกเราครูนี่ไม่ใช่เป็นง่ายนะครูต้องเป็นครูของตัวเองต้องสอนตัวเองสอนไม่ให้โกรธสอนไม่ให้เกลียดสอนไม่ให้อิจฉากันสอนไม่ให้ริษยากันสอนไม่ให้ร้ายกันสอนไม่ให้คิดมากสอนให้ปล่อยวางเป็นสอนให้จิตทำจิตทำใจเป็นนั่นจึงว่าเราโชคดีมีครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเป็นอาจารย์ใหญ่หลวงปู่สังวาลก็มีหลวงปู่มหาทองเป็นมหาปริญญา3สอนหลวงปู่มหาทองนี่เป็นคนอีสานนะคนทางขอนแก่นเนี่ยแต่ไม่รู้บุญยังไงไปอยู่บ้านถึงก็หลวงปู่สังวาลก็ไปเข้าประชาบันถึงก็ไปสอนให้ได้กรรมฐานให้รู้ระเบียบวินัยอย่างดีถูกต้องตามวินัยปู่สังวาลก็ไปค้นหาธรรมวินัยจากแนวปฏิบัติที่หลวงปู่มหาทองสอนสติปัฏฐาน4เนี่ยก็ได้กรรมฐานบทนี้
ก็มาจ่ายแจกพวกเราหลวงปู่สังวานเป็นพระที่ฉลาดสอนนะใครท่านสอนหมดท่านไม่ได้ว่าต้องหนอนะต้องพุทโธนะต้องสมาหังนะต้องยกรูปนามท่านสอนเรื่องได้หมดใครจะมีอะไรท่านสอนได้หมดท่านบอกตอนจะบวชนะท่านป่วยท่านป่วยแล้วท่านก็มีแม่ชีทางวัดปากน้ำนะคนสุพรรณบุรีบ้านหนองบานหน้ามาบวชผู้หญิงสมัยก่อนก็ไม่มีวัดบวชหรอกศรัทธาก็ไปโน่นนะวัดปากน้ำมาจากสุพรรณก็มาบวชแล้วก็พอปฏิบัติมากๆก็ได้สมาธิดวงแก้วก็กลับบ้านก็ไปสอนหลวงปู่สังวานเป็นคารวาสก็เดินไม่ไหวเป็นมาพลึกเหน็บชาก็สอนสัมมาอรหังปู่สังวานก็สัมมาอรหังเจนเกิดสมาธิเลยเกิดสมาธิก็พอได้อันนั้นอารมณ์กรรมฐานน่ะเกิดก็ทำไปก็เบื่อหน่ายก็อยากบวชอย่างที่หนังสือที่เขียนนั่นแหละอันน้ำรถศีรษะภรรยาแล้วเหม็นเหมือนซากศพก็เลยบวชนางบางนี่เป็นนางเอกลิเกนะบางนี่เป็นนางเอกลิเกภรรยาซะเนี่ยสวยนางเอกลิเกสมัยก่อนก็เหมือนนางเอกหนังสมัยนี้นะสมัยก่อนนางเอกหนังไม่มีอ่ะเอกลิเกคนไหนไม่หน้าตาไม่ดีเขาไม่ให้เป็นนางเอกอ่ะบางร่างน้อยก็เป็นนางเอกปู่สว่างก็ไปดูทุกวันเลยดูมันนางเอกก็เนี่ยไม่ดูใครแล้วมันสวยจริงๆแต่ตัวเองก็ไม่เคยชอบใครเท่านางเอกคนนี้ดูไปดูมาหลงรักนางเอกปู่ก็ไม่เป็นโอ้ทำไงก็ไปติดบ่วงเขาแล้วก็บอกพี่ชายพวกนั้นบอกจะเอานางเอกให้ทำเมียละ คุยก็ไม่เป็นผลที่สุดนางเอกก็ไม่รู้หรอกก็เล่นโรยเสน่ห์ไปทุกคืนน่ะไอ้ผู้ชายมันก็ชอบมันนะคนสวยอ่ะวันหวานก็เอาละบอกกับญาติพี่น้องคืนนี้จะฉุดนางเอกแล้วพอลิเกลาพอลิเกลาลงคนก็ไม่รู้ขึ้นไปฉุดเลยนะฉุดนางเอกนางเอกถอดเครื่องแล้วมั้งอุ้มเลยตอนนั้นแข็งแรงอุ้มนางเอกผ่านหนีเลยวิ่งลัดทุ่งเลยโอ้ไอ้ตาโผมันก็อยู่คนเดียวเนาะเอาไงไม่ได้มาโหตับตายเลยเอานางเอกกูไปก็หมดตะกุหมดโอกาสจะแสดงแล้วสิคนดังอ่ะกูเรื่องขึ้นมันก็ตามไปไล่ควันไล่ควันทั่วบ้านเลยหลวงพ่อสว่างก็หนีสิบ้านมันเสาใหญ่ก็วิ่งหนีไปเสาโน้นวิ่งหนีไปเสานี้วิ่งตะเวนทุนหนีไอ้ตะโผลิเกมาไล่ตามนางเอกก็เอาไปไม่ได้จะอยู่กันยันได้บวชท่านก็ตอนบวชท่านก็ยกให้กับเพื่อนไปเพื่อนไปเรียงเพื่อนชื่ออะไรชื่ออะไรฮะชื่ออะไรชื่อเพื่อนก็เลยรับไปโอ้ได้นางเอกโอ้ดีใจอายุ35นะ35ปู่เจ้าสมเด็จ35หลวงพ่อสังวานบวช35ให้เพื่อนไปตัวเองก็บวชขอเข้ามาลาโทษกันยังมีเวรมีกรรมมาบวชแล้วก็6ปีก็ได้ธรรมะก็ได้ตั้งแต่เข้าทำใจได้แล้วแม่ชีก็มาให้สมาธิสัมมาอรหังปู่สังวานผ่านหมดนะสัมมาก็ทำออกจากประชากำนันวงเอาหลวงปู่สังวานมานั่งวัดมหาธาตุอิสระ4เดือนขวายังหนอใจยังหนอท่านก็ทำอยู่จน4เดือนเจนคุณสิทธิมุนีบอกรุ่นนี้อาจารย์สังวานนั้นที่หนึ่งทำอะไรได้หมดไม่เคยเจออาจารย์ตรงไหนจะทำได้อย่างนี้มหาปริญญาเก้าก็ทำสู้ไม่ได้อาจารย์สังวานนี่เก่งมากอยู่วัดมหาธาตุเนี่ยช่วยสอนคุณหญิงคุณนายคน
คุณรักบางดีที่นี่เยอะอยากกรรมฐานอาจารย์ตะวันสอนได้ดีมากอย่าไปเลยเมื่อวันบอกเล่าเป็นคนบ้านนอกสงสารญาติขอไปสอนคนบ้านนอกเถอะดีไปเงินตามใจฉันข้าวมือเดียวเงินทองไม่เอากรรมฐานนี่เขาเอาเงินกันนะอย่างภูตวันไม่เอากินมือเดียวก็มือเดียวศาสนาเดียวศาสนาเดียวบุหรี่ก็ไม่สูบเงินก็ไม่จับทำได้องค์เดียวลูกศิษย์รุ่นนั้นมัน 3-40 องค์รุ่นแรกรุ่นแรกรุ่นสองอาจารย์ฉัตรอยู่วัดนครปฐมก็รุ่นปู่สว่างพูดถึงปู่สว่างแล้วรู้จักดีนี่คือท่านชีวิตของท่านได้ประสบการณ์มาหมดทุกอย่างท่านก็มีบุญวาสนาทำให้เห็นทุกข์อายุ36 35นี่เห็นทุกข์แล้วตายแน่ไม่บวชตายแน่ต้องบวชก่อนจะตายบวชก็ต้องเข้ามาช้าอยู่วัดไม่ได้อะไรแน่พอบวชพรรษาแรกก็อยู่วัดไม่ได้อะไรสวดมนต์ก็สวดไม่เป็นพอไปอยู่ประชานี่ตอนหลังนี่เทวดาเอาหนังสือมาให้เอาเทวดาบอกว่าให้สวดอกรัตสูตรได้จะหายโรคออกจากสมาธิเอ้ไม่มีอกรัตสูตรลุกเช้ามีคนมาใส่บาตรให้เอาไปท่องยังไงได้หมดเลยก็อกรัตสูตรเนี่ยทุกวันนี้มาพิมพ์ไหมมาพิมพ์เนี่ยบอกท่านก็บอกว่าพอสมาธิเกิดแล้วอะไรมันได้หมดแต่ก่อนนี่ได้แค่อิติปิโส3จบนี่ก็แต่บอกโอ้ผมนี่ไม่บวชแล้วโง่ตายเลยโง่จริงๆผมนี่โง่จริงๆทำไมบวชโง่ได้แต่บวชแล้วเนี่ยโหฉลาดเรื่องฌานเรื่องสมาบัติเรื่องอะไรเยอะมรรคองค์8นี่คมกริบเลยคำพูดท่านนี่ทะลุหมดปัจจัยปิฎกพระอภิธรรมนี่9ประโยคเนี่ยมีคนมาไล่ท่านเนี่ยตอบได้หมดเลยโดยที่ไม่รู้หนังสือถามหลวงปู่ตอบได้ไงไม่รู้หรอกมันถามมาก็ตอบมันไม่ถามมาก็ไม่เกิดธรรมะพระอริยเจ้าเป็นอย่างนั้นพวกเราโชคดีนะแล้วโอ้ครูบาอาจารย์นี้จะหายากแล้วในโลกนี้ต่อไปเพราะท่านปฏิบัติจริงท่านทำจะรู้จักตัวเองทำจะรู้จักธรรมท่านไม่ได้ไปอ่านในตำรับตำราเลยท่านทำพระไตรปิฎกเกิดขึ้นในใจท่านท่านบอกพระไตรปิฎกในใจเนี่ยท่านอ่านหมดบอกมันเกิดจนหมดแล้วดูแล้วดูอีกจนหมดนรกทุกขุมสวรรค์ทุกชั้นเนี่ยบอกรู้จนหมดเหมือนท่องจำเลยแล้วว่างั้นดูกันทั้งวันทั้งคืนก็เหมือนเราอ่านพระไตรปิฎกแต่อ่านพระไตรปิฎกมันจำไม่ได้แต่นี่มันอ่านมันจำได้อ่านจิตมันจำได้หมดท่านก็ไม่คุยนะท่านจะรู้จะเข้าใจได้เมื่อผู้ปฏิบัติท่านจะขยายความให้ฟังท่านไม่พูดหรอกนั่นถึงว่าเราก็ถือว่าทางที่พึ่งสุดท้ายก็คือการเรามาปฏิบัติท่านเองท่านก็อายุ36ท่านก็เข้าปฏิบัติได้ธรรมะท่านก็ได้ตรงนี้เนี่ยท่านถือว่าบรรปลายชีวิตก็ไปทางเดียวกันใครไม่หนีตายพ้นหนีแก่ไม่พ้นแกเป็นทั้งท้องแม่แล้วแกจนออกมาแล้วนี่ออกมานี่แกทุกคนเนี่ยตายนี่ก็ตายทุกคนเจ็บนี่ก็เจ็บทุกคนไม่มีใครหนีพ้นไม่พ้นธรรมะพุทธเจ้าแกทุกคนแกเจ็บทุกคนตายทุกคนพัดพากจากของรักทุกคนไม่มีใครรักอะไรเก็บไปได้แต่คนทั้งอย่างเดียวก็

ล้วนแล้วจะเป็นของไม่มีเราเราก็อาศัยร่างพ่อแม่ให้มาร่างของเราไม่ใช่ร่างของพ่อแม่ให้มาให้มาทำความดีอย่าไปหลงว่าร่างเราของเราที่ไหนของพ่อแม่ทั้งนั้นแหละไข่ของแม่เราเนี่ยไข่แม่เราเป็นไข่นะคนเราเวลาท้องนี่ก็มันมีไข่ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยจะเกิดลูกก็ต้องมีไข่ไข่ใบหนึ่งไข่นี่มีเยอะเพราะงั้นมันเกิดตัวนี่มันเยอะแต่มันตายหมดเหลือใบเดียวคือตัวเราเนี่ยเหลือใบเดียวใบสุดท้ายที่มันตายหมดเป็นล้านๆตัวมันเกิดมาแต่ว่าเหลือเราใบเดียวก็รอดมาเนี่ย

ตายหมดเป็นล้านๆตัวมาเกิดมาเนี่ยแต่ว่าเหลือเราใบเดียวก็รอดมาเนี่ยไข่ตัวนี้มันก็ออกมาเป็นตามาเป็นสมองแล้วมาเป็นอวัยวะ5อย่างแล้วก็ครบอาการที่2ก็ออกมาเป็นเราไข่บันนี้ก็แตกมาเป็นฟองคือร่างกายเรายิ่งชายเนี่ยแต่พวกไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยมันต้องออกมาก่อนแล้วเป็นไข่พวกนี้มันต้องมาฟักข้างนอกให้แข็งแรงแต่ว่ามนุษย์นี่ไม่ต้องฟักในท้องเลยแตกออกจากไข่มาเลยเวลานั่นมันจะหุ้มเยื่อหุ้มร่างกายเนี่ยเรานี่อยู่ในกระโปรงมันจะมีเยื่อหุ้มเคยเห็นไอ้ไก่มันออกมาไหมล่ะหรือสัตว์ออกไหมมันจะมีเยื่อหุ้มตัวเราจะเป็นลูกออสอยู่ในนั้นแหละเราเป็นลูกออสออสอยู่ในท้องแม่เนี่ยเราเป็นลูกออสนะพอมันดิ้นออกมาได้เนี่ยมันแตกออกจากไข่จากกระโปรงเนี่ยไอ้ตัวนี้มันฉีกออกมาเนี่ยเราก็ออกมาจากท้องแม่เราไม่ใช่มันเป็นตัวในนั้นเลยนะมันตัวมันต้องมีไอ้หนังเยื่อเขาเรียกไอ้ลกกระโปรงเนี่ยคุ้มมาน้ำเลือดน้ำเหลืองกินอยู่ในนั้นแหละพอถึงเวลาก็แตกออกมาเขาเรียกน้ำคร่ำโอ้แม่กว่าจะเกิดเราได้พี่เรื่องง่ายไอ้เราคิดยากคิดถึงแม่ยากคิดถึงแต่คนอื่นแต่แม่เนี่ยลำบากไปศึกษาดูนะว่าถ้ามันออกไม่ได้มันตายมันเนี่ยเราก็ตายแม่ก็ตายเราก็เป็นพิษต่อแม่แม่ก็เป็นพิษต่อเราไม่ใช่ออกง่ายนะเมดินมาออกได้เนี่ยลูกแม่เนี่ยดีใจที่สุดคือลูกได้บวชโชคดีมากคนสมัยก่อนอยากได้ลูกบวชลูกสาวก็อยากให้แม่เป็นแม่เรือนลูกชายก็อยากให้ได้เห็นชายพระเหลืองสมความปรารถนาก่อนจะตายสมัยนี้ขอให้ลูกจบปริญญาตรีปริญญาโทด็อกเตอร์ได้ทำงานใหญ่โตๆฉันจะมีความสุขตายนอนตาหลับหลับหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเอาตามพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยคนที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ก็ต้องทำให้พ่อแม่เห็นพระรัตนตรัยเนี่ยให้พ่อแม่เห็นพระรัตนตรัยเห็นลูกเป็นพระเนี่ยหมดห่วงจึงจะไปสวรรค์ได้จึงว่าโปรดบวชโปรดพ่อแม่ขึ้นสวรรค์ได้บวชเราก็คิดได้นะบวชอย่างคิดไม่ได้แต่พอมากรรมฐานเราคิดได้กรรมฐานอยู่ในประชาเนี่ยคิดได้หมดเลยหมดเกลี้ยงเลยคิดถึงบุญคุณโอ้แม่นี่สุดยอดในโลกพ่อนี่สุดยอดเราไม่รู้จักคนสุดยอดในโลกคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนไม่มีเลยไม่มีใครรักเราเลยเพื่อนไม่มีสุดยอดเลยสักคนเดียวไม่ว่าเพื่อนหญิงเพื่อนหญิงเพื่อนชายไม่มีใครรักเราเลยมีแม่พ่อเราครูบาอาจารย์ที่เราคบได้โอ้โหคนในโลกนี้เราหลงไปเยอะเลยคิดว่าเพื่อนเทเพื่อนทานะคือเพื่อนแท้เราที่ไหนได้พอไปกรรมฐานยังรู้ว่าเพื่อนไม่มีเลยเราไม่ตามมาเราสักคนเดียวเพื่อนแท้ๆนี่แม่เราพ่อเรานี่เองอาจารย์เรานี่เองเพื่อนแท้ทั้งเราที่หนีไปตลอดหนีแม่หนีพ่อหนีครูบาอาจารย์มากลับมาโอ้คนที่รักเรามีเท่านี้เองเสียดายนะแต่เราก็ไม่รู้นะเราก็คิดว่าเพื่อนแท้นะคือคนรักเราเรารักเขาผู้หญิงผู้ชายหนุ่มๆสาวๆนะเราคิดว่าพวกนั้นเพื่อนแท้วิ่งไปหาเขาเขาก็วิ่งมาหาเราแต่พอมาเข้ากรรมฐานจะรู้เพื่อนแท้ๆมีแค่3คนนั่นเองพี่น้องก็ยังไม่ใช่เลยพี่น้องบางทียังไม่รักเราเลยเขายังไปรักคนอื่นแทนเราแต่แม่พ่อนี่ครูบาอาจารย์นี่รักเราให้ชีวิตเราได้ติดตามเรา

ปู่สังวานนะจะย้ายวัดทุ่งไปอยู่วัดสัพพัตติเป็นห่วงเรามาประชามานอนกับเราคืนหนึ่งกุฏิเล็กเท้าหัวท่านจดกุฏิเลยท่านนอนเราคืนเราก็นั่งเฝ้าท่านมานอนในกุฏิเราเนี่ยคืนรุ่งขึ้นเช้าแล้วก็เดินธุดงค์แบกกฎไปว่าเขาสัพพัตติเอ๊ะอาจารย์จะไปธุดงค์ที่ไหนสามองค์หลวงพ่อชัยหลวงพ่อมาหลวงพ่อสังวานมองเห็นเดินเราก็ไม่ว่าอะไรเป็นห่วงเรามานั่งมานอนดูใจเราสักคืนปีนั้นรู้สึกจะปีที่สองยังไงห่วงห่วงลูกศิษย์ห่วงลูกศิษย์แล้วห่วงลูกห่วงหลานนั่นถือว่าคนรักจริงก็คือตัวเราเนี่ยแหละเราจะตายไม่มีใครมาหายใจให้เราหรอกนะไม่มีใครมาปิดตาให้เราหรอกมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะมาปิดตาแต่พระนี่เป็นเพื่อนดีนะพระกรรมฐานเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่ดีดูแลที่วัดเนี่ยเวลาจะใครจะตายเนี่ยพระเป็นเพื่อนจะดูแลกันดีก็เป็นเพื่อนที่ดีเวลายอมผู้หญิงผู้ชายจะตายพระญาติโยมเนี่ยไม่ทิ้งกันอย่างข่าวอาจารย์ทองสุกกันนะอาจารย์ทองสุกใช่ไหมโอ้จะตายเราก็ไปนั่งเป้ากันสวดมั่งอะไรมั่งชักอยู่พักเหนื่อยหน้าดำจมูกไปแล้วจมูกตาเลือกหูหินแล้วเราก็นึกไปก็ไปนั่งสวดกันสวดจบแล้วก็นั่งดูใจกันไปเมื่อไรหายเงียบไปฟื้นอยู่ได้ต้องเป็นเดือนมั้งก็หายฟื้นมาหน้าผ่องเลยไอ้คนจะตายหน้ามันดำเครียดนะเลือดมันดำพระขาวพระให้พระขาวมาข้างๆโรงพยาบาลมารับศพพระขาวมาแล้วมาคอยจะจัดการศพอาจารย์สมสุขฟื้นพระขาวไปกับมิตรญาติเป็นมิตรมิตรเป็นญาติเป็นเพื่อนเห็นใจก็ยอมตายเนี่ยเราไม่มีครูบาอาจารย์ที่ดีเราก็คงเมากันเละไหมนะบางทีก็เมากันเละบางคนเมากันเละเลยเมาทะเลาะใครทะเลาะลูกกับเมียตัวเองเมาแล้วเก่งด่าพวกตัวเองนั่นแหละไม่ด่าใครหรอกไปด่าคนอื่นในคนร้ายตีเอา บางคนน่ะไปด่าลูกเขยมันตีเอาตีร้องไห้โหน่าสงสารนึกว่าเก่งคนเก่งเก่าไงดูถูกลูกเขยตีนโตกว่าตีเอาร้องไอ้เมียทำไงนะไอ้ลูกเขยตีพ่อก่อนแล้วก็พ่อปากเสียน่ะเมาแล้วไปด่ามันน่ะก็นี่แหละแก้แล้วก็ไม่เจียมตัวเมาแล้วก็ไปทะเลาะกับคนหนุ่มๆถ้าไม่บวชมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะเมาแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นทุกคนเนี่ยเราก็ไม่เจียมตัวคิดว่าเองเก่งพอได้เหล้ามาแล้วเก่งเหล้าแค่ขวดเดียวเก่งได้ไงนะเขามีอะไรปืนผ่านหน้าไม้กันเยอะแยะหนังประเทศแต่ประเทศเห็นไหมลบกันทีก็ตายกันเคลื่อนหมดเก่งได้ไงอย่างไรญี่ปุ่นมาลบอ่ะญี่ปุ่นเก่งเยอรมันเก่งอเมริกาเก่งตายกันเกลื่อนมาคนเก่งไม่มีรอดเลยสักคนเดียวผลที่สุดต้องทำสัญญาสงบศึกคนเก่งตายหมดไปรบที่ไหนก็ตายหมดคนเก่งอิรักก็ตายที่ไหนก็ตายฝรั่งก็ตายเก่งไปรบเขาก็ฆ่าตัวเองไม่มีอะไรคนเก่งถ้าไม่ลบมาลบก็คิดเลยตัวเองไม่ต้องโดนใครฆ่าไอ้พวกนั้นมันไม่เก่งจริงหรอกโดนเขาตบเขาตีโดนเขาทำร้ายให้เจ็บช้ำน้ำใจเปล่าๆพ่อแม่พี่น้องก็ไม่ได้อะไรได้แต่
ร่างกายที่ไร้วิญญาณมาเผามาฝังกันก็เสียใจกันเก่งทำสงครามกันมันหมดยุคแล้วพุทธเจ้าทำเปลี่ยนระบบสังคมแล้วว่าฆ่าใครก็ไม่เท่ากับฆ่ากิเลสฆ่าคนอื่นมันบาปฆ่ากิเลสไม่บาปทะเลาะกับใครก็บาปไม่ดีทะเลาะกับตัวเองไม่เป็นไรด่าคนอื่นก็หยาบคายด่าตัวเองไม่เป็นไรนั่นเองว่าเรามีสำนักปฏิบัติเนี่ยก็ส่งเสริมกันไว้มีน้อยลงทุกวันเนี่ยน้อยลงนะน้อยลงต่อไปหลวงปู่สังวาลว่าไงไม่ต้องไปสร้างหรอกวัดเดี๋ยวมันล้างเยอะเดี๋ยวไปสร้างเลยล้างเยอะเดี๋ยวไปเอาวัดใหญ่ๆจะโตเยอะเดี๋ยวไม่มีใครบวชกันหรอกโอ้มันไปทางโลกหมดเนี่ยมันจะเรียนให้เป็นใหญ่เป็นโตกันไปแย่งงานกันทำไปแย่งเงินกันใช้แย่งข้าวกันกินต่อไปนี่วัดเยอะแยะแสดงว่าไม่ต้องไปสร้างอะไรวัดเขายึดวัดที่มันล้างกันเนี่ยคนมันจะไปนรกมากกว่าไปสวรรค์ยังมีผัวไม่เมียนั้นพลนรกก็ว่าด่าทุกวันเนี่ยไอ้ผัวก็ว่าเมียไม่ดีไอ้เมียก็ว่าผัวไม่ดีอีทีแรกก็โอ้เมียดีเหลือเกินฉันเห็นผู้หญิงมานักไม่มีใครดีเท่าเธอเลยทั้งโลกนี้ผู้ชายก็บอกฉันเห็นผู้หญิงก็บอกฉันเห็นผู้ชายมานักไม่มีใครดีเท่าพ่อฉันเธอเลยพ่ออยู่สู้ไม่ได้พี่สู้ไม่ได้ไปอยู่ด้วยกันอยู่ๆก็ไปกูไม่เคยเห็นใครร้ายเท่ามึงเลยผู้ชายก็ด่าผู้หญิงกูก็ไม่เห็นใครผู้หญิงคนไหนร้ายเท่ามึงเลยแม่กูยังไม่ร้ายขนาดนี้อ้าวทีแรกไม่เห็นใครดีเท่ากับผู้ชายคนนี้ผู้หญิงแต่พออยู่กันแล้วในลูกคนบางคนด่ากันแล้วไม่เห็นใครร้ายเท่ามึงใจดำมึงใจดำไม่ห่วงลูกห่วงเมียผู้หญิงก็ด่าผู้ชายผู้ชายก็ด่ามึงก็ใจดำด่ากันดำไปเดี๋ยวด่ากันอะไรที่มันด่าได้ด่าหมดเนี่ยด่าก็มันนั่งหันหลังให้กันโกรธกันเกลียดกันอีกก็เริ่มต้นกันใหม่อีกเดี๋ยวก็ดีกันง้อกันอีกหาเมียใหม่ไม่ได้ก็ไปง้อเมียเก่าหาผัวใหม่ไม่ได้ก็ไปหาผัวสมัยนี้มันจริงเลยมากผัวมากเมียไงเดี๋ยวจะหาเรื่องให้พระไปทะเลาะกับโยมอีกใช่ไหมก็ต้องไปทะเลาะอีกตรงไหนศึกไปก็ต้องไปทะเลาะกับเมียอีกไอ้ผู้หญิงอย่างนี้ปากเก่งกันตายไปเกียมด่าผัวแล้วใช่ไหมผู้ชายก็ไม่มีเหตุผลกูเกียมเมาซ้อมเมียเก่งไอ้นี่เก่งปากไอ้นั่นเก่งมือก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรให้กันเลย ทำลูกให้กันแล้วก็ไม่ทำอะไรให้ใช่ไหมบางอย่างต้องเช่าเขาอยู่จริงๆอ่ะข้าวต้องซื้อเขากินทำไมก่อนบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อถึงเวลาก็ได้กินทำปีกินปีบ้านก็ไม่ต้องเช่ามีบ้านอยู่พ่อแม่สร้างไว้ให้ตัวเองหาสร้างได้ทำไมนี้มันโอ้ชื่อว่ามันมีอะไรนะมีแต่อีกกระปูนเนี่ยใช่ไหมปูนดิบเนี่ยมันก็พังหมดแน่โยมเดี๋ยวน้ำมาท่วมเทก็พังหมดแน่ใช่ไหมจะอยู่คู่อายุระได้ไงบุญที่ไม่พังหลวงปู่สังวาลมันพูดไปสามอย่างอ่ะพูดไปแล้วไม่พูดหรอกเดี๋ยวพูดซ้ำพูดซากท่านพยากรณ์ไว้ให้ฟังนะไว้ให้เตรียมตัวหนองเตรียมตัวนะสั่งแล้วสั่งอีกให้เตรียมตัวนะเตรียมตัวเดี๋ยวจะเกิดอะไรนี่นะเกิดอะไรนี่นะเกิดนี่นะสั่งนะสามอย่างเกิดไปแล้วหนึ่งอย่างหรือสองอย่างน้องให้เตรียมตัวนะสองอย่างนี้อย่างหนึ่งให้หนีอย่างหนึ่งให้ไม่อย่างหนึ่งไม่บอกให้หนี อย่างที่หนึ่งนั้นเจอไปแล้วน้ำท่วมพัก
อันดามันบอกจะท่วมคนจะตายกันเยอะแต่ถ้าพอท่านไป2ปีก็ท่วมเราก็ไปเรียงเดือนครึ่งท่านสามารถตอนนี้อยู่อังกฤษเข้าไปเรียงกันอยู่เดือนครึ่งท่านทัญญาก็ไปช่วยมั้งญาติโยมก็ไปช่วยโอ้ท่านพยากรณ์ร้อนแล้วน้ำจะท่วมตายกันเยอะแต่ไม่ตายเท่าครั้งที่สองแต่จะเกิดสงครามพระสงครามพระนี่ยันไฟจะลุกไหม้ทั่วประเทศไทยเลยแต่ไม่บอกให้หนีนะแต่น้ำท่วมบอกให้หนีไปเขาใหญ่น้ำท่วมน้องหนีไปเขาใหญ่แล้วเตรียมรถไว้ดีๆนะเติมน้ำมันให้เต็มติดเครื่องเลยนะพอน้ำมาถึงชลบุรีไปเลยนะโกยแนบไปถึงเขาใหญ่รอดตายบอกเราจะไปได้คนเดียวไงปีหน้าก็หนีแล้วปีหน้าก็ไปแล้วหนีน้ำท่วมแล้วใจคนเนี่ยสำคัญโยมคนไทยอย่างนี้พอกินดีอยู่ดีก็ทะเลาะกันเหมือนตอนลำบากก็รักกันอย่างนี้ก็ไม่รักกันคนเราพยายามทุกข์ยากก็สงสารกันเหมือนพระธุดงค์อ่ะจะมาไปธุดงค์ไปกัน9องค์อยู่วัดกินเหลือหมดพอไปข้ามไปบ้านกะเหรี่ยงไปถึงเกรียงก็ถึงแมวถึงเกรียงโอ้โหไม่มีข้าวเลยข้ามไปเดินข้ามไปพอถึงไปกำแพงเพชรพอข้ามกำแพงเพชรก็นครสวรรค์เข้ากำแพงเพชรเข้าหมู่บ้านเกรียงพระมันไป20องค์ก็ตัดแบ่งกันพวกเราแบ่งกันไปชุดละ5องค์10องค์แยกกันไปอย่าไปเจอบ้านใครบ้านนั้นมันจะไม่มีข้าวให้เรากินแยกทับกันไปไอ้ทับหน้าเราให้พระลูกศิษย์เราขึ้นไปพระทางนี้คงยังไม่อดเราไปทางกะเหรี่ยงนี่คงจะต้องอดไปแค่9องค์เราข้ามเขาไปจริงๆอ่ะเขาบอกแล้วว่าบ้านนี้มีบ้านไม่กี่หลังคาเอาไปก็ไอ้เจ้าเด็ดเนี่ยเจ้าเด็ดที่เป็นทำไฟเนี่ยเป็นเน้นไอ้เนี่ยไอ้ตัวเนี่ยเจ้าประเด็จเนี่ยอย่างนี้มันแก่แล้วโอ้อยากทุดงจังเลยอยากไปทุดงพอเข้าป่าเนี่ยโหกลัวแล้วที่จะกลอกแรกแล้วมาเข้าบาทก็จะไม่เอากรดก็จะไม่เอาลำบากพอไปอดข้าวก็ไปทำไงล่ะบินทบาทแล้วได้ข้าวองค์ละปั้นนั่นเองข้าวคนละปั้นละปั้นแล้วจะทำยังไงเนี่ยอาหารก็ไม่มีเขาใส่ปลาดิบมาให้ตวงปลาปลาดุกจำได้ดิบมาทวงเอ้าขับปิยะมีเน้นมีลูกศิษย์ก็เผาห่อใบไม้เผาแล้วก็หยิบกันคนละชิ้นแล้วหน่อยๆองค์หน้าก็หยิบปลาตวงหยิบใส่บาตรกันกินไม่อิ่มหรอกล้างน้ำล้างไอ้น้ำปลาในบาตรกินกันอีกพอได้มีแรงไปเราก็ดูพระนะเราก็ไม่กล้าเอามากนะเดี๋ยวพระพวกนี้ยังใจถึงไม่ถึงก็แย่พาตวงข้าวคนละก้อนละก้อนกินเพื่อได้ข้ามเขาไปให้พ้นแดนกันดารโอ้โหอยู่วันตังกฐานนี่กินทิ้งกินกว้างเนี่ยเหลือหมดแล้วตังกฐานนี่นะเหลืออันนั้นเม็ดเดียวก็ไม่ร่วงนะมองหมดกูก็ไม่ให้เลยนะล้างบาทกินก็อีกหกบาทนี่ล้างสะอาดเลยกินควรจะไม่มีแรงล้างบาทกินน้ำในบาทอีกอิ่มไม่น้ำในบาทนั่นเองเขาบอกโอ้เนี่ยพระถ้ารู้จักชีวิตจริงเนี่ยรู้จักความลำบากแล้วเนี่ยมาทุดงจะรู้ว่าอดอยากเป็นยังไงอยู่วัดเนี่ยโหกินทิ้งกินกว้างก็มันเหลือนะผลที่สุดเราก็ดีใจได้สอนพระให้อดทน
ข้ามเขาได้วันนั้นมีแรง

ข้ามพอค้างคืนก็ลุกขึ้นก็บินมาข้ามข้ามไปหมู่บ้านหนึ่งท่านหมู่บ้านนั้นก็ไปเจอท่านสามารถสามารถก็ไปรุ่นแรกมาไปสามารถก็ไปเจอกันข้างหน้าสามารถก็ไปเจอหมู่บ้านดีไงเขามีข้าวเหนียวเยอะโหสามารถดีลาบดีโพธิสัตว์เราอดไปเข้ามาบ้านแมวบ้านแมวก็มีอาหารนิดเดียวก็ยังดีบายกู้ตอนหลังไอ้เด็กแมวมาอยู่กับเราจนตอนหลังจบปริญญาโทไปอยู่ฮาวายตัวเนี้ยเด็กที่ตามมาจากเมืองแมวอ่ะวันนั้นไปพอข้ามจากหมู่บ้านนี้ไปหมู่บ้านกะเหรี่ยงหมู่บ้านแมวไปก็เจอท่านสามารถทางไปทางหนึ่งขึ้นไปอุ้มผางทางหนึ่งก็ไปจังหวัดตาก เราจะมุ่งข้ามไปจังหวัดตากไปทางเชียงใหม่ธรรมะก็ไปข้ามไปก็เจอกันโอ้โหถามไปไงโอ้หมู่บ้านนี้คนเยอะไทยบาทดีจังเลยอิ่มสมบูรณ์เมื่อคืนพักข้ามไปเอาไปดีพวกผมนี่อดเกือบตายสองหมู่บ้านนี่แต่ก็ไปได้ไอ้เรานี่อดนะแต่ท่านสามารถเลยได้กินเราเดินไปสักพักกันเลยพอบ่ายบ่ายท่านสามารถนอนแล้วบนตลาดกลิ้งไปกลิ้งมาลุกไม่ขึ้นข้าวมันอืดในท้องจะตายทีนี้ร้องโอ้ยโอ้ยร้องโอ้ยโอ้ยยังไงสามารถเสียดายไม่ล้วงออกนะไม่กล้าล้วงออกแต่เราบอกว่ามีทางเดียวคือล้วงออกข้าวมันเยอะมันไปบานเนี่ยข้าวเหนียวมันบานเนี่ยกินเนี่ยพออิ่มเนี่ยมันบานนอนดิ้นอยู่พักใหญ่เลยกว่าจะเดินทางได้ข้าวเหนียวไปบานในท้องโอจะตายเนี่ยจุกอิ่มก็ไม่ดีหูเจ้าว่าอิ่มนักก็ไม่ดีหิวนักก็ไม่ดีต้องพอดีไอเราเนี่ยหิวแต่อดได้กินน้ำพอเราอดกันมานานเราหัดอดต้อง10วัน15วันนี่เราอดมาแล้วแค่วันครึ่งวันเราไม่กลัวหรอกก็ไปฝึกพระใหม่ด้วยสามารถไปสามารถนอนข้าวเหนียวย่อยก่อนบินจะหัวเราะก็ไม่ได้จะหาว่าหัวเราะพวกกันอีกเอานั่งดูกันไปไอ้บางคนก็บางคนทนไม่ได้ก็หัวเราะกันนะหายเดินต่อเงี้ยทุดงมันไม่ใช่สนุกอ่ะฝึกกันอย่างนี้แหละ แต่ทุดงห้วยกระแข้งห้วยทุ่งนาเดสวนไปลำบากเนี่ยมันก็ไปแล้วก็พักผ่อนได้มีเป้าหมายนอนที่ไหนก็ได้ในดงในป่าอด3วัน4วันก็อดได้กินผักอะไรผักอะไรนะผักอะไรผักกูดเนี่ยขออภัยพอทายออกมานะเขียวเป็นขี้ลิงเลยไม่มีข้าวกินผักกูดกันมันไม่อยู่ท้องกับผักกูดเนี่ย3วันไปรอดออกมาเนี่ยเหมือนสัตว์นั่นเนี่ยทายออกมาไม่มีอะไรออกเขียวหมดทุกคนเหมือนกันหมดแต่ไปชุดงธรรมยาตาอินเดียเนี่ยโอ้เขาบอกว่าโหดเขาว่าโหดนะพระว่าโหดใช่ไหมใครไปมั่งใครไปมั่งโหดไหมสนุกนะเดินปีนั้นปีก่อนนั้นเดินตั้ง50กิโลไปฉันเพลแหละเดินจากกุจินาราไปฉันเพลโกรากาปู50กิโลเดินได้ไงโยม50กิโลชันเพนไปชันเพนเสร็จไปเดินต่ออีกวันนึงเดินได้เยอะเลยแต่ว่าเดินคนมากๆปีที่แล้วนี่เดินน้อย20 30โลยังมากแต่เราเดินกันเองนี่50โลชันเพนทันทีแรกเขาบอกพระบางองค์บอกผมเดินวันละ60โลบอกคุยหรือเปล่าเนี่ยแล้วมาเจอจริงๆแล้วมันเดินได้จริงๆวัน

0: เจ็ดสิบโลเดินได้สบายถ้าเดินแบบเช้าเช้ามืดนะทีสามเดินเลยนะทีสามออกแล้วเดินกลางคืนระหว่างเคยสายก็ถึงแล้วนี่เดินธรรมยาตาเนี่ยใครจะไปก็เตรียมตัวไปมันเดินได้กุศลจริงๆอาตมากระดูกสันหลังแตกข้อที่สี่ที่สามที่สี่เนี่ยตกภูเขาเนี่ยหมอโรงพยาบาลบอกผ่าตัดหนึ่งเดียวหายกระดูกนี่แก่ตัวจะเป็นมาพึ่งอัมพาตตอนอายุ35ไปตกภูเขาที่ชะมีบอกคนอายุ35ให้ระวัง25เขาพา25ให้ระวังตัวตกภูเขายิงบวมขึ้นบวมขึ้นบวมเดินขาลากยกขาไม่ขึ้นเป็นข้างขวาแล้วเข้ามาเป็นข้างซ้ายเดินไม่คือไม่ไหวทนไม่ผ่าตัดหมอดูหมอโรงพยาบาลบอกพาเถอะหลวงพ่อเดี๋ยวแก่ตัวไปมาพาดเนี่ยเขาพากันนี่ว่ายน้ำได้มาเราบอกเราไม่เชื่อหมอเนาะไม่เอาเอาไปให้ครบดีกว่าของแม่ให้มาเดี๋ยวหมอพาเราเดินไม่ได้หมดท่าเลยนะใครมาเลี้ยงเราแล้วโอ้ขี้เยี่ยวใครก็ไม่อยากอยู่กับเราเนาะไม่เอาไม่พาหมอดูบอกหลวงพ่อครับหลวงพ่อมีบารมีนะครับไม่ต้องผ่าตัดครับเดี๋ยวหลวงพ่อจะหายเองครับหมอดูหมอสินแซหลวงพ่อไม่ต้องผ่าครับครับหลวงพ่อหายครับหมอโรงพยาบาลให้ตัดแล้วก็ดูออกหมอสินแซไม่ต้องผ่าครับหลวงพ่อทำบุญไว้เยอะครับมีบารมีมากเราก็เชื่อตัวเรานะว่าไม่ผ่าไปเดินธรรมยถาเมื่อ2ปีที่แล้วเดิน8 280กิโลหายเลยกระดูกข้อที่3หายเดินหายทุกวันเนี่ยหมอดูแม่นนะหมอยาจะผ่าอย่างเดียวไงแล้วเลยหายไม่ต้องผ่าทุกวันเนี่ยอยู่นี้เดินสบายนั่งสมาธินี่มีความสุขสมัยก่อนนั่งโหสู้เวทนาจริงเวทนาไม่ยอมเลิกเราเลยมันพยาบาทเราน่าดูถ้าอดทนนะกรรมต้องที่เราสร้างมาเนี่ยมันให้ผลมันให้ผลแรงมากเราทำอะไรมันให้ผลแรงมันต้องยุ25มาถึง65กว่าจะหมดกรรมนี้ไปนะเวียนว่ายตายเกิดนี่กรรมนะเราทำเข้าไว้ก็ต้องรับผลกรรมทำยังไงจะเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องรักษาตัวเองให้ได้ก่อนที่จะไปถึงหมอต้องรักษาตัวเองเหมือนเราโกรธใครจะไปด่าเขาต้องด่าใจตัวเองก่อนมึงจะด่าเขาเรื่องอะไรมึงจะทะเลาะเรื่องอะไรมันต้องด่าใจตัวเองก่อนว่าเรื่องอะไรที่จะไปว่าคนอื่นไม่ดีเรื่องอะไรที่ไปเห็นคนอื่นผิดแล้วตัวเองไม่ผิดเลยตัวเองถูกครั้งเดียวหรือเงี้ยหรือมากคนเราจะไปว่าคนอื่นคิดตัวเองถูกนะใช่ไหมขออภัยอ่ะแต่ว่าตดเหม็นเนี่ยตัวเองก็เคยตดเหม็นเหมือนกันแต่กูไม่เคยว่ากูเองตดเหม็นเลยไอ้ตดเหม็นไอ้คนนั้นมันก็นึกในใจมึงเหม็นแต่มึงก็เหม็นเหมือนกันนะเวลามึงตดมึงก็เหม็นเหมือนกันนะแต่ไม่เคยว่าตัวเองไอ้ตดเหม็นนะใครเคยว่าตัวเองไอ้ตดเหม็นไหมมีแต่ว่าคนอื่นไอ้ตดเหม็นอีตดเหม็นขี้เหม็นคนอื่นเหม็นหมดแต่ตัวเองไม่เหม็นไม่ตัวเองหอมไงว่ากันไปว่ากันมาแล้วได้อะไรขึ้นมามันไม่ว่าตัวเองอ่ะคนที่ว่าตัวเองคือพระหรือว่าตัวเองตัวเองนี่เหม็นมาตั้งแต่เกิดแล้วขี้เยี่ยวเหม็นขี้จักรแล้เหม็นขี้มูกเหม็นขี้น้ำลายเหม็นขี้ตาเหม็นขี้หัวเหม็นขี้ตัวเหม็นว่าตัวเองเหม็นเนี่ยจะไม่กล้าว่าคนอื่นเหม็นคนไปว่าคนอื่นเหม็นมันลืมตัวเองแม่ตัวเองก็ดีงั้นน่ะพ่อตัวเองก็ดีงั้นน่ะตัวเองดีงั้นน่ะคนอื่นไม่ดีนี่เขาเรียกว่าคนไม่ได้จักตัวเอง ก็มองคนอื่นไม่ดีตื่นขึ้นมานี่มันก็เหม็นแล้วเห็นไหมต้องล้างแต่เช้าแล้วเสด็จน้ำลายขี้ตาขี้หัวเสื้อผ้าต้องซักก็เหม็นทั้งหมดไม่มีพุทธเจ้าให้พิจารณาเสื้อผ้านุ่งห่มเหมือนว่าก่อนจะนุ่งให้พิจารณานุ่งแล้วก็พิจารณากินแล้วก็พิจารณาก่อนจะกินก็พิจารณานอนก็พิจารณานั่งก็พิจารณาพิจารณากายเป็นของเน่าเปื่อยของผุพังของป่วยเจ็บของชราของชราที่ไหนล่ะคนชราบ้านคนชราที่ไหนบ้านคนชราเราก็แบกมันนี่ไงเนี่ยบ้านคนชราใช่ไหมที่นี่ไม่เคยมีคนชราย้อมผมหมดนะบางคนไม่ย้อมย้อมก็ชราวันหักก็ใส่ใหม่ก็ชราขึ้นเป็นตีนกาแล้วก็ชรากาไม่มีเสียงดังอ่ะกาขึ้นที่หน้าก็เนี่ยชรานะชรามรณะโศกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาทุกโศกเป็นของคนชราทุกโศกเป็นของคนตายใครเราไม่ทุกข์ไม่โศกทุกโศกทุกคนพอเราได้ตอนวันแต่งงานแล้วมั้งเนี่ยวันแต่งงานแล้วหัวเราะวันคลอดแล้วไม่หัวเราะแล้วยิ่งวันแก่วันตายไม่หัวเราะแล้วเศร้าเศร้ามันมากกว่านะคนพออายุมากแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยก็เศร้าแล้วยิ่งไปตรวจโรคหมอว่ามีโรคนั้นโรคนี้เศร้าแล้วโอ้คุณป้าต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับมาหาหมอไม่บ่อยนะครับเพราะความดันมันสูงครับความดันมันต่ำครับให้มันมันเยอะครับมาคุณลุงดูแลตัวเองให้ดีมาหาโรงพยาบาลบ่อยโอ้โหแล้วเศร้าแล้วสิไปไหนไม่ได้ต้องไปหาโรงพยาบาลคิดถึงแต่หมออย่างเดียวคิดว่าจะรอดหรือไม่รอดหรอกไปทำไมหมอโรงพยาบาลล่ะไปทีเดียวก็พอแล้วมาวัดนี้ส่วนมนต์ภาวนาเดินจงกรมนี้มากินยานี้มาภาวนานี้มันจะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจพอร่างกายนี้พ่อแม่ให้มามันอยู่ไม่นานหรอก จะอาศัยอยู่ได้แค่อายุขันห้าอยู่ได้เท่านั้นแหละเย็นร้อนมันเกินไปมันก็อยู่ไม่ได้เย็นไปมันก็อยู่ไม่ได้ร้อนไปก็อยู่ไม่ได้หนักไปก็อยู่ไม่ได้เบาไปก็อยู่ไม่ได
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบเชิญทุกท่านนั่งประเพียบลงต่อจากนี้ไปก็จะอารณาธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกัน

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อสามารถสมาธิโกขอแสดงความเคารพต่อพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสพระเถรานุเถระที่อยู่ในอาวาสขอความเจริญในธรรมกับญาติธรรมญาติโยมทุกคนทุกท่านในขัมมะทุกคน วันนี้ก็ได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะในช่วงทางวัดสังฆทานก็ได้จัดกิจกรรมประจำปีนะถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ท่านละสังขารในวันที่24สิงหาคมปีพุทธศักราช2555ระยะเวลาที่ผ่านมาก็14ปีนะช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่นะท่านก็มีเมตตาเผยแผ่นะนำธรรมะมาเผยแผ่ให้พระมหาเถรศีลปฏิบัติธรรมมีบรรพชาอุปสมบทนะตลอดทุกปีมานะปีหนึ่งก็มีการบวชตั้งแต่วันมาฆบูชาวันวิสาขะวันอาสาฬหะแล้วก็วันพ่อแห่งชาตินะมีการบวชประจำปีครั้งละปีละสี่ครั้งนะก็บวชก็ต้องบวชแบบสมัยพุทธกาลไม่มีพิธีรีตองไม่ต้องแห่ไม่ต้องสิ้นเปลืองเอากายกระจายมาบวชก็เพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่บวชก็เพื่อศึกษาเรียนบวชก็เพื่อให้เรามาปฏิบัติให้กายเป็นบุญให้ใจเป็นบุญและลึกถึงที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญมาเผยแผ่เนี่ยท่านก็ตรงคำสอนที่สุดนะไม่เอาอย่างอื่นมาเผยแผ่ให้เรามีสติให้เรามีสมาธิให้เรามีปัญญาให้มีตนเป็นที่พึ่งนะตนมีพระพุทธเจ้าตนมีพระธรรมตนมีพระสงฆ์อย่างอื่นเป็นที่พึ่งไม่มีนะหลวงพ่อก็เป็นพระที่นำหลักธรรมะนะให้เรามีศีลมีธรรมนะพอเรามีศีลมีธรรมแล้วนั่นแหละเป็นที่พึ่งของเราหลวงพ่อก็มั่นคงนะนำหลักธรรมเช้ากลางวันเย็นนะมาสวดมนต์มานั่งสมาธิมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะท่านว่าใจของเราเนี่ยถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมนะใจเราก็เหมือนกับน้ำมันจะไหลลงต่ำไม่ว่าใครในโลกมีใจใจจะไหลลงต่ำใจจะไปออกข้างนอกตาเห็นอะไรใจเราก็ออกไปแล้วหูได้ยินเสียงอะไรใจเราก็หนีไปอีกจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกมันก็ไปแม้แต่เวลานี้เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยที่วัดสังฆทานลันธรรมแห่งนี้ใจมันก็ไปนะหูฟังแต่ใจมันก็ไปที่อื่นได้หลวงพ่อสนองก็สอนให้รู้ว่าเนี่ยมาวัดสังฆทานนะเบื้องต้นต้องมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจเป็นกรรมฐานทั้งวันพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติต้องมีความภาคความเพียรมีสติอยู่ตลอดเวลาส่วนใหญ่แล้วเรามีสติตอนที่พระมาให้สติเท่านั้นน่ะถ้าพระไม่มาพูดไม่มาให้ใจแล้วก็หนีไปอีกไม่มีพุทธานุสติไม่มีธรรมานุสติไม่มีสังฆานุสตินะเพราะว่าอะไรเพราะใจเราก็เหมือนกับน้ำมันจะไหลไหลไปเรื่อยไหลไปสู่อดีตแล้วก็ทำไม่ดีพูดไม่ดีไหลไปสู่อดีตใจเราก็เป็นทุกข์อีกไหลไปสู่อนาคตเราก็กลัวอีกเราไม่ได้ทำดีไว้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเราก็กลัวว่าจะเจอทุกข์เจอยากลำบากใจเราก็พาให้เราเนี่ยคิดนึกอยู่ตลอดเวลาแต่มาวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญให้เจริญสติจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเห็นกายตัวเองนั่งสมาธิเห็นกายตัวเองเดินจงกรมเห็นกายตัวเองรับประทานอาหารขบเคี้ยวคิดนึกอะไรมีสติเห็นกายตัวเองเลยหลวงพ่อสนองกตา

อยู่เนี่ยเพียรภาคไม่หยุดไม่หย่อนออกรายการวิทยุโทรทัศน์เผยแผ่ต่างประเทศหรือว่าไปแห่งหนใดนะญาติโยมได้ยินได้ฟังก็นำมาปฏิบัติก็ได้ผลนะเห็นกายตัวเองเห็นใจเจ้าของกายเราเป็นบุญใจเราเป็นบุญพ่อแม่ก็มีความสุขคนในบ้านก็มีความสุขตัวเองก็มีความสุขความสุขไม่ได้อยู่แห่งหนใดความสุขอยู่ที่เรามีสติถ้าเราไม่มีสติไปอยู่ที่ไหนพูดก็ไม่ดีทำก็ไม่ดีคิดก็ไม่ดีพูดก็ไม่มีสติทำก็ไม่มีสติคิดนึกก็ไม่มีอะไรขวางกั้นใจร้อนก็พูดขึ้นมาใจไม่ดีก็กล่าวขึ้นมามีแต่อารมณ์คนทั้งหลายทั้งปวงในโลกเนี่ยใช้อารมณ์แต่พอมาว่าสังฆทานมีเหตุผลอยู่เหนืออารมณ์ใครไม่ดีแล้วก็มีเหตุผลก็ขอให้เขาได้ดีเถอะแก้ปัญหาด้วยการมีเหตุผลไม่ใช่ไปว่าใครไม่ใช่ไปพูดให้ร้ายใครใครเขาไม่ดีเพราะเขาขาดสติเรามีสติเราก็มีเหตุมีผลทำใจให้สงบให้อภัยเขาอโหสิกรรมให้เขาเขาเห็นเราดีเราสงบคนที่ไม่ดีไม่มีสติก็กลับมาได้นะหลวงพ่อสนองกตาบุญโยมาเผยแผ่นะช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยคนก็หลั่งไหลมามากมายนะหลั่งไหลมาพาลูกพาครอบครัวมาพาพ่อพาแม่มาอยากให้มีสตินั่นเองถ้ามีสติแล้วพ่อแม่ดีใจถ้าพ่อแม่มีสติลูกหลานก็เคารพรักพูดอะไรก็เป็นสติธรรมะธรรมโมนะจะทำอะไรก็นำความสุขมาให้ดังนั้นหลวงพ่อสนองกตปัญโยมาที่เนี่ยท่านก็นำแต่ความสุขความสงบมาให้ให้เรารู้จักอารมณ์ตัวเองเวลาตาเห็นรูปเกิดอารมณ์แล้วก็มีสติเวลาหูได้ยินเสียงเกิดอารมณ์แล้วก็มีสติรู้เท่าทันนะแม้แต่เวลานี้เรานั่งฟังธรรมเนี่ยใจมันลอยไปที่ไหนเราต้องรู้ทันนะหูฟังแต่ใจไปไหนต้องรู้ทันถ้าเรารู้ทันเนี่ยเรียกว่าเรามีสติฉะนั้นสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากสติสัมปชัญญะเปรียบเหมือนกับเป็นเขื่อนเราเคยเห็นน้ำท่วมเสียหายนะน้ำมาท่วมท้นเลยไม่มีอะไรมาปิดมากั้นฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะเปรียบเหมือนเขื่อนใจที่ไม่ดีมันท่วมท้นมามันจะพูดมันจะทำมันจะก่อความเสียหายให้กับผู้อื่นเรามีสติก็กั้นเก็บอารมณ์ได้มีเหตุมีผลมีเหตุมีผลว่าพูดไม่ดีพูดไม่ได้ทำไม่ดีทำไม่ได้อย่างคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนตัวเองก็สงบได้เหมือนกับเขื่อนที่เก็บน้ำน้ำมาก็ไม่ท่วมเวลาชาวนาชาวบ้านไม่มีน้ำก็ปล่อยน้ำให้น้ำนั้นไหลไปเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้การว่าสังฆทานก็เผยแผ่มาร่วม52ปีตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมาไม่นานในช่วงชีวิตคนท่านจากไปในปี2555เนี่ยณเวลานี้2569 14ปีคำสอนของท่านน่ะก็เป็นที่จดจำของพระภิกษุซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาของญาติโยมท่านก็เตือนนะเป็นคำสอนที่วาระสุดท้ายของท่านขอให้อยู่ด้วยความผาสุกมีอะไรก็ช่วยเหลือกันอย่าทอดทิ้งกันมันดูแลใจเจ้าของหลวงปู่สังวานเป็นยอดนักปราชญ์คมในฝั่งท่านจะสิ้นท่านก็ยังระลึกถึงครูบาอาจารย์เป็นยอดนักปราชญ์คมในฝักหลวงปู่สังวานหลวงปู่สังวานเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกแต่อยากให้พูดนะถ้าพูดแล้วเอาไปฟังเอาไปคิดเอาไปปฏิบัติแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยท่านพูดคำหนึ่งก็เป็นประโยชน์ตลอดกาลเลยนะหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็เคยเอาคำสอนของหลวงปู่สังวานฟังแล้วก็นำมาปฏิบัติหลวงปู่สังวานท่านก็สอนแบบภาษาที่
คนฟังเข้าใจแต่ต้องนำไปปฏิบัตินะหลวงปู่สังวาลท่านว่าผมไม่มีอะไรจะให้สมบัติอะไรผมก็ไม่มีตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากปฏิบัติธรรมเพียงเท่านี้นะฟังตรงไหนก็ไม่ยากธรรมะของท่านฟังเข้าใจแต่ต้องเอาไปคิดคิดแล้วต้องพิจารณาพิจารณาแล้วต้องเห็นผลแล้วก็นำมาปฏิบัติผมไม่มีอะไรจะให้สมบัติอะไรผมก็ไม่มีจริงๆหลวงปู่สังวาลนี่ตอนสมัยที่พระป่าช่วยชาติน่ะหลวงปู่สังวาลมีญาติโยมมาทำบุญถวายเป็นทองคำมากมายเลยหลวงปู่สังวาลมีเท่าไหร่นะวัดสังฆทานมีการทอดพระป่าช่วยชาติมีเท่าไหร่เอาไปถวายหลวงปู่สังวาลหลวงปู่สังวาลน้อมถวายหลวงตามหาบัวทุกครั้งเลยแล้วถวายหมดด้วยแม้แต่กฐินก็ถวายให้มีงานอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลถวายให้หลวงตาหมดจนกระทั่งหลวงตามหาบัวยกย่องอาจารย์สังวาลเนี่ยเป็นแขนข้างซ้ายข้างขวาของเราไม่มีอะไรจะให้แต่ให้หมดเลยนะเงินทองมีอะไรก็ถวายให้หลวงตาหมดเนี่ยจนหลวงตามายกย่องณสถานที่ลานธรรมแห่งเนี้ยหลวงตาก็ยกย่องว่าโอ้อาจารย์สังวาลเป็นแขนข้างซ้ายข้างขวาของเรานะทำบุญช่วยชาติมากมายหลวงพ่อสนองตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยลานธรรมที่โยมเห็นเนี่ยไม่พอนะวัดเนี่ยพระเนี่ยโยมเต็มไปหมดนะแล้วหลวงตาก็มาโปรดหลวงปู่สังวาลก็ผมไม่มีอะไรจะให้นะสมบัติอะไรผมก็ไม่มีท่านให้หมดเนี่ยตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ถ้าเรามีทรัพย์สมบัติมากมายมีสักอย่างที่เราจะเอาไปได้ไหมถ้าเราคิดนะคำสอนของท่านเท่านี้ตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้ถ้าเราคิดพิจารณาเพ่งเพียรดูว่าชีวิตของเราจะเอาอะไรไปได้ถ้าไม่ใช่ศีลไม่ใช่สมาธิไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่บุญอย่าเอื้อนเอาไปไม่ได้เลยเรามีชีวิตเนี่ยเกิดมามีคุณมีประโยชน์แต่เอาอะไรไปไม่ได้เลยแค่นี้ก็น่าตกใจแล้วนะยังนำซ้ำยังไปทำบาปอีกไม่มีศีลไม่มีธรรมไปพูดไม่ดีทำไม่ดีก่อกรรมขึ้นมาอีกจะเอาอะไรไปทีเนี้ยแค่คำสอนว่าผมไม่มีอะไรจะให้สมบัติอะไรผมก็ไม่มีตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากปฏิบัติธรรมท่านพูดคำเนี้ยนอกจากปฏิบัติธรรมณเวลานี้เราก็มาปฏิบัติธรรมเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระภิกษุก็ดีหมู่สงฆ์ก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีเศรษฐีก็ดีพระราชาก็ดีน้อมลาภสักการะมาถวายดอกไม้ธูปเทียนมากมายเหลือเกินพระองค์ว่าการบูชาอันสูงสุดนะก็คือการปฏิบัติบูชาเพราะการปฏิบัติบูชานั้นชื่อว่าเป็นการบูชาอันสูงสุดน้อมคำสอนของพระองค์มาประพฤติปฏิบัติแต่นั้นหลวงปู่สังวาลก็เอาหลักธรรมเนี่ยที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้เนี่ยมาเผยแผ่ให้เรามีสติท่านจะพูดอะไรจะทำอะไรจะคิดอะไรท่านก็บอกว่าขอให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจขอให้มีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจขอให้มีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจเมื่อไรก็ตามที่เรามีพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะแล้วสิ่งใดๆในโลกเนี่ยไม่มีค่าเลยเอาอะไรไปไม่ได้แต่สิ่งที่มีค่าคือสิ่งที่เราเอาไปได้พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเป็นรัตนะที่ประเสริฐที่สุดทำให้กายวาจาใจของเราเป็นบุญนะพูดก็มีสติทำก็มีสติคิดนึกก็มีสติและเหตุผลล่ะถ้าเราไม่มีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติไม่มีศีลไม่มีธรรมล่ะเหตุผลเป็นอย่างไรลองดูว่าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีสติจะมีอะไรมีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีความเห็นผิดมีทิฏฐิมีมานะมีความเห็นแก่ตัวไม่กตัญญูกตเวทีเนี่ยคนทั้งโลกมีมากมายเลยแล้วทีนี้โลกนี้จะมีความสุขไหมลองคนในบ้านมีความสุขไหมครอบครัวเรามีความสุขไหม
เอาชิดเข้ามาเลยเอาตัวเราคนเดียวพอที่เรามีทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราค้นหาเจออย่างว่าทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่มันเกิดจากการกระทำของใครใครเป็นผู้บันดาลให้เราเป็นทุกข์เราค้นพบหรือยังนั่งไม่เป็นสุขกินไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขคิดนึกไม่เป็นสุขเนี่ยเราค้นพบหรือยังว่ามันเหตุผลตรงไหนถ้ามาว่าสังฆทานก็มีเหตุผลให้เป็นคำตอบว่าถ้าเรามีสติมาเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในตัวเราเนี่ยเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่ของเราเอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่ตัวเราผมเส้นหนึ่งฟันซี่หนึ่งก็เอาไปไม่ได้แล้วรู้จักใจเราหรือยังว่าใจเราคิดอะไรนึกอะไรวันๆใจเราเคยสงบสักครั้งหนึ่งไหมนั่งอยู่ตรงนี้ใจไปไหนหลวงพ่อสนองว่าถ้าเรามีสตินะมาปฏิบัติธรรมนะให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเราจะเห็นใจเราพอเราเห็นใจแล้วเราก็ไม่เชื่อใจตัวเองตันหักขโยสัพพะทุกขังชินาติชนะตันหาได้ชนะทุกทั้งปวงเอาละเหตุผลก็อยู่ตรงนี้นี่เองตรงที่เรามีตัณหาตัณหาแปลว่าอะไรความทยานอยากทยานอยากแปลว่าอะไรทยานอยากในกามคุณทั้งหลายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเหมือนไฟไม่อิ่มในเชื้อเหมือนแม่น้ำเสมอตัณหาไม่มีเหมือนเราหลงทางอยากหาความสุขกลัวทุกข์แต่เราหันหลังให้ความสุขความสุขอยู่ในตัวเราหันหลังให้แต่อยากจะหนีทุกข์แต่เราเดินหน้าไปหาทุกข์นะไปกินไปเที่ยวไปเล่นไปทำบาปทำกรรมอันนั้นแหละคือสิ่งที่เรากระทำขึ้นงั้นเหตุผลเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยบอกทางชี้ทางของที่ปิดท่านก็เปิดของที่คว่ำท่านก็หงายให้ดูว่าบุญบาปไม่มีใครทำชีวิตของเราต้องมีที่พึ่งอันแท้จริงนะที่พึ่งอันแท้จริงก็คือชีวิตตังยาวะนิพพานังสรณังกฉามิธรรมังชีวิตตังยาวะนิพพานังสรณังกฉามิสังฆังชีวิตตังยาวะนิพพานังสรณังกฉามิทุติยัมปิแม้วาระที่สองตติยัมปิแม้วาระที่สามคำนี้อาตมาได้ยินจากหลวงปู่สังวาลเขมโกท่านป่วยอาพาธมารักษาอยู่ที่สงไถ่ที่วัดสังฆทานปีนั้นอาตมาได้มีโอกาสได้ไปนั่งสมาธิถวายท่านนะในช่วงนั้นช่วง 6:00 น.นะท่านก็สอนให้ญาติโยมมีที่พึ่งและท่านก็เป็นผู้นำและท่านก็กล่าวญาติโยมก็ว่าตามอาตมาก็จำได้พุทธังชีวิตตังยาวะนิพพานังสรณังกฉามิธัมมังชีวิตตังยาวะนิพพานังสรณังกฉามิสังฆังชีวิตตังยาวะนิพพานังสรณังกฉามิแปลว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าตลอดชีวิตจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมตลอดชีวิตจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ตลอดชีวิตจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานอาตมาว่าคำสอนเท่านี้ก็เพียงพอนะถ้าเรามีสติมีปัญญาน้อมนำเพ่งเพียรพิจารณาดูว่าชีวิตของเราเนี่ยมีที่พึ่งไหมทั้งวันทั้งคืนเราทำอะไรพูดอะไรมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมพระสงฆ์ตลอดชีวิตจริงหรือเปล่าเรากล้าที่จะนำคำสอนขององค์พระพุทธเจ้ามาปฏิบัติไหมละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบเนี่ยเราก็ได้ยินเราก็ได้ฟังแต่เราจะน้อมมาปฏิบัติหรือเปล่าหลวงพ่อสนองยกย่องว่าหลวงปู่สังวาลยอดนักปราชญ์คมในฝั่งอาตมาว่าคำสอนเท่านี้ก็พอละเกินกว่าที่เราจะไปรูปคำหรือไปล่วงเกินท่านได้แล้วพุทธังชีวิตตังยาวะนิพพานังสรณังกฉามิธัมมังชีวิตตังยาวะนิพพานังสรณังกฉามิ
สังฆังชีวิตตังยาวะนิพพานังสรณังคฉามิ

ท่านก็เอออีกนะกล่าวอีกว่าตอนที่เราจะตายจริงๆเนี่ยเราจะพึ่งอะไรได้ทุกอย่างในโลกใบนี้เงินทองหรือเปล่าบุตรหลานหรือคนที่เรารักหรือเปล่าหรือสิ่งใดๆที่จะเป็นที่พึ่งของเราหลวงปู่สังวาลว่าถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติมีอนุภาพมากจะไม่ตกไปสู่อบายเพราะใจของเรามีเครื่องกั้นไม่ไปคิดอดีตทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ไปคิดอนาคตทำให้เรากังวลอยู่กับปัจจุบันมาเห็นตัวเองมารู้ใจเจ้าของทำกายให้สงบทำวาจาให้สงบทำใจให้สงบก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนมีกายกับมีใจทำได้ทุกคนไม่มีเทพไม่มีเทวดาไม่มีองค์ไหนมาบันดาลในเวลาเดียวกันถ้าเรามีทุกข์มีภัยมีความยากลำบากมีปัญหามีอุปสรรคให้เราใช้สติใช้ปัญญาแก้ปัญหาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเปรียบนะปัญหาอุปสรรคความทุกข์ยากนะให้เปรียบเหมือนยอดหญ้าก็พออย่าไปเปรียบเป็นอย่างอื่นถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราจะเดินข้ามก็ได้จะเหยียบย่ำก็ได้แต่ถ้าวันนี้คนเรามีความทุกข์ยากลำบากเราเห็นอุปสรรคปัญหาแล้วเราหวั่นไหวไหมความแก่ทุกวันหนีไม่พ้นวันไหวไม่ความเจ็บปวดฟันปวดหัวปวดท้องยิ่งสมัยนี้สารพัดโรคในทางธรรมะก็เรียกว่าอาทีนวะสัญญามีหัวปวดหัวมีขาปวดขามีท้องปวดท้องมีโรคเลือดก็เป็นโรคเลือดมีลมก็เป็นโรคลมในตัวเรานี่เป็นรังของโรคเนี่ยไปพึ่งหมอพึ่งยาเราจะไหวไหมเงินทองเราพอจะเยียวยาได้ไหมหาที่พึ่งไม่ได้นะร่างกายของเราก็เป็นรังของโรคเนี่ยแก่ทุกวันเจ็บทุกวันและที่สำคัญเราก็คงจะคิดไม่ถึงคิดไม่ได้ความเป็นจริงเราตายทุกลมหายใจความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นไม่ใช่พระเจ้ามาบันดาลหรือว่ามาที่ไหนมาประจนเราตายทุกวันตายทุกลมหายใจเราก็ยังไม่เห็นนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเราก็หลงว่าไม่แก่หลงว่าไม่เจ็บหลงว่าไม่ตายแล้วเราก็ไปพึ่งวัตถุสิ่งของภายนอกนะเงินไม่พอจะหาให้พอได้มาแล้วก็ไม่พอใครทำให้เราไม่ชอบใจเราก็โกรธแล้วก็ไม่ทิ้งยังพยาบาทอาฆาตผูกโกรธไว้อีกตัวเราก็เริ่มแก่เริ่มเจ็บเริ่มตายซะอีกนะไม่มีที่พึ่งเลยวันก็ก่อกรรมมีความโลภก็ไม่พอมีความโกรธก็ไม่พอนะมีทุกข์เท่าไหร่ก็ยังไปก่อเพิ่มขึ้นอีกก็ลองคิดดูถ้าเราไม่มีหลักไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นรัตนะแล้วเนี่ยมนุษย์นี่มวลสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่พึ่งเลยนะไม่มีเลยเพราะอะไรเพราะสู้กับความแก่ตัวเองก็ไม่ไหวสู้กับความเจ็บตัวเองก็ไม่ได้และที่สุดเราทำกรรมอันใดไว้เราย่อมรับผลของกรรมอันนั้นไม่มีบรรดาหรอกหลวงปู่มั่นโพลิทัตโตท่านก็สอนสั่งว่าที่จริงกฎแห่งกรรมนี่นะเป็นกฎที่เราเขียนขึ้นเองอย่าไปพูดเลยกฎแห่งกรรมเป็นนั่นเป็นนี่กฎแห่งกรรมคือกฎที่เราเขียนขึ้นเองไม่มีเทวดามาจดหรอกว่าเราทำบุญได้เท่าไหร่บุญเทวดาองค์ไหนจะมีเวลามาจดให้เราไม่มีมาที่ไหนมาจดให้เราหรอกว่าเราทำบาปทำกรรมแล้วมาจดว่าเราทำบาปวันนั้นเรื่องนั้นแบบนี้ไม่มีหรอกตัวเรานี่แหละเป็นคนจดทำบาปเราก็ลืมไม่ลงจะทิ้งก็ยังอยู่ในใจทิ้งไปก็ยังอยู่ในใจบุญก็เหมือนกันทำไปแล้วไม่มีใครจดจำตัวเองนึกได้ว่าวันที่24สิงหาคมปี2569เรามาฟังธรรมหลวงปู่สังวาลให้คำสอนพุทธังชีวิตตังยาวะนิพพานังสรณังคฉามิธรรมังชีวิตตังยาวะนิพพานังสรณังคฉามิสังฆังชีวิตตังยาวะนิพพานังสรณังคฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าตลอดชีวิตจนกว่าจะเข้าสู่

นิพพานข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมตลอดชีวิตจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ตลอดชีวิตจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานเอาหลักคำสอนที่หลวงปู่สังวาลให้มาเนี่ยเป็นวาจาสัมมาทานแล้วก็ปฏิบัติเรามีที่พึ่งแน่นอนเลยจดจำได้ว่าโอ้เรามาวัดสังฆทานมาในงานหลวงพ่อสนองกตปัญโญละสังขารเนี่ยเรารู้จักละว่าหลวงพ่อสนองสอนอะไรหลวงปู่สังวาลสอนหลวงพ่อสนองว่าอะไรเราก็มีหลักชีวิตเราเนี่ยมาวัดสังฆทานนะไม่มีใครมาจดมาจำให้เราเราทำเท่าไหร่เป็นของเราไม่ต้องกลัวด้วยนะว่าเรามาทำบุญนะตลอดชีวิตมากมายเหลือเกินเราไม่ต้องกลัว

ว่าเรามาทำบุญตลอดชีวิตมากมายเหลือเกินเราไม่ต้องกลัวหรอกเราจำไม่ได้แต่บุญจะไม่ลืมจะไปกับเราหมดเลยมนุษย์สมบัติทิพย์สมบัติพระพรหมสมบัติถึงพระนิพพานสมบัติเป็นสมบัติที่เราทำขึ้นเองเขาไม่ทิ้งเราหรอกครูบาอาจารย์เขาว่าเพื่อนที่แท้จริงที่เราหายากที่สุดเนี่ยเพื่อนนั้นก็คือบุญที่เราทำเพื่อนที่ว่ารักเราจริงใจกับเราพอเราไม่มีเงินพอเราลำบากเขาก็บ่ายหน้าหนีเลยนะแต่เวลาเราทำบุญกุศลเวลาเราทุกข์ยากลำบากเนี่ยเพื่อนที่เป็นบุญจะไม่ทิ้งเราเลยจะอยู่กับเราคู่ใจเราตลอดหลวงพ่อสนองกตปุญโญมาสร้างวัดสังฆทานน่ะท่านให้เรามีสติให้เชื่อมั่นให้เชื่อมั่นในความดีที่เราทำถ้าเรามีสติในการประพฤติปฏิบัติเป็นสัมมาสติแล้วเนี่ยอยู่ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าสัมมาสติในที่นี้ก็คือการปฏิบัติธรรมเหมือนกับหลวงปู่สังวาลเขมโกให้คำสอนหลวงพ่อสนองว่าผมไม่มีอะไรจะให้สมบัติอะไรผมก็ไม่มีตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากปฏิบัติธรรมหลวงพ่อสนองก็เอาหลักธรรมที่หลวงปู่สังวาลให้มาปฏิบัติในสติปัฏฐาน4เป็นการปฏิบัติบูชาสูงสุดเห็นกายในกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นกายตัวเองเห็นตามความเป็นจริงด้วยนะมาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายเราเนี่ยลองกำหนดดูลองพิจารณาเพ่งเพียรดูโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยมีอุบายอันแยบคายกำหนดดูว่าไอ้กายของเรานี่มาจากไหนมันมีมาได้อย่างไรโอ้มันมีมาได้เพราะว่ามีพ่อมีแม่นะไม่ได้เกิดมาจากกอไผ่นะแล้วพ่อแม่นะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยกย่องว่าบุคคลที่เป็นบิดามารดาเปรียบเหมือนกับเป็นพระพรหมของบุตรเป็นผู้บันดาลบิดามารดาเปรียบเหมือนเทวดาของบุตรคอยจุนเจือช่วยเหลือบิดามารดาเหมือนครูคนแรกของบุตรให้เรากินให้เราพูดให้เรารู้จักเรียกแม่เรียกพ่อบิดามารดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกย่องสูงสุดว่าเป็นพระอรหันต์ของบุตรความบริสุทธิ์ความจริงใจความซื่อตรงไม่ผิดไปจากเอิญบิดามารดาเปรียบเหมือนกับพระอรหันต์ของบุตรท่านไม่เคยเปลี่ยนใจเลยลูกจะดีไม่ดีก็รักเท่าเดิมนะไม่เคยที่จะให้คนที่เป็นลูกลำบากทุกยากความเป็นพระลานของท่านนั้นเมตตาไม่มีประมาณเราลองนึกดูว่าตัวเราของเราเป็นอย่างที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้เราเพ่งเพียรพิจารณาดูว่าจริงหรือเปล่าว่าตัวเราเกิดจากอะไรเกิดจากบุญทั้งหมดเลยนะโยมไม่มีตรงไหนไม่เป็นบุญเลยนะไม่มีเลยสักนิดหนึ่งที่ไม่เป็นบุญเนี่ยไม่มีเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยประเสริฐเนี่ยเพราะบุญบันดาลนะพ่อแม่เปรียบเหมือนพระอรหันต์พ่อแม่เปรียบเหมือนเทวดาเปรียบเหมือนพระพรหมเปรียบเหมือนสิ่งที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยแล้วเราเกิดจากของดีนะไม่ใช่เกิดมาจากกอภัยเกิดในที่ในเท่าไข่ของสกปรกนะเราเกิดในสิ่งที่บุญบันดาลให้เราเกิดนะเราทำบุญทำกุศลไว้ขนาดเนี้ยพอเรามาเห็นตัวเองแล้วเราจะทำบาปได้ไหมกลัวด้วยซ้ำไปไม่กล้าพูดไม่ดีกับพ่อแม่ไม่กล้าทำไม่ดีกับพ่อแม่ไม่กล้าคิดไม่ดีกับพ่อแม่เลยเคารพกราบไหว้บูชาสูงสุดเลยหลวงพ่อสนองกตปุญโญเนี่ยมาวัดสังฆทานท่านย้ำท่านสอนท่านเน้นเลยว่าถ้ามาวัดสังฆทานต้องมีสตินะเราเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่พ่อแม่ให้ชีวิตเราได้แต่เราให้ชีวิตพ่อแม่ไม่ได้ทั้งชีวิตที่เรามีเอาโลกทั้งใบนะให้แม่มีชีวิตทำไม่ได้หรอกแต่พ่อแม่บันดาลชีวิตของเราได้หลวงพ่อว่าพ่อแม่เหนือฟ้าเหนือดินฟ้าว่ากว้างพ่อแม่กว้างกว่าดินว่าหนักแน่นพ่อแม่หนักแน่นกว่าเยอะอาตมามาฟังมาพิจารณาดูว่าหลวงพ่อสอนให้เรามีกำลังใจ

อะไรที่ทำไม่ได้เราทำได้อะไรที่ไม่ดีเราไม่ทำเพราะพ่อแม่เป็นผู้ประเสริฐเราเกิดจากสิ่งที่ประเสริฐเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอรหันต์เราจะทำให้พ่อแม่เสียใจทุกข์ใจเนี่ยเราจะไปทำเพื่ออะไรเราต้องมีสติมีปัญญาไม่ทำตรงกันข้ามมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมให้พ่อแม่ภูมิใจตัวเองไม่มีศีลก็ไม่ศีลศีลแปลว่าปกติไม่ทำบาปไม่เคยมีธรรมเราไม่เคยมีเมตตาเราก็เกิดมีเมตตาขึ้นมาสิ่งที่เป็นบาปเราก็เพียรละสิ่งที่เป็นบุญเราก็เพียรทำให้มีขึ้นและที่สำคัญก็คือหมั่นชำระจิตของตนให้เขารอบหลวงพ่อสนองก็ให้มาดูกายเราเนี่ยเราก็จะเห็นบุญในบาปในตัวเราแหละบุญก็อยู่ในตัวเราถ้าเรามีบุญแล้วไปทำบาปมันก็เห็นนะมีไหมที่เราพูดไม่ดีกับพ่อแม่สักครั้งเดียวถ้ามีเราจะทิ้งได้ไหมจะหลบได้ไหมจะลืมได้ไหมพ่อแม่ตายไปแล้วพ่อไม่ได้ให้โทษเลยแต่กรรมอันนั้นก็ยังอยู่คาอยู่ในใจลบไม่ออกแล้วถึงว่าถ้าใครทำไม่ดีกับพ่อแม่เนี่ยเป็นกรรมหนักแต่ถ้าใครรู้จักพระคุณของพ่อแม่แล้วทดแทนพระคุณพ่อแม่นั้นเป็นบุญนะเป็นผู้ที่เป็นบุตรที่ประเสริฐเรียกว่าอภิชาตบุตรถ้าบุตรที่รู้จักคำสอนของพ่อแม่แล้วนำมาปฏิบัติเขาเรียกว่าอนุชาตบุตรเกิดมาแล้วก็ดีทำให้พ่อแม่มีความสุขถ้าเกิดมาแล้วไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีสติทำให้พ่อแม่หนักอกหนักใจไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหนเนี่ยเขาเรียกว่าอวชาตบุตรเกิดมาแล้วเสียโอกาสให้พ่อแม่หนักใจให้คนอื่นทุกข์ยากลำบากถ้าหลวงพ่อจะน้องกตาเป็นโยให้มาดูตัวเองเรื่องทั้งหมดจบที่ตัวเราเห็นว่าบุญเราก็สร้างบาปเราก็ควรละเราก็ทำได้เห็นกายเราเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลเราก็เอาอาศัยกายอันเนี้ยมาประพฤติปฏิบัติกรรมฐานอย่าไปติดยึดในกามคุณว่าเป็นของสวยของงามความเป็นจริงแล้วพ่อแม่ให้สิ่งที่โลกทั้งใบให้เราไม่ได้ให้เรามีชีวิตเนี่ยมาพิจารณากายของพ่อแม่ให้เกิดสติเกิดปัญญาดับทุกข์ได้นะกายที่พ่อแม่ให้มาเหมือนกับเรือลำใหญ่พาให้เราพ้นทุกข์ได้มาเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในตัวเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเรายึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เราจะไม่ประมาทต้องเพ่งเพียรพิจารณาอย่าให้ใจไปติดไปยึดไปหลงว่าตัวเราของเราที่สุดแล้วเราก็เห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลนะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอเราตายไปแล้วเราก็จะไม่เสียใจเพราะเราอาศัยกายอันนี้พ่อแม่ให้มาเนี่ยทำแต่ความดีประพฤติปฏิบัติตามคำสอนที่หลวงปู่สังวาลผมไม่มีอะไรจะให้สมบัติอะไรผมก็ไม่มีตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากปฏิบัติธรรมเราก็ปฏิบัตินั่งมีสติเดินมีสติคิดนึกมีสติมาเห็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาไอ้กายของเราอยู่ตรงไหนกายเราเป็นอย่างไรบังคับได้ไหมเป็นเจ้าของได้ไหมยึดไว้ได้ไหมสวยไหมพอเราเห็นแล้วก็ถอดถอนได้นะถอดถอนอะไรถอดถอนความยึดผิดเห็นผิดกามราคะก็เบาบางลงความโกรธก็น้อยลงความยึดมั่นถือมั่นก็เบาบางลงแต่ก่อนมีแต่ความโลภโกรธหลงนะเรารู้ไหมว่าหมู่มวลมนุษย์หรือมวลสัตว์ทั้งหลายนะว่าความเป็นจริงเขาก็มีเหมือนเรานะเขาก็มีความโลภมีความโกรธมีความหลงแต่เขาไม่มีโอกาสได้มาพิจารณามาปฏิบัตินะเขาโกรธนะหมู่สัตว์เนี่ยเขาก็โกรธเป็นนะเขาก็โลภนะอยากได้นะแล้วเขาก็หลงนะเราเป็นมนุษย์ก็อยู่ในจำเพศจำพวกประเภทหมู่สัตว์เช่นกันแต่เป็นหมู่สัตว์ประเภทที่ประเสริฐที่เกิดจากพ่อแม่เนี่ยมีแขนมีขามีชีวิตเนี่ยมีสติมีปัญญาเนี่ยฉะนั้นอย่าได้เสียโอกาสที่เราได้เกิดมาเนี่ยประเสริฐขนาดนี้อย่างที่ได้บรรยายไว้ว่าพ่อแม่เนี่ยเหนือฟ้าเหนือดินนะให้เราเกิดเนี่ยไม่มีอะไรมาเปรียบมาปานได้
เหนือคำพรรณนาฉันลองคิดดูนะเราเห็นกายเราอย่างเดียวเนี่ยเราจะเกิดสติเกิดปัญญามากมายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกย่องว่ากายของเรานี่แหละกายคตาสติเนี่ยเป็นเสาหลักเป็นเสาเอกเป็นเสาเขื่อนเขื่อนของเราที่ว่ายิ่งใหญ่แน่นหนานะต้องมีเสาเขื่อนนะกายของเราเนี่ยเป็นเสาเอกเสาหลักเสาเขื่อนถ้าเรารู้จักกายเราแล้วธรรมะทั้งหลายก็พังพูอยู่ในกายเราที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยเหนือพรรณนาเลยเห็นเลยว่าอสุภะมีจริงกามราคะที่ทำเราเป็นทุกข์น้อยลงเห็นว่ากายของเรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเจ้าของไม่ได้ตัวเราไม่ได้ตัณหาอุปาทานก็ลดไปน้อยไปทุกทั้งหลายทั้งปวงที่เราทุกข์ยากลำบากจากการที่เรามาเห็นกายเราเกิดสติเกิดปัญญาดับทุกข์ได้นะโยมมาประเสริฐไหมกายอันนี้ประมาณไม่ได้เลยที่จะเอาอะไรมาเปรียบร่างกายที่พ่อแม่ให้มาประมาณไม่ได้เลยหลวงพ่อสนองกตปุญญวัคเนี่ยการมาวัดสังฆทานเป็นการปฏิบัติด้วยเป็นการทดแทนกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ด้วยถ้าพ่อแม่รู้ว่าเรามีชีวิตอยู่มาทำถือศีลปฏิบัติธรรมท่านก็มีความสุขนะถ้าพ่อแม่จากไปแล้วหน้าที่ของเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติให้พ่อแม่เนี่ยได้รับผลบุญเพราะเลือดเนื้อกายใจของเราก็เป็นของท่านใส่ท่าใส่ธรรมนั้นก็ยังอยู่ให้เราเห็นกายตัวเองเห็นเวทนาเวทนาแปลว่าความรู้สึกความรู้สึกทางกายเป็นอย่างไรความรู้สึกทางใจเป็นอย่างไรมาวัดสังฆทานไม่ได้พูดเรื่องอื่นก็พูดเรื่องกายกับใจของเราเท่านั้นเองเวทนาในตัวเรารู้จักไหมนั่งอยู่เวลาเนี้ยมีเวทนาเป็นอย่างไรปวดเมื่อยไหมนั่งนานใจของเราเป็นอย่างไรเวลานี้ฟังธรรมแล้วรู้เรื่องไหมสงบไหมเห็นกายไหมมีเวทนาเห็นใจเราไหมรู้เรื่องไหมเข้าใจไหมถ้าเราไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเราก็เนี่ยใจเราไม่สงบถ้าเรานั่งแล้วตัวเบานั่งแล้วทนได้ปวดเมื่อยก็รู้ตัวก็เรียกว่าเรามีสติรู้จักเวทนาเกิดขึ้นฉะนั้นการที่มาปฏิบัติธรรมก็อยู่กับปัจจุบันที่เราเห็นอยู่ที่เราได้ยินอยู่ที่เรานั่งอยู่เห็นแล้วก็กำหนดดูว่าเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงหลวงพ่อสนองก็สอนแบบเนี้ยนั่งให้มีสติเดินให้มีสติคิดนึกให้มีสติเวลามีเวทนาเราก็รู้สึกเราก็รู้จักถ้าเราไม่รู้จักเวทนานะเราจะเป็นทาสเขานะเป็นทาสเขาทุกชาติไปเขาใช้ให้เราลำบากใช้เราทุกข์ยากปวดเราก็กลัวทุกข์เราก็ไม่อยากได้แต่มันหนีได้ไหมสุขเราอยากจะได้เท่าไหร่ก็ไม่พอสบายเราต้องการแต่ก็ไม่ค่อยเกิดแล้วมันมีไหมแต่ถ้าเรารู้จักเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาให้เรากำหนดดูว่าปัจจุบันเนี่ยเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปฝึกเอาไว้ก่อนนั่งมีสติเดินมีสติคิดนึกมีสติเวทนาเวลานี้รับเป็นอย่างไรเราเห็นอารมณ์ตัวเองไหมว่าเวทนาคือความรู้สึกมันเป็นอย่างไรเขาเปรียบนะครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาญเปรียบไว้ให้ถ้าเป็นความสุขเนี่ยเปรียบเหมือนกับหางของงูถ้าเป็นความทุกข์เปรียบเหมือนกับหัวงูถ้าเวทนาเฉยๆเหมือนกับตัวของงูเวทนาเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีหรือเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเราก็หลงใช่ไหมสุขเราก็อยากได้ทุกข์เราไม่ต้องการอุเบกขาเราก็ไม่ค่อยรู้จักแต่เราก็หลงเราก็ไปจับไปยึดงูก็กัดงูตัวนี้ไม่ใช่อะไรความยึดมั่นถือมั่นในตัวเรานี่แหละไม่อยากสุขขออภัยไม่อยากทุกข์มันก็ไม่มีสุขต้องการความสุขความสุขก็ไม่มาเรายึดไหมแต่ถ้าเราไม่ยึดนะเราทนได้ไม่เป็นทาสของเวทนา
มันบีบคั้นเราอย่างไรเราก็มีสติมีปัญญาเป็นเครื่องกั้นมันปวดมันเมื่อยเราก็เห็นเราก็รู้เราก็พิจารณามีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเราก็เห็นใจเราเห็นเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปต้องฝึกนะถ้าเราไม่ฝึกเราก็ไม่มีปัญญาแพ้เวทนาสู้เวทนาไม่ได้ศึกอะไรจะลบยากสู้กับใจตัวเองสู้กับเวทนาของเจ้าของเนี่ยลบยากถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีสติเราก็สู้เขาไม่ได้แต่ถ้าเรามีปัญญามีสติเห็นเวทนาแล้วเป็นโอกาสที่เราจะสร้างสติเป็นโอกาสที่เราจะเกิดปัญญาเห็นเวทนาก็พิจารณาเวทนาคือความรู้สึกเกิดขึ้นเวทนาคือความรู้สึกตั้งอยู่เวทนาคือความรู้สึกนะแล้วก็ดับไปบังคับก็ไม่ได้เป็นเจ้าของก็ไม่ได้ยึดไว้ก็ไม่ได้ฝึกเอาไว้ก่อนที่เราจะหมดลมเวลานั้นเวทนาจะแรงกล้ากว่านี้ประมาณไม่ได้เขาเอาเราตายนะเขาไม่ได้เอาเราธรรมดานะคนที่ตายนะสู้เวทนาไม่ได้เลยเจ็บจนทนไม่ได้ถึงตายเลยนะก็ถ้าเกิดเราเจ็บขนาดนั้นทนไม่ได้แล้วตายไปเนี่ยใจจะทุกข์แค่ไหนก่อนที่เจ้าหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะก่อนที่ท่านจะละสังขารอาตมามีโอกาสถามพระอุปัฏฐากนะว่าหลวงพ่อได้สอนอะไรไว้บ้างพระอุปัฏฐากก็บอกว่าหลวงพ่อบอกนะสอนว่าเวลาเราปวดเราทุกข์เนี่ยเจ็บเหลือเกินสังขารที่เราคิดนึกอะไรไม่มาเลยไอ้สิ่งที่มาคือเวทนาที่มันแรงกล้ามันบีบมันคั้นมันทรมานมันเครียดเจ็บเหลือเกินแต่ท่านพูดให้ฟังว่าสังขารที่เราปรุงแต่งคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงเงินทองไม่มาเลยไอ้เวทนาที่มันปวดจะตายมันมาเบียดมาบังมาขึ้นหน้าให้ทรมานมากเลยเป็นธาตุเขาเนี่ยหลวงพ่อว่าเนี่ยเวลาเรามีทุกข์มีภัยเนี่ยเราไม่มีที่พึ่งนะนอกจากพึ่งตัวเราเองสู้กับใจตัวเองสู้กับเวทนาวางเฉยได้หรือเปล่าเห็นหรือเปล่าว่าเป็นงูเนี่ยเขาจะกัดเราเห็นหรือเปล่าถ้าเราเห็นได้เราก็ไม่ไปแตะเลยสักนิดนึงหัวก็ไม่เอาหางก็ไม่เอาตัวก็ไม่เอามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันก็ดับไปอสรพิษตัวร้ายมันก็ไปฉะนั้นหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านก็สอนด้วยพูดด้วยทำให้ดูด้วยไม่ได้บอกอย่างเดียวไม่ได้สอนอย่างเดียวนะท่านว่าก่อนจะตายต้องหาที่พึ่งให้ได้ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนให้ปฏิบัติซะก่อนว่าเราแก่ทุกวันเจ็บทุกวันตายทุกวันก็ถึงเวลานั้นเราจะมีที่พึ่งแต่ถ้าเกิดเวลานี้เราไม่มีที่พึ่งนะฟังธรรม5นาที10นาที30นาทีไม่รู้เรื่องอะไรคือเวทนาอะไรคือที่พึ่งไม่รู้เรื่องพอถึงเวลานั้นเวทนาแรงกล้ากว่านี้อีกมันจะบีบคั้นเรามากกว่านี้อีกท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญว่าคนที่มาถือศีลมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขามีสติเขามีปัญญาเขามีที่พึ่งพ่อแม่ก็ดีใจพ่อแม่มาวัดลูกหลานก็ดีใจเคารพรักไม่มีเรื่องอื่นเลยหลวงพ่อนำความสุขมาให้นำให้เรามีสติมีปัญญาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตจิตตั้งทันตั้งสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ครูบาอาจารย์ก็ดีพระภิกษุก็ดีญาติโยมก็ดีมาวัดเนี่ยแต่ก่อนก็ไม่รู้นะว่ามันมีคำสอนแบบนี้ด้วยให้คอยระวังใจเจ้าของไม่ต้องไประแวงใครให้ระวังอย่างเดียวคือระวังใจเจ้าของเท่านั้นเองเขาจะพูดอะไรทำอะไรคิดอะไรไม่ต้องระแวงให้ระวังถ้าเราพูดดีทำดีคิดดีระวังใจเราได้นะใครจะพูดไม่ดีหรือทำไม่ดีเราก็ดีเหมือนเดิมแต่ทุกวันนี้คนเราไม่ระวังใจเจ้าของมีแต่ระแวงคนอื่นไปดูคนอื่นไปว่าคนอื่นไปเพ่งโทษคนอื่นแต่ไม่เห็นตัวเองเลยไม่เห็นว่าตัวเองพูดอะไรตัวเองทำอะไรตัวเองคิดอะไรไม่เห็นแต่เรื่องข้างนอกเนี่ย
เขาปิดเขาบังเขาไม่อยากให้รู้เราก็ไปล่วงไปรู้ไปเห็นเขาได้หลวงพ่อสนองว่าไม่ต้องระแวงเรื่องของใครเราไม่ต้องไประแวงให้ใครให้ระวังก็แล้วกันระวังใจเจ้าของก็พออย่าให้ใจเรามีความโลภอย่าให้ใจเรามีความโกรธอย่าให้ใจเราคิดไม่ดีกับใครให้ใจเรารู้จักกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ตลอดเวลารู้จักเคารพครูบาอาจารย์ตลอดเวลาระวังให้ดีนะถ้าใจไม่ดีเราต้องระวังไอ้เนี่ยน่ากลัวหลวงพ่อสนองว่ามารที่ไหนไม่น่ากลัวหรอกไอ้มารในใจเรามันน่ากลัวพ่อแม่ไม่รู้จักครูบาอาจารย์ไม่เคารพบุญไม่เชื่อบาปไม่เอาบาปก็จะทำบุญไม่เอาบาปจะทำก็ลองคิดดูก็แล้วกันใจมันน่ากลัวไหมใจนี่น่ากลัวนะเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเนี่ยคนสมัยนี้ไม่ค่อยได้ยินได้ยินก็ทำเป็นไม่รู้จักแปลกเหมือนกันนะเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเนี่ยจะว่าไม่มีอะไรยังไงคนทุกวันนี้ไปหากินไปหาเที่ยวไปหาเพื่อนเที่ยวกลางคืนเล่นการพนันผิดลูกผิดเมียแต่พ่อแม่อยู่ที่บ้านไม่เห็นเห็นเป็นคนแก่เป็นภาระไม่อยากอยู่ใกล้ไม่อยากรับใช้ไม่อยากให้พ่อแม่เนี่ยคอยบังคับเราเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะเพื่อนพาไปกินเหล้าไปเพื่อนพาไปเที่ยวไปเพื่อนพาไปเล่นไปแต่พ่อแม่อยู่ที่บ้านอยู่เฉยๆด้วยไม่ลำบากด้วยไม่เอาเราลองคิดดูว่าจริงไหมใจเราเป็นอย่างไรไหมทุกวันนี้ลูกหลานของเราก็ดีเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นไหมจะเป็นเห็นกงจักรเป็นดอกบัวไหมสมัยก่อนคนกลัวนะเด็กนี่กลัวกลัวอะไรกลัวพ่อแม่พ่อแม่เปรียบเหมือนกับเป็นสิ่งที่สูงสุดนะจะพูดอะไรทำอะไรคิดอะไรต้องให้พ่อแม่เป็นคนพูดเป็นคนคิดเป็นคนบอกแต่ถ้าวันนี้ลูกหลานไม่เป็นอย่างนี้แล้วเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมไม่มาเห็นกายตัวเองไม่มาเห็นเวทนาไม่มาเห็นใจตัวเองถ้าเราเห็นใจตัวเองได้คนโบราณเขาพูดเสมอว่าให้เห็นใจกันบ้างเขาก็มีตัวมีใจเราก็มีตัวมีใจอะใจนี่ฝึกยากนะแต่ก็ฝึกได้นะใจที่ฝึกยากเป็นยังไงเขาก็มีความโลภโกรธหลงเนี่ยฝึกเท่าไหร่ก็ฝึกยากแต่เรามาฝึกแล้วเราก็เบาบางลงแล้วก็เนี่ยเห็นใจกันบ้างพ่อแม่ไม่มีศีลเราต้องหาโอกาสให้เขาให้รักษาศีลพ่อแม่ไม่เคยให้ทานเราต้องให้พ่อแม่ใส่บาตรให้ทานพ่อแม่ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยเนี่ยชีวิตของเราต้องหาโอกาสให้พ่อแม่ได้มีจิตใจเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บ้างเนี่ยหลวงพ่อสนองว่าคนเรามีใจนะและใจเป็นใหญ่ด้วยมโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจเพราะฉะนั้นบุญหรือบาปมันอยู่ในใจเราต้องมีสตินะเดินมีสติคิดนึกมีสติสำรวมอยู่ตลอดเวลาละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอดและสุดท้ายแล้วท้ายที่สุดเราก็คือเห็นธรรมในธรรมเห็นธรรมในธรรมก็คือตัวเรานั่นเององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้สั่งสอนดูที่อื่นไปค้นคว้าศึกษาที่อื่นศึกษาก็คือปฏิบัติบูชาเห็นกายเราเป็นบุญเห็นวาจาเป็นบุญเห็นใจเป็นบุญเห็นขันธ์ห้าในตัวเราคำว่าขันธ์ทั้งห้าเนี่ยแปลว่ากองกายของเราประกอบด้วยห้ากองมีรูปขันธ์ก็คือกองแห่งรูปในกายเราเวทนาขันธ์คือความรู้สึกกายกับใจมีสัญญาขันธ์คือความจำได้หมายรู้มีสังขารขันธ์ความคิดนึกปรุงแต่งมีวิญญาณขันธ์การรับรู้อารมณ์ตาเห็นรูปเกิดอารมณ์หูได้ยินเสียงเกิดอารมณ์ใจคิดนึกเกิดอารมณ์อุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ให้เราเห็นให้ได้ชาตินี้อย่าได้ไปเห็นชาติไหนเห็นชาติเนี้ยขันห้าในตัวเราเป็นกองแห่งทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดจากอุปทานขันทั้งห้านี้เอง
ถ้าเราเห็นขันธ์ทั้ง5เราได้เราก็แก้กองแห่งทุกข์ออกได้แล้วเราก็สามารถ

0: ไม่เป็นผู้ไม่ประมาทนะประพฤติปฏิบัติธรรมนะมีสติมีสมาธิมีปัญญานะหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็มาเผยแผ่เนี่ยก็เป็นมรรคเป็นผลเป็นทางให้เราเดินถึงว่าถึงความดับทุกข์พ้นทุกข์ได้ยังมีนะยังมีหนทางที่เรามาเราก็ได้ไปนะหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านเคยจารึกหมายถึงว่าเขียนด้วยลายมือในภาพที่ท่านถ่ายไว้งานคือชีวิตอุทิศเพื่อธรรมะท่านก็เอาธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมาเผยแผ่ทั้งชีวิตเลยนะจนท่านละสังขารไปในวันที่24สิงหาคมเนี่ยธรรมะที่หลวงพ่อมาเผยแผ่ก็ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้นะให้เรามีสติมีปัญญาให้เรามีที่พึ่งมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เรารู้จักคุณค่าของบิดามารดาสูงสุดและที่สำคัญให้ใจของเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอดก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาที่สุดแล้วก็ขอให้เรานะระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อสามารถสมาธิโกที่ท่านเพียรพยายามอบรมสอนสั่งให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาให้เรามีหนทางดับทุกข์พ้นทุกข์โอกาสนี้เราก็มาปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาหากท่านได้มรรคผลนิพพานแล้วพวกเราก็ได้ประพฤติปฏิบัตินะมีหนทางดับทุกข์พ้นทุกข์นะมีมรรคมีผลหากเราเคยล่วงเกินท่านด้วยกายวาจาใจด้วยประการใดประการหนึ่งขอคุณครูบาอาจารย์โปรดเมตตาให้เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันนะที่เรามาปฏิบัติธรรมนี้ก็ขอให้เรามีดวงตาเห็นธรรมให้ได้ถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านการบรรยายธรรมก็พอสมควรกับเวลาก็ขอยุติเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านฟังจบไปนั้นเป็นมธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์ติเล็กอัตตรโกพระครูบาอาจารย์สังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวถวายสังฆทานตั้งนโมพร้อมกัน3จบนะโมต

0: สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัฏเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัฏเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัฏเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุ
1: สาธุ
2: ครับเชิญครับทุกท่านทุกท่านท่านที่มีสังฆทานและไตรธรรมครับนำขึ้นพระเกศคุณเจ้าได้เลยนะครับครับเชิญครับครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับทุกท่านที่ได้มีโอกาสมีเวลาได้มาสร้างความดีกันนะครับมารักษาศีลเจริญภาวนาและปฏิบัติพระกรรมฐานนะครับก็ได้มาใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ได้มาถวายสังฆทานและท่านใดที่จะร่วมบูชาธรรมกับองค์แสดงธรรมที่ธรรมาสนวนานธรรมก็เชิญได้เลยนะครับครับวันนี้ก็จะมีการปฏิบัติธรรมในชั้นจิกตลอดทั้งคืนนะครับที่วัดสังฆทานก็จะเป็นวันนี้อีกหนึ่งวันที่ทุกท่านจะปฏิบัติธรรมกันในชั้นจิกกันนะครับแล้วก็ทุกท่านที่ได้มาบวชเนกขมะทั้งชายและหญิงครับก็ท่านก็ได้ละจากบ้านเรือนนะครับได้มารักษาพรหมจรรย์มารักษากายมารักษาวาจามารักษาใจเพื่อความเป็นสิริเพื่อความเป็นสงบเพื่อความให้มีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระสงฆ์ทุกท่านพระเถระทุกท่านทุกองค์ทุกรูปได้มาชี้แนะได้มาให้คำสอนได้ให้มาสติกับพวกเราทุกท่านที่เป็นญาติธรรมผู้มาปฏิบัติธรรมและทุกท่านที่มาบวชเนกขัมมะทั้งชายและหญิงก็หวังความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นทุกท่านก็จงเพียรประพฤติปฏิบัตินึกคิดแต่สิ่งที่ดีละความโลภละความโกรธละความหลงและละความพยาบาทต่อไปนะครับ
3: ค่ะน้อมกราบด้วยความเมตตาพระอาจารย์ติเล็กอัตตรโคด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ขอกราบราตรีนิมนต์พระภิกษุกราบเรียนและเรียนเชิญอุบาสกปาสิกาศิษยานุศิษย์ทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานครบรอบทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีในวันละสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญเนื่องจากปีนี้ตรงกับวันจันทร์นะคะก็อุบาจารย์มีดำริในการจัดงานให้ตรงกับวันหยุดนะคะก็จึงจำเป็นที่ขยับให้เร็วขึ้นนะคะในวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้23สิงหาคมก็พร้อมเพียงกันบนเรือนไทยนะคะริมน้ำวัดสังฆทานในเวลาพิธีเริ่ม8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะส่วนท่านเจ้าภาพในภาคค่ำนะคะเวลา19นาฬิกาก็จะมีการสวดพระอภิธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นอาจายบูชารับชมภาพบรรยากาศถ่ายทอดสดจากเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานตั้งแต่เช้าหลังเคารพธงชาติก็มีการมอบทุนการศึกษาในเวลา7นาฬิกา30นาทีนะคะที่ชั้นล่างเรือนไทยท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพก็เรียนเชิญได้ค่ะส่วนท่านที่แจ้งความดำรงในการเป็นเจ้าภาพไว้นั้นก็รายงานตัว7นาฬิกาเป็นต้นไปที่ซุ้มหน้าเรือนไทยนะคะใช้ใบอนุโมทนาบัตรเป็นหลักฐานในการรับพระไตรและไตรธรรมต่อไปทุกท่านประจำที่นั่งนะคะครูบาอาจารย์จากบางสกุลเต็มตัวกดน้ำรับพรค่ะ
1: เราก็บางสกุลให้กับผู้วายชนผู้ล่วงลับไปนะรายชื่อเหล่านี้ก็มากมายนะเราก็ระลึกได้ จะมากกว่านี้เราก็จำได้เป็นพ่อแม่เป็นปู่ย่าตายายเป็นพี่น้องมีชื่อมีแซ่มีสกุลได้ทำความดีกับเราด้วยกายวาจาใจสังขารร่างกายแตกดับได้แต่ชื่อสกุลความดีนั้นหาแตกดับไม่และชื่อเหล่านี้เขาก็แสดงธรรมให้เราดูว่าความดีนั้นไม่แตกดับไม่สลายชีวิตเราก็ต้องแตกดับสักวันหนึ่งถ้าเราไม่ทำบุญทำกุศลไว้ชื่อของเราก็ไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลแต่เมื่อไรเราเห็นในชื่อเหล่านี้มีบุญมีกุศลแล้วเราก็จะไม่เป็นผู้ประมาทนะเราก็จะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลนะเมื่อเราแตกดับไปแล้วชื่อเหล่านี้ก็เหมือนกับชื่อของเรานะคนก็จะได้กล่าวถึงว่าคนเนี้ยได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้ดังหลวงพ่อสนองกตปุญโญแตกดับไป14ปีนะคุณความดีของท่านก็ยังอยู่นะอยู่ในใจของทุกคนก็ระลึกได้ว่าท่านพูดอะไรท่านทำอะไรท่านนำคุณงามความดีเอาศีลเอาธรรมมาให้เราประพฤติปฏิบัตินะฉะนั้นการบังสกุลนั้นก็คือการที่เราพิจารณานะให้เห็นโทษของร่างกายเราสักวันหนึ่งต้องแตกดับเดี๋ยวได้ประมาทเลยอานิจจวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไปแล้วงาแผงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุ
0: สาธุ
1: การเข้าไปแล้วงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขเนี่ยฟังมาทุกวันเสาร์วันพระวันอาทิตย์นะพระบังสกุลคำตอบมีนะหลวงปู่สังวานเป็นผู้ให้คำตอบผมไม่มีอะไรจะใ

0: สมบัติอะไรผมก็ไม่มีตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากปฏิบัติธรรมถ้าเราปฏิบัติธรรมมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วระงับสังขารได้ความโลภเป็นสังขารความโกรธเป็นสังขารความคิดนึกเป็นสังขารถ้าเราปฏิบัติเนี่ยเราก็ระงับสังขารได้ความโลภก็น้อยลงความโกรธก็น้อยลงความทุกข์ก็น้อยลงนะถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้ฉะนั้นเราอย่าได้ประมาทเลยนะขอให้เราปฏิบัติหลวงพ่อสนองกตปัญโญท่านก็เผยแผ่ในเรื่องนี้ให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญามาเห็นใจเราระงับสังขารตัวเองนะคิดอะไรไม่ดีเราก็ไม่คิดอะไรที่จะพูดไม่ดีเราก็ไม่พูดเป็นสังขารแม้แต่จะทำอะไรก็ไม่ดีเราก็ไม่ทำกายสังขารไม่ดีเราก็ระงับวจีสังขารจะพูดอะไรปรุงแต่งไม่ดีเราก็ระงับมโนสังขารคิดนึกในสิ่งที่ไม่ดีเราก็มีปัญญาเห็นความคิดนึกเราก็ระงับงั้นทางดับทุกข์ทางพ้นทุกข์นั้นอยู่ที่กายที่ใจเรานะขอให้เราอย่าได้ประมาทให้เราประพฤติปฏิบัติถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ที่สุดแล้วเราก็อุทิศบุญกุศลอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญด้วยหากท่านมีทุกข์ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้พ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่ก่อนแล้วขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปหากเคยล่วงเกินท่านด้วยประการใดๆขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันจากนี้ไปอุทิศบุญกุศลยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตะพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวัสมีชนตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกปาขอความลำลีทั้งพวงจนเต็มที่จันโทปนาลโซยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโซยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีภาวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: สาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ

0: ครับกราบพระบางคนสามครั้งกราบกราบกราบครับวันนี้ในการแสดงธรรมก็รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ติเล็กอัตตาระโกพระเถระครูบาอาจารย์สงฆ์ทานนะครับก็ได้จบลงต่อจากนี้ไปนักบวชเนกขัมมะทั้งชายและหญิงท่านก็จะได้พักตามอิริยาบถนะครับและเปลี่ยนอิริยาบถกันก่อนที่จะไปพักกราบพระรัตนตรัยอีก3ครั้งเตรียมตัวครับเดี๋ยวยังไม่ทันได้บอกขอไปครับต่อไปเอ้ากราบสาธุกราบสาธุกราบสาธุครับเชิญทุกท่านพักตามอัธยาศัยครับแล้วกลับมาที่ลานธรรมนะถ้าฝนไม่ลงเที่ยงครึ่งครับเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและธรรมสวดมนต์พระกลางวันยืนสมาธิครับช่วงนี้ขอเชิญทุกท่านพักตามอัธยาศัยได้เลยนะครับและทุกท่านที่จะร่วมธรรมสวดมนต์กับทางวัดสังฆทานก็เชิญได้นะครับในเที่ยงครึ่งนะครับแล้วก็ธรรมสวดมนต์และยืนสมาธิครับทางวัดสังฆทานก็เป็นสถานที่ที่ให้ทุกท่านได้มารักษาความดีรักษากายรักษาใจรักษาวาจากันครับก็เป็นสิริมงคลกับทุกท่านครับผมก็อนุโมทนากับทุกท่านที่ได้มาบวชเนกขัมมะทั้งชายและหญิงนะครับท่านก็ได้มาศึกษาธรรมะได้มารักษาใจรักษากายเราขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทุกๆท่านนะครับสาธุอนุโมทนาด้วยนะครับ
1: จะมาไงไม่รู
2: ้มันก็มีนี่มันก็มีนี่แหละค
1: ขอน้อมกราบในความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะอนุโมทนาบุญกับท่านเนกขัมมะทั้งชายและหญิงและญาติธรรมทุกท่านค่ะฮัลโหลสาธุทางโรงพยาบาลด้านนอกนะคะซึ่งให้บริการทุกวันเป็นการดูแลสุขภาพแบบทางเลือกนะคะในการบำบัดร่างกายทั้งการนวดแล้วก็นวดตามอาการนวดผ่อนคลายแล้วก็รักษาด้วยน้ำไฮโดรเจนนะคะมีที่นอนที่นอนเป็นเสื่อร้อนหินแร่อเมทิสแล้วก็สูตรไฮโดรเจนบำบัดร่างกายนะคะก็ร่วมบุญตามกำลังในราคาประหยัดเนาะ คือที่นอนเนี่ยถ้าเราไปซื้อมานอนเองนะประมาณอันนี้หกไข่นะที่นอนที่เขาแนะนำประมาณ50,000กว่าแต่เราไปนอนที่วัดให้บริการนี้โดยหลวงพ่อท่านเมตตานะคะให้ดูแลสุขภาพประสงค์แล้วก็เจ้าที่วัดรวมถึงญาติธรรมนะคะที่มาบวชเนกขัมมะแล้วก็มีการเจ็บป่วยไข้ก็ไปรับบริการได้ก็จะมีไอ้ที่เอาเท้าไปเหยียบอะค่ะเป็นอุณหภูมิปรับความร้อนเนาะก็แล้วแต่ทําบุญเครื่องนี้ก็เขาอุตส่าห์ให้ยืมมานะคะเทสระบบแล้วก็ใช้ได้ฮะวรดาษก็ได้ไปเหยียบมานะคะไปนั่ง30นาทีเนาะก็ดีเหมือนกันนะไม่ได้อุปทานนะมีความรู้สึกเบาขามันเบานะคะไปใช้บริการได้เดินออกประตูหลังวัดเนี่ยค่ะเดินตรงไปเนาะอยู่ทางด้านจะบอกว่าอะไรหันหน้าเข้าไปทางโรงพยาบาลก็อันนี้เป็นแผนไทยใช่ไหมคะที่เขาดูแลเรื่องน้ำไฮโดรเจนนะคะเขียนป้ายไว้ตัวประมาณไม่ใหญ่มากเนาะก็อันนี้ให้บริการทุกวันเสื้อที่ไปนอนก็คิดเป็นชั่วโมงร้อยเดียวเองนะคะเป็นที่อื่นไม่ได้เนาะที่อื่นนี่ประมาณ800กว่านะคะถ้าที่อื่นเขาให้บริการเนาะเพราะเสื้อมันแพงนอนก็เหมือนโดนย่างอะไรวะเป็นคนแบบว่าชอบดูแลสุขภาพแบบทางเลือกนะคะแต่ฝังเข็มนี้ใจยังไม่ถึงเนาะไม่ค่อยกล้าไอ้เรื่องอะไรแต่ก็ ดยปกติแล้ววันทุกวันเสาร์เนาะก็จะมีทีมจิตอาสาโดยคุณหมอนะคะก็เสาร์นี้คุณหมอก็มีภารกิจไปที่สโมสรนะคะอากาศเนาะถ้าเสาร์ถัดไปก็ดูหน้างานนะคะก็จะมีทีมคุณหมอดูแลเรื่องออฟฟิศซินโดรมคอบ่าไหล่ดูแลการเบื้องต้นนะคะก็มีการตอกเส้นกดจุดอะไรที่คุณหมอท่านนะคะมีความรู้มาให้การดูแลก็เป็นการให้บริการโดยไม่คิดมูลค่าเนาะแต่เราก็เอาปัจจัยไปทำบุญนะคะหมายถึงให้ค่าครูหรือว่าชำระหนี้ส่งอะไรประมาณนี้เนาะเราก็ช่วยกันเพราะว่าตรงนั้นก็ใช้พื้นที่นะคะของวัดแล้วก็อธิษฐานจิตเนาะมากน้อยตามกำลังก็เป็นการดูแลสุขภาพนะคะเมื่อก่อนก็หลายท่านก็สุขภาพแข็งแรงนะคะพอมีอายุมากขึ้นร่างกายลุกก็โอยนั่งก็โอยเนาะคนนี้ก็เป็นเนาะโอ้ตะกี้กี้มาน้องกี้ก็ไม่รู้กำลังดิ่งเลยเนาะกำลังหลับไม่ใช่เนี่ยตัวนั้นเป็นลูกดิ่งเนี่ยลูกคางติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งโอ้โหน้องเอาเล็บมาจิ้มเท้ากำลังนั่งสมาธิกำลังดิ่งเลยนะคะวรนาถโอ้โหลืมตามานี่หัวมึนอย่างนี้เลยอะรู้แหละโอ้โหเวลาใครนั่งสมาธิต้องระมัดระวังนะคะอย่าไปเรียกเขาฉุกเฉินนี้ไม่ได้เนาะบางคนก็นี่มึนจริงนะเนี่ยนั่งพูดยังโก่งๆอยู่เลยรู้แล้วโอ้โหอันตรายมากเคยมีท่านเนคขมะสุภาพบุรุษนะคะเป็นญาติธรรมผู้ชายนี่แหละเขาถอนสมาธิไม่เป็นเนาะก็มาถามสมัยนู้นนะคะเจอกันบ่อยเวลางานบุญก็เลยสนทนาธรรมกันตามกาลเนาะท่านก็บอกว่าเนี่ยผมถอนสมาธิไม่เป็นเป็นผู้ฝึกอะค่ะก็ออกแบบไม่ได้อนุโลมปฏิโลมเกสาโลมาอะไรเนาะเขาก็จะมึนหัวมึนหัวจะมาเจอกันคนมึนหัวสองคนมาเจอกันก็เลยเล่าถึงครูบาอาจารย์นะคะก็คือหลวงพ่อแหละหลวงพ่อท่านก็แนะนำเรื่องของการเนาะเกสาโลมาค่อยๆถอนมาก็เห็นกายปัจจุบันของเรานะคะต้องค่อยๆเนาะถ้าลืมตาปุ๊บเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะก็จะมึนหัวอยู่อย่างนั้นแล้วก็เล่าสู่กันฟังว่าการปฏิบัติต้องมีครูบาอาจารย์ชี้แนะนะคะถ้าเราจะพัฒนาตนให้เข้าถึงหนทางคนถูกก็ต้องมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกประดุจแสงธรรมส่องทางนะคะให้เรามีใจที่ตั้งมั่นเนาะในการสร้างความดีแล้วก็มีกุศลหนุนนำในการเพื่อปฏิบัติธรรมก็ครูบาอาจารย์ก็มีบทขอกรรมฐานนะคะอันนั้นก็สำคัญเหมือนกันเนาะจะได้มีความตั้งอกตั้งใจในการสร้างความเพียรวันนี้ก็เนื่องจากวันนี้เที่ยง15นาทีโดยประมาณนะคะใกล้15นาทีแล้ววันเทวดาฟ้าฝนก็เป็นไปตามธรรมชาติช่วงนี้หลายท่านติดตามข่าวทางภาคเหนือนะคะจังหวัดน่านก็โดนเรื่องของน้ำป่าไหลหลากหูถล่มพังย่อยยับพังทีหนึ่งไม่ใช่น้อยๆนะคะพังร้านค้าธุรกิจในน่านเนี่ยเขาว่านะอันนี้ท่านบุญฉลองเมตตาเล่าเป็นธรรมทานเป็นพันล้านนะคะไม่ใช่เราเข้าใจว่าโอ้โหน่าจะหลักร้อยล้านไม่ค่ะมากกว่านั้นเพราะว่าเนาะพื้นที่อำเภอเมืองเขาก็เป็นแหล่งธุรกิจนะคะแล้วก็ที่ทำโฮมสเตย์ทำอะไรเกี่ยวกับที่พักนักท่องเที่ยวก็เสียหายนะคะก็ขอให้ทุกท่านเนาะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โจทย์ยากก็ตรงที่ว่าป้องกันยังไงมาทุกปีนะคะแล้วก็ต้นไม้โตไม่ทันด้วยเรื่องของตัดไม้ทำลายป่าใครไม่เชื่อต้องเชื่อนะคะเพราะว่าเป็นตัวช่วยซับแรงเรื่องของซับน้ำการดินสไลด์นะคะที่เขาถล่มถนนหนทางกันก็เพราะไม่มีต้นไม้ไปซับแรงของธรรมชาติทีนี้ก็ตัวใครตัวเผือกเนาะใครขอภัยใครอยู่ใกล้แถวนั้นก็เนาะโอ้ต้องมีบุญกุศลนุนนำนะคะเพราะวันดีคืนดีเห็นภาพอินเดียป่ะโอ้โหมันถล่มลงมาบ้านเมืองนี่เป็นบ้านตุ๊กตาไปเลยเนาะดินโคลนถล่มทับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยตายแน่นอนเพราะว่า ดินโคลนที่ธรรมชาติใครอย่าไปปิดกั้นได้นะคะหรือว่าใครได้เห็นคลิปเกี่ยวกับภัยธรรมชาติในประเทศจีนอย่างเงี้ยโอ้โหรุนแรงมากน้ำกันแรงญี่ปุ่นก็โดนนะคะญี่ปุ่นนี่ก็โดนน้ำเข้าไปถึงรถไฟฟ้าใต้ดินเลยเนาะโดทุกที่ทุกทางได้รับผลกระทบเราก็ผู้มีบุญมากบุญน้อยไม่เท่ากันก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะเพราะช่วงตรงนี้นี่ใครไม่มีบุญหนุนนำก็โดนเก็บไปเรียบร้อยเลยนะคะเพราะหลวงพ่อก็เตือนแล้วผีไม่มีตาเนาะก็คือมาทุกที่ทุกทางเลยนะคะเราจะสร้างแนวป้องกันของเราได้ก็ต้องมีบุญกุศลหนุนนำในทิศทางการสร้างความดีนะคะถ้าเราไม่ได้ไปมีการแข่งขันอยู่นอกวัดการแข่งขันสูงมากนะคะแล้วก็ถ้าเรามีการสวดมนต์ภาวนาเป็นเครื่องรักษาใจเราการที่จะไปในทิศทางที่ไม่ดีก็มีบ้างแต่น้อยต้องช่วงชิงนะคะเพราะจิตเรานี่แหละไวนักแลจิตที่เป็นอกุศลเพราะว่าจิตเราประดุจนะคะใจมนุษย์เนี่ยเหมือนน้ำอยู่ภาชนะใดรูปทรงแบบนั้นไหลจากที่สูงลงที่ต่ำได้โดยง่ายนะคะพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบชีวิตมนุษย์เหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้าพอแดดนะคะสุริแสงอาทิตย์ส่องลงมาก็หายวับไปกับตาโมทนาสาธุค่ะพี่วิเชียนสาธุพรุ่งนี้หนึ่งวันก็สำหรับท่านใดที่นะคะจะร่วมสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันก็ดูบรรยากาศคึ้มไปคึ้มมาให้บรรยากาศนะฝนก็ฝากกิจกรรมงานบุญในวันพรุ่งนี้สำหรับท่านที่แจ้งเป็นเจ้าภาพไว้นะคะรายงานตัวที่หน้าสมเรือนไทยเนาะในงานครบรอบ14ปีวาระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญคือเนื่องด้วยปีนี้ตรงกับวันจันทร์นะคะเป็นวันทำงานหลายท่านอาจจะไม่สะดวกในการร่วมงานก็เลื่อนให้จัดงานเร็วขึ้นนะคะเป็นวันอาทิตย์ก็เป็นโอกาสสำหรับท่านเจ้าภาพถวายบนเรือนไทยขึ้นไปรายงานตัวบนเรือนไทยได้เลยนะคะเดี๋ยวมีทีมงานเช็คชื่อให้เนาะแล้วก็เลือกประจำที่เพื่อเข้าถวายบาจารย์สวดเจริญพุทธมนต์พิธีเริ่ม 8 นาฬิกาส่วนการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนนะคะด้านล่างเรือนไทยประมาณ 7 โมงครึ่งโดยประมาณเนาะใช้เวลาเรียบง่ายนะคะหลวงพ่อก็เมตตาเป็นประธานในการมอบทุนละ 1,000 บาท

ใครที่มีเงินเหลือๆเนาะคือความจริงแล้วอ่ะสิ่งเนี้ยใครทำคนนั้นก็ได้จริงๆนะคะถ้าได้มีโอกาสมอบโอกาสให้กับเด็กที่เขาเดี๋ยวยังทำงานไม่ได้ยังไม่มีรายได้ก็เวลาผู้ใหญ่มอบโอกาสให้เนาะใจเขาก็ฟูนะคะจะได้มีขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนเพราะการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้เนาะแทนที่จะไปเป็นคนที่ไม่มีการศึกษาก็ยิ่งไปกันใหญ่นะคะถ้ามีการศึกษาแล้วก็สามารถใช้การศึกษานั้นไปต่อยอดเป็นยุคที่เราไม่เคยมีเนาะในรุ่นเราเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ขายของออนไลน์เด็กๆรุ่นนี้เก่งเนาะได้เห็นเด็กๆนักเรียนมัธยมอะหูขายเครื่องสำอางอะโหเก่งชื่นชมนะคะเด็กเดี๋ยวนี้เขาเก่งนะเป็นครีเอเตอร์เนาะโอ้โหหลายสิ่งอย่างที่ตอนเราเป็นเด็กไม่เคยรู้เรื่องเลยเวลาครูถามอยากโตอยากเป็นอะไรส่วนใหญ่ก็หมอพยาบาลตำรวจครูอะไรประมาณนี้นะแต่วรนาถนี่ใครถามอยากเป็นอะไรตอบไม่ได้นะคะเพราะตอนนั้นชีวิตดูอะไรก็ไม่แน่นอนดูชีวิตไม่มีอนาคตไงไม่รู้พอเรียนจบมาอ๋อเรานี่คนพบตัวเองนะคะก็ได้มาเป็นเพื่อนเพื่อนบอกเพื่อนที่เพื่อนที่สนิทกันบอกมีเพื่อนเป็นแม่ชีนะคะก็ดีเหมือนกันเราก็อยู่ปฏิบัติธรรมของเราไปนะคะตามเหตุปัจจัยถ้าเมื่อก่อนเนาะลงไปกับโลกก็คิดว่านู่นนี่นั่นทรัพย์สมบัติอะไรทั้งทำมาเป็นของของเราเนาะมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านก็ให้เป็นเสียงท่านอ่ะให้กรรมฐานเนาะเรามีความรู้สึกหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นครูบาอาจารย์ของเรานะคะมั่นใจมากเพราะว่านั่งเราเราปฏิบัติได้จนค้นพบว่าโอ้ยที่สั่งสมมาเป็นบ้านเป็นรถเป็นอะไรที่ทุกคนปรารถนาเนาะทรัพย์สมบัติไม่ใช่ของเราเลยโอ้โหจิตมันดราม่าเนาะโอ้โหน้ำตาไหลแล้วก็โทรมาถามหลวงพ่อในรายการธรรมะสว่างใจว่าหลวงพ่อคะลูกนั่งสมาธิแล้วก็เหมือนตัวรู้เนาะแต่เป็นอดีตไปแล้วนะมันรู้ว่าทุกอย่างที่สร้างมาเอาอะไรไปไม่ได้เลยแล้วมันก็ร้องไห้โอ้ยร้องเป็นเด็กเลยหลวงพ่อบอกดีมากแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนเดิมตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนเดิมนะคะกลับมาเริ่มต้นใหม่ก็คือมันก็เสื่อมไปเนาะเราเรื่องของการนั่งสมาธิ10นาทีโดยประมาณเนาะตอนนี้ท่านได้ขับมาก็ไปปรับเปลี่ยนอิริยาบถพูดถึงเรื่องเข้าคอร์สนะท่านได้สนใจก็ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวกระดาษลงชื่อมาที่ลานธรรมนะคะในเดือนกันยายนก็เชิญชวนไปเปิดโลกเนาะเปิดมรรคผลพระนิพพานนี่ค่ะตัวเองอย่าไปปิดนะคะบางคนเนี่ยโอ้โหครูบาอาจารย์ก็มอบโอกาสมอบแล้วให้แล้วให้อีกไม่รับซากทีครูบาอาจารย์ก็รอแล้วรออีกเมื่อไหร่ลูกศิษย์จะเข้ามรรคผลหลวงพ่อไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะต้อง100คน 1,000 คนคนหนึ่งนะคะท่านพูดเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเหมือนกันหมดเลยหลวงพ่อสนองก็เช่นเดียวกันนะคะตอนท่านได้โอกาสแท็กซี่คุณธรรมไปปฏิบัติธรรมอ่ะหลวงพ่อให้เลยไป3วันใช่ไหมเอาไปวันละ500คนหนึ่งก็ 1,500 เนาะพ่อบอกว่าก็มีคือคนเจ้าที่หลายท่านก็เป็นห่วงนะคะเพราะว่าการใช้เงินมอบให้ไปก็เป็นหลักแสนเนาะคนละ 1,500 เนาะก็เขาก็กลัวจะเสียตังค์มากกลัวว่าจะเสียเงินมากหลวงพ่อว่าให้เกิดคนดีขึ้นมาคนหนึ่งนะหลวงพ่อก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วดูสิดูใจความเป็นครูบาอาจารย์เราก็มองเป็นตัวเงินเนาะทุกคนก็มองเป็นตัวเงินเป็นมูลค่าโอ้โหหมดสิ้นเปลืองนู่นนี่นั่นบาอาจารย์ไม่มีเลยนะคะท่านมองเป็นกระดาษมองเป็นของไร้ค่าในโลกมนุษย์อะเอาไปไม่ได้เนาะแต่สร้างคนดีเกิดขึ้นมาในสังคมหนึ่งคนหลวงพ่อบอกคุ้มแล้วดูสิคนที่พูดบอกอุ้ยหลวงพ่ออย่าจัดเลยอย่าจัดน่ะลมคงหงายท้องไปเลยคือคงแบบคิดไม่ถึงนะคะว่าหัวจิตหัวใจครูบาอาจารย์เนี่ยโอ้โหท่านให้ขนาดนี้ให้จนมีคนดีจริงๆนะคะได้รู้จักพี่ๆน้องๆแท็กซี่คุณธรรมหลาย

านก็ไม่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเนาะท่านตามหลวงพ่อไปเดินธรรมยาตาถามว่าค่าเช่ารถมีไหมมีแน่นอนพอไม่ใช่รถของเขาเนาะก็ไม่รู้พี่เขาเป็นตายแล้วดีไงเนาะหายไปเลยแต่เป็นคนดีมากนะคะแล้วสมชื่อเลยชื่อโชคดีเนาะก็ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแต่ทุกท่านที่มายังไม่ทิ้งวัดนะคะท่านก็มาเป็นเจ้าภาพโสภาพิธรรมเป็นประจำทุกปีเนาะชมรมแท็กซี่เขาก็รวมตัวกันก็ได้รับโอกาสจากหลวงพ่อไพรินนะคะหลวงพ่อก็เมตตาช่วยอนุเคราะห์สงเคราะห์หรือเวลาอีก5นาทีโดยประมาณสำหรับท่านในขมะที่ไปทำภารกิจส่วนตัวนะคะแล้วก็เรียนเชิญเข้าสู่ลานธรรมเมื่อตะกี้นี้พี่นวลพันธ์ก็มาทำบุญให้กับ

0: เมื่อกี้นี้พี่นวลพันธ์ก็มาทำบุญให้กับเนาะเรียกว่าเป็นลูกเป็นหลานแล้วกันเนาะเห็นใจเลยนะคะเด็กรุ่นใหม่อ่ะที่เราดูใน YouTube อ่ะอายุเพิ่ง30กว่าเงี้ย25เงี้ยโหเป็นมะเร็งแล้วอ่ะโหนวลนึกเสียดายโอกาสได้เห็นสัมภาษณ์เด็กผู้หญิงคนนึงนะเรียนจบมหาวิทยาลัย KU เนาะเกษตรศาสตร์นี่แหละก็ตั้งเป้าหมายว่าจะเนาะวาดเส้นทางชีวิตเลยว่าจะทำธุรกิจของครอบครัวเนาะเก่งนะเป็นเด็กผู้หญิงที่เก่งเนาะมาตรวจเจอมะเร็งนะคะโอ้เสียดายเลยต้องสู้กับมะเร็งเนาะแล้วก็เป็นบุญของน้องนะคะได้คุณหมอเก่งก็ยังสู้อยู่เนาะโรคมันก็มีสงบบ้างสู้กลับบ้างอะไรเงี้ยใครไม่เป็นก็ไม่รู้นะคะว่าต้องเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งมากก็ยอมรับนะคะหลายท่านก็ใช้ธรรมะเป็นเครื่องรักษาสุขภาพร่างกายในใจเนาะในการสวดมนต์ภาวนาก็คาดหวังว่าเจ้ากรรมนายเวรเนาะที่เรามองไม่เห็นนะคะที่อยู่ในติดตามเรามาหรืออะไรที่เป็นพันธุกรรมก็มีนะคะพ่อแม่เป็นลูกก็เป็นอะไรเงี้ยถ้าเราสวดมนต์บทแปลก็จะรู้ว่ากรรมพันธุกรรมโยดีกรรมปฏิสารโนกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ไม่ใช่เฉพาะพ่อแม่เท่านั้นตามไปยันลูกเลยนะคะฉะนั้นการเป็นพ่อแม่ใครนี่ต้องรับผิดชอบด้วยนะอย่าเอากรรมไปฝากลูกเนาะแล้วก็เอาบุญกุศลนุนนำนะคะหมดเวลาแล้วเราก็พูดไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวเราไปทานข้าวละเติมพลังตรงนี้ก็อีกหนึ่งวันนะคะในการมาร่วมงานหลายท่านไม่มีปัจจัยปฏิบัติบูชาได้นะคะหลวงพ่อสนองท่านจะชอบลูกศิษย์ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เอาเรื่องร้อนใจไปฝากส่วนใหญ่นะคะหลวงพ่อก็เมตตารับทุกอย่างนะวัดกลางวัดทั้งฝากนู้นฝากนี้หลังวัดมีเรื่องไปฟ้องอะไรเงี้ยหลวงพ่อก็ท่านก็วางเบรกขาได้ดีนะคะด้วยความเป็นครูบาอาจารย์คือเมตตาทั้งหมดเลยไม่มีจะเลือกที่รักมักที่ชังไม่ใช่หลวงพ่อนะคะเมตตาลูกศิษย์ทุกคนแล้วก็อบรมสั่งสอนนี่ยกให้ครูบาอาจารย์ทำให้ดูนะคะจะไม่มาดุด่าอะไรหลวงพ่อทำให้ดูกวาดสถานีหลวงพ่อกวาดให้ดูไม่มาบอกไอ้ลูกศิษย์กวาดนะหลวงพ่อกวาดเองเลยเนี่ยดูสิเก็บขยะอะไรหลวงพ่อเก็บให้ดูอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องที่ลูกศิษย์ก็นำไปใช้เนาะแล้วก็หลายท่านก็เป็นลูกศิษย์ที่ดีนะคะกลับมาวัดสังฆทานไม่เคยทอดทิ้งเนาะพอถึงวันเหมือนนัดหมายกันแล้วก็มาสร้างความดีร่วมกันทำโรงทานก็ดีมาปฏิบัติถวายเป็นอาชัยบูชาหมดเวลาแล้วนะคะขออนุญาตโมไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวสวดมนต์ทำวัดพักกลางวันก็เรียนเชิญนะคะท่านใดสนใจในการสวดมนต์ประดุจได้เข้าเฝ้าพุทธองค์อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะผิดพลาดประการใดกราบขออภัยขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองปกปักรักษาท่านและครอบครัวให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะคะมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพระนิพพานสมบัติในการอันควรทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแต่เบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา
ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ
เจ็ดสัปดาห์พอเจ็ดสัปดาห์วันสัปดาห์ที่หกฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตกเจ็ดคืนเจ็ดวันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเก่งสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์
ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรใจบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินเท่านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เรา

จิตคนมันเร็วจิตคนเร็วจะคิดแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บไปโน่นเรื่องโน่นเดี๋ยวเรื่องนี้เราก็จะรู้จิตคนนี่เร็วช่วยยืนอยู่ตรงนี้เราคิดไปได้ต้องหลายเรื่องเดินมาเนี่ยคิดต้องหลายเรื่องจะรู้ว่าจิตคนเนี่ยเรื่องมากแล้วก็คิดเร็วช่วยแค่ยืนเนี่ยในลมให้ใจเข้าให้ใจออกเนี่ยคิดต้องหลายเรื่องยืนอยู่ตรงนี้เราก็คิดไปไกลคิดไปถึงอดีตเรื่องเก่าคิดไปถึงบ้านถึงเรื่องงานเรื่องปัญหาครอบครัวก็จิตมันจะไปแล้วก็กลับหรือว่าเนี่ยจิตคน

เรื่องปัญหาครอบครัวก็จิตมันจะไปแล้วก็กลับรู้ว่าเนี่ยจิตคนเราเร็วจะคิดอะไรต่ออะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราก็รู้ครับตรงนี้คือตัวทุกข์คนนี้คือตัวสุขพอเรารู้ทันเราก็จะสงบสุขเรากลับมาตั้งสติรู้ตัวใหม่ว่าจิตนี่คิดไกลคิดไปไกลตัวเองถ้าไม่สงบก็คิดไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่กับตัวเองนี่จะสงบถ้าเรารู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้จะสงบแต่พอเราเผลอตัวนี่จะคิดไกลตัวเองไปถึงบ้านถึงเมืองถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่ไกลตัวเองอยู่ใกล้ตัวเองอยู่เฉพาะการเดินเนี่ยยืนเนี่ยจะไม่คิดอะไรจิตเราจะว่างจิตเราจะสงบเราจะรู้ทันทีเลยว่าจิตตอนเนี้ยถ้าสงบก็คือรู้ตัวมีสติรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงนี้รับรู้อยู่ตรงนี้แต่พอเผลอปุ๊บไม่รู้แล้วไม่รับรู้อยู่ตรงกายนี้จะไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไรร้อยแปดเลยอันนี้จะรู้ทันทีว่าจิตเราเนี่ยเร็วไวก็ตั้งสติกลับคืนมาคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่รู้ตัวว่ายืนอยู่ตรงนี้ให้รู้สภาพยืนเราก็จะไม่ไปเห็นสภาพไกลตัวเองกลับมาตั้งต้นใหม่เห็นความคิดตัวเองด้วยสติเห็นความคิดตัวเองด้วยสติดับแล้วเป็นปัญญารู้ทันแล้วดับแล้วเป็นปัญญาเห็นด้วยสติดับแล้วเป็นปัญญา ที่สงบไม่คิดอะไรนั่นเป็นสมาธิเป็นการวางเฉยเป็นอุเบกขาเป็นการวางเฉยแต่พอรู้ทันดับได้ไม่คิดต่อนั่นคือเป็นปัญญาคือสติสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นทุกระยะที่เรารู้ทันในการเดินการยืนยืนก็เราก็รู้ความทรงตัวเราเรื่อยรู้ความทรงตัวหนักเบาโยกโครงมีอาการอย่างไรเราก็รู้อาการของเราที่ยืนอยู่รู้อาการพิจารณาอาการของเราที่ยืนอยู่ทุกขณะจะกำหนดรู้ที่ฝ่าเท้าของเรารู้อาการของเราหนักเบาอย่างไรก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคง

อริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วก็ค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะคนเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่อง
เงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็คิดไปไกลคิดไปถึงอดีตเรื่องเก่าคิดไปถึงบ้านถึงเรื่องงานเรื่องปัญหาครอบครัวก็จิตมันจะไปแล้วก็กลับหรือว่าเนี่ยจิตคนเราเร็วจะคิดอะไรเท่าไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราก็รู้ครับตรงนี้คือตัวทุกข์คนนี้คือตัวสุขพอเรารู้ทันเราก็จะสงบสุขแล้วกลับมาตั้งสติรู้ตัวใหม่ว่าจิตนึกคิดไกลคิดไปไกลตัวเองถ้าไม่สงบก็คิดไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่กับตัวเองนี่จะสงบถ้าเรารู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้จะสงบแต่พอเราเผลอตัวนี่จะคิดไกลตัวเองไปถึงบ้านถึงเมืองถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่ไกลตัวเองอยู่ใกล้ตัวเองอยู่เฉพาะการเดินเนี่ยยืนเนี่ยจะไม่คิดอะไรจิตเราจะว่างจิตเราจะสงบเราจะรู้ทันทีเลยว่าจิตตอนเนี้ยถ้าสงบก็คือรู้ตัวมีสติรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงนี้รับรู้อยู่ตรงนี้แต่พอเผลอปุ๊บไม่รู้แล้วไม่รับรู้อยู่ตรงกายนี้จะไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไรร้อยแปดเลยอันนี้จะรู้ทันทีว่าจิตเราเนี่ยเร็วไวก็ตั้งสติกลับคืนมาคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่รู้ตัวว่ายืนอยู่ตรงนี้ให้รู้สภาพยืนเราก็จะไม่ไปเห็นสภาพไกลตัวเองกลับมาตั้งต้นใหม่ท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยแม้แค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบ
แม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆทุกจริตกับการยืนบางคนทุกจริตกับการเดินบางคนทุกจริตกับการนั่งบางคนทุกจริตกับการนอนบางคนทุกจริตกับการกินบางคนทุกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อคุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนเนี่ยเป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีถ้านั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริง

แล้วก็ทำความเพียรต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแผ่นข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆทำในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเรา

0: เทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมางั้นปฏิบัติในจริงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนยังพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพักนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี้ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรม ดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ว่าจะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทุกทีงั้นใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยมันภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนการเดินของเราก็ถือว่าสิ้นสุดโดในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายสบายนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบผ่องอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องมือแตะถ้ายังไม่ได้ก็มือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือก็นั่งดูลมของยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วใจว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตแล้วก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบาย
1: กายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไร

ก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งตนอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นจะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

พึงละเว้นเสียควรเดินทางสายกลางคือเดินตามอริยมรรคมีองค์แปดคือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดชอบการกระทำชอบการประกอบอาชีพในทางสุจริตความพยายามในทางที่ชอบการตั้งสติชอบและการทำสมาธิชอบดูก่อนท่านทั้งหลายความทุกข์เป็นความจริงประการหนึ่งที่ชีวิตทุกชีวิตจะต้องประสบบ้างไม่มากก็น้อยความทุกข์ที่กล่าวนี้มีอะไรบ้าง

ือสิ่งของอันเป็นที่รักความต้องประสบกับบุคคลหรือสิ่งของอันไม่เป็นที่พอใจปรารถนาอะไรไม่ได้ดังใจทั้งหมดนี้เป็นความทุกข์ที่บุคคลต้องประสบทั้งสิ้น

ด้วยตัณหาอุปาทานนั่นเองเป็นความทุกข์อันยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าความทุกข์ทั้งมวลย่อมสืบเนื่องมาจากเหตุก็อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นเรากล่าวว่าตัณหานั้นเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ตัณหาคือความทยานอยากดิ้นรนซึ่งมีลักษณะเป็นสามคือดิ้นรนอยากได้อารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาเรียกว่ากามตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากเป็นนั่นเป็นนี่เรียกว่าภวตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากผลักสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วเรียกว่าวิภวตัณหาอย่างหนึ่ง

0: สละคืนโดยไม่เหลือซึ่งตัณหาประเภทต่างๆดับตัณหาคลายตัณหาโดยสิ้นเชิงนั่นแลที่เราเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์ได้ทางที่จะดับทุกข์ดับตัณหานั้นเราตถาคตแสดงไว้แล้วคืออริยมรรคมีองค์แปดท่านทั้งหลายจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยเราตถาคตเองเป็นที่พึ่งแก่ท่านทั้งหลายไม่ได้ตถาคตเป็นแค่เพียงผู้ชี้บอกทางเท่านั้นส่วนความเพียรพยายามเพื่อเผาบาปอกุศลท่านทั้งหลายต้องทำเองทางมีอยู่เราชี้แล้วบอกแล้วท่านทั้งหลายต้องเดินเอง
1: อัตชีวประวัติของหลวงพ่อสนองกตปุญโญ
2: หลวงพ่อสนองกตปุญโญเกิดเมื่อวันพุธที่5เมษายนพุทธศักราช2487ตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน5ปีวอกณตำบลหนองผักนาคอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ซึ่งในวันที่ท่านเกิดนั้นได้เกิดสิ่งอัศจรรย์คือมีลูกเห็บตกลงมาจากท้องฟ้าซึ่งผู้คนในบ้านต่างตื่นเต้นยินดีและคิดว่าเด็กที่เกิดในวันนี้ต้องเป็นผู้มีบุญมาเกิดแน่นอนจึงจัดหาพานมารับเด็กที่เพิ่งคลอดและขนานนามเด็กชายคนนี้ว่าสนองโพสุวรรณ
2: หลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นบุตรของนายเอมโพสุวรรณและนางแม้นโพสุวรรณในตระกูลโพสุวรรณนี้ท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดา9คนได้แก่
1: 1. นางจอมสีสำแดง
2: 2. นางลูกจันวงกฎ
1: 3. นางบรรจงปานสุวรรณ
2: 4. เป็นทารกเพศหญิงเสียชีวิตขณะคลอด
1: 5. นายบุญทรงโพสุวรรณ
2: 6. นางชะอมบุญประสบ
1: 7. หลวงพ่อสนองกตปุญโญ
2: 8. นายสนอโพสุวรรณ
1: และ 9.พระพงศักดิ์ศิลเปโม
2: หลวงพ่อสนองจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดหนองไผ่เมื่ออายุประมาณ15ปีหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านได้รับการบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดชัยนาวาสตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ซึ่งขณะเป็นเณรนั้นท่านได้ศึกษาจนได้นักธรรมตรีและท่านเรียนบาลีด้วยการเรียนบาลีในตอนนั้นท่านต้องเดินทางด้วยเท้าไปเรียนที่วัดสุวรรณภูมิซึ่งห่างจากวัดที่ท่านอยู่ถึง2กิโลเมตร
2: แต่การเรียนบาลีไม่จบเนื่องจากท่านลาสิกขามาช่วยงานครอบครัวและได้เดินทางไปทำงานที่บริษัทรากไม้จังหวัดอุบลราชธานีทำหน้าที่ดูแลงานทั้งกิจการโรงไม้และโรงสีเป็นที่ไว้วางใจของนายจ้างมาก
1: เมื่อทำงานไปได้ประมาณ2ปีเสร็จโยมมารดาของหลวงพ่อสนองประสงค์จะให้หลวงพ่อออกบวชซึ่งโยมบิดาของท่านขณะนั้นได้ครองเพศบรรพชิตแล้วคือหลวงปู่เอมอริยวังโสเป็นผู้อาสาจะไปบอกกับหลวงพ่อสนองที่อุบลราชธานีเองโดยพาญาติและเพื่อนของหลวงพ่อไปด้วย
2: เมื่อหลวงปู่เอมไปถึงที่ทำงานของหลวงพ่อหลวงพ่อได้เข้ามากราบหลวงปู่เอมเห็นท่านน้ำตาไหลพูดว่าลูกกลับไปบวชกับพ่อนะแม่จะมาแต่พ่อขอมาเอง
1: พอเห็นน้ำตาพ่อเท่านั้นทำให้หลวงพ่อตัดสินใจบวชแต่มีข้อแม้ว่าขอท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆที่ต้องการก่อนเพราะคิดว่าเมื่ออยู่ในเพศบรรพชิตคงไม่สามารถเดินทางไปที่ไหนได้ตามต้องการอีกแล้ว
2: การตัดสินใจลาบวชครั้งนี้นายจ้างรู้สึกเสียดายหลวงพ่อสนองมากเพราะท่านเป็นคนมีความสามารถทำงานจนเป็นที่ไว้วางใจทั้งที่อายุไม่มากและอีกหนึ่งเหตุผลคืออยากให้ท่านได้เนื้อคู่ที่นั่นแต่หลวงพ่อสนองมีความเด็ดขาดในการเลือกที่จะบวช
1: จากนั้นหลวงพ่อสนองพร้อมญาติและเพื่อนได้ออกท่องเที่ยวไปมุกดาหารนครพนมเที่ยวดูสถานที่ต่างๆจนพอใจจึงเดินทางกลับก่อนจะถึงสุพรรณบุรีได้แวะเยี่ยมเพื่อนที่ถือน้ำสาบานร่วมกัน
2: เพื่อนแนะนำให้พาสาวหนีไปแต่งงานแต่หลวงพ่อบอกว่าขอบวชก่อนแล้วเดินทางกลับสุพรรณบุรีการทดสอบใจครั้งนี้หลวงพ่อก็ผ่านมาได้อีกครั้ง
1: แต่เดิมก่อนอุปสมบทหลวงพ่อสนองท่านมีความสนใจใฝ่ที่จะศึกษาธรรมะอยู่ก่อนแล้วเคยขอให้โยมแม่นำหนังสือธรรมะมาให้อ่าน
2: เมื่อได้หนังสือหทัยมรรคของหลวงปู่สังวาลเขมโกมาอ่านแล้วหลวงพ่อก็ฝึกสมาธิด้วยตนเองแต่พอนึกคิดสิ่งใดก็จะเห็นสิ่งนั้นคิดถึงโครงกระดูกโครงกระดูกก็จะมาปรากฏ
1: ตอนนั้นท่านเกิดความกลัวคิดว่าถ้าปฏิบัติต่ออาจเกิดวิปลาสได้ก็เลยหยุดไป
2: แต่ท่านยังมีความคิดว่าถ้าบวชแล้วคงมีครูบาอาจารย์ที่จะแนะนำการปฏิบัติต่อได
1: ้หลวงพ่อสนองได้อุปสมบทเมื่ออายุ20ปีในวันที่29เมษายนพุทธศักราช2507ณวัดดอนไร่ตำบลหนองสะเดาอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี
2: โดยมีพระครูสุวรรณวุฒาจารย์หรือหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่เป็นพระอุปัชฌาย
1: ์พระบุญยกวัดดอนไร่เป็นพระอนุสาวนาจารย
2: ์พระบุญทรงสุมังคโลวัดหนองไผ่เป็นพระกรรมวาจาจารย
1: ์โดยท่านได้รับฉายาว่ากตบุญโยแปลว่าผู้มีบุญอันได้กระทำแล้ว
2: การจำพรรษาพรรษาที่1ปีพุทธศักราช2507ณวัดหนองไผ่ตำบลหนองผักนาคอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี
1: หลังจากที่อุปสมบทแล้วหลวงพ่อสนองได้ตัดสินใจออกเดินธุดงโดยมีหลวงพ่อหลัดวัดบ้านกลับจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้ขึ้นธุดงสอนวิธีธุดงให้หลวงพ่อส่วนกรดนั้นได้จากบิดาคือหลวงปู่เอมอริยวังโส
2: โดยหลวงพ่อได้เล่าว่าหลวงพ่อบุญมาซึ่งเป็นสหธรรมิกกับพระบุญทรงจากวัดหนองโคกจะล้าอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีมารับไปธุดงด้วยกันการธุดงนั้นเริ่มจากวัดหนองไผ่ผ่านเดิมบางนางบวชสิงห์บุรีพระนอนจักษีพุทธบาทพระฉายเขาวงพระจันทร์สระบุรีโคราชบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์เข้าช่องเมกไปอุบลราชธานีผ่านม่วง30อำนาจเจริญมุกดาหารพระธาตุพนมพระธาตุเชิงชุมถึงสกลนคร
1: จากนั้นขึ้นรถกลับข้ามภูผ่านสระบุรีลพบุรีเพชรบูรณ์พิษณุโลกอุตรดิตถ์พระธาตุทุ่งยั้งลำปางลำพูนจนถึงดอยสุเทพและถ้ำเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ใช้เวลาประมาณ7เดือนจากนั้นเดินทางกลับด้วยรถไฟ
2: หลวงพ่อคิดว่าการไปธุดงค์ที่ผ่านมายังไม่สมบูรณ์ไม่ใช่แก่นไม่ใช่ของจริงเป็นเพียงแต่เงาทั้งที่พกตำราแต่ไม่มีครูบาอาจารย์
1: จึงตัดสินใจยังไม่เข้าวัดแต่ขอเข้าปฏิบัติในป่าช้าวัดหนองไผ่ซึ่งมีอาณาเขตประมาณ5ไร
2: ่ขณะเดินทางจะออกจากสามชุกไปยังวัดหนองไผ่พี่เขยบอกว่าพระแม่บวชชีแล้วนะ จิตของหลวงพ่อสนองตอนนั้นมีความปิติวูบเพราะรู้สึกหมดห่วงที่โยมแม่ออกบวชแล้วกล่าวว่าโมทนาสาธุ
1: จากนั้นท่านเดินผ่านวัดทุ่งสามัคคีธรรมไปสู่ป่าช้าวัดหนองไผ่แล้วตั้งใจว่าเมื่อออกจากป่าช้าแล้วจะกลับมากราบหลวงปู่สังวาลเขมโกและกลับไปเยี่ยมโยมแม่
2: เมื่อถึงป่าช้าวัดหนองไผ่หลวงพ่อคิดว่าควรที่จะปักกรดก่อนมืดเพราะถ้ามืดแล้วอาจไม่กล้าอยู่ต่อจิตใจท่านตอนนั้นยังกล้ากล้ากลัวกลัวแต่ด้วยจิตใจที่เด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นที่จะอยู่ในป่าช้าให้ได้ทำให้ท่านตัดสินใจปักกรดอยู่ข้างกองฟอนเก่า
1: ๆเมื่อปักกรดเสร็จแล้วจิตเกิดขาดสติคิดปรุงแต่งเกิดความกลัวว่าผีจะมาหาท่านพยายามต่อสู้กับความกลัวด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิ
2: แต่ความกลัวก็ยังคงอยู่ยังคิดต่อไปอีกว่าถ้าคืนนี้ผีมาจะทำอย่างไรนึกถึงสารพัดผีที่เคยรู้จักเคยเห็นกันมาก่อนจิตหลอกปรุงแต่งความคิดให้ความกลัวทวีมากขึ้นเป็นความกลัวที่อาจทำให้หลายคนวิ่งหนีหรือหัวโกรนได
1: ้แต่ในที่สุดหลวงพ่อค้นหาจุดกลัวแล้วพบว่าความกลัวอยู่ในหัวใจเกิดความคิดในใจว่า
2: ถ้าโครงกระดูกเดินเข้ามาหลอกเราจะไม่วิ่งหนีเราจะเปิดกรดเดินชนกระดูกให้กระดูกกระเด็นไปเลย
1: เมื่อจิตเกิดความกล้าจิตที่กลัวก็หายไปจากนั้นท่านรู้สึกจิตสบายมีปิติและหลับสนิทมีความเป็นอยู่ในป่าช้าอย่างเป็นสุขและเกิดความมั่นใจไม่กลัวอุปสรรคใดๆที่จะเข้ามาในภายภาคหน้า
2: หลวงพ่อสนองคิดว่าจะอยู่ป่าช้า7วันแต่พอถึงวันที่3ฝนตกหนักมากหลวงปู่สังวาลได้นำพระและเนนมาเข้ากรรมฐานที่วัดหนองไผ
1: ่หลวงปู่สังวาลส่งคนมาหาหลวงพ่อสนองที่ป่าช้าบอกว่าท่านมาที่วัดหนองไผ่แล้วและให้หลวงพ่อสนองออกจากป่าช้าเพื่อเป็นอุบายธรรมที่จะชี้แนะธรรมะปฏิบัติแก่หลวงพ่อต่อไป
2: จากนั้นหลวงปู่ได้ชี้ให้หลวงพ่อดูพระที่กำลังเข้าห้องเดินจงกรมถามว่าเห็นไหมชอบไหมหลวงพ่อสนองตอบว่าชอบ
1: แล้วหลวงปู่สังวาลก็ชวนให้หลวงพ่อเข้าปฏิบัติกรรมฐานหลวงพ่อสนองคิดในใจว่า
2: ถึงจะชอบแต่ก็ปฏิบัติเข้ากรรมฐานแบบนี้ไม่ได้เราชอบที่เข้าป่าช้าชอบธุดง
1: หลวงปู่สังวาลพูดถึงพระธุดงย่ามใหญ่ที่พกเครื่องรางของขลังแสวงหาปัจจัยท่านได้ชี้แนะไม่ให้หลวงพ่อเดินทางนั้น
2: และได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการเดินธุดงคือเพื่อละกิเลสและไม่รับปัจจัยหลวงปู่สังวาลมีคำเรียกพระธุดงย่ามใหญ่ว่าพระลู่ดง
1: จากนั้นหลวงปู่สังวาลเดินทางกลับวัดทุ่งสามัคคีธรรมต่อมาหลวงพ่อตามไปที่วัดทุ่งสามัคคีธรรมและเข้ากราบหลวงปู่สังวาล
2: หลวงปู่ถามหลวงพ่อว่าต้องการเรียนอภิธรรมหรือนักธรรมไหมซึ่งตอนนั้นที่วัดทุ่งสามัคคีธรรมมีการเปิดสอนหลักสูตรนักธรรมและอภิธรรมหลวงพ่อบอกว่าชอบปฏิบัติมากกว่าเพราะว่าเรียนมามากแล้วหลวงปู่มีความยินดี
1: จากนั้นหลวงพ่อจึงไปเยี่ยมโยมแม่แล้วกลับมาวัดหนองไผ่หลวงพ่อบอกความประสงค์ว่าจะเข้ากรรมฐานในกุฏิที่ป่าช้าอีกครั้งในช่วงเข้าพรรษา
2: โดยกุฏิที่ป่าช้านี้โยมแม่ไปจัดหาซึ่งได้มาจากร้านขนมของพันมรยาครูที่รู้จักยินดีถวายเป็นเรือนไม้ไม่มีฝายกมาจากตลาดแล้วมามุงเสื่อลำแพนเป็นผนังโดยรอบ
1: โยมแม่ของหลวงพ่อตามมายังวัดหนองไผ่ทั้งจัดเตรียมกุฏิจัดภัตตาหารและน้ำปานะถวายหลวงพ่อ
2: ซึ่งหลวงพ่อได้แจ้งกับโยมแม่ของท่านว่าไม่ประสงค์จะฉันเนื้อ
1: โยมแม่จึงทำอาหารเจถวายท่านมาโดยตลอดโยมแม่เคยปรารภกับหลวงปู่ว่าอยากพูดคุยกับหลวงพ่อสนองมากกว่านี้แต่หลวงพ่อไม่พูดด้วย
2: หลวงปู่สังวานบอกกับโยมแม่ว่าก็พูดมาเยอะแล้วตอนนี้ท่านปฏิบัติอยู่หลวงพ่อสนองเข้าห้องกรรมฐานบ่มอินทรีย์เจริญสติปัฏฐาน4ตลอดพรรษาณกุฏิที่ป่าช้าวัดหนองไผ่โดยสมทานธุดงค์7ข้อคือ
1: 1เตจีวริกังคะถือเพียงไตรจีวรเป็นวัด
2: 2เอกาสนิกังคะถือนั่งฉันเพียงอาสนะเดียวเป็นวัด
1: 3ปัตตะปินทิกังคะถือฉันเฉพาะในบาตรเป็นวัดไม่ใช้ภาชนะใส่อาหารเกิน1อย่างคือบาตร
2: 4ครุปัจฉาภัตติกังคะถือห้ามพัดที่ถวายภายหลังเป็นวัดแม้อาหารที่ถวายภายหลังจะปราณีตกว่า
1: 5โสสานิกังคะถืออยู่ป่าช้าเป็นวัด
2: 6ยะถาสันถติกังคะถืออยู่ในเสนาสนะแล้วแต่เขาจัดให้เป็นวัด
1: 7เนสัชชิกังคะถือการนั่งเป็นวัดเว้นการนอนอยู่ได้เพียง3อิริยาบถ
2: หลวงพ่อท่านอยากเห็นตัวเองค้นหาตัวเองเวลาฉันภัตตาหารท่านจะขยำทุกอย่างในบาตรปนกันจนเละจนเห็นถึงภาวะรสดับไม่ติดในความอร่อยในรสชาติอาหาร
1: ท่านสมาทานถือเนสัชชิกคือเว้นการนอนอยู่เพียง3อิริยาบถคือยืนเดินนั่งเป็นวัดท่านชอบนั่งมากกว่าเดินถึงแม้จะออกจากป่าช้า3เดือนแล้วท่านก็ยังถือเนสัชชิกมาเกือบ20ปีจึงได้เลิกเนื่องจากสุขภาพไม่อำนวย
2: ขณะที่ท่านเข้าห้องกรรมฐานนี้หลวงปู่สังวานและหลวงปู่ชัยจะมาสอบอารมณ์เป็นระยะ
1: หลวงพ่อสนองมีปัญหาทางกายคือปวดหลังและปัสสาวะไม่ออกมีปัญหาทางไตพี่เขยที่เป็นทหารเสนารักษ์มาฉีดยาและให้ยาอาการจึงบรรเทา
2: หลวงปู่สังวานแนะนำให้หลวงพ่อเดินจงกรมให้มากๆสอนวิธีบริหารกายท่าต่างๆเพื่อบรรเทาเวทนาวิธีกายภาพบำบัดเหล่านี้หลวงปู่ได้มาจากนิมิตในสมาธิขณะปฏิบัติอยู่ในป่าช้า
1: หลวงพ่อกล่าวว่าผลจากการเข้ากรรมฐานเพียง3เดือนท่านเกิดปัญญามากกว่าเดินธุดงค์7เดือนทำให้เห็นกายใจและเห็นความเกิดดับชัดเจนมากขึ้น
2: พรรษาที่

0: 2-4 ปีพุทธศักราช2508ถึง2510ณป่าช้าวัดหนองไผ่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี
1: หลวงพ่อเข้าปฏิบัติในป่าช้าวัดหนองไผ่เป็นระยะเวลา3ปีโดยมีหลวงปู่สังวาลหลวงปู่ชัยและหลวงปู่มาสอบอารมณ์กรรมฐาน
0: ผลจากการปฏิบัติทำให้ท่านศรัทธาในพระรัตนตรัยเชื่อในนรกสวรรค์มรรคผลนิพพานว่ามีอยู่จริง
1: หลวงปู่สังวาลได้ให้คำชมหลวงพ่อสนองว่าหลวงพ่อสนองเป็นพระภิกษุสุวโจ
0: คือเป็นคนมีจิตใจอยู่ใน

0: ุสุวโจ
1: คือเป็นคนมีจิตใจอยู่ในความเป็นผู้มีสัมมาคารวะเป็นพระภิกษุนักปฏิบัติที่ว่านอนสอนง่ายเมื่อสอนสิ่งใดท่านก็ทำสิ่งนั้นได้จนหมดสิ้น
0: ในพรรษานี้โรคทางกายที่เกิดกับหลวงพ่อสนองคือท้องผูกทำให้เกิดริดสีดวงทวารหลวงปู่สังวาลเมตตาไปหาหมอมาฉีดยาและรักษาให้จนหาย
1: พรรษาที่5ถึง6ปีพุทธศักราช2511-2512ณสำนักป่าพุทธอุทยานเขาถ้ำหมีตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: หลังจาก3ปีผ่านไปหลวงพ่อสนองขออนุญาตหลวงปู่สังวาลออกจากห้องกรรมฐานหลวงปู่สังวาลเห็นสมควรแล้วจึงอนุญาตและได้พูดถึงความดีของหลวงพ่อสนองให้แก่พระภิกษุฟังเพื่อถือเอาเป็นแบบอย่าง
1: หลวงพ่อสนองกราบลาหลวงปู่สังวาลเพื่อออกทุดงหาที่วิเวกโดยไม่คิดที่จะเป็นครูบาอาจารย์สอนใคร
0: แต่หลวงปู่สังวาลทำนายหลวงพ่อสนองว่าพระรูปนี้เป็นผู้มีจิตใจเปี่ยมด้วยปัญญาบารมีต่อไปภายหน้าท่านจะมีการแสดงธรรมเทศนาบรรลือจักเป็นผู้ชี้แนะแนวทางปฏิบัติธรรมจักเป็นผู้เผยแผ่พุทธศาสนาแก่มหาชนได้ผลสำฤทธิ์
1: จึงมอบกรดของท่านที่หลวงปู่เกลื่อนทำถวายซึ่งหลวงปู่สังวาลใช้เดินทุดงเป็นเวลาหลายปีให้กับหลวงพ่อสนอง
0: หลวงพ่อเดินทุดงไปในจังหวัดสุพรรณบุรีจุดมุ่งหมายต้องการที่จะหาถ้ำสำหรับภาวนามาถึงตำบลหนองมะค่าโมงมีถ้ำมากมายทั้งถ้ำหมีและถ้ำเสืองูที่นั่นชุ่มมาก
1: ตอนแรกท่านไปปักกลดที่ทุ่งนาชาวบ้านนึกว่าหลวงพ่อเป็นพระคอมมิวนิสต์ก็พากันกลัวแต่เมื่อเข้าใจแล้วจึงเกิดศรัทธา
0: ต่อมาชาวบ้านจึงช่วยกันสร้างที่พักชั่วคราวบนภูเขาให้จึงเป็นที่มาของวัดเขาถ้ำหมีในเวลาต่อมา
1: ระหว่างที่หลวงพ่ออยู่ปฏิบัติธรรมที่เขาถ้ำหมีท่านได้ฝึกกสิณดินและกสิณไฟจนได้ดวงกสิณดินที่นั่น
0: หลังจากนั้นก็มีพระภิกษุตามมาอยู่กับหลวงพ่อเรื่อยมาหลวงพ่อสังวาลท่านก็เคยมาเยี่ยมเมื่อผ่านไป2ปีแล้วหลวงพ่อจึงออกเดินทุรงต่อไป
1: พรรษาที่7ถึง9ปีพุทธศักราช2513ถึง2515ณถ้ำกระเปาะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
0: หลังออกจากเขาถ้ำหมีมาแล้วหลวงพ่อเดินทางไปกราบหลวงปู่สังวาลที่วัดทุ่งสามัคคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงปู่สังวาลท่านอยากให้หลวงพ่ออยู่ที่นี่จึงพยายามสร้างกุฏิที่พักให้หลวงพ่อสนองอย่างดีแต่หลวงพ่อท่านยังอยากทุรงเรื่อยไปก่อน
1: วันหนึ่งหลวงปู่สังวาลชวนหลวงพ่อสนองไปเยี่ยมหลวงปู่สงฆ์แล้วกล่าวว่าไปเยี่ยมพระอรหันต์กันจึงได้พากันเดินทางมาที่วัดอาวุธวิกสิตารามเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครและได้ฟังธรรมจากหลวงปู่สงฆ์ซึ่งท่านได้เล่าถึงการมาพักภาวนาที่ถ้ำแกลบจังหวัดเพชรบุรี
0: จึงเป็นการจุดประกายที่ทำให้หลวงพ่อสนองตั้งใจจะเดินลงมาทางภาคใต้บ้างเพราะภาคอีสานและภาคเหนือเคยไปมาแล้ว
1: หลวงพ่อสนองเดินทางมาที่ถ้ำกระเปาะจังหวัดชุมพรพิจารณาแล้วว่าเป็นสถานที่เหมาะสำหรับการฝึกปฏิบัติของพระมากแต่มีไข้มาลาเรียชุกชุม
0: ที่นี่หลวงพ่อได้ฝึกกสิณน้ำกสิณลมส่วนกสิณไฟได้มาฝึกต่ออีกครั้งจนเกิดดวงกสิณ
1: การเผยแผ่ธรรมในช่วงนี้จะมีเพียงเล็กน้อยมีโยมมาฝึกสมาธิบ้าง
0: ในเวลาต่อ

0: ก็มีพระตามมาอยู่กับหลวงพ่อสนองที่นี่ร่วม20กว่ารูป
1: หลวงพ่อท่านเล่าว่าอยู่ที่นี่มีความสุขมากเพราะอยู่ในป่าไม่มีใครมารบกวนบิณฑบาตแล้วก็มาฉันอาหารข้างลำธารมีเสียงสัตว์ป่ามากมายเป็นธรรมชาติ
0: และที่ถ้ำกระเปาะนี่เองหลวงพ่อท่านได้ปฏิบัติจนเกิดสมาธินิมิตต่างๆเช่นหลวงปู่สังวาลมาสอนในสมาธิหรือนิมิตไปว่าเหาะไปเที่ยวสวรรค์ที่ภูเขาหิมาลัยประเทศอินเดียเป็นต้น
1: พรรษาที่10ปีพุทธศักราช2516ณสำนักป่าพุทธอุทยานเขาถ้ำหมีอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: หลวงพ่อสนองเดินทางกลับมาที่ถ้ำหมีอีกครั้งเพื่อมาโปรดญาติโยมและสร้างโรงเรียนมีญาติโยมศรัทธามาปฏิบัติเป็นประจำ
1: ในวันหนึ่งท่านปีนขึ้นไปบนยอดเขาและได้ก้าวพลาดตกลงมาหลังกระแทกกับหินทำให้กระดูกที่หลังแตกจากนั้นเป็นต้นมาท่านจะปวดหลังตลอดเวลาไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนปวดจนเป็นปกติเวลานั่งสอนสมาธิก็จะเจ็บปวดขาทั้งสองจะชามาก
0: ท่านไม่ได้ให้หมอรักษาแต่ใช้ความอดทนข่มความเจ็บปวดเนื่องจากไม่ต้องการให้ใครทราบและเป็นห่วงโดยเฉพาะโยมแม่ซึ่งขณะนั้นเป็นแม่ชีอยู่ที่วัดสังฆทานแต่หลังจากโยมแม่ถึงแก่กรรมปีพุทธศักราช2532ท่านจึงได้เล่าให้ญาติโยมฟังและไปรักษาที่โรงพยาบาลสิริราช
1: พรรษาที่11ถึง24ปีพุทธศักราช2517ถึง2530ณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
0: ช่วงระหว่างที่ออกจากเขาถ้ำหมีในครั้งแรกนั้นท่านเดินธุดงค์ผ่านเข้ามาที่จังหวัดนนทบุรีพบวัดร้างในสวนแห่งหนึ่งเหมาะแก่การสร้างสถานที่ปฏิบัติกรรมฐานเพราะอยู่ใกล้เมืองหลวงแต่ท่านพิจารณาแล้วคิดว่าบารมียังไม่พอจึงออกเดินทางต่อไปแต่ก็ตั้งใจว่าจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่ง
1: หลังจากที่ฝึกกสิณดินน้ำลมไฟเป็นเวลา6ปีหลวงพ่อสนองจึงเดินทางกลับมาวัดสังฆทานอีกครั้งในปีพุทธศักราช2517แล้วเริ่มดำริที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสังฆทานหลังจากนั้นก็มีพระเนนตามมาแต่ก็หนีกลับเพราะบิณฑบาตแล้วไม่พอฉัน
0: ท่านใช้การเผยแผ่ด้วยความสงบด้วยการปฏิบัติท่านเล่าว่ามีนิมิตเกิดขึ้นคือ
1: หมีเดินเข้ามาหาต่อมาหมีก็กลายเป็นหมูจากหมูก็กลายเป็นเนนมานั่งตักท่าน
0: นโยบายของหลวงพ่อเริ่มต้นด้วยการสร้างบุคลากรโดยมุ่งฝึกพระที่มาบวชพระที่จะออกมาทำงานให้กับสังคมต้องเก็บตัวก่อนจนกว่าจะมีธรรมะและสามารถนำธรรมะมาใช้ได้จึงจะให้ออกมาทำงาน
1: หลวงพ่อสนองได้เผยแผ่ธรรมะทั้งเทศนาสั่งสอนโดยตรงและใช้สื่อธรรมะทั้งทางวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์ทำให้ศรัทธาญาติโยมที่ได้รับธรรมะและมาร่วมปฏิบัติที่วัดสังฆทานมีมากขึ้นเป็นลำดับ
0: ปีพุทธศักราช2525ท่านได้ก่อตั้งมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์วัดสังฆทาน
1: ซึ่งกิจกรรมของมูลนิธิได้แก
0: ่การอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ
1: ์การจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
0: การบวชเนกขมะปฏิบัติ
1: การจัดคอร์สสมาธิณศูนย์ปฏิบัติธรรมะสว่างใจ
0: การจัดค่ายปฏิบัติธรรมสำหรับเยาวชนโรงเรียนและสถาบันต่าง
1: ๆการเผยแผ่สาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
0: การเผยแพร่สิ่งพิมพ์และสื่อต่างๆเช่นเทพธรรมะซีดีธรรมะ
1: การจัดตั้งสถานีวิทยุสังฆทานธรรม
0: การให้ทุนอาหารกลางวัน
1: การให้ทุนการศึกษา
0: การดูแลพระภิกษุและสามเณรอาพาธ
1: การบริการทางสุขภาพแก่ประชาชนโดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที
0: ่การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1: การสงเคราะห์ผู้ประสบทุกข
0: ์การสงเคราะห์ศพไร้ญาติ
1: และการปลูกป่า
0: ซึ่งมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์นี้หลวงพ่อสนองกล่าวว่าจะเป็นตัวแทนของท่านในอนาคต
1: พรรษาที่25ปีพุทธศักราช2531ณวัดสังฆทานเมืองเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษ
0: ลุงพ่อสนองได้เดินทางไปจำพรรษาณวัดสังฆทานเบอร์มิงแฮมเมืองเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษในนามอูนิธิพุทธอเนกประสงค์วัดสังฆทานปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นวัดสันติวงศาราม
1: หลวงพ่อพยายามฝึกฝนเรียนภาษาอังกฤษเพื่อที่จะใช้สอนสมาธิอธิบายธรรมะให้กับชาวต่างชาติเพราะต่อไปเมืองไทยจะมีชาวต่างชาติมาศึกษาสมาธิกันมากและจะเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่ศาสนาพุทธให้กับชาวต่างชาติ
0: ที่อังกฤษมีญาติโยมคนไทยและต่างประเทศมาฝึกสมาธิและทำบุญกันมากมาย
1: พรรษาที่26ถึง34ปีพุทธศักราช2532ถึง2540ณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
0: หลวงพ่อสนองกลับมาจำพรรษาอยู่ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ได้วางรากฐานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหลักธุดงคกรรมฐานที่ประเทศอังกฤษแล้ว
1: ในช่วงนี้เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญคือ
0: ปีพุทธศักราช2532แม่ชีแมนโคสุวรรณมารดาของพ่อสนองถึงแก่กรรม
1: ปีพุทธศักราช2534หลวงปู่เอมอริยวังโสอายุ94ปีพรรษา34บิดาของหลวงพ่อสนองมรณภาพเมื่อวันที่5พฤศจิกายน
0: ปี2540หลวงพ่อสนองสร้างสำนักสงฆ์ที่เขาใหญ่เที่ยงตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา
1: พรรษาที่35ถึง42ปีพุทธศักราช2541ถึง2548ณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา
0: หลวงพ่อสนองได้เปลี่ยนชื่อสำนักสงฆ์เขาใหญ่แสงเป็นวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามดำริให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพระภิกษุ
1: พื้นที่รอบเขาปลูกเป็นป่ากฤษณามีอุโบสถเป็นถ้ำพื้นที่ติดต่อกับบ้านสว่างใจซึ่งเป็นสถานที่เข้าคอร์สสมาธิตามหลักสติปัฏฐาน4สำหรับสาธุชนทั่วไปและชาวต่างชาติเนื่องด้วยมีอากาศที่หนาวเย็นสบาย
0: พื้นที่ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เหมาะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสำหรับรับรองชาวต่างประเทศโดยเฉพาะท่านได้มอบหมายให้แม่ชีชาวออสเตรียเป็นผู้ดูแลให้ความสะดวกในด้านการปฏิบัติกับชาวต่างประเทศ
1: พรรษาที่43ปีพุทธศักราช2549ณสำนักป่าปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา
0: หลวงพ่อสนองกำลังดำเนินการซื้อที่ดินจำนวน400ไร่และจะดำเนินการให้เต็มรูปแบบจำนวน 1,000 ไร่จัดแบ่งสัดส่วนโดยจัดเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า ด้วยการปลูกไม้ชนิดที่เป็นอาหารของสัตว์ต่างๆ
1: จัดขุดสระขนาดใหญ่เพื่อทำเป็นแหล่งน้ำให้กับสัตว์ทำโป่งเทียมปลูกไม้ผลสำหรับนกเก้งกวางและกระทิงจัดปลูกไผ่สีสุกเป็นแนวกั้นเป็นสัดส่วนของพระภิกษุ
0: อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าไปได้ปีละหนึ่งครั้งเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนสัตว์ป่าจะเป็นสถานที่สำหรับฝึกปฏิบัติธรรมสำหรับพระภิกษุและสามเณรเท่านั้น
1: พรรษาที่44ปีพุทธศักราช2550ณวัดทองดีประชารามตำบลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส
0: เนื่องจากปัญหาความไม่สงบทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเริ่มทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นหลวงพ่อสนองมีเมตตาที่จะสงเคราะห์พี่น้อง3จังหวัดชายแดนและต้องการทราบปัญหาที่แท้จริง
1: ท่านจึงเดินทางลงไปหาสถานที่จำพรรษาอยู่หลายแห่งในที่สุดก็มาพบวัดทองดีประชารามตำบลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสและได้มาจำพรรษาร่วมกับพระที่วัดนั้นเพียงองค์เดียวโดยไม่ยอมให้ใครติดตามมาด้วย
0: เมื่อออกพรรษาแล้วหลวงพ่อจึงได้พาคณะจากวัดสังฆทานมาทอดกฐินและร่วมเปิดสถานีวิทยุถึง2ครั้งโดยรถไฟท่านได้พาพระภิกษุจำนวน100กว่ารูปออกเดินบิณฑบาตในเมืองสุไหงโกลก
1: ความสัมพันธ์ของหลวงพ่อสนองกับพี่น้องชาวมุสลิมก็มีความเป็นไปอย่างดีหลวงพ่อได้ทำความรู้จักผู้นำชาวมุสลิมหลายๆแห่ง
0: อีกทั้งยังได้เมตตามอบจักรเย็บผ้าและถุงยังชีพในคราวประสบอุทกภัยให้กับพี่น้องชาวไทยพุทธและมุสลิมอีกเป็นจำนวนมาก
1: พรรษาที่45ปีพุทธศักราช2551ณวัดอนันทพุทธวิหารเมืองพุทธคยารัฐพิหารประเทศอินเดีย
0: หลวงพ่อสนองกตปุญโญได้เดินทางไปจำพรรษาที่วัดอนันทวิหารรัฐพิหารประเทศอินเดียมีพระภิกษุจำพรรษา8รูปเพื่อที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหลักธุดงค์กรรมฐานให้กว้างไกลโดยการใช้สื่อวิทยุโทรทัศน์และสิ่งพิมพ
1: ์และมีโครงการซื้อที่ดินใกล้ๆสังเวชนียสถานทั้ง4เพื่อสร้างเป็นสถานที่พักสงฆ์และปลูกสวนป่าให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอันร่มรื่นสร้างโรงทานที่พักต้อนรับคณะญาติโยมที่ต้องการแสวงบุญ
0: ในปีต่อมาหลวงพ่อสนองตกลงซื้อที่ดินแปลงหนึ่งในนามมูลนิธิพุทธภูมิและได้สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมชื่อวัดป่ามุจลินพุทธวิหารตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระมหาเจดีย์พุทธคยา
1: และมีโครงการขยายพื้นที่ให้ถึง39ไร่สำหรับเป็นที่พักปฏิบัติธรรมของนักปฏิบัติธรรมทุกชาติพรรษาที่46ปีพุทธศักราช2552ณเขารามโกฏเมืองกาฏมันดุประเทศเนปาล
0: หลวงพ่อสนองกตปุญโญมีความดำริต้องการขยายงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ไกลออกไปทั่วโลก
1: ท่านจึงเดินทางมาจำพรรษาที่เขารามโกฏเมืองกาฏมันดุประเทศเนปาลซึ่งสามารถมองเห็นภูเขาหิมาลัยได
0: ้หลวงพ่อได้ทำความรู้จักและศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของคนเนปาลได้ทำให้ชาวบ้านทั้งในเมืองและชาวเขาเกิดความศรัทธาพากันมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันมากมาย
1: พรรษาที่47ปีพุทธศักราช2553ณวัดสังฆทานไทยเยอรมันเขตเชิญไอเชอร์ติดกับเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนี
0: ในปีพุทธศักราช2552ถึง2552

0: 2553หลวงพ่อสนองกตบุญโญได้เดินทางมาอบรมคอร์สสมาธิณประเทศเยอรมนีและเนเธอร์แลนด
1: ์ต่อมาจึงได้ตกลงซื้อที่ดินพร้อมบ้านหลังหนึ่งนามมูลนิธิพุทธภูมิเพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติของชาวไทยและชาวยุโรป
0: ในช่วงเข้าพรรษามีการออกเดินบิณฑบาตและสอนการปฏิบัติธรรมทำให้ชาวยุโรปเกิดความตื่นตัวและรู้จักพุทธศาสนากันมากขึ้น
1: พรรษาที่48ปีพุทธศักราช2554ณเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา
0: บนที่ดินประมาณ 2,000 กว่าไร่เหนือเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาหลวงพ่อสนองกตบุญโญมีโครงการสร้างมหาวิทยาลัยคนเดินดินสำหรับฝึกคนจนให้มีหลักธรรมและวิชาชีพพึ่งพาตนเองได้เพื่อสร้างความสงบสุขและความพอเพียงให้เกิดมีแก่สังคมอย่างยั่งยืน
1: หลวงพ่อสนองกตบุญโญได้ดำเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนามาโดยตลอดท่านใช้ทั้งกำลังกายกำลังใจและกำลังปัญญาเพื่อประโยชน์แห่งธรรมเพื่อความสุขของมวลมนุษย์ด้วยความเมตตายิ่ง
0: หลวงพ่อสนองกตบุญโญท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจของเหล่าศิษยานุศิษย์เพื่อให้ทุกคนได้มาร่วมกันสืบสานงานทางพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมต่างๆที่วัดสังฆทานจัดขึ้นและได้เห็นถึงความสามัคคีแห่งธรรมได้บังเกิดขึ้นที่วัดสังฆทานแห่งนี
1: ้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันได้แสดงแล้วว่าวัดสังฆทานซึ่งนำโดยหลวงพ่อสนองกตบุญโญสามารถเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา
0: ทั้งจากคำสอนของครูบาอาจารย์โดยตรงและจากสื่อธรรมะต่างๆจากวัดสังฆทานไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตอันแผ่ขยายไปยังพุทธศาสนิกชนได้อย่างกว้างขวาง
1: อีกทั้งท่านยังเกื้อหนุนช่วยเกี่ยวกับสุขภาพกายโดยสนับสนุนการรักษาแก่ประชาชนด้วยการแพทย์แผนไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด
0: ๆนอกจากนี้หลวงพ่อสนองท่านยังเป็นต้นแบบของความกตัญญูกตเวทีทั้งต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ประเสริฐที่สุดในโลกให้หมดใจตายแทนได
1: ้และท่านได้สนองคุณต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์แม้ขณะที่ท่านเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่หรือจากไปแล้วซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่เหล่าศิษยานุศิษย์มาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน
0: ในวาระอันเป็นมงคลนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนบุญบารมีที่ข้าพเจ้าเหล่าศิษยานุศิษย์ทุกคนได้กระทำมารวมทั้งบุญแห่งความกตัญญูกตเวทีโปรดส่งผลและประทานความคุ้มครองให้หลวงพ่อสนองกตบุญโญมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์เป็นร่มโพร่มใสร่มแห่งธรรมอันเป็นร่มที่ให้ความร่มเย็นทางปัญญาแก่เหล่าศิษยานุศิษย์ไปตราบนานเท่านาน
1: ด้วยใจมุทิตาสักการะแด่หลวงพ่อสนองกตบุญโญจากความเคารพอันสูงยิ่งจากศิษยานุศิษย์ทุกท่าน

0: ครับครับ
1: Thank you.
0: Thank you.

0: กระเทียมกระเทียมเยอะเลยพี่ตอนเดิมก็หลายคุณไปดูจะไม่เป็นไรไม่อย่างนี้ภาพจากมาแล้วเดินหันหน้าไปไฟ
1: ต้องเอามาลองเลยครับรองเท้าเอาออกเลยครับ
0: ร้านก็ดูดีครับร้านอยู่ด้วยกัน
1: ถึงทางเข้าขี่รถขี่รถขี่รถขี่รถขี่ร
2: ถขี่รถขี่รถขี่รถขี่รถพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มาเรียนรับบิณฑบาตในรอบลาอาเรียนก่อนแต่โดยยังไม่มีคนที
0: ่จะรู้การนี
2: ้ในเรื่องของเรื่องมาเรียนเวลาที่ดีบินทั่วดินแดนนามมั่นแม้นเหนือสิ่งใดฉะนั้นช่วงนี้ลูกศิษย์ลูกหาลูกปู่เราถ้าพร้อมก็เข้ามาข้างในไม่ได้ก็รอบสถานการเรียนหาที่นั่งเพื่อรับบุญกุศลเพื่อเราจะได้ทำเตรียมใจให้เรียบร้อยซึ่งขณะนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานองค์หลวงปู่ยังบิณฑบาตไม่เสร็จรอบตารางการเรียนยังมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่แต่ก็คงอีกไม่นานนะอีกไม่นานเพราะว่าเท่าที่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วสำหรับท่านใดที่พร้อมก็เข้ามาในเวลาถ้าไม่เพียงพอก็รอบนอกพร้อมใจกันนะ
3: ครับขอโอกาสเวลาเดี๋ยวเราทุกท่านครับโยมท่านใดที่ทำจุดแย่หายลดพิษสัตว์ให้เรามารับภายใน
4: ขอบพระคุณ
5: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704
6: เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโต ร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961140

0: แต่อยู่ที่นี่เพราะมันเป็นที่พักสงฆ์หลวงปู่ชอบหลวงปู่คำพองวัดป่าอัมพวันก็ได้มารักษาอยู่ที่นี่แล้วก็วัดป่าอัมพวันนั้นเป็นที่เกิดของพระสุปฏิปันโนหลวงปู่สามาอยู่มาตั้งแต่2480ท่านก็เดินทางมาจังหวัดเลยมาสร้างวัดธรรมสุธรรมมิการาม2478เป็นแดนของพระสุปฏิปันโนอยู่เยอะสองจังหวัดที่กันดารที่สุดในประเทศไทยในยุคเมื่อบ้านเมืองยังไม่เจริญตั้งแต่2490 91 12แล้วก็มีจังหวัดเลยกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนสองจังหวัดนี่มันปินป่าเขาลำเนาภัยเยอะทำถนนหนทางก็ลำบากคนจะไปไหนมาไหนก็ต้องเดินปีนป่าภูเขาไปแม่พ่อของหลวงปู่เทศเดินบุกป่าผ่าดงทั้งช้างทั้งม้ามีช้างด้วยจากบ้านเหมืองแพร่อำเภอนาแห้วปัจจุบันเดินทางข้ามภูเขาไม่กี่ลูกผ่านอำเภอด่านซ้ายไปหาที่มันอุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวพืชพันธุ์ธัญญาหารไปอยู่โน่นไปจนถึงบ้านผือบ้านนาสีดาแล้วส่วนแม่ก็เดินทางหนีแลนจากอุตรดิตถ์อำเภอลับแลไปพบกันที่โน่นหลวงปู่เทศก็เกิดที่บ้านนาสีดาในหลวงปู่เทศเล่าให้อาตมาฟัง ปกติอ่ะอาตมาเนี่ยเป็นพระเด็กๆแต่พระครูบาอาจารย์จรัสสมเด็จพระสังฆราชวัดมกุฏนี่เป็นพระอุปัชฌายะสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทายีบวชที่วัดอโศการามท่านก็จะบอกอ้าวกลับไปเรียนหนังสือวัดมกุฏไม่ได้ปริญญาสามยังไม่ไปกับหลวงปู่บุญยฤทธิ์ก็คุ้นเคยกันมาตั้งอยู่วัดอโศการามท่านมีความคุ้นเคยท่านจรัสหลวงปู่ชอบเรียกอาจารย์ชอบสมัยก่อนไม่ได้เรียกหลวงปู่กันหรอกครูบาอาจารย์เรียกอาจารย์การเรียกหลวงปู่หลวงตาเป็นพระที่มีครอบครัวมาบวชแต่เดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นแล้วครูบาอาจารย์บวชมาตั้งแต่เด็กก็เป็นเรียกหลวงตาหลวงปู่กันเพราะว่าเคารพสูงสุดเหมือนปู่เหมือนตาเป็นลักษณะอย่างนี้ดังนั้นวันนี้ก็มีผู้คนมาทำบุญโอ้ประมาณหลายร้อยนับไปแล้วมันลงเพราะมันปวดบั้นเอวปวดเอวเนี่ยนะเริ่มปวดเอวแล้วเมื่อก่อนธรรมดาที่เนี่ยเริ่มปวดเอวแต่ก็เดินกั้นใจเดินตลอดเอาใช้บำเพ็ญขันติบารมีให้มันจบคนนับได้โอ้หลายร้อยคนมาเยอะเพราะมันใกล้ตอนนี้ยังเทศกาลวันแม่อยู่เดือนแล้วนี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคมแล้วเดือนกันยาเดือนกรกฎาคมหลายเป็นหลายแห่งที่คณะสงฆ์ได้จัดวันครบ200ปีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าที่พระองค์ทรงผนวดจัดรณรงค์กิจกรรมต่างๆดังนั้นพระองค์เป็นผู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาฟื้นฟูอะไรหลายอย่างให้มันถูกต้องจากหรือถูกต้องกับธรรมวินัยที่ในพระไตรปิฎกที่วางไว้เพราะเมื่อสงครามกรุงศรีอยุธยาแตก2310ก็เผาวัดเผาอะไรหมดพระก็หนีแตกกระเสือก
1: เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164

0: สวัสดีค่ะ
1: คุ
0: ณส่งสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: ค่ะพบกับรายการเนื้อธรรมยามบ่ายในช่วงบ่ายนะคะผ่านทางสื่อธรรมะโดยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีตามดำริพระครูปลัดพลีสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานนะคะได้ศึกษาปฏิทานเทพบุตรหลวงพ่อสนองกตปุญโญจนถึงณปัจจุบันนี้นะคะพบกับดิฉันวรนาถโรจนนาถ
1: ครับผมมูลส่งรัตนพงศ์ครับ
0: ค่ะเพิ่มเติมwww.wasangkathan.com และทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกดแชร์กดไลค์กดติดตามได้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของทางรายการขออัญเชิญพระบรมราโชวาทพระความสิริมงคลดังนี้ค่ะ
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถ2 อย่างเป็นสำคัญคือความสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่งความสามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่งทั้ง2ประการนี้ต้องดำเนินคู่กันไปและจำเป็นต้องกระทำด้วยความสุจริตกายสุจริตใจด้วยความคิดความเห็นที่เป็นอิสระปราศจากอคติและด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผลจึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริงพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนณพระตำหนักจิตรดารโหฐานวันที่7มีนาคมปีพุทธศักราช2528
0: และในโอกาสนี้ขอเชิญพระบรมราโชวาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปัญญาเปรียบเสมือนแก้วอันมีค่าประจำตัวมนุษย์ที่สมบูรณ์ปัญญาเกิดได้จากการฟังครูสอนได้อ่านประกอบแล้วนำมาคิดพิจารณาให้ถี่ถ้วนตามคำพระท่านว่าปัญญาย่อมเกิดได้เพราะการฝึกฝนผู้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วจะทำประโยชน์แก่สังคมได้ก็โดยใช้ปัญญาอันเพ่งพิจารณาว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นภัยแก่ตนเองและสังคมพระบรมราโชวาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรพดุงครรภ์เมื่อวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2513ค่ะก็เป็นถือว่าเป็นคำที่เป็นแนวทางแนวธรรมนะวินสงก็สามารถนำไปคิดพิจารณาแล้วก็สร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านได้ค่ะ
1: ครับก็วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับที่วัดสังฆทานมีญาติธรรมมาทำบุญกันเยอะเลยนะวันนี้ตอนบ่ายไปก็ยังมีญาติธรรมแวะเวียนเข้ามาที่วัดสังฆทานมาก
0: ครับวันนี้คึกคักนะคะ
1: มากราบหลวงพ่อสนองที่เรือนไทยกันมากมายเลยนะครับ
0: แล้วก็งานเมื่อช่วงเช้างานตักบาตรพระกรรมฐานที่สโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนนะคะก็มีได้ทำไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมากนะคะ
1: ปกติแล้วอาจจะไม่เห็นมากมายนะตอนนี้ก็มีข้าราชการมาร่วมทำบุญใส่บาตรกัน
0: รวมถึงภริยาในฐานนะคะก็ชวนกันมาสร้างบุญกัน
1: ก็เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นนะว่ามีกิจกรรมต่างๆได้กันมาทานที่สโมสรในทหารอากาศชั้นประทวนนะครับเดือนหน้าก็คงกำหนดไว้แล้วนะเดี๋ยวจะรอข่าวสารงานบุญดีว่าจะมีครูบาอาจารย์รูปไหนเมตตาไปร่วมงานตักบาตรใต้กรรมฐานที่สโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในเดือนกันยายนเดือนหน้านะครับ
0: สำหรับค่ำวันนี้เนื่องจากวันเสาร์นะครับวินส่งก็จะมีการสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ในเวลา19นาฬิกาในเย็นนี้ที่ลานธรรมนะคะส่วนค่ำเวลา3ทุ่มก็จะมีการเจริญพระกรรมฐานโดยพระอาจารย์พฤทธพงศ์ทิติคุโนและต่อด้วยพระอาจารย์ชัยชนะสุทธิสัตโธเมตตาแสงธรรมในค่ำวันนี้นะคะ
1: จ้ะหลังจากนั้นถ้าใครจะอยู่ในสัชชิกก็อยู่ที่ลานธรรมได้นะครับกางเต็นท์อยู่ด้านหลังก็ได้หรือว่าถ้ามีฝนฟ้าคะนองหรือว่าฝนตกก
0: ็ย้ายไปอยู่ในศาลา
1: ศาลาที่หลวงพ่อสร้างใหม่นี่ค่อนข้างจะใหญ่โตโอโถงแล้วก็สะอาดนะครับสามารถเข้าไปหลบฝนได้นะลานธรรมก็จะเปิดเสียงธรรมะของหลวงพ่อสนองเสียงธรรมะของพระแม่ครูจาครูบาอาจารย์ให้ได้ปฏิบัติธรรมในสัชชิกกันจนถึงเวลารุ่งเช้าเลยนะครับ
0: โซนสำหรับ ในวันพรุ่งนี้ก็มีงานใหญ่นะคะในงานทักษิณานุปาทานพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับปัญโยครบรอบ14ปีวาระสังขารซึ่งครูบาอาจารย์ทยอยเดินทางมาแล้วนะคะจากวัดสาขา
1: ก็ไปทยอยเดินดูร้านโรงทานก็เริ่มติดกันแล้วนะครับตรงข้างๆเรือนไทยก็มีโรงทานของพระอาจารย์นรงค์ธนิสสาโรนะครับวัดป่าพรนาวีเวศ
0: อาจารย์ก็ตัดเป็นกาแฟสดมาถวายแต่พระสงฆ์นะคะแล้วก็เลี้ยงดูสาธุชนที่มาร่วมงานตรงนี้ก็คึกคักแต่เช้าเลยนะคะ
1: ด้านด้านข้างเรือนไทยก็มีนะในช่วงเช้าก็จะมีวงเงินโรงทานอยู่เห็นมีป้ายของโรงทานของหลวงปู่อารามด้วยนะครับโรงทานของแท็กซี่คุณธรรมก็เห็นมีป้ายอยู่แต่ว่าโรงทานหลักๆเขาก็จะไปอยู่กันที่ศาลาธรรมสังเวชนะศาลาใหญ่ตรงนั้นนะครับก็ไปรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นสำหรับโรงทานที่แจ้งความประสงค์ไว้นะครับก็ไปเดินดูแล้วก็มีอยู่หลายสิบโรงทานด้วยกันนะครับ
0: สาธุอนุโมทามิสำหรับในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลประถมมัธยมนะคะก็เป็นโอกาสโดยพระครูปลัดพลีสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดสังฆทานหลวงพ่อก็สืบสานตามปณิธานที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองประตับปุญโญหลวงพ่อก็มอบทุนเป็นประจำนะคะในปีนี้ก็เช่นเดียวกันท่านได้จะมีโอกาสมีส่วนร่วมในการมอบทุนทุนละ 1,000 บาท
1: ก็มาร่วมอนุโมทนาบุญกันที่หน้างานก็ได้นะเวลา 7:00 น.ตรงอาคารเรียนไทยนะครับ
0: ชั้นล่างเรียนไทยก็มี

0: นักเด็กๆ เยาวชนก็ไปร่วมอนุโมทนาเป็นสักขีพยานนะแสดงความยินดีคือเด็กๆจะได้มีขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนนะคะ
1: ก็นะ
0: ส่วนงานทักษิณานุปาทานคนเดินไทยจะเริ่มในเวลา8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติ
1: ใครที่เป็นเจ้าพ่อไว้นะครับแจ้งความจำนงไว้แล้วก็นำใบอนุโมทนาบัตรหรือว่าใบแจ้งชื่ ที่แม่ชีสมศรีท่านออกให้นะครับก็มาติดต่อขอรับเครื่องไทยธรรมพระไทยได้ที่หน้าเรือนไทยนะเจ้าหน้าที่ก็จัดเตรียมรอไว้
0: ใช่ค่ะสำหรับเจ้าภาพชุดละ 5,000 บาท VIP ท่านขึ้นสู่เรือนไทยได้เลยนะคะกับจองที่นั่งแล้วจะมีทีมงานก็ที่ติดอาสาในการเช็คชื่อนะคะเพื่อเข้าถวายเรียงตามลำดับ

0: คะในการเช็คชื่อนะคะเพื่อเข้าถวายเรียงตามลำดับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนด้านล่างด้านหน้าเรือนไทยทีมชุดละ 3,000 บาทนะคะมีทีมน้องๆวอลันเทียร์คอยดูแลนะคะแล้วก็รายงานตัวใช้บัตรอนุโมทนาท่านก็จะสแตมป์นะคะทีมซุ้มหน้าเรือนไทยเขาก็จะประทับตราบัตรแล้วก็นำพระไตรเทยธรรมไปยังที่นะคะที่เขาจัดไว้ให้สำหรับชุดละ 3,000 บาทก็ตั้งแต่7นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะสามารถมารายงานตัวแต่เช้าจะได้มาเข้าถวายก่อนเพราะว่าแถวแรกก็ครูบาอาจารย์พรรษาสูงสูงทั้งนั้นเลยนะคะ
1: ส่วนใหญ่แถวแรกๆก็จะเป็นแม่ชีนะครับแล้วก็ใครที่มาก่อนก็อาจจะนั่งหน้าจับจองที่นั่งกันนะครับนะต้องดูในเรื่องของฟ้าฝนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเราสามารถที่จะ
0: มุ่งมุตุนิยมวิทยา
1: วันสองวันนี้อาจจะยังไม่มีฝนตกหนักนะครับอาจจะมีฝนตกปล่อยๆนะพอเย็นๆได้นะครับ
0: ค่ะก็น้อมถวายกลอนทักษิณานุปัฏฐานนะคะเพื่อรำลึกและน้อมถวายความกตัญญูกตเวทิตาคุณทั้งในโอกาสครบรอบ14ปีแห่งการละสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญถึงแม้ว่าปีนี้จะตรงกับวันจันทร์นะคะแต่เพื่อความสะดวกนะคะหลวงพ่อก็เลือกวันอาทิตย์นะคะเป็นวันหยุดจะได้มาร่วมงานโดยพร้อมเพียง14ปีที่เคลื่อนผ่านนิมิตธรรมพระคุณนำล้ำลึกบันทึกไว้หลวงพ่อสนองกตปุญโญสถิตใจร่มเงาไม้แห่งธรรมะอย่างตระการผู้บุกเบิกวัดสังฆทานอันร่มรื่นปลุกใจตื่นมืดสว่างด้วยศีลทานเสียงกังวานน้อมนำจิตวิญญาณด้วยโวหารแยกคายให้ปล่อยวางละสังขารคืนสู่ธรรมชาติตามรอยบาทพระสัจธรรมไม่เคยห่างคำสั่งสอนนำสิทธิ์ไม่หลงทางดังประทีปสว่างกลางพนาน้อมทักษิณานุปาทานบูชาคุณเมตตาหนุนส่งกุศลน้อมบูชาสืบรวมใจกตัญญูตลอดมาสืบศาสนาตามปณิธานนิรันดร์นะคะก็น้อมวายเป็นอาจารยาบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญค่ะ
1: ก็วันเวลาก็ผ่านไปนะครับ14ปีแล้วที่หลวงพ่อท่านได้ละสังขารนะครับวันที่24สิงหาคมปีพุทธศักราช2555นะคร
0: ับ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะหลวงพ่อเหมือนกลับไปคืนบ้านเกิดนะคะท่านก็ไปละสังขารที่สุพรรณบุรี
1: ก็ที่สุพรรณบุรีก็มีการทำบุญนะครับก็ถวายทักษิณานุปทานเช่นเดียวกันที่ท่านมาใช้สิริมงคลพระอาจารย์ต๋องบอกว่าจะจัดวันที่24นะครับ
0: อ๋อท่านต๋องจัดวันจันทร์นะคะ
1: ครับก็หลายๆที่ก็จะจัดวันจันทร์นะตรงกับวันเพราะว่าวันพรุ่งนี้ที่วัดสังฆทานก็จัดเป็นแม่งานใหญ่นะครับส่วนสาขาก็จะจัดกันตามสาขาต่างๆก็จัดตรงวันนี้24สิงหาคมนะครับ
0: ค่ะประวัติแล้วก็ชาติกำเนิดพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะคะท่านเกิดวันที่5เมษายนปีพุทธศักราช2487ตรงกับวันพุธขึ้น14ค่ำเดือน5สถานที่ที่หลวงพ่อได้ถือกำเนิดมาอยู่ที่ตำบลหนองผักหน้าอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะท่านมีบุตรร่วมบิดามารดา9คนนะคะหลวงพ่อเป็นบุตรคนที่7ในจำนวนพี่น้อง9คนเป็นบุตรของหลวงพ่อเอมและคุณแม่ชีแมนโพสุวรรณตามบรรพชาสมบทนะคะหลวงพ่อบรรพชาเมื่อเป็นสามเณรเมื่ออายุ15ปีในปีพุทธศักราช2502เป็นสามเณรณวัดชัยนาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรีและจากนั้นหลวงพ่อได้อุปสมบทค่ะเมื่ออายุครบ20ปีในปีพุทธศักราช2507ณวัดดอนไร่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีโดยพระครูสุวรรณวุฒาจารย์หลวงพ่อมุ้ยนะคะซึ่งเป็นพระอุปชาได้รับฉายาว่ากตปุญโญสำหรับงานเผยแผ่และพัฒนาวัดสังฆทานค่ะหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านได้มาพัฒนาวัดสังฆทานซึ่งเป็นวัดร้างกลางสวนนะคะสร้างขึ้นในปลายสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปลายอยุธยาตอนปลายนะคะแล้วกลับมารุ่งเรืองเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งสำคัญที่ใกล้กับกรุงเทพมหานครในปี2511นะคะที่หลวงพ่อเดินธุดงค์จากสุพรรณบุรีมา

0: พบวัดสังฆทานวัดร้างอย่างนี้นะคะท่านก็พิจารณาแล้วว่าบารมีท่านยังไม่พอนะคะจึงเดินทุดงต่อไปที่ถ้ำกระเปาะที่ชุมพรแล้วก็ไปสร้างกรรมฐานหมายถึงเร่งการเพียรแล้วก็สร้างบารมีธรรมของท่านกลับมาอีกครั้งในปี2517นะคะในการบุกเบิกวัดสังฆทานวัดร้างกลางสวนนี้และหลวงพ่อก็เน้นในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในการเจริญสติปัฏฐาน4นะคะสร้างศาสนาวัตถุเรียบง่ายในมีร่มเงาไม้นะคะให้ประชาชนได้มาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมจนถึงณปัจจุบันในวันที่หลวงพ่อมรณภาพนะคะทางการแพทย์ระบุว่าหลวงพ่อมรณภาพด้วยโรคไตเมื่อวันที่24สิงหาคมปีพุทธศักราช2555สิริโรมายุ68ปีพรรษา48ค่ะ
1: ครับก็เป็นประวัติโดยย่อนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็นำมาฝากญาติธรรมให้น้อมรำลึกถึงคุณของหลวงพ่อสนองกตปุญโญทุกวันนี้ก็วัดสังฆทานก็อยู่ด้วยแรงศรัทธาจากสาธุชนนะครับยังไม่เสื่อมคลายก็มากราบสรีระสังขารหลวงพ่อกันได้บนเรือนไทยเรือนน้ำวัดสังฆทานก็ยังตั้งสรีระสังขารหลวงพ่อให้ได้กราบสักการะบูชากันนะครับ
0: ค่ะและก็ในค่ำวันพรุ่งนี้ก็น่าจะมีการนิมนต์ครูบาอาจารย์นะคะแสดงธรรมที่ลานธรรมแล้วก็ท่านใดเดินทางมาร่วมงานในช่วงค่ำก็จะมีการสวดพระภิธรรมในเวลา19นาฬิกา
1: ก็ร่วมเป็นเจ้าภาพกันได้ในการถวายพระไตรปิฎกธรรมในงานสวดพระภิธรรมถวายหลวงพ่อนะครับอันนี้อาจจะชุดละ 1,500 2,000 หรือว่า 1,000 อันนี้ก็ลอง
0: ศรัทธานะคะ
1: ศรัทธาที่แม่ชีสมศรีดูนะครับ
0: ที่น้องนัดก็ได้ค่ะ024961240นะคะ024961240ค่ะ
1: ครับไม่แน่ใจว่าวันพรุ่งนี้องค์แสดงธรรมในเวลา11นาฬิการูปไหนจะแสดงธรรมนะครับก
0: ็
1: หลังจากเสร็จงานที่เรือนไทยในงานถวายทักษิณานุปทานแล้วทางญาติธรรมก็ไปรับประทานอาหารกันที่โรงทานกันได
0: ้
1: 11นาฬิกาก็เข้าสู่งานธรรมแล้วก็ฟังพระธรรมเทศนานะครับ
0: ส่วนอีกหนึ่งงานบุญส่งท้ายเดือนสิงหาคมในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนะคะสำหรับงานตักบาตรพระกรรมฐานเป็นครั้งที่39ตั้งแต่เป็นอาสาญาบูชาแด่พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญญาฤทธิ์ตันติโตณที่พักทรงสวนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมโดยมีรายนามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้ค่ะพระราชเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุอินโนวัดปู่ตุมารารามจังหวัดเลยพระครูโอภาสวิจิกรหลวงพ่อสมพลพาโสบัดดึงวัดชุวันวัดบึงลัทธิวันพระนครศรีอยุธยาพระวิเทศวชิรคุณหลวงพ่อวงศิลป์ลาภิโกจากวัดวิปัสสนาคาราหะประเทศอินโดนีเซียหลวงพ่อถาวรอนุตตโรสำนักสงฆ์หลวงปู่ลุจันทาสาโลกมอง27ปทุมธานีพระครูปลัดพลิงสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานนนทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมพระบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลพระอาจารย์สุริยาสุเมโทวัดราชสภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระกิตติสารสุทธีท่านเจ้าคุณเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดตุมรารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สุวิสุนทโรครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนนทบุรีพระครูวิจิตรธรรมคุณพระอาจารย์วรชัยธรรมวโรวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกจากสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลสุพรรณบุรีพระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์สุจิตโตศูนย์ปฏิบัติธรรมส่วนป่าสมุนไพรวังน้ำเขียวนครราชสีมาและพระอาจารย์สุรชัยชยาภิรัตโตที่ประสงค์ชนทิพย์นนทบุรีค่ะ
1: จากก็ไปร่วมบุญกันได้นะครับที่ศูนย์ทิพย์ก็จัดแบบเรียบง่ายพระแม่ครูบาอาจารย์ก็ออกรับบิณฑบาต
0: ไปเดินไฮไลท์เลยครับอาจารย์เดินรับบิณฑบาต
1: 7นาฬิกานะครับญาติธรรมก็ไปใส่เข้าสุขเข้าสวยกันนะครับ
0: สำหรับท่านใดจะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพการถวายพระไตรเทยธรรมรวมถึงการถวายพระตังหันข้าวหวานแด่คณะสงฆ์รวมถึงค่ายาพาณะอำนวยความสะดวกนะคะตามบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์412-166-5729ธนาคารไทยพาณิชย์412-166-5729 ชื่อบัญชีนางทิพยาจิตติขจรและนางสาวแวววลัยวัฒนาส่วนท่านที่จะเป็นเจ้าภาพลงทานติดต่อได้สองหมายเลขนี้ค่ะคุณสมเกียรติ089-893-5765และคุณขันทอง081-494-8386 081-494-8386ก็ไปติดตามทางเพจ Facebook ที่พักชงส่วนทิพย์ได้นะคะ
1: ครับหรือว่าจะรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์www.sangathan.com แล้วก็เพจ Facebookของวัดสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานนะครับหรือว่า SVBTV 99ก็ได้นะครับนะก็สามารถที่จะติดตามการไลฟ์สดได้นะตลอดทุกช่วงเวลานะของวัดสังฆทานก็จะมีการสวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์ทำวัดกลางวันนะยืนสมาธิสวดมนต์อาจจะสวดเจริญพระพุทธมนต์และสวดมนต์ธรรมะเย็นอันนี้ก็มีการถ่ายทอดไลฟ์สดผ่านทาง Facebook เช่นเดียวกันนะครับเข้าไปติดตามรับชมแล้วก็ทำบ้านให้เป็นวัดปฏิบัติธรรมตามวัดสังฆทานกันได้นะครับ
0: ค่ะแล้วก็ที่ที่ลุงจุนจ้างมาในเรื่องของงานในเดือนกันยายน
1: ในเดือนกันยายนก็จะมีงานคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะครับก็วันที่6กันยายนนะครับนะเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วที่ทางวัดสังฆทานได
0: ้ในปกติงานคุณแม่ตรงวันที่7นะคะแต่พอดี6นี่คือเป็นวันอาทิตย์เนาะก็เลยจัดงานวันที่6นะคะ
1: วันที่6นะครับญาติท่านท่านใดที่จะนำถุงเขียวเหนียวซับหรือว่าจะเป็นข้าว
0: เครื่องอุปโภคบริโภค
1: เครื่องอุปโภคบริโภคผลไม้
0: มาปลากระป๋องน้ำดื่ม
1: ปูนเห็นทุกปีก็จะมีถั่วเขียวด้วยนะครับ
0: ก็มีเป็นธัญพืช
1: ครับ
0: ถั่วงาแล้วก็มีผลไม้หลากหลายนะคะที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคลนะที่คุณแม่ท่านก็หลายท่านเป็นลูกศิษย์ก็จะชอบดีกล้วยน้ำว้านี่ขาดไม่ได้เลยสับปะรดนะคะแล้วก็มีเกลือมีปูนแดงนะคะแล้วก็มีดอกดาวเรืองมีความหมายที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคลรวมถึงขนมชั้นเป็นชั้นๆขนมถ้วยฟูก็หมายถึงความเฟื่องฟูนะคะแล้วก็หลายๆท่านที่มาร่วมงานหูผักผลไม้นี่อุดมสมบูรณ์จริง
1: ครับพิธีอาจจะได้ประมาณ
0: ชั่ว
1: โมงกว่า
0: คือเช้านี่เอาของมาร่วมในการสวดนะคะจะสวดมนต์ก็ใช้เวลาประมาณ30นาที
1: หลังจากเสร็จลานท
0: าน
1: ประมาณเที่ยงกว่า
0: ประมาณเที่ยง
1: แล้วก็จะมีการทอดผ้าป่าหลังจากที่สวดบูชาคุณแม่บุญเรือนตะมุนเติมแล้วนะครับก็จะมีการทอดผ้าป่ากันนะครับก็เป็นประจำทุกปีอยู่แล้วที่ทางวัดสังฆทานได้จัดงานคุณแม่บุญเรือนตะมุนเติม
0: ปกติหลวงพ่อพันจรัญสุขิโตหลวงพ่ออู๊ดแล้วก็พระอาจารย์พุทธพงศ์ทิติกุโนนะคะท่านก็จะได้รับนิมนต์มาเมตตาเป็นประธานเป็นตัวแทนคณะสงฆ์นะคะแล้วก็ท่านญาติธรรมก็มาร่วมกันสวดมนต์และลึกถึงแม่บุญเรือนตรงบุญเติมก็ใช้พื้นที่ด้านหน้าศาลาที่ขนาดนี้ให้หลวงพ่อท่านปรับภูมิทัศน์กว้างขวาง
1: สวยงามดูสะอาดแ
0: ล้วโล่งแบบรับญาติธรรมได้รอบด้านศาลาที่คุณแม่ท่านก็หันทิศเป็นทิศตะวันออกโดยประมาณนะคะออกไหม
1: เขาหันมาทาง
0: หันไปทางแม่น้ำพระพยา
1: หันไปทางทิศเหนือนะครับเพราะว่าฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกประมาณนั้นน่าจะหันไปทางทิศตะวันตก
0: ไม่รู้ต้องเอาหน้าหันหน้าไปทางเรือบุญนะคะ
1: ครับหันหน้าเข้าสู่ศาลาสามหลังนั่นแหละคร
0: ับ นั่นใช่สามหลัง
1: ก็มาร่วมบุญกันนะวันที่6กันยายนนะครับแล้วก็จะมีงานตักบาตรพระกรรมฐานของวัดสังฆทานอันนี้ยังไม่มีการแจ้งชื่อพระแม่ครูบาอาจารย์มานะครับ
0: แต่ก็ระบุเป็นวันที่8วันที่12กันยายนนะ
1: ก็สัปดาห์ที่2วันเสาร์ที่2ของเดือนนะครับก็มาร่วมบุญกันตักบาตรพระกรรมฐานของวัดสังฆทาน
0: ค่ะก็รวมถึงคอร์สปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐาน4ปิดวาจาสำหรับบ้านหลังใจหมู่4ปากช่องโคราชระบุวันไปแล้วนะคะในวันที่12ถึง16กันยายนก็เป็นเวลา5วันสำหรับท่านใดสนใจก็ไปลงชื่อได้ที่ประชาสัมพันธ์ลานธรรมในวันพระวันเสาร์อาทิตย์ได้นะคะอีกหนึ่งคอร์ส3วันซีโนไทยตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในวันพฤหัสศุกร์เสาร์24ถึง26กันยายนนะคะที่ ศีลภัยจะปฏิบัติเดือนเว้นเดือนปัญญาปฏิบัตินะถัดไปก็จะงดนะคะส่วนคอร์สสำนักสงฆ์ธรรมไทยสี่มงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีคอร์สสติปัฏฐานสี่ปิดวาจา7วันนะคะในเดือนกันยายนระบุแล้ว17-23ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะนี่ก็เป็นการแผนล่วงหน้าเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะในเดือนนี้ก็ผ่านไปแล้วได้สำหรับขอสมาธิที่ธรรมชัยสิริมงคลอาจารย์ตองก็จะเดินทางมานะครับลงทานด้วย
0: จะนำลงทานมาด้วยนะคะร่วมงานในวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: มีข่าวฝากหรือว่าอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ญาติธรรมได้ไปร่วมบุญกันนะครับในงานครบรอบวันละสังขารปีที่22นะครับพระครูสุทธิธรรมรังสีหรือหลวงพ่อเจี๊ยบจุนทอนะครับป่าภูริพัฒนปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับเพราะจัดงาน2วันนะครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะ22 23แล้วก็จะมีการทอดผ้าป่าปกป้องอธิปไตยไทยด้วยนะครับกำหนดงานก็จะมีในวันนี้ในวันเสาร์ที่22ก็เวลา 19:00 นพิธีทักษิณานุปทานและสวดเจริญพระพุทธมนต์เวลา 20:30 นก็มีการแสดงธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับส่วนในวันพรุ่งนี้ในวันที่23สิงหาคมเวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต 8:00 นถวายพระทหารและพ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 10:00 นตัวแทนพระสงฆ์ตัวแทนคฤหัสถ์จากถวายมุทิตาสักการะหลวงพ่อบุญช่วยปุญญะวันโตนะครับท่านเจ้าวาดวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามแล้วก็ที่สำคัญไฮไลท์นะครับเวลา 10:30 น
0: พระธรรมวชิระญาณโกศลวิปัสสนาจารย์หลวงพ่อเยี่ยงขันติพะโลนะคะ
1: ก็เป็นองค์แสดงธรรมหลวงพ่อเยี่ยงท่านมารับพระป่าโดยตรงด้วยนะครับเพื่อที่จะนำไปใช้แดนนะซึ่งสถานการณ์ชายแดนตอนนี้ก็เป็นที่ทราบกันอยู่นะครับ
0: ก็ยังไม่สงบ
1: แล้วก็ท่านจะเร่งสร้างกำแพงนะเร่ง
0: แนวป้องกัน
1: แนวป้องกัน
0: ปลอดภัยนะคะ
1: ปลอดภัยของทหารด้วยนะครับ
0: ชาวบ้านในพื้นที
1: ่นะก็วันก่อนก็มีทหารเหยียบกับระเบิดไปอีกนะครับก็แสดงความห่วงใยไปร่วมพระป่ากันได้ในเวลา 11:00 นนะครับพระป่าปกป้องอธิปไตยไทยนะครับ
0: ก็เป็นโอกาสให้เราได้ทำบุญกับบาจารย์ก็เป็นต้นบุญให้นะคะ
1: ท่านที่จะร่วมบุญนะสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามนะครับเลขที่317-255-2436 317-255-2436 หรือว่าจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไปได้ที่พระอาจารย์เกรียงไกรนะครับ095-782-7002 095-782-7002 นะครับก็ไปร่วมบุญกันสำหรับญาติธรรมที่อยู่ใกล้ก็ไปร่วมงานกันนะครับน้อมรำลึกพระแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เจี๊ยจุนโถนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ถ้าการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเดือนกันยายนนะคะทางวัดป่าปทุมรัตน์ที่ปทุมธานีก็จะมีพิธีหล่อพระในวันที่5กันยายน
1: ครับก็ทางวัดสังฆทานก็จะไปถ่ายทอดสดให้ญาติธรรมได้อนุโมทนาบุญกันเป็นการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่เจี๊ยจุนโถนะครับที่วัดป่าปทุมรัตน์วันที่5กันยายนนี้นะครับไปร่วมงานกันนะครับ
0: แล้วก็
1: ญาติธรรมอยากทราบรายละเอียดมาที่หน้าวัดนะครับมีป้ายไวนิวติดอยู่นะครับจะจดชื่อบัญชีหรือว่าจะจดเบอร์โทรติดต่อสอบถามก็ด้านหน้าสถานการณ์มีป้ายไวนิวติดไว้ให้นะครับ
0: แล้วก็เมื่อวันพุธที่19สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเมื่อเวลา9นาฬิกาก็มีที่การจัดงานในการบวงสรวงประดิษฐานรูปพระรูปพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภากรกิติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรนะคะและพญาพิษณุปราสาทเวชหมอคงและส่วนสมุนไพรเทวะเวชโรมณีนะคะที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีก็มีโดยท่านผู้บริหารนะคะและแขกผู้มีเกียรติก็ได้ร่วมงานก็ได้นิมนต์การบวงสรวงนะคะโดย ท่านประธานครูพราหมณ์สำนักโสดพราหมณ์พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณท่านชวินรังสิพรามนคุณนะคะทำพิธีและกราบนิมนต์พระครูประหลัดพลินสิริวัฒโนพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดสังฆทานนะคะในการพระสงฆ์สิบรูปโสดชยันโตอัญเชิญรูปขึ้นปฏิสถานนะคะก็สาธุชนสามารถไปกราบสักการะในพื้นที่นะคะที่ส่วนชนภัยได้ตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้เราได้ไปกราบสักการะก็มีคนมาเดินออกกำลังกายตอนเช้าโอกาสดีนะคะ
1: ก็ต้องเข้าไปในกระทรวงสาธารณสุขอาจจะเป็นสักซอยที่สองนะครับแล้วก็ขับเข้าไปในซอยกลาง
0: นะครับที่สวนสมุนไพร
1: มีสนาสมุนไพรอยู่นะครับ
0: มีรูปสมเด็จพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะ
1: ก็เป็นศาลาเรียนไทยที่อยู่ในโซนตรงนั้นนะครับก
0: ็
1: ถามเขาไปสังเกตดูนะครับถ้าไปไม่ถูกเพราะว่าในกระทรวงนั้นกว้างขวางนะครับ
0: กว้างมาก
1: กว้างมากแล้วก็เข้าไปในโซนกลางตรงที่มี
0: จุดสังเกตให้ดูล้างกระป๋าดักขันยอดแล้วก็ไม่เคยไปโอ้ไปข้างล่างโอ้จัดตรงลุ่มเบานะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กระทรวงอะค่ะที่ท่านมาออกกำลังกายกัน
1: ก็เข้าไปได้นะครับสมัครได้ที่ถามก็ไปปรึกษาแพทย์แผนไทยกันได้ด้านในก็จะมีสวนสมุนไพรให้ไปศึกษากันนะครับมีสมุนไพรมากมายมีป้ายชื่อด้วยนะครับเคยเข้าไป
0: โอ้ผมเคยไปแล้วนี่ครั้งแรก
1: ไปกันได้นะไปกราบสักการะบูชาไปขอพรกันได้นะครับในกระทรวงสาธารณสุขนี่เองครับ
0: แล้วก็ในเดือนได้13กันยายนนะคะทางอุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมเขาจัดกิจกรรมในการตักบาตรพระกรรมฐานก็แจ้งล่วงหน้าไว้นะคะ13กันยายนก็ไปร่วมงานกันก็จะต่อเนื่องวัดสังฆทานตักบาตรวันเสาร์อาทิตย์13กันยายนก็ที่อุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมนครปฐมนะคะ
1: ก็ไปร่วมบุญกันได้อย่างเคยนะครับก็จะมีรถออกจากวัดสังฆทาน 7:00 นแล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะเป็นที่หน้าบริษัท Power S Motor Tool นะครับที่เพชรเกษมนะครับก็ไปขึ้นรถกันได้ตรงนั้นนะครับนะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันไว้ล่วงหน้า มีวันที่เจอพระอาจารย์ทองคำนะพระอาจารย์ทองคำธรรมโนนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารมานะพระอาจารย์ทองคำท่านบอกว่าขอเชิญไปร่วมปวดได้คณะปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นคอร์สนะท่านบอกไม่ใช่คอร์สสมาธินะ
0: ท่านบอกเขาบอกคอร์สแล้วจะเคร่งเครียด
1: ท่านบอกว่าไปร่วมบวชนี่คณะปฏิบัติธรรมนะที่พระสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือกาวอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับก็จัดขึ้นทุกปีเช่นเดียวกันเที่ยวนี้จัดระหว่างวันที่26กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมนะครับก็มีรถออกจากวัดสังฆทานในวันที่26กันยาคมกันยายนนะเวลา 9:00 นนะครับเที่ยวนี้ก็จะมีค่าน้ำมันรถด้วยนะครับ
0: ช่วยค่าน้ำมัน
1: ช่วยค่าน้ำมันนะครับ
0: ก็จะมีน้ำมันแพง
1: 500บาทเองนะครับ
0: ไปจับนะคะ
1: ติดต่อคุณนำพาได้นะสำหรับญาติธรรมท่านใดที่จะไปปฏิบัติธรรมที่
0: ก็มีกลุ่มไปที่ค่ะก็ไปสูดโอโซนอากาศบริสุทธิ
1: ์นะในช่วงของการไปปฏิบัติหลวงพ่อพระอาจารย์ก็จะพาไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆนะครับพาไปชมบรรยากาศอำเภอสูงเนินนะครับมีหลายๆที่ก็น่าสนใจอยู่นะครับก็ติดต่อได้ที่คุณนำพานะครับ0641782468 0641782468นะครับก็เตรียมอุปกรณ์ในการไปพักด้วยนะอาจจะมีเต็นท์มีชุดนอนนะเขาเรียกอะไรนะถุงนอนถุงนอนถุงนอนกันหนาถุงนอนนะครับ
0: คือชุดนอนแบบว่าใส่แล้วมันก็เป็นชุดนักบวชเนี่ยค่ะแต่หลายท่านก็มีกางเกงขายาที่สวม
1: กับเป็นชุดถุงนอนนะครับ
0: แล้วก็มีนอนก็อุ่นดีนะคะ
1: มีเต็นท์มีไฟฉายยาประจำตัวแล้วที่สำคัญคือยากันแมลงนะครับ
0: สเปรย์กันแมลง
1: สเปรย์กันแมลงหรือว่า
0: ไฟฉายสำคัญนะคะ
1: แ
0: ต่หน้าฝนก็โอบร่มช่วยกันฝนอะไรไปเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงตุลาก็ยังคงปลายฝนต้นหนาว
0: ดูแลสุขภาพด้วย
1: สุขภาพนะครับก็แต่ที่พระสงฆ์ร่วมพอทางก็แจ้งมาแล้วนะว่าจะทอดกฐินวันที่15พฤศจิกายนนะครับนะก็ใครที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพก็เตรียมเอาไว้นะครับสำหรับกฐินสามัคคีนะครับ ครับ15พฤศจิกายนนะสำนักสงฆ์ร่มหัวทองอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวผมจะ

0: วันพรุ่งนี้ประมาณที่สัปดาห์ถัดมาค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้ทราบว่าวัดสาขามีการทอดกฐินที่ใดบ้างนะคะ
1: ครับที่บ้านท่านก็มาร่วมประชุมกัน
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวท่านจะมาแจ้งแล้วก็มีการจองรถเพื่อไปร่วมงานอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีกันสำหรับวัดสาขาก็ระบุวันแล้วในวันที่1พฤศจิกายนนะคะก่อนหน้านั้นวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเสาร์ก็มีพิธีตักบาตรเทโวรหณะนะคะเนื่องจากปีนี้26ตุลาเนาะเป็นวันออกพรรษานะคะก็นำแจ้งล่วงหน้าสำหรับท่านใดจะวางโปรแกรมในการสร้างบุญสร้างกุศล
1: จ้ะและที่ท่านใดที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสาขาก็เตรียมชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินนะครับก็ส่งชื่อได้ที่แม่ชีสมศรีเช่นเคยนะครับ0880954205 0880954205หรือว่ามาติดต่อได้ตนเองนะครับ
0: ค่ะรวมถึงท่านที่จะรับซองดีกาประทับตาวัดนะคะท่านแจ้งรายชื่อประธานรองประธานและคณะกรรมการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วก็ระบุจำนวนซองที่ท่านต้องการรับจะมารับเองหรือให้ทางวัดส่งไปชนีไปให้ก็ได้นะคะรวมถึงกระเช้าบุญสวยๆที่ตรงเรือบุญนะคะตรงพิธีเรือบุญมีร่มบุญด้วยกองบุญละ 10,000 บาทท่านที่จะเป็นเจ้าภาพจะได้รับผ้าทิพย์1สำรับผ้าก็สำรับ1ก็ 3,000 แล้วนะคะสำหรับร่มบุญส่วนท่านใดจะรับกระปุกออมบุญไปสะสมบุญแล้วมาถวายพร้อมกันในวันที่1พฤศจิกายนในวันทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานก็เรียนเชิญได้นะคะยังมีเวลาเหลือๆให้ไปสร้างบุญกันไปชักชวนลูกหลานบริวารหรือว่ากัลยาณมิตรในการร่วมบุญสายกฐินในปีนี้นะคะ
1: ซองกฐินวัดสังฆทานก็พิมพ์ออกมาแล้วนะครับตอนนี้เห็นอยู่ด้านล่างนะครับก็พิมพ์ออกมาแล้วแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมบางน้ำเขียวนะมีวัดท่านกฤษณาธรรมรามแล้วก็เห็นมีของวัดสังฆทานไทยเยอรมันด้วยนะครับก็พิมพ์ออกมาแล้วนะครับกำหนดวันออกมาแล้วก็จะสรุปอีกทีนึงว่าจะมีวัดสาขาไหนทอดวันไหนอันนี้ต้องรอหลังวันที่24กินนะครับ
0: ครูบาอาจารย์ก็อาจจะมีดีเลย์บ้างสัปดาห์หนึ่งนะคะอย่างช้าเน
1: า
0: ะ
1: อย่างช้าเพราะว่าบางสาขาก็ยังไม่มีเจ้าภาพหรือว่าย ังไม่ได้กำหนดวันอันนี้ก็ต้องรออีกที
0: เพราะว่าปีนึงมีครั้งเดียวแจ้งข่าวการสิ้นล้มโพแห่งแดนใต้นะคะหลวงพ่อจำเนียนศิระเถโถพระเถระผู้ปลูกเบิกวัดถ้ำเสือวิปัสสนาได้บรรลุภาพณประเทศมาเลเซียสิริรวมอายุ90ปี69พรรษานะคะมีข่าวแจ้งการจากไปของหลวงพ่อจำเนียนศิระเถโถนึงด้วยท่านเคยมาแสดงธรรมที่วัดสังฆทานบุญเรือนไทยนะคะช่วงที่จัดงานสวดพระพิธรรมเทพคุณหลวงพ่อสนองประดับบุญโยท่านก็มรณภาพลงอย่างสงบนะคะสร้างความอาลัยแก่ศิษยานุศิษย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศตามรายงานเบื้องต้นนะคะหลวงพ่อจำเนียนท่านมรณภาพที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่18สิงหาคม2569เวลา14นาฬิกาสิริรวมอายุ90ปี69พรรษาสำหรับคนรุ่นดั่งนะคะชื่อของหลวงพ่อจำเนียนอาจจะปลูกอยู่กับวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่แต่สำหรับคนทันยุคทันสมัยชื่อที่ผูกอยู่กับการเดินทางสายกรรมฐานของท่านนะคะของพระภิกษุรูปหนึ่งที่ใช้เวลาหลายสิบปีฝึกใจสอนคนและสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมขึ้นกลางภูเขาหินปูนของเมืองกระบี่หลวงพ่อจำเนียนท่านเกิดเมื่อวันที่1พฤษภาคมปีพุทธศักราช2479ณจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์ท่านมุ่งทางสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเดินทางแสวงหาครูบาอาจารย์และสถานที่สงบสำหรับภาวนาก่อนจะมาถึงพื้นที่ถ้ำเสือในจังหวัดกระบี่ในปี2518ท่านนำคณะพระภิกษุและแม่ชีเข้ามาปฏิบัติธรรมบริเวณถ้ำเสือนะคะที่วัดถ้ำเสือจากพันที่กลางป่าที่เคยมีเรื่องเล่าถึงเสืออาศัยอยู่ค่อยๆกลายเป็นสำนักปฏิบัติธรรมและเติบโตมาเป็นวัดถ้ำเสืออันเป็นที่หนึ่งในศาสนสถานสำคัญของจังหวัดกระบี่ในเวลาต่อมาชีวิตของหลวงพ่อยังมีสายสัมพันธ์กับพระเกจิสำคัญแห่งเมืองนครศรีธรรมราชอย่างหลวงพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์หลักฐานประวัติที่ถ่ายทอดกันมาระบุว่าหลวงพ่อจำเนียนมีความศรัทธา พ่อท่านคล้ายมาตั้งแต่ยังหนุ่มนะคะคือเข้าไปกราบขอพรและรับคำแนะนำจากท่านคำสอนสำคัญที่ปรากฏในเรื่องเล่าสาวนี้ไม่ว่าอยู่ไม่ได้อยู่ที่ของสิ่งไหนคลั่งที่สุดแต่อยู่ที่การกลับมารักษาใจไม่หลงดีใจเมื่อสมหวังขออภัยนะคะแล้วก็ในการอบรมสั่งสอนศิษยานุศิษย์นะคะหลวงพ่อก็ให้ความสำคัญในเรื่องการรักษาใจไม่หลงดีใจเมื่อสมหวังไม่จมเสียใจเมื่อผิดหวังและพยายามทำใจให้อยู่เหนือสิ่งที่เข้ามากระทบนี่ต่างหากคือแก่นที่น่าสนใจกว่าเรื่องอภินิหารทั้งปวงอีกภาพหนึ่งที่คนทั้งวงการพระจำหลวงพ่อได้แม่นนะคะคือภาพพระภิกษุซึ่งมีพระเครื่องรางและวัตถุมงคลจำนวนมากอยู่กับตัวจะมีผู้เรียกภาพจำนี้ว่าพระห้อยพระถ้ามองหลวงพ่อเพียงด้านเครื่องรางก็อาจจะมองท่านไม่ครบเพราะชีวิตอีกด้านหนึ่งของท่านคือพระกรรมฐานที่เดินทางมาเดินทางแสดงธรรมและสอนปฏิบัติแก่ผู้คนจำนวนมากวัดเขาเหลาบันทึกว่าหลวงพ่อได้รับนิมนต์เดินทางไปต่างประเทศอยู่เสมอที่สหรัฐอเมริกาไต้หวันฮ่องกงอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์ความผูกพันกับมาเลเซียไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเมื่อวันที่3มีนาคม2560สถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูยังมีบันทึกอย่างเป็นทางการถึงการเดินทางของเจ้าที่กงสุลไปถวายพระทหารเพลแด่หลวงพ่อจำเนียนที่อำเภอกัวมูซังรักการปันแสดงให้เห็นว่าท่านมีศิษยานุศิษย์และชุมชนผู้ศรัทธาอยู่ในมาเลเซียมาเป็นเวลานานแล้วนะคะเมื่ออายุมากขึ้นการเดินทางและกิจนิมนต์จำนวนมากเริ่มเป็นภาระต่อสังขารราวปี2553หลวงพ่อจึงพำนักและจำพรรษาอยู่ที่วัดเขาเหลาตำบลวังมะนาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งบันทึกตรงไว้ว่าหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่คณะศิษย์เป็นห่วงสุขภาพหลวงพ่อและเห็นว่าสถานที่แห่งนี้เหมาะสงบแล้วก็เหมาะแก่การพักและปฏิบัติธรรมต่อมาในปี2555นะคะพรรษาที่55ของหลวงพ่อจำเนียนค่ะซึ่งนับมาถึงพ.ศ. 2569ตรงกับพรรษาที่69พอดีท้ายที่สุดของชีวิตพระภิกษุผู้เริ่มต้นจากเมืองนครศรีธรรมราชเดินทุรงผ่านหลายพื้นที่บุกเบิกท่ามเสือแห่งกระบี่พำนักที่วัดเขาลาวและเดินทางเผยแผ่ธรรมออกไปนอกประเทศและมาถึงปลายทางแห่งสังขารในดินแดนมาเลเซียท่านมีลูกศิษย์และผู้ศรัทธาผูกพันมาอย่างยาวนานภาพเครื่องอาจยังอยู่คันรูปถ่ายอาจยังแขวนอยู่เรื่องเล่าอาจถูกกล่าวเล่าต่อไปอีกหลายชั่วคนแต่สิ่งที่คนเหลืออยู่มากกว่านั้นคือคำสอนเรื่องการรักษาใจรู้เท่าทันอารมณ์และการไม่ประมาทต่อชีวิตและท้ายที่สุดแล้วแม้พระผู้คนเคารพศรัทธาเพียงใดก็ยังต้องแสดงธรรมบทสุดท้ายให้เห็นด้วยสังขารของตนเองว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปน้อมกราบถวายความอาลัยหลวงพ่อจำเนียนศีละศีโทนะคะก็น้อมกราบครูบาอาจารย
1: ์ก็วันนี้ที่วัดท่ามเสือก็มีพิธีส่งน้ำศพนะครับก็ศิษยานุศิษย์ก็ไปกันมากมายนะครับท่านมาที่วัดสังฆทานบ่อยนะครับมากันหลายครั้งก็เคยได้ไปกราบท่านแล้วก็ได้รับของที่ระลึกจากท่านมาก็
0: เมตตาสูงมาก
1: เมตตาสูงมากนะครับฝากส่งท้ายรายการสักนิดหนึ่งนะครับวิทยุเสียงธรรมของพระสนองคาตาพุญโยก็มีหลายๆท่านก็ยังสอบถามมานะครับตอนนี้อาจจะปรับราคาขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเมมโมรี่ค่อนข้างจะราคาสูงขึ้น
0: ปรับราคาขึ้นแล้ว
1: ปรับราคาสูงขึ้นเยอะเลยนะครับตอนนี้อาจจะขอปรับราคาขึ้นมาเป็น700บาทนะครับก็มาขอบูชามาขอซื้อได้ที่ร้านเทปซีดีหน้า
0: องค์พระนอน
1: องค์พระนอน
0: ไอ้วัด
1: ตรงที่ถวายสังฆทานนะครับก็ที่แม่ชีรัตนาก็ไปสอบถามกันได้นะครับอาจจะขอปรับราคาขึ้นอีกสักนิดนึงนะครับตามราคาเมมโมรี่ที่ปรับสูงขึ้นแล้วก็ส่วนตัววิทยุก็ปรับราคาขึ้นอีก15บาทนะครับก็ตามการเวลานะครับ
0: อะไรก็ปรับ
1: รวมถึงแก้น้ำ ของเราก็ยังขอซื้อได้นะครับ
0: 100บาททำบุญนะคะได้รับแก้วน้ำแล้วก็มีถุงผ้าด้วย100บาททำบุญส่งท้ายรายการด้วยพุทธศาสนสุภาษิตจำบุญนาวัตตีโลโกสัตว์โลกจำติดไปตามกรรมนะคะวันนี้รายการได้ทำยามบ่ายจบลงแล้วค่ะดิฉันวรนาถเมธานา
1: ผมบุญส่งนะครับ
0: พร้อมจึงมาลาไปก่อนพบกันในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะติดตามการถ่ายทอดสดในวันพรุ่งนี้ในไทยริมน้ำวัดสะพานเช้าตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ
1: ช่วงเช้าแล้วก็11นาฬิกาในช่วงค่ำก็19นาฬิกาต่อเลยไปถึงเวลา21นาฬิกาด้วยนะคร
0: ับ ค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณ
1: สวัสดีคุณอ้วนครับ

เราก็ได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นแนวทางอันสงบซึ่งเป็นอุบายที่เราจะชำระจิตใจของเราเพื่อให้จิตใจของเรานั้นได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจว่าจิตของเรานั้นทำให้เกิดความสงบนั้นย่อมมีความสุขย่อมมีความสบายขึ้นให้เราก็จะรู้ว่าจิตที่ไม่สงบนั้นนำมาซึ่งความเป็นทุกข์นำมาซึ่งความเร่าร้อนการที่เรามาศึกษาพุทธศาสนาก็ศึกษากันได้หลายทางแต่ว่าทางปฏิบัตินั้นศึกษาโดยตรงคือทำใจให้สงบเรียกว่าสมถะภาวนายังจิตให้สงบวิปัสสนาภาวนารู้เท่าทันใจตัวเองว่าจิตของเราอยู่ในสภาพใดปกติหรือไม่หรือไม่ปกติเราจะรู้เลยว่าใจของเราเนี่ยเข้ามาปฏิบัติจะรู้เลยว่าใจของเราเนี่ยปกติเป็นอย่างไรเวลาไม่ปกติมันก็คิดพุ่งซ่านเอาเรื่องไร้สาระมาคิดเรื่องราวต่างๆมันก็เก็บมาคิดหมดนี่เรียกว่าจิตไม่ปกติแต่ถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วเราถ้าจิตของเราเนี่ยปล่อยวางได้ละอดีตอนาคตไม่ค่อยฟุ้งซ่านไม่คิดอะไรมากเลยจิตปกติก็เราสภาพจิตใจทุกวันนี้มีความรู้สึกว่ามันวุ่นวายเพราะทุกคนต้องดิ้นรนต่อสู้ทำมาหากินเพื่อเอาตัวรอดเพื่อให้ครอบครัวและชีวิตของเราก้าวหน้าทุกคนไม่ปรารถนาความทุกข์ความยากลำบากจึงต้องคิดดิ้นรนต่อสู้อย่างนั้นในจิตคนเราจึงไม่ปกติถ้าจิตใจของเราปกติเราจะมีความสุขเกิดความสบายใจเหมือนกับเรามาอยู่อันที่สงบการฝึกปฏิบัติธรรมเป็นอุบายที่ช่วยใจเราได้คนใจไม่ดีคนจิตใจอ่อนแอขี้ขาดหวาดกลัวและเกิดความมีปัญหาวุ่นวายทางใจถ้าเรามาได้ปฏิบัติแล้วสิ่งอันนี้จะช่วยเราได้ทำให้จิตใจเรานี้เข้มแข็งบริบูรณ์กลับคืนมาสู่ความดีได้คนเราไม่รู้หรอกว่าอิทธิพลของจิตเนี่ยมันเป็นอิทธิพลที่ร้ายแรงที่สุดถ้าจะทำดีก็ดีที่สุดถ้ามันจะบันดาลหรือทำไม่ดีก็ทำให้เป็นทุกข์ที่สุดคนต้องกินยาตายฆ่าตัวตายเบียดเบียนกันทุกวันนี้ก็เพราะความรู้สึกทนต่อความคิดนึกตัวเองไม่ได้ตกอยู่นำหน้าของอารมณ์ที่ปรุงแต่งก็เรียกว่าถ้าทำไม่ดีก็เรียกว่าฝ่ายต่ำถ้าทำดีก็เรียกว่าฝ่ายสูงฉะนั้นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกรรมฐานที่ทำให้ทุกคนมีจิตใจที่เป็นบุญกุศลมีจิตใจที่คิดนึกที่ดีขึ้นมาถ้าเราได้ฝึกเราจะรู้เลยว่าวิธีใดก็ไม่ดีเท่ากับทำให้ใจของเราเนี่ยสงบบ้างถ้าเราไม่ปลุกเสลยเนี่ยเราก็คงเป็นคนที่คิดแล้วคิดอีกคิดแบบประเภทธรรมดาตัวทั่วไปจิตเนี่ยสำคัญถ้าเราไม่ปลุกแล้วมันจะเห็นเลยว่าพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราได้น้อมนำมาปฏิบัติเราจะเห็นคุณค่าของการทำใจอย่างมากเลยว่าจิตเราเนี่ยถ้าทำดีแล้วมันดีมีความสุขยิ่งกว่าเรามีเงินมีทองมีลาภมียศด้วยอีกแต่คนถ้าทำใจไม่ได้เนี่ยจะมีอะไรมันก็เป็นทุกข์ได้มาอะไรมันก็ไม่ดี
คนร้องขาดพื้นฐานทางด้านจิตใจเสียแล้วจะหาความสุขไม่ได้เลยแค่คนไม่มีศีล คนไม่มีศีลเนี่ยจะไม่มีความสุขใจเลยที่จะไประบายกินเหล้าเมายาเที่ยวเตะเฮฮาอย่างไรก็ไม่มีความสุขจริงๆจะไม่พบความสบายใจจะไม่พบความเย็นใจเลยแต่คนมีศีลเนี่ยไม่ต้องทำอะไรคนมีศีลมีธรรมเนี่ยไม่ต้องทำอะไรก็มีความสุขถึงไม่มีอะไรมากก็เหมือนคนมีมากเพราะมันเกิดความสบายใจเกิดความสบายใจในที่ตนเองทำความดีฉะนั้นจิตใจของเราที่ใฝ่บุญกุศลจึงต่างกันกับคนที่ไม่ใฝ่บุญกุศลพอสภาพจิตใจคนพวกนั้นเล่าร้อนอยู่ตลอดเวลาคนที่ไม่ใฝ่บุญสภาพคนที่ใฝ่บุญกุศลหาความสงบสภาพจิตใจของเขาเยือกเย็นอยู่ตลอดเวลาจะทำอะไรเขาก็มีการไต่ตรองที่ดีจิตเขาจึงเย็นจิตเขาจึงไม่เร่าร้อนแต่นี่คนเราเดี๋ยวนี้จิตใจเร่าร้อนมากเพราะควบคุมอารมณ์ไม่ได้เพราะไม่มีหลักสติไม่มีหลักสมาธิไม่เคยหัดทำใจให้สงบไอ้การที่เราไม่ได้ควบคุมใจเราให้สงบนั้นทำให้เรานั้นผิดปกติก็น่าเสียดายที่เราใช้ชีวิตมายาวนานบางคนนะไม่เคยรู้จักคำว่าสงบเป็นอย่างไรบางทีไปบวชแล้วสึกออกมาก็ไม่รู้ว่าสงบเป็นอย่างไรใจดีเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราได้มาปฏิบัติธรรมไม่ต้องบวชก็เหมือนบวชเพราะใจของเราได้รู้จักคำว่าสงบรู้จักคำว่ากรรมฐานกรรมฐานไม่เป็นที่อยู่ของกุศลทั้งปวงถ้าทำใจให้ดีแล้วกุศลทั้งปวงจะเกิดขึ้นกุศลแปลว่ากุศโลบายทำให้ฉลาดรู้เท่าทันใจตัวเองบุญทำให้ใจเย็นบุญทำให้จิตใจเยือกเย็นกุศลทำให้เกิดความฉลาดรู้เท่าทันรู้เท่าทันที่จะแก้ใจตัวเองไม่ทำบาปไม่ไปโกรธเขาไม่ไปเกลียดเขาไม่ไปพยาบาทอาฆาตอิจฉาริษยาเขาเกิดกุศโลบายก็เปลี่ยนใจได้กุศลเกิดขึ้นกลายเป็นคนมีเมตตาธรรมเป็นคนที่รู้จักผ่อนผันได้บางคนเคยเช่นชอบดื่มเหล้าอย่างเงี้ยชอบเล่นการพนันชอบเจ้าชู้อย่างเงี้ยแต่ถ้ากุศลไม่เกิดเขาจะประพฤติอยู่อย่างนั้นเขาจะประพฤติอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆไปจนเป็นสันดานที่ไม่สามารถจะยอมรับอะไรเลยเขาก็เชื่ออย่างนั้นสบายใจเชื่ออย่างนั้นถูกต้องเพราะอกุศลก็ครอบงำเพราะการทำบ่อยๆบาปบ่อยทำให้อกุศลครอบงำเขาก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าอย่างนั้นดีสำหรับเขาเขาเรียกว่าเมื่ออกุศลครอบงำก็เกิดความโง่ไม่มีกุศโลบายไม่มีความฉลาดว่าทั้งที่ตนเองคิดผิดทำผิดก็ว่าตัวเองถูกต้องทั้งที่ตนเองไม่ฉลาดก็ว่าตัวเองฉลาดทั้งตัวเองไม่รู้ก็ว่าตัวเองรู้เมื่อเป็นอย่างนั้นเรียกว่าอกุศลครอบงำแต่บางคนเข้าวัดเอากันง่ายๆเนี่ยเข้ามานั่งสมาธิตามเพื่อนมานั่งก็ลองนั่งมาฝึกก็ลองฝึกไปฝึกมาเห็นว่าใจตัวเองเนี่ยมันดีขึ้นเอ๊ะอย่างนี้มันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปกินไปเล่นเห็นโทษของการกินการเล่นการเที่ยวการใช้ชีวิตแบบอย่างนั้นมาก็นึกว่ามาทำใจอย่างนี้ก็เป็นบุญดีสบายใจดีพอเกิดความสงบมากๆขึ้นมีสมาธิก็ชอบใจว่าสงบนี่ดีตอนนี้ไม่ต้องใครชักชวนก็ชอบมาชอบทำนั่นเรียกว่ากุศลเกิดขึ้นเกิดกุศโลบายมองเห็นไอ้สิ่งที่ไม่ดี
ที่ตนเองทำไม่ถูกไม่ต้องนั้นไม่อยากจะทำอีกต่อไปถึงก็เลิกได้อย่างปีที่แล้วพระเราไปแสดงนิทรรศการที่สนามหลวงไปแสดงเรื่องกิจกรรมของพระศาสนาแล้วก็ไปแสดงธรรมคนเมามีอยู่เยอะที่สนามหลวงพวกเทปพวกทินเนอร์กินเมาตอนเย็นก็มาไม่รู้ไปไหนก็มาคุยกับพระเสร็จแล้วก็ถามเรื่องสุราพระก็อธิบายแบบว่าไอ้สุรานะมันไม่มีวิตามินหรอกงั้นกินไม่มีวิตามินบุหรี่ก็ไม่มีวิตามินกินได้สูบได้แต่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกก็ไม่มีใครห้ามแล้วหรอกกินก็ได้สูบก็ได้แต่มันไม่มีประโยชน์มันไม่มีวิตามินเหมือนกินข้าวไม่เหมือนกินขนมเพราะมันกินแล้วมันไม่เกิดประโยชน์มันไม่มีวิตามินนั่นเองคนเมาคนนั้นเอาไปคิดเมื่อปีที่แล้วกลางเดือน6เอาไปคิดแล้วเลิกเลยเอ๊ะเหล้าไม่มีวิตามินบุหรี่ไม่มีวิตามินก็ไม่มีวิตามินแล้วก็ไม่กินก็ได้นี่กินสิ่งที่มันเป็นวิตามินดีกว่าเงินทองก็จะได้เหลือกินเหลือใช้ได้ป่ะตั้งแต่วันนั้นเลิกเลยได้1ปีพอเลิกแล้วกลับมาวัดมาเที่ยวที่นี่มานั่งสมาธิมาวันเสาร์อาทิตย์เขาก็เริ่มหน้าตาผ่องใสเบิกบานเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาไอ้คนเมาเนี่ยมันก็ไม่ผ่องใสอะไรอยู่แล้วทางกายทางใจเขาบอกว่าปีนี้มาเจอที่สนามหลวงมาคุยแบบคนมีสติเลยปีที่แล้วผมมาฟังพระแล้วผมเลิกเลยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ถึงวันนี้เลย1ปีเต็มวันนี้ครบรอบพระมาแสดงธรรมะอีกก็มาบอกแล้วตัวเองก็ได้มีโอกาสได้เข้าวัดได้ทำบุญได้รู้จักคำว่าบุญขึ้นเยอะเลยว่าได้รู้จักคำว่าจะทำบุญอย่างไรจะเข้าวัดเข้าทำไมมีประโยชน์กับศาสนาหรือว่าศาสนามีประโยชน์กับเราอย่างไรก็มองเห็นทางแล้วครอบครัวก็สงบสุขไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องมาฟังคนไม่มีสติภรรยาและลูกไม่ต้องมาฟังคนเพ้อเจ้อคนขาดสติพูดพร่ำจะพูดอะไรก็มีสติก็เป็นคนที่มีหลักของตัวเองถ้าเป็นพ่อก็พ่อที่ดีถ้าเป็นผู้นำก็เป็นผู้นำที่มีสติอันนี้คนบางคนไม่ต้องคนมีปัญญาไม่ต้องบอกกันมาเพียงว่าของไม่ดีเพียงไม่มีวิตามินเลิกได้ทั้งที่ตัวเองก็ติดอย่างหนักเลยบางคนมีปัญหาครอบครัวที่กินเหล้าก็มีปัญหาที่ต้องเที่ยวไปนอกบ้านไปเจ้าชู้ไปมีภรรยาน้อยก็เพราะมีปัญหาเรื่องกับภรรยาแต่เขาไปแก้ปัญหาผิดๆไม่ได้แก้โดยทางสงบไม่ได้ยึดเหนี่ยวทางคำสอนพุทธเจ้าก็เลยไปแก้ปัญหาอย่างนั้นผลที่สุดปัญหาก็ตามมาวุ่นวายที่สุดในชีวิตไม่จบไม่สิ้นเลยเพราะไม่ยึดหลักทางสงบใจการที่เราเข้ามาฝึกกรรมฐานเนี่ยมันจะเป็นเครื่องชำระใจหรือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวอย่างมั่นคงทำไปแล้วเราก็จะเห็นตัวเองไอ้วันนี้ยังไม่เห็นอะไรวันนี้ยังนั่งคิดโน้นคิดนี่อยู่ก็ช่างมันเถอะมันยังคิดไปถึงที่ทำงานคิดไปถึงครอบครัวคิดไปถึงไหนตอนนั้นมันก็ไปจิตมันไม่มีขอบเขตมันสารพัดที่จะคิดตัวมันนั่งอยู่นี่แต่ใจมันไปช่างมันภาวนาไว้ก่อนค่อยๆหว่านล้อมไปก่อนขอให้ยึดหลักภาวนาแล้วมันค่อยๆตั้งเองถ้าสมมติเราอยู่ได้สมมติเราจะ3วัน7วันเนี่ยเราจะค่อยๆเลิกคิดในเรื่องเก่าๆเลิกคิดที่จะไปโน่นไปนี่มันภาวนามันก็เริ่มจับใจได้จับความรู้สึกตัวเองได้
มันก็จะสงบเข้าพอสงบแล้วมันสบายไอ้ไม่สงบเนี่ยไม่สบายแล้วนั่งก็ปวดนั่งก็เมื่อยนั่งทั้งที่คนอื่นเขานั่งได้เราก็รู้สึกว่ามันทรมานมันนานเหลือเกินเมื่อไรมันจะเลิกสักทีโอ้มันเป็นระยะยาวของเราซะแล้วแต่ว่าขอให้ทำต่อไปทุกคนก็เป็นอย่างนี้นั่งใหม่ๆก็เป็นเงี้ยนั่งปวดนั่งเมื่อยแต่อย่าท้อถอยทำต่อไปนั่นก็สามารถจะสงบได้ฌานะสามารถจะนั่งได้นานๆสามารถจะปฏิบัติให้ใจเย็นได้ไม่ใช่ว่ากรรมฐานนี้เขาทำได้เราทำไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นแสดงว่าเราไม่มีเหตุผลเราไม่มีปัญญาทุกคนเป็นอย่างนั้นขนาดพวกคนไม่เคยนั่งเลยมานั่งแค่15นาทีทับตายเลยแต่เขาพยายามทำต่อไปแล้วนั่งได้เป็นชั่วโมงคนอายุ 7-80 เนี่ยไม่ต้องเอาคนหนุ่มสาวคนอายุ 7-80 เนี่ยนั่งก็โอยนอนก็โอยอยู่แล้วนั่งก็โอยนอนก็โอยลุกก็โอยเดินอะไรก็โอยอยู่แล้วแต่พอมันฝึกสมาธิเนี่ยเขานั่งได้นะนั่งได้เป็นวันๆนั่งได้เป็นหลายๆชั่วโมงแต่ถ้าสภาพร่างกายคนแก่เนี่ยมันนั่งไม่ได้หรอกแต่คนแก่ที่ฝึกการนั่งสมาธิเนี่ยกลับเป็นคนนั่งไม่เป็นไม่เจ็บไม่ปวด

นั่นแหละเป็นการแก้ทุกข์ได้ดีที่สุดคนแก่ทุกคนถ้าไม่ฝึกสมาธิเนี่ยกลายเป็นคนอ่อนแอเจ็บโน่นปวดนี่ตลอดเวลากินอยู่กินยาหาหมอแล้วก็ไม่มีทางหายแต่คนแก่ที่เข้าหัดสมาธิเนี่ยเขาทนได้ดีเขานั่งได้ไม่ค่อยเจ็บปวดแต่เมื่อก่อนมันก็ปวดเจ็บยิ่งกว่าพวกเราอีกเพราะการฝึกไม่มีแต่ถ้าเราฝึกของเราไปเนี่ยมันจะเป็นเข้ามาเองปรับตัวเองไปเองเหมือนคนหัดวิ่งใหม่ๆมันเหนื่อยแทบตายเลยแต่วิ่งทุกวันทุกวันวิ่งได้4กิโล8กิโลวิ่งได้แต่ก่อนเนี่ยวิ่งไม่กี่เส้นหรอกไม่ถึง100 เมตรเหนื่อยแล้วแต่ลองฝึกทุกวันมันก็

แต่เหนื่อยแล้วแต่ลองฝึกทุกวันมันก็ออกกำลังไปเองการฝึกสมาธิมันก็เหมือนกันต้องทำทุกวันให้ความปวดเมื่อยอะไรเนี่ยมันจะทรมานอยู่พักเดียวเพราะจิตมันรวมตัวมันก็เห็นความสงบมันก็ชอบแล้วก็นี่โอ้นั่งนี่สบายดีก็ไปทำอย่างอื่นดิทำจิตใจให้สงบดีๆก็เป็นคนวุ่นวายแต่จิตใจที่วุ่นวายนี่แหมมันเดือดร้อนจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างมาจากใจหมดนะคนเราเนี่ยพูดดีก็มาจากใจพูดไม่ดีก็มาจากใจมาจากใจไม่สงบมาจากใจขาดสติทำดีก็มาจากใจทำไม่ดีก็มาจากใจความประพฤติทุกสิ่งทุกอย่างนี่มาจากการคิดนึกแต่ถ้าหากว่าเราจะแก้เราก็แก้ที่ใจสงบพอเราฝึกประพฤติปฏิบัติเนี่ยบางคนที่เคยทำไม่ดีก็คิดทำดีคนที่ไม่สงบก็มันก็สงบขึ้นฉะนั้นเรียกว่าธรรมานุภาพเนี่ยธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอุบายเป็นหลักที่ดีที่สุดอันนี้เราก็ต้องหัดฝึกหัดเดินเดินหัดเดินภาวนาหัดนั่งภาวนามาวัดนี้ถ้าเราไม่ทำงี้เราก็ไม่สงบไม่สบายใจเราเลยเพราะมันมาอยู่เหมือนกับที่วิเวกเงียบมันไม่มีอะไรจะดูมันมีแต่พระมีแต่นักบวชมีแต่สิ่งแวดล้อมอย่างนี้แต่ถ้าเราจะให้อยู่อย่างเป็นสุขโยมต้องรักสงบถ้ามาอยู่ที่นี่ไม่รักสงบไม่รักภาวนาแล้วเหมือนจับขังไว้ใจไม่คิดไปโน่นใจไม่คิดไปนี่มันก็ไปตามใจอยากไปตามใจก็ฟุ้งสิกันนี่นั่งเล่าร้อนอยู่ตลอดเวลาเมื่อไรเนาะมันจะกลับกันสักทีนับวันนับคืนไปเลยแต่ถ้าใจของเราเนี่ยเกิดรักสงบเนี่ยเดินยืนนั่งนอนกินคิดนึกอะไรแล้วก็พยายามรู้ว่าเราทำอะไรแล้วพอเราทำอย่างนี้นะเราจะอยู่วัดอยู่สักกี่วันก็สบายอยู่สักกี่วันก็รู้สึกว่าชีวิตโลกนี้มันมีมันน่าอยู่จริงๆโลกนี้มันน่าอยู่จริงๆที่มีธรรมชาติให้เราให้เราดูทำให้เราลื่นเลิงทำให้เราบันเทิงใจอยู่คนเดียวนี่มันสบายกว่าอยู่คนหมู่มากถ้าเราอยู่อย่างนี้ถ้าเคยนี่ออกไปข้างนอกเราจะเห็นว่ามันวุ่นวายคนทุกคนนี่วุ่นวายหมดคนทุกคนไม่รู้จักการควบคุมตัวเองคนทุกคนไม่รู้จักใจตัวเองคนทุกคนไม่รู้จักความสงบแต่ถ้าทุกคนรู้จักความสงบปุ๊บมันดีมันวุ่นวายน้อยลงการที่คนเราไม่ฝึกเรื่องสมาธิเนี่ยไม่รู้ใจตัวเองการไม่รู้ใจตัวเองนี่ก็แสดงออกซึ่งอารมณ์ทุกคนเลยคนจะเป็นคนเจ้าอารมณ์เจ้าทิฏฐิทุกคนเลยจะมากจะน้อยนี่ก็แสดงกันได้ทุกคนเลยฉะนั้นจึงว่าปัญหาเกิดขึ้นจากที่ทุกคนไม่รู้จักคำว่าสมาธิไม่รู้จักคำว่าควบคุมสติตัวเองการฝึกนี่เป็นทำให้เรารู้ได้ทำให้รู้ใจตัวเองเราจะไปรู้ใครใจคนอื่นเราจะไปรู้ได้ไงในเมื่อตัวเองยังไม่รู้ใจตัวเองฉะนั้นคนเราถ้าจะปกครองครอบครัวปกครองหมู่คณะเราต้องรู้ใจตัวเองก่อนว่าการคิดนึกของเราเนี่ยเป็นอย่างไรมีความรู้สึกของเราเป็นอย่างไรเราก็จับความรู้สึกของเราเนี่ยไปใช้กับคนอื่นได้แต่ถ้าเรายังควบคุมอารมณ์เราไม่ได้เราไม่สามารถจะไปควบคุมใครได้เลยคนทุกวันในตัวเองยังควบคุมไม่ได้แต่จะไปควบคุมคนอื่นเอาอารมณ์ตัวเองไปใส่คนอื่นมันก็เรื่องเดือดร้อนทุกวันกันฉะนั้นถึงว่าธรรมะคำสอนพระเจ้าเนี่ยเป็นการมองด้านในมองดูตัวเองเป็นกระจกส่องความดีชั่วของตัวเองแล้วเมื่อรู้ตัวเองก็เกิดความสบายใจเกิดความปล่อยวางได้เกิดความละยึดถือได้ก็ทำให้เราเนี่ยปลงอะไรได้ทำให้ใจนี่สงบมากขึ้นเมื่อการปฏิบัตินี่มันช่วยจิตใจเรา

0: ั้น
1: กันมาแก้เรามาแก้ก็มาแก้กันที่ใจเราทำให้เราเห็นว่าอ๋อคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นปัจจตังที่จะต้องรู้โดยเฉพาะใจเรารู้เฉพาะตนจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วเนี่ยเราจะต้องทำให้เกิดขึ้นแต่ดีนี่เราต้องสร้างไอ้ไม่ดีนี่ไม่ต้องไปสร้างแล้วสร้างมาพอแล้วไอ้ความโกรธไม่สร้างมาพอแล้วไอ้ความโกรธความชังความทยาบาทอาฆาตความโมโหโทโสนี่เราไม่ต้องไปสร้างแล้วเพราะมันเต็มหัวใจอยู่แหละสร้างแต่ความดีใจดีกว่าสร้างให้ใจสบายดีกว่าเราจะทำยังไงมันสบายอยู่วัดอาจจะสบายได้แต่ถ้าไปที่ทำงานจะสบายไหมถ้าไม่สบายจะทำไงเราก็จะต้องหาทางแก้ปัญหาให้ใจสบายให้ได้เราก็ต้องยึดหลักศีลสมาธิยึดหลักภาวนาเนี่ยมีสติควบคุมไว้แต่ถ้าเกิดว่าโอ้เรามาอยู่วัดนี้กลับไปที่ทำงานไปที่บ้านในใจเราเย็นขึ้นมากเลยเราก็โชคดีแล้วแม่ถ้าเราไม่ได้ไปวัดเราก็แย่เลยชีวิตนี้เราไปเจอทางสงบแล้วนี่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ปรับตัวเองได้ดีขึ้นกันอันนี้เรียกว่าธรรมคุณเกิดขึ้นกับเราธรรมคุณเกิดขึ้นกับเราเราได้รับคุณธรรมที่เราอุตส่าห์มาประพฤติปฏิบัติมาลำบากมาปลดตัวตนถึงขั้นมากินกระดินนอนกระดินแต่คำอย่างนี้ไม่ใช่เราไม่มีเกียรตินะโยมไม่ใช่เราไม่มีเกียรติกินกระดินนอนกระดินพุทธเจ้าก็เป็นผู้ทำองค์แรกเป็นต้นศาสนาพุทธเจ้าเนาะเกิดโคนไม้นอนกระดินตรัสรู้กระดินนิพพานกระดินกับคนไม้เป็นเรื่องสมเกียรติของพุทธเจ้าเป็นเรื่องธรรมชาติตามความจริงที่ทุกคนเราก็เกิดมากระดินนอนกระดินแล้วตายไปทุกคนเราก็ต้องอยู่กระดินไม่มีใครพ้นดินได้พอร่างกายที่สร้างมาจากดินน้ำมันก็ต้องกลับไปเป็นของเดิมจะยกมันไปอยู่แค่ไหนมันก็ต้องกลับมาเป็นดินถึงเราจะมีปราสาททั้ง7ชั้น10ชั้นเอาไปไว้บนโน้นมันก็ต้องลงเป็นดินเพราะคนเราเนี่ยพอตายแล้วมันกลายเป็นดินหมดทุกคนพุทธเจ้าท่านรู้ของจริงรู้ธรรมชาติท่านก็มาปฏิบัติต่อธรรมชาติฉะนั้นจึงว่าเราก็มีเกียรติที่เรามากินกระดินนอนกระดินตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นกษัตริย์ท่านอยู่ในปราสาท3ฤดูแต่ท่านก็มาอยู่กับพื้นดินได้ก็ถือว่าการตรวจตัวตนที่ดีแต่ก็เป็นคนไม่ติดสุขคนที่ไม่ติดสุขเนี่ยจะย่อมไม่มีทุกข์เท่าไหร่ครับคนที่กินยากนอนยากเนี่ยไปที่ไหนก็ลำบากกินก็ยากนอนก็ยากทำใจยากฝืนใจยากก็เลยมีแต่ทุกข์ไม่สบายใจตลอดเวลาคนกินง่ายนอนง่ายอยู่ที่ไหนก็สบายนอนเมื่อไรก็หลับเมื่อนั้นปรับตัวได้ดีเพราะรู้จักธรรมชาติโยมอาจจะแปลกว่ามาอย่างนี้พระให้อยู่อย่างนี้บางคนก็อาจจะไม่คิดนะคนนึกว่าไปวัดแล้วก็คงจะมีสถานที่อีกอย่างหนึ่งแต่ที่จริงพวกเราก็ฝึกกันอย่างนี้มาตลอดถือว่าเราอยากจะรู้เรื่องธรรมชาติให้มากที่สุดพวกอะไรพวกอะไรนะที่เราพูดอบรมตำอะไรในชื่ออะไรพิธีกรในจังหวัดเนี่ยก็เรียกอะไรนะอะไรพัฒนาอะไรนะพัฒนาที่อบรมเขาเรียกอะไรที่ไปเป็นพัฒนากรจังหวัดที่พูดอบรมโดยทั่วไปเขาเรียกอะไรนะเยกรนะ ขาส่งมาจากกระทรวงมหาดไทยส่งมาทุกภาคเลยเขาคัดเลือกเอาวัดสังฆทานไปที่อบรมหมอชินโอสถเป็นคนมาเป็นผู้อบรมด้วยก็ส่งมาเขาก็ไม่รู้อีโนยเน่เลยนะมาอย่างพวกโยมเนี้ยส่งมาทุกจังหวัดเลย คือเป็นไม่ภาคละ2คนบ้างภาคละ4คนก็มาเรียกมาทั่วประเทศไทยเรียกมาเอาพวกพิธีกรจังหวัดตามภาคนั้นมามีผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างแต่ก่อนเขาอบรมเขาใช้สถานที่ราชการอบรมแต่คราวนี้มาขอใช้ที่นี้อบรมพอมาปุ๊บอาตมาก็บอกว่าถ้าจะมาอยู่วัดนี้ก็ให้ถือศีล8ฉันข้าวมือเดียวได้นะโยมแต่ถ้าจะมาอบรมแบบไม่มีศีลเนี่ยสถานที่นี้ไม่สะดวกเลยถ้าคนไม่มีศีลมาอยู่ที่นี่ไม่สะดวกเลยถ้าคนมีศีลจริงจะสะดวกแต่นี่คนที่เป็นหัวหน้าอบรมที่พามานั้นเป็นคนของวัดนี้ผู้หญิงก็เป็นหัวหน้าเขาก็เลยดึงมาที่นี่พวกนั้นไม่รู้เรื่องเลยจะกลับแล้วสิเขาบอกให้บวชให้ถือศีล8ทุกคนจะกลับหมดเลยทุกคนจะกลับเลยฝากระเป๋าจะกลับแล้วเราบอกว่าถ้าคนไหนอดบุหรี่ได้ก็ยิ่งดีเพราะเราอดบุหรี่ได้ก็ยิ่งดีเพราะว่าอะไรเราเป็นผู้ที่จะไปอบรมเผยแพร่ให้เขายอมรับนโยบายของรัฐบาลเนี่ยให้เป็นคนดีเนี่ยแต่ตัวผู้นำยังทำไม่ได้เนี่ยจะไปอบรมใครเพราะงั้นในสุดพวกนั้นก็เกลี้ยกล่อมอยู่ได้ทุกคนอยู่ได้แต่พวกผู้ชายนุ่งขาวห่มขาวนะเขาก็อยู่กันหลายวันผู้ชายจริงเขาก็นุ่งขาวถือศีล8เลยฉันข้าวมื้อเดียวอย่างกับพวกโยมพอเสร็จแล้วก็เขาได้ประโยชน์มากเลยพออบรมทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันพอวันสุดท้ายก็สรุปผลมาสรุปผลสรุปผลทุกคนก็มาวิจารณ์มาสรุปผลทุกคนบอกว่ามีคุณค่ามากที่เขามาอยู่วัดเนี่ยถ้าเขาไปอบรมที่อื่นเขาจะไม่รู้จักคำว่าสมาธิอดทนสติอย่างไรเขาได้สติเยอะเลยที่มาอยู่วัดถ้าเขาไปอบรมที่อื่นเขาต้องเฮฮาต้องสนุกรื่นเริงต้องไม่รู้จักคำว่าสติกลับไปแล้วเขาก็ไม่ได้เอาหลักธรรมอะไรไปใช้ได้ความอดทนเขาก็มีขึ้นแล้วเขาได้รู้จักเรื่องศาสนาขึ้นมากเลยทุกคนก็สรุปเลยนะก็ทีแรกไม่มีศรัทธาพอแต่เราเขามีศรัทธาเขาก็เลยชุดนั้นเนี่ยที่เอาไปทำงานได้ดีเอาไปเผยแพร่ได้ดีเพราะว่ารู้แล้วว่าการเป็นผู้นำคนเป็นพ่อคนแม่คนเป็นผู้ที่อบรมเขาต้องทำตัวเองก่อนเมื่อก่อนนี่คิดจะไปสอนเขาอย่างเดียวอ่านตำราคิดจะไปอบรมเขาอย่างเดียวรู้จักวิธีการพูดทุกอย่างหรืออุบายการพูดแต่ไม่รู้จักการอุบายสงบใจตัวเองบอกคนบ้านนอกน่ะเป็นนึกว่าเขาตาสีตาสาตานาตาอินไม่รู้เรื่องอะไรนะเขาก็ต้องดูความประพฤติเราเหมือนกันถ้าเราทำไม่ดีเขาจะยอมรับเราหรือเราขี้เหล้าเมายาเราไปพูดให้เขาฟังได้เรายังขี้บุหรี่อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ศรัทธาเราหรอกเรานึกว่าเขาต่ำกว่าเราเราสูงกว่าเขาเนี่ยใจเราเนี่ยกับเขามันไม่สัมพันธ์กันเรามองเห็นคนชาวบ้านนอกเนี่ยไม่มีความรู้อะไรเรามองว่าเราไม่มีความรู้มากกว่าเขาเนี่ยเขาก็มันถูกเหยียบย่ำถูกดูถูกว่าเขาเนี่ยเป็นคนอีกชั้นหนึ่งความที่เขาจะยอมรับเราเนี่ยมันน้อยเหลือเกินแต่ถ้าเรากับเขาเนี่ยอยู่ชั้นเดียวกันสิเหมือนแม่กับลูกหรือเหมือนครูกับอาจารย์หนึ่งคนที่เข้าใกล้กันจริงๆแล้วให้ความรู้สึกกันที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยเป็นคนที่ว่าเขารู้ว่าเราเนี่ย ป็นคนมีศีลธรรมเนี่ยทุกคนยอมรับเลยคนนี้นะมาอบรมนะคนนี้เป็นคนดีนะไม่ซื่อตรงนะไม่โกงไม่คดนะไม่กินเหล้าเมายาไม่เจ้าชู้นะเขาจะดูไปภายในว่าคนนี้ดีเขาจะยอมรับความดีนี้ทั้งที่เป็นคนพูดไม่เก่งแต่จริงๆเขาก็ยอมรับความดีที่มีอยู่ในตัวบุคคลนั้นเหมือนกับเราเป็นพ่อคนแม่คนเนี่ยลูกที่มันเคารพเรานี่มันเคารพเพราะอะไรทั้งที่เราให้เงินให้ทองให้อะไรไปแล้วจริงๆมันยังไม่เคารพเลยทำไมจึงไม่เคารพไม่เชื่อฟังเราแต่คนบางคนที่เป็นพ่อคนแม่คนเนี่ยเขาไม่ได้ให้เงินให้ทองเขาให้น้ำใจน้ำใจที่มีหลักธรรมให้มีหลักธรรมกับลูกว่าพ่อนี่เป็นคนดีที่เอาหลักธรรมมีศีลมีธรรมเวลาจะพูดก็พูดโดยหลักที่ตนเองปฏิบัติได้พ่อไม่กินเหล้าพ่อไม่เจ้าชู้พ่อไม่เล่นการพนันพ่อไม่ดูดบุหรี่พ่อทำมาหากินเพื่ออนาคตของลูกและครอบครัวเด็กจะไม่ต้องเด็กมันจะยึดหลักพ่อเนี่ยเราอยู่มาเนี่ยพ่อมาจนโตแล้วพ่อไม่เคยทะเลาะกับแม่เลยไม่เคยใช้คำหยาบคายกับแม่กับพ่อเลยแม่เราพูดดีตลอดมาใจเย็นตลอดมาพ่อเราพูดดีตลอดมาใจเย็นตลอดเด็กมันจะซึ้งในความรู้สึกของพ่อมันจะไม่อยากเถียงพ่อมาเลยเถียงแม่เลยเพราะไอ้ความดีที่พ่อแม่แสดงออกมาทุกวันนั้นมันทำให้เด็กเกรงกลัวเด็กเกิดความเคารพเกิดความประทับใจจะเพิ่งไปเห็นพ่อคนอื่นเห็นการกระทำคนอื่นมันจะมาเทียบกับพ่อแม่ตัวเองเลยว่าสู้พ่อแม่เราไม่ได้มันจะเกิดความรู้สึกประทับใจอยู่ตลอดชีวิตของลูกตอนนี้ทุกวันนี้คนเราไม่ได้คิดถึงเรื่องความเป็นพ่อเป็นผู้นำในเรื่องความประพฤติปฏิบัติคือไม่ได้เสียสละมาถึงขั้นเอากายวาจาใจเข้าไปทุ่มเทที่จะเป็นผู้นำอย่างนั้นหรือว่าเราเป็นพ่อคนไม่ผลให้เงินให้ทองให้สิทธิการศึกษาก็ถือว่าถูกแหละแต่หาไม่หรอกไม่ได้ให้จิตใจไม่ได้ให้ความสุขทางนามมาทำให้ปัญญาทางนามมาทำอันนี้สำคัญทุกวันนี้ถ้าทุกคนได้ลองให้ความรู้สึกอันนี้ไปทำตัวประพฤติตัวให้ลูกเห็นดีเนี่ยสังคมทุกวันนี้ปัญหาก็จะน้อยลงคนก็จะเกิดความเชื่อถือเคารพกันในครอบครัวในวงสังคมก็เหมือนนายคนเนี่ยเราเป็นนายคนเนี่ยถ้าเราเป็นนายคนแต่ถ้าเราประพฤติมีแต่ศีลธรรมตลอดเวลาลูกน้องคนไหนจะดูถูกทุกคนก็อย่างน้อยก็ต้องเกรงใจกันแต่ลักษณะเมืองไทยนี่ก็แปลกนะโยมนะลักษณะเมืองไทยเนี่ยคนที่ทำงานเนี่ยถ้าคนดีเนี่ยอยู่ไม่ได้มันต้องเลวเท่ากันถึงอยู่กันได้ต้องให้มันเลวเหมือนกันถึงอยู่กันได้คนไหนดีสักคนอยู่ไม่ได้ถูกคัดออกไปเข้าใครไม่ได้ลักษณะคนไทยที่ไม่มีศีลธรรมแต่อย่างประเทศที่อาตมาไปดูอย่างเอาเพื่อไม่ใช่อาตมาโฆษณาพวกคอมมิวนิสต์นะฝรั่งเขาก็เป็นผู้นำที่ดีพวกนั้นถ้าคนไหนไม่ดีทำงานไม่ได้อย่างจีนแดงเนี่ยคนไหนไม่ดีทำงานไม่ได้คนไหนดีจึงจะอยู่ได้สังคมของเขาเนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าคนไหนทุจริตอยู่ไม่ได้คนไหนโกงอยู่ไม่ได้คนไหนไม่เอารัดเอาเปรียบเขาตัวไหนไม่ซื่ออยู่ไม่ได้ก็แปลกดาตมามานึกถึงสังคมไทยสังคมไทยนี่ใกล้น่ากลัวที่สุดเลยคนดีจะอยู่ไม่ได้ถ้าดีแปลกกับเขาเท่านั้นจะถูกพวกคัดกระเด็นออกไปเลยถูกกันแกล้งถูกให้ลายป้ายสีถูกคนเพื่อนฝูงนินทาอยู่ทำงานอยู่ไม่ได้ถ้าหาว่าเข้าเขาได้ต้องกินต้องเล่นต้องไปกับเขาทำเร็วทำชั่วของมันรู้สึกว่าสังคมยอมรับ สังคมของไทยไม่ยอมรับมันนึกเลยทำไมพุทธศาสนานี่ถ้าไม่เข้าถึงจิตใจคนนี่จะน่าเป็นห่วงสังคมไทยมากเลยแต่ต่างประเทศนี่บางประเทศเนี่ยต้องคนเป็นคนดีจึงทำงานได้ถ้าไปเกย์เขาสักคนนึงไปทำอะไรไปดึงรังไข่เขาจะคัดออกทันทีเลยสังคมเขาเลยอยู่อย่างดีๆอยู่อย่างไม่วุ่นวายอย่างพวกพลังเขาทำงานเนี่ยคนนั้นจะต้องเป็นคนเอาการเอางานเป็นคนดีในงานจริงๆมีความสามารถจริงๆจึงอยู่ในงานนั้นได้ถ้ามาเกย์ยังคนไทยนี่อยู่ไม่ได้ละเซ็นชื่อแล้วโดดหนีเซ็นชื่อแล้วโดดหนีไม่กี่วันเขาก็ไล่ออกเอาละเอาเปรียบการงานนี้เขาไม่มีประวัติดีเลยจะอยู่ไม่ได้เลยแต่ของเขาอยู่ไม่ได้จริงเพราะว่าทุกคนซื่อตรงหมดเมาในราชการเขาก็ไม่เอาแต่ถ้าเมานอกราชการไม่เป็นไรอย่างบางแห่งเมาเขาก็เลี้ยงกันไว้ได้อาตมาเคยเห็นพวกไฟฟ้านะเมามาวัดตะกันถามเนี่ยเมาทั้งวันเวลาไหว้หลวงพ่อโตไม่ไหว้ข้างหน้าหรอกไหว้ข้างหลังคำจริงๆคนนั้นไหว้พระไม่ไหว้ข้างหน้าแล้วเห็นไม่ตรงหมดเลยพูดอะไรเห็นไม่ตรงแล้วรู้มากด้วยเป็นลูกข้าหลวงเก่ามีเป็นคนมีความรู้เห็นผิดมาเลยพูดอะไรนี่รู้ทุกอย่างแต่รู้ผิดมาเลยเราคุยกันไม่ได้ต้องนั่งฟังอย่างเดียวปล่อยพูดคนเดียวปล่อยมาว่าพูดคนเดียวเข้าก็เลยไม่มาพอมาแล้วก็เมาได้เขาก็เรียงกันไม่ได้เห็นชื่อแล้วก็เมาต่อไปเห็นชื่อก็เมาโอ้เมืองไทยเนี่ยมันเมืองใจบุญจริงๆเรียงไอ้คนอย่างนี้กันไม่ได้ตลอดถือว่าเป็นคนเก่าแก่เรียกเป็นปวดเกษียณไหว้พระไม่ไหว้ข้างหน้าอย่างลงไปไหว้ข้างหลังพระโตมาทุกวันมาทุกครั้งก็ต้องไหว้ข้างหลังเดี๋ยวนี้คงจะมาไม่ไหวแล้วมั้งเพราะมันหลายปีแล้วสิบกว่าปีแล้วเจอวันเนี้ยโอ้เขายอมรับกันไอ้การที่ยอมรับเนี่ยต้องมันเป็นการเพาะเชื้อพวกนี้ไว้เยอะแยะเลยเพาะเชื้อคนที่ไม่ดีไว้มากเลยก็เลยตอนนี้พวกเราจะมาทำดีแล้วก็กลายเป็นคนประเภทที่เข้าไขไม่ได้สิแต่นี่ดีแล้วที่ว่าหัวหน้าหรือบทเรียนหรือว่าบทอะไรที่ว่าขั้นตอนของญาติโยมให้เข้าวัดเนี่ยถ้าว่าทางการยอมรับอย่างนี้เป็นวิชาการของภาคปฏิบัติของโยมเนี่ยมันทุกคนมันก็จะเข้ากันได้แสดงว่าวิชาการอันนี้จะต้องมาฝึกปฏิบัติอยู่วัดเมื่อวิชาการในส่วนรวมเขายอมรับเราออกไปสังคมยอมรับเพราะว่าทุกไม่ใช่มาคนเดียวแต่ถ้าเรามาคนเดียวมาไม่ได้โดยที่มีหลักพวกนี้นะกลับไปก็เราก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งเข้าใครไม่ได้แต่นี่ดีแล้วที่ว่าทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นสถาบันแห่งเดียวนะสถาบันหลายๆแห่งก็ใช้วิธีเนี่ยให้ข้าราชการมาเข้าวัดในอบรมกลับไปแล้วได้ประโยชน์มากเลยมันเป็นการกำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากสังคมได้มากเลยและยังได้ประโยชน์กับตัวเองได้กับประโยชน์ตัวเองอย่างสูงสุดเลยก็มีอาจารย์คนหนึ่งอาจารย์คนหนึ่งเป็นฝ่ายผู้อบรมเด็กเกย์อาจารย์ผู้หญิงคนนี้แกจะหวานล้อมเด็กทุกคนที่เกย์ในโรงเรียนเนี่ยกลับใจได้หมดแกก็ภูมิใจในความสามารถของแกว่าแกเนี่ยสามารถพูดหวานล้อมเด็กเกย์ให้กลับใจแกพูดหวานลูกอย่างนั้นลูกอย่างนี้พูดเจนในโรงเรียนนั้นยอมรับแต่แกกับลูกแกขนหัวปีเนี่ยไม่ถูกกันเลยไม่ถูกกับลูกสาวคนโตคนที่สุดไอ้เด็กเนี่ยมันก็ต้องแสดงออกนะเมื่อไม่ลงกับแม่มันเอ๊ะทำไมอาจารย์สามารถพูดให้เด็ก เกย์ดีได้ทำไมพูดให้ลูกสาวตัวเองดีไม่ได้จนลูกสาวตัวเองนี่พอโตขึ้นมา

พราะความไม่ถูกกับแม่เนี่ยคุยกันไม่ได้ต้องทะเลาะกันเรื่อยเวลาโมโหมากๆมันเอาแก้วมันเนี่ยไปเคลื่องในห้องน้ำใครจะเข้าไปก็ต้องไปเก็บแก้วก่อนอารวาสโกรธแม่พ่อเป็นถึงพิพากษาแม่เป็นอาจารย์สอนเด็กเก๋ๆได้แต่ลูกสาวคนเดียวไม่สามารถจะทำให้ดีได้ปัญหาเกิดขึ้นพ่อสุดถึงร้องไห้ตัดสินใจคิดเข้าวัดดีกว่าไอ้ลูกสาวมันนึกว่าแม่ตัวเองเนี่ยทำไมจึงต้องไม่หลงกับตัวเองเกลียดตัวเองไม่ถูกตัวเองมีความรู้สึกว่าเข้ากันไม่ได้ก็แอบไปดูสุนทรบัตรเนี่ยสุนทรบัตรอะไรสัมมโนครัวนะใบเกิดเนี่ยมันแอบไปลือค้นใบเกิดว่ามันเป็นลูกแม่จริงๆหรือเปล่ามันนึกว่าเก็บเอามาเลี้ยงนึกว่าแม่มันได้เก็บเอามาเลี้ยงไม่ใช่ลูกแม่แหละไอ้นางน้องนี่คงจะเป็นลูกลูกปีนี่คงจะเก็บเอามาเลี้ยงไปดูไอ้ใบเกิดพอไปเห็นมันก็อ๋อก็เป็นลูกจริงๆความไม่ถูกกับแม่เข้ากันไม่ได้เพราะว่าลูกจริงๆแต่ก็ยังหลงกันไม่ได้ผลสุดตัวอาจารย์ก็บอกเอ้าฉันยอมแพ้แกแล้วคือยอมแพ้ลูกทั้งที่รุ่นสาวนั่นเนี่ยฉันยอมแพ้แกฉันไปอยู่วัดดีกว่าแกก็ตัดผ้าขาวมาได้ก็มาวัดนี่เลยให้ลูกสาวพอเห็นแม่ยอมแพ้บอกแม่จะไปไหนไปวัดแล้วสิแกอยู่บ้านแกแต่ฉันไม่เอาแกละแม่ฉันไปด้วยแม่หนูไปด้วยแม่ก็ตามแม่ไปเอ๊ะมันจะเอายังไงวะมันเป็นหมานกันตลอดเลยอยู่บ้านมันก็ทะเลาะกับเรานี่มันจะไปทะเลาะกับเราที่วัดได้หรือไงเนี่ยผลสุดก็ให้ลูกมาเรื่องมันจะดีได้ไปคุยกันหลวงพ่ออาจจะอบรมได้ก็ตามมาพอมาถึงก็มาบวชแม่ก็บวชลูกก็บวชบวชนี่จึงรู้เป็นเครื่องวัดเลยพอมาบวชปุ๊บไอ้ปัญหาบางอย่างในลูกสาวถามพอถามปุ๊บมันเนี่ยแม่มันงงเอ๊ะปัญหาอย่างนี้ลูกเข้าใจแต่เราทำไมไม่เข้าใจถามปัญหาซอกแซกถามเรื่อยๆมันก็มาพอมาถึงพระมันจะถามปัญหาเลยบางอย่างปัญหาลูกเนี่ยพอพระอธิบายปุ๊บไม่ลูกเข้าใจทันทีแต่แม่ไม่เข้าใจก็เลยไอ้แม่มันโง่ลูกมันโง่กันแน่เนี่ยแกก็คิดได้แล้วอ๋อไอ้ที่เราอบรมลูกเราไม่ได้เนี่ยเพราะเราไม่ได้เอาใจเราไปใส่ลูกลูกก็ไม่ได้เอาใจมาใส่แม่ไม่เข้าใจจิตของลูกตัวเองว่าต้องการอะไรต้องการคำพูดชนิดไหนต้องการเสียงยาวหรือเสียงสั้นต้องการเสียงแข็งหรือเสียงอ่อนเพราะแม่กับลูกไม่ยอมใส่เสียงแข็งกันเลยเสียงเข้าห้วนตลอดเวลาแต่เวลาไปพูดกับเด็กนักเรียนนะลูกอย่างนั้นลูกอย่างนี้ไม่มีความโกรธกับเด็กนักเรียนเลยเด็กก็ยอมรับเราพ้นที่สุดแกก็รู้เลยว่าปัญหามันอยู่ที่ตัวเองจึงแก้ลูกตัวเองไม่ตกพอได้เจ็ดวันนั้นแกก็สึกกลับไปทั้งลูกทั้งแม่ท่านถามตาลปัด มาถามหลวงพ่อทำไมพระจะต้องมีตาลปัดให้ศีลทำไมจะต้องอาลปัดบังหน้าเลยล่ะพระอายเหรอเงี้ยท่านถามบอกไม่ใช่เราก็เล่าเรื่องตาลปัดให้ฟังเขาเข้าใจพอทุกวันนี้ก็ไปถามต่อมาจะมาก็ถามเป็นไงลูกสาวบอกตั้งแต่ไปวัดดีนี้เลิกกันเลิกทะเลาะกันแล้วเข้าใจกันแล้วมาที่ส่งมาปฏิบัติธรรมทำให้ตัวเองก็เข้าใจตัวเองลูกก็เข้าใจตัวเองช่วงระยะนี้ดูสิทะเลาะกันมาตั้งหลายปีไม่ลงใจกันมาตั้งหลายปีมันอยู่วัดแค่7วันมันปรับเดี๋ยวเขาเรียกถ้าพูดกันตามภาษาตามธรรมะก็เรียกว่าแก้กรรมได้ชนะกรรมได้หมดกรรมกันที่ว่าใจเราถ้าเราทำไม่ได้มันก็เป็นอย่างนั้นมันจะต้องใส่อารมณ์ให้กันทั้งลูกทั้งแม่ทั้งผัวทั้งเมียแต่ถ้าจิตใจมันมีธรรมะมีสมาธิเสร็จมันสามารถจะแก้ไขปัญหาได้ทั้งที่เรื่องใหญ่แก้ไม่ได้จะกลับเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวแก้ง่ายๆ
มันอยู่ที่สภาพจิตใจของเราเท่านั้นเองจะมีอีกคนหนึ่งเงินเดือนไม่พอทำไมก่อนวันละ70บาทก็เยอะเลยนะวันละ70บาทเนี่ยสมัยก่อน70บาทเท่ากับยังมี100กว่าบาทกินเหล้าด้วยแล้วก็สูบบุหรี่ด้วยลูก3คนทำงานประปาไม่พอกินผลสุดมาร้องไห้บอกหลวงพ่อช่วยทีพอมาร้องไห้ตอนเดินทำงานมาว่าจะช่วยได้ไงพระเงินทองก็ไม่มีบอกแล้วทำไงบอกเงินผมไม่พอใช้บอกเงินไม่พอใช้บอกแล้วได้วันเท่าไหร่บอกได้วัน70กว่าบาทเขาบอกก็โยมกินเหล้าวันเท่าไหร่บางทีก็ขวดหนึ่งก็เจอเพื่อนบางทีก็มากกว่านั้นแล้วสูบบุหรี่วันเท่าไหร่บางทีก็สองหนึ่งก็เจอเพื่อนทีก็มากกว่านั้นก็บอกว่าเอาอย่างนี้ไหมต่อไปนี้เอากินเหล้าเอาแค่กินข้าวอิ่มอย่าไปกินให้มันเมากินเอาแค่พอเป็นให้ย่อยอาหารแค่เจริญอาหารกินแค่ว่ากรึบหนึ่งแล้วก็กินข้าวให้อิ่มแล้วก็เลิกกันกินเป็นกระสายยาได้ไหมไม่ต้องกินกับเพื่อนไม่ต้องกินจนเมาหมายอย่างนั้นแล้วบุหรี่ก็ถ้าอยากแล้วไปสูบถ้าไม่อยากอย่าไปสูบมันถ้ามันหิวจริงๆค่อยสูบให้มันเหลือวันละ10ตัวครึ่งสองก็ยังดีบอกถ้าไม่หิวจะไปสูบแบบคนติดสูบแบบหิวบอกลองทำให้มันเบาลงทั้งนั้นไม่ต้องไปเลิกบุหรี่ไม่ต้องไปเลิกของเราลองทำนี้อาจจะมีพอใช้แกก็ไปทำตามพอวันหลังไม่เมาแล้วกลับมากราบแล้วขอบพระคุณพ่อที่ช่วยผมที่จริงเราไม่ได้ช่วยอะไรเลยเท่ากับยังมันรอไปเพิ่มเงินเดือนให้แกเยอะๆเงินแกดีใจพอหลวงพ่อช่วยผมถ้าไม่ช่วยผมแย่เลยนี่ช่วยผมรอดพ้นแล้วผมไปปฏิบัติตามผมไม่เดือดร้อนเลยนี่เงินพอใช้ที่จริงมันก็แค่70บาทเท่าเดิมเพียงนำธรรมะเอาไปใช้นิดเดียวปรับประยุกต์เท่านั้นเองแก้ปัญหาครอบครัวตกคือเนี่ยจึงว่าเป็นของดีทุกอย่างถ้าเราจะทำเรื่องของศาสนาเรื่องธรรมะเนี่ยฉะนั้นถึงว่าวิธีการเรามาวัดมาปฏิบัติเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเบาบางลงทำให้จิตใจของเราเนี่ยละลงอะไรได้ขึ้นทำให้เราสละอะไรได้มากขึ้นไม่ค่อยยึดติดเกินไปมันก็จะทำให้เราเนี่ยทำอะไรได้ดีขึ้นกว่าเดิมบางทีเราต้องเอาให้ได้นะโยมนะต้องมาฝึกทำสมาธิให้รู้บ้างทำให้มันสงบบ้างให้รู้จักเขาสงบเป็นอย่างไรปัญหาเนี่ยจะตอบได้ทันทีถ้าเราเข้าใจเรื่องสมาธิมันจะเข้าใจเรื่องลึกซึ้งไปเองรู้ว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นแนวทางอย่างไรถ้าใจของเราไม่สงบเนี่ยไม่รู้อะไรได้มากเลยถ้าเราฝึกใจให้มีสมาธิไม่ได้มันจะสงสัยตลอดเวลาสงสัยในพระพุทธสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์สงสัยในคำสอนสงสัยในบุญสงสัยในบาปสงสัยในสวรรค์นรกสงสัยไปหมดเนี่ยมันจะมีจริงหรืออะไรเงี้ยไอ้ความสงสัยเนี่ยถ้าเป็นคนไทยก็เก็บไว้ถ้าเป็นคนบางคนก็ไม่เก็บไว้เขาพยายามทำจนหมดสงสัยพอสงสัยเนี่ยไปเป็นนิวรณ์คอยสกัดกันต้องคนดูที่มันถึงแค่ไหนคำว่าสมาธิเนี่ยจะทำให้เราหายสงสัยได้พอเราปฏิบัติเข้าไปถึงมันก็พ้นอารมณ์เดิมพ้นจิตใจสภาวะเก่าพอไปสู่ความสงบมันก็เริ่มเปิดประตูให้เห็นทันทีโอ้สวรรค์นิพพานนี่มีจริงบุญบาปกรรมเวรนี่มีจริงทำแล้วให้ผลจริงๆอย่างน้อยก็ทุกข์ใจเศร้าหมองจริงๆ

0: เห็นผลปัจจุบันแล้วก็เชื่อไปถึงอนาคตแล้วก็ย้อนไปสู่อดีตว่ามันเป็นมาแล้วมันจะเข้าถึงสัมพันธ์กันหมดเลยถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมไอ้ความสงสัยพวกนี้มันอยู่ในปุถุชนอยู่ในคนที่ยังไม่มีความสงบสงสัยในเรื่องคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยแต่ถ้าเข้าไปสู่ความสงบมันพ้นภาวะนี้มันหมดไปเองพอเข้าใจเรื่องสมาธิมั้ยโยมพอทำกันได้เป็นไหมทำกันได้ไหมอยู่ที่บ้านเคยทำกันแล้วไหมเคยทำกันหลายคนแล้วมั้งคนที่ไม่เคยคงมีมั้งมีไหมโยมคนที่ยังไม่เคยฝึกเลยนะมีไหมมีนะแต่พอเข้าใจขึ้นมั้งไหมยังมืดอยู่นะไม่เป็นไรที่บ้านเนี่ยที่บ้านก็ก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนคือไว้เวลาว่างที่มันว่างๆแล้วก็ทำแต่ถ้าหลักของสมาธิจริงๆก็ทำได้ตลอดเวลานั่งได้ทุกเวลาภาวนาได้ทุกเวลาแต่ถ้าเราจะทำเป็นเวลาก็ก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิตื่นเช้ามืดแล้วก็นั่งก่อนที่เราจะไปทำงานทำจิตใจให้ว่างให้สบายซะก่อนแล้วก็ไปหรือเรานั่งรถอย่างเงี้ยเราก็ทำพวกเราไปนั่งเรือเราก็ทำพวกเราไปหรือเวลาทำงานพยายามเที่ยงเนี่ยเราพักผ่อนทานข้าวเสร็จแล้วเราก็สงบสัก5นาที10นาทีถ้า15นาทีก็ยังดีทำจิตให้เราให้สบายให้ลืมให้ละเรื่องกังวลต่างๆก่อนถ้าเราจะให้ใจของเราเป็นสุขเนี่ยเราต้องตัดเรื่องการงานออกให้ได้ในขณะนั้นธรรมดาคนเราเนี่ยจะกังวลอยู่ตลอดเวลาจะต้องทำโน่นทำนี่มันคิดอยู่เรื่อยแต่พอเราสมมติเราเที่ยงปุ๊บเนี่ยเราจะทำให้ใจเนี่ยมันละเรื่องกังวลต่างๆเลยให้มันว่างสักพักหนึ่งเราจะรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยสบายขึ้นมากอันนี้ก็เป็นการทำได้ถือเราจะทำงานทุกวันก็ทำได้เราจึงจะเห็นคุณตอนที่เราทำได้ตอนที่เรายังทำไม่ได้เรายังมองไม่เห็นจิตที่ฝึกยากก็ไม่นานหรอกพิธีทำสมาธินี่มันกำหนดไม่ได้ว่าจะนานจะช้าเท่าไหร่บางคนก็ไม่แน่ทำเมื่อไรก็สงบเมื่อนั้นบางคนที่ทำไปแล้วยากแต่พอสงบแล้วก็ง่ายพอสงบแล้วก็รู้วิธีเขาหลังก็จับจุดได้ก็ไม่ลำบากอะไรแต่มากผู้ชายทำยากหน่อยเพราะจิตมันไม่ค่อยลงแต่พอสงบแล้วมันก็เหมือนกันหมดแต่ของพวกนี้อย่าไปท้อถอยทุกคนมีจิตแล้วเมื่อรู้เรื่องจิตตัวเองแล้วเนี่ยสามารถจะสงบได้ทุกคนเอาแค่ว่าถ้าเราจับลมได้เนี่ยนะถ้าเราจับลมได้เนี่ยแค่เรา5นาทีเนี่ยเราไปกับลมมากับลมเนี่ยลมหายใจเข้าลักษณะยาวเราก็รู้ลักษณะสั้นก็รู้หายใจเราจับลมรู้ว่าลมเข้าออกหรือทุกลมหายใจนั่นคือความสงบแต่ถ้าเราจับไม่ได้มันยังไม่สงบเช่นเราภาวนาจับลมได้เห็นลมเหมือนลมหายใจเข้าออกเรื่อยกระทบรู้สึกอยู่เรื่อยทุกเข้าทุกลมเข้าออกถ้าเราจับได้สงบทันทีเพราะเรามีสติควบคุมมีสมาธิได้แต่โดยมากที่เราจับไม่ได้มันคอยคิดโน่นคิดนี่อยู่ด้วยมันยังไม่ไปตามลมแต่ก็ไม่เป็นไรก็พยายามกระทำเรื่อยๆไปมันก็เข้ามารวมตัวเอง
1: ที่ว่าจับลมได้หายออกตามลมเข้าไปเลยหายใจเข้าไปแล้วคิดว่ามันเข้า

0: ท้องแล้วเราออกมาอย่างนั้น
1: นะนั่นแหละใกล้รู้อย่างนั้นรู้ถึงไหนลมถึงไหนแล้วก็รู้สึกถึงนั้นถ้าเราจับได้เดี๋ยวมันก็อยู่กับลมทำความรู้สึกไปกับลมลมเข้าลมออก
0: มันจะง่วงไปเลยครับ
1: นะ
0: จะหลับไปเลย
1: จะหลับไปเลยก็ฟื้นไปเดี๋ยวก็พอพ้นหลับก็เป็นสมาธิทันทีไอ้ง่วงกับสมาธินั้นต่อกันพอพ้นง่วงเราพยายามตั้งสติไว้พอพ้นง่วงปุ๊บมันจะเป็นสมาธิเลยจะสว่างได้เลยจะสงบได้เลยไอ้ง่วงเนี่ยมันจะเป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่ให้ข้ามไปสู่สมาธิแต่เรารู้มันแล้วอย่างนั้นแล้วเราก็พยายามไม่หลับตามจะได้สมาธิตอนนั้นเองมันใกล้ถึงสมาธิแล้วไอ้ง่วงนั่นแหละไม่ใช่ว่าไอ้ง่วงเลยใช้ไม่ได้เลิกเลยไม่ได้ง่วงนั่นคือการเข้าไปสู่สมาธิเพราะไม่คิดอะไรแล้วจิตมันปรับตัวได้ดีแล้วแต่เหลือเพียงง่วงอย่างเดียวถ้าข้ามตรงนั้นปุ๊บสบายเลยจิตสงบทันทีแต่เราจะฝืนไปได้หรือเปล่าเท่านั้นก็ไม่มีอะไรถ้ามันไม่ง่วงมากมันก็สามารถข้ามได้เพียงแต่เราทนภาวนาให้จนหายง่วงเท่านั้นเองมันก็ตื่นขึ้นกันนี้ก็เป็นผู้เบิกบานได้ทันทีมันจะสงบกว่าเดิมแสดงว่าเราจะสามารถจะสงบได้ถ้าลักษณะนี้นั่นวิธีนั้นถูกต้องแหละมันจะต้องผ่านง่วงแน่นอนสมาธิกับง่วงมันอยู่ใกล้กัน
0: ปวดเม
1: ื่
0: อย
1: มันก็ข้ามได้บางทีบางคนนั่งไปมันก็ลืมไปได้เบาไปได้ดับไปได้ถ้าจิตมันรวมมันก็หายปวดถ้าจิตไม่รวมมันก็ปวดถ้าจิตคิดโน้นคิดนี่ยังปวดใหญ่แต่ถ้าเราดูกระลมไปลมไปจิตเป็นสมาธิมันก็ลืมปวดเมื่อยไปได้ตัวก็เบาความปวดเมื่อยก็ไม่ค่อยมีได้แก้ไขได้ถ้าทนไม่ไหวแล้วก็ขยับแต่บางทีมันก็ข้ามถ้ามีสมาธิมันจะหายแต่ถ้ามันไม่มีสมาธิจิตมันไม่สงบแล้วก็ขยับเปลี่ยนใหม่ได้
0: ขย
1: ับ
0: เปลี่ยนใหม่ก็เสียอารมณ์เลย
1: ถ้าเสียอารมณ์เราไม่ขยับถ้าสมมติว่าจิตของเรามันจดจ่ออยู่แล้วถ้าเสียอารมณ์เราไม่ขยับทำให้มันเป็นสมาธิให้ได้แล้วไอ้เวทนานั้นจะดับไปเองมันจะดับไปโดยอัตโนมัติเองไม่น่าดับมันก็ดับได้ถ้าจิตมันเข้าสมาธิได้แต่ที่พูดถึงสองระยะใช่ไหมที่คนนั่งสมาธิแล้วเนี่ยพอปวดใจมันกระสับกระส่ายเนี่ยควรเปลี่ยนอิริยาบถแต่ถ้าเกิดใจมันจดจ่อเนี่ยพอขยับแล้วเปลี่ยนสมาธิแตกเลยอย่างเงี้ยนั่นไม่ควรเปลี่ยนควรจะนั่งต่อไปพอสมาธิมันเข้าพอเกิดจริงๆมันก็ไอ้ปวดนั้นหายไปเอง

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: รายการต่อไปเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

อานนท์บุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขาเป็นผู้มีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรก 2. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขาเป็นผู้มีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ 3. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์เว้นขาจากการลักทรัพย์เว้นขาจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาจากการพูดเท็จเว้นขาจากการพูดส่อเสียดเว้นขาจากการพูดคำหยาบเว้นขาจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขาเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ 4. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์เว้นขาจากการลักทรัพย์เว้นขาจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาจากการพูดเท็จเว้นขาจากการพูดส่อเสียดเว้นขาจากการพูดคำหยาบเว้นขาจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขาเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรก

อานนท์ 1. สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรยิ่งความพยายามความไม่ประมาทความใส่ใจโดยชอบย่อมบรรลุเจโตสมาธิโดยประการที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมเห็นบุคคลโน้นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขามีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์สมณะหรือพราหมณ์นั้นจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่ากรรมชั่วมีวิบากของทุจริตมีข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลโน้นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามและถึงเป็นมิจฉาทิฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าบุคคลใดมักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ละถึงเป็นมิจฉาทิฐิบุคคลนั้นทั้งหมดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกชนเหล่าใดรู้อย่างนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบชนเหล่าใดรู้นอกเหนือไปชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ผิดสมณะหรือพราหมณ์นั้นจะพูดปักใจลงไปถึงเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองทราบเองตามแรงจูงใจตามความปักใจในเรื่องนั้นดังนี้ว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง

2. ส่วนสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรยิ่งความพยายามความไม่ประมาทความใส่ใจโดยชอบย่อมบรรลุเจโตสมาธิโดยประการที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมเห็นบุคคลโน้นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ละถึงเป็นมิจฉาทิฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์สมณะหรือพราหมณ์นั้นจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่ากรรมชั่วไม่มีวิบากของทุจริตไม่มีข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลโน้นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ละถึงเป็นมิจฉาทิฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าบุคคลใดมักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ละถึงเป็นมิจฉาทิฐิบุคคลนั้นทั้งหมดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ชนเหล่าใดรู้อย่างนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบชนเหล่าใดรู้นอกเหนือไปชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ผิดสมณะหรือพราหมณ์นั้นจะพูดปักใจลงไปถึงเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองทราบเองตามแรงจูงใจตามความปักใจในเรื่องนั้นดังนี้ว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง

3. สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรยิ่งความพยายามความไม่ประมาทความใส่ใจโดยชอบย่อมบรรลุเจโตสมาธิโดยประการที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมเห็นบุคคลโน้นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขามีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์สมณะหรือพราหมณ์นั้นจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่ากรรมดีมีจริงวิบากของสุจริตมีจริงข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลโน้นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์ละถึงเป็นสัมมาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าบุคคลใดเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์ละถึงเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลนั้นทั้งหมดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ชนเหล่าใดรู้อย่างนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบชนเหล่าใดรู้นอกเหนือไปชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ผิดสมณะหรือพราหมณ์นั้นจะพูดปักใจลงไปถึงเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองทราบเองตามแรงจูงใจตามความปักใจในเรื่องนั้นดังนี้ว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง

4. สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรยิ่งความพยายามความไม่ประมาทความใส่ใจโดยชอบย่อมบรรลุเจโตสมาธิโดยประการที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมเห็นบุคคลโน้นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์ละถึงเป็นสัมมาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์สมณะหรือพราหมณ์นั้นจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่ากรรมดีไม่มีวิบากของสุจริตไม่มีข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลโน้นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์ละ

เป็นสัมมาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าบุคคลใดเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์ละถึงเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลนั้นทั้งหมดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกชนเหล่าใดรู้อย่างนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบชนเหล่าใดรู้นอกเหนือไปชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ผิดสมณะหรือพราหมณ์นั้นจะพูดปักใจลงไปถึงเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองทราบเองตามแรงจูงใจตามความปักใจในเรื่องนั้นดังนี้ว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง

อานนท์ 1. บรรดาสมณะหรือพราหมณ์สี่จำพวกนั้นเราคล้อยตามวาทะของสมณะหรือพราหมณ์ผู้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่ากรรมชั่วมีวิบากของทุจริตมีเราคล้อยตามแม้วาทะของเขาผู้กล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลโน้นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ละถึงเป็นมิจฉาทิฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกแต่เราไม่คล้อยตามวาทะของเขาผู้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าบุคคลใดเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ละถึงเป็นมิจฉาทิฐิบุคคลนั้นทั้งหมดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเราไม่คล้อยตามแม้วาทะของเขาผู้กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดรู้อย่างนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบชนเหล่าใดรู้นอกเหนือไปชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ผิดเราไม่คล้อยตามแม้วาทะของเขาที่พูดปักใจลงไปถึงเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองทราบเองตามแรงจูงใจตามความปักใจในเรื่องนั้นว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตถาคตมีความรู้ในมหากัมมวิภังเป็นอย่างอื่น

2. บรรดาสมณะหรือพราหมณ์สี่จำพวกนั้นเราไม่คล้อยตามวาทะของสมณะหรือพราหมณ์ผู้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่ากรรมชั่วไม่มีวิบากของทุจริตไม่มีเราคล้อยตามวาทะของเขาผู้กล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลโน้นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ละถึงเป็นมิจฉาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แต่เราไม่คล้อยตามวาทะของเขาผู้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าบุคคลใดมักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ละถึงเป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลนั้นทั้งหมดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เราไม่คล้อยตามแม้วาทะของเขาผู้กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดรู้อย่างนี้บุคคลเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบชนเหล่าใดรู้นอกเหนือไปชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ผิดเราไม่คล้อยตามแม้วาทะของเขาที่พูดปักใจลงไปถึงเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองทราบเองตามแรงจูงใจตามความปักใจในเรื่องนั้นว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตถาคตมีความรู้ในมหากัมมวิภังเป็นอย่างอื่น

3. บรรดาสมณะหรือพราหมณ์ทั้ง4จำพวกนั้นเราคล้อยตามวาทะของสมณะหรือพราหมณ์ผู้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่ากรรมดีมีวิบากของสุจริตมีเราคล้อยตามวาทะของเขาผู้กล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลโน้นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์

ละถึงเป็นสัมมาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์และเราก็คล้อยตามวาทะของเขาผู้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าบุคคลใดเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์ละถึงเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลนั้นทั้งหมดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แต่เราไม่คล้อยตามแม้วาทะของเขาผู้กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดรู้อย่างนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบชนเหล่าใดรู้นอกเหนือไปชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ผิดเราไม่คล้อยตามแม้วาทะของเขาที่พูดปักใจลงไปถึงเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองทราบเอง

เขาที่พูดปักใจลงไปถึงเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองทราบเองตามแรงจูงใจตามความปักใจในเรื่องนั้นว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตถาคตมีความรู้ในมหากัมมวิภังเป็นอย่างอื่น

4. บรรดาสมณะหรือพราหมณ์ทั้งสี่จำพวกนั้นเราไม่คล้อยตามวาทะของสมณะหรือพราหมณ์ผู้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่ากรรมดีไม่มีวิบากของสุจริตไม่มีเราคล้อยตามวาทะของเขาผู้กล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลโน้นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์ละถึงเป็นสัมมาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกแต่เราไม่คล้อยตามวาทะของเขาผู้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าบุคคลใดเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์ละถึงเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลนั้นทั้งหมดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเราไม่คล้อยตามแม้วาทะของเขาผู้กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดรู้อย่างนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบชนเหล่าใดรู้นอกเหนือไปชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ผิดเราไม่คล้อยตามแม้วาทะของเขาที่พูดปักใจลงไปถึงเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองทราบเองตามแรงจูงใจตามความปักใจในเรื่องนั้นว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตถาคตมีความรู้ในมหากัมมวิภังเป็นอย่างอื่น

านนท์หนึ่งบรรดาบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลใดเป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ละถึงเป็นมิจฉาทิฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกบุคคลนั้นหลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะบาปกรรมที่เขาทำไว้ในชาติก่อนให้ผลเป็นทุกข์บาปกรรมที่เขาทำไว้ในภายหลังให้ผลเป็นทุกข์หรือในเวลาจะตายเขามีมิจฉาทิฏฐิที่ให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้แต่การที่บุคคลเป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ละถึงเป็นมิจฉาทิฏฐิในโลกนี้เขาย่อมเสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในชาตินี้บ้างในชาติหน้าบ้างในชาติต่อๆไปบ้าง 2. บรรดาบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลใดเป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ละถึงเป็นมิจฉาทิฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์บุคคลนั้นหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมดีที่เขาทำไว้ในชาติก่อนให้ผลเป็นสุขกรรมดีที่เขาทำไว้ในภายหลังให้ผลเป็นสุขหรือในเวลาจะตายเขามีสัมมาทิฐิที่ให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้แต่การที่บุคคลเป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ละถึงเป็นมิจฉาทิฐิในโลกนี้เขาย่อมเสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในชาตินี้บ้างในชาติหน้าบ้างในชาติต่อๆไปบ้าง 3. บรรดาบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลใดเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์ละถึงเป็นสัมมาทิฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์บุคคลนั้นหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมดีที่เขาทำไว้ในชาติก่อนให้ผลเป็นสุขกรรมดีที่เขาทำไว้ในภายหลังให้ผลเป็นสุขหรือในเวลาจะตายเขามีสัมมาทิฏฐิที่ให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้แต่การที่บุคคลเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์ละถึงเป็นสัมมาทิฏฐิในโลกนี้เขาเสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในชาตินี้บ้างในชาติหน้าบ้างในชาติต่อๆไปบ้าง 4. บรรดาบุคคลสี่จำพวก

นั้นบุคคลใดเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์ละถึงเป็นสัมมาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกบุคคลนั้นหลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะบาปกรรมที่เขาทำไว้ในชาติก่อนให้ผลเป็นทุกข์บาปกรรมที่เขาทำไว้ในภายหลังให้ผลเป็นทุกข์หรือในเวลาจะตายมีมิจฉาทิฏฐิที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้แต่การที่บุคคลเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์ละถึงเป็นสัมมาทิฏฐิในโลกนี้เขาย่อมเสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในชาตินี้บ้างในชาติหน้าบ้างในชาติต่อๆไปบ้างอานนท์กรรมที่ไม่ควรส่องให้เห็นว่าไม่ควรก็มีอยู่กรรมที่ไม่ควรส่องให้เห็นว่าควรก็มีอยู่กรรมที่ควรส่องให้เห็นว่าควรก็มีอยู่และกรรมที่ควรส่องให้เห็นว่าไม่ควรก็มีอยู่ดังพรรณนามาชะนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมหากัมมวิภังคสูตรที่6จบ

7. สลายตนะวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกอายตนะ6ประการข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสลายตนะวิภังแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังสลายตนะวิภังนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าเธอทั้งหลายพึงทราบอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6หมวดวิญญาณ6หมวดผัสสะ6มโนปวิจาร18สัตตบท36ในธรรมเหล่านั้นเธอทั้งหลายอาศัยธรรมนี้แล้วจงละธรรมนี้เสียและพึงทราบสติปัฏฐาน3ที่พระอริยะเสพซึ่งเมื่อเสพอยู่ชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนคณะพระอริยะศาสดานั้นอันเราเรียกว่าเป็นสารถีผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายนี้เป็นอุเทศแห่งสลายตนะวิภัง

เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบอายตนะภายใน6เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือ 1. จักขวายตนะอายตนะคือตา 2. โสตายตนะอายตนะคือหู 3. คานายตนะอายตนะคือจมูก 4. ชิวหายตนะอายตนะคือลิ้น 5. กายายตนะอายตนะคือกาย 6. มนายตนะอายตนะคือใจคำที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบอายตนะภายใน6นั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้

เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบอายตนะภายนอก6เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือ 1. รูปายตนะอายตนะคือรูป 2. สัทธายตนะอายตนะคือเสียง 3. คันธายตนะอายตนะคือกลิ่น 4. รสายตนะอายตนะคือรส 5. โผฏฐัพพายตนะอายตนะคือสัมผัส 6. ธัมมายตนะอายตนะคือธัมมารมณ์คำที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบอายตนะภายนอก6นั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้

เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบหมวดวิญญาณหกเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือ 1. จักขุวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางตา 2. โสตวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางหู 3. คานวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางจมูก 4. ชิวหาวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางลิ้น 5. กายวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางกาย 6. มโนวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางใจคำที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบหมวดวิญญาณหกนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้

เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบหมวดผัสสะหกเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือ 1. จักขุสัมผัสสัมผัสทางตา 2. โสตสัมผัสสัมผัสทางหู 3. คานสัมผัสสัมผัสทางจมูก 4. ชิวหาสัมผัสสัมผัสทางลิ้น 5. กายสัมผัสสัมผัสทางกาย 6. มโนสัมผัสสัมผัสทางใจคำที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบหมวดผัสสะหกนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้

เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบมโนปวิจารณ์18เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบุคคลเห็นรูปทางตาแล้วย่อมนึกหน่วงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสย่อมนึกหน่วงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสย่อมนึกหน่วงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาไว้ฟังเสียงทางหูแล้วดมกลิ่นทางจมูกแล้วลิ้มรสทางลิ้นแล้วถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายแล้วรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วย่อมนึกหน่วงธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสย่อมนึกหน่วงธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสย่อมนึกหน่วงธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาไว้ความนึกหน่วงฝ่ายโสมนัส6ฝ่ายโทมนัส6ฝ่ายอุเบกขา6ย่อมมีด้วยประการฉะนี้คำที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบมโนปวิจารณ์18นั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้

เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบสัตตบท36เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือโสมนัสอาศัยเรือน6โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ6โทมนัสอาศัยเรือน6โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ6อุเบกขาอาศัยเรือน6อุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ6ในสัตตบท36นั้นโสมนัสอาศัยเรือน6ประการอะไรบ้างคือ 1. โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักประกอบด้วยโลกามิตรโดยเป็นของอันตนได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงรูปที่ตนเคยได้มาก่อนอันล่วงลับดับแปรผันไปแล้วโสมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเรือน 2. โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู 3. โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เห็นการได้เฉพาะซึ่งกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก 4. โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกาย 6. โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักประกอบด้วยโลกามิตรโดยเป็นของอันตนได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงธรรมารมณ์ที่ตนเคยได้มาก่อนอันล่วงลับดับแปรผันไปแล้วโสมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเรือนโสมนัสอาศัยเรือน6ประการนี้

ในสัตตบท36นั้นโสมนัสอาศัยเนกขัมมะ6ประการอะไรบ้างคือ 1. โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่รูปทั้งหลายนั่นแลไม่เที่ยงเห็นความแปรผันความคลายกำหนัดและความดับนั่นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่ารูปในการก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาโสมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเนกขัมมะ 2. โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่เสียงทั้งหลายนั่นแล 3. โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่กลิ่นทั้งหลายนั่นแล 4. โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่รสทั้งหลายนั่นแล 5. โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่โผฏฐัพพะทั้งหลายนั่นแล 6. โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่ธรรมารมณ์ทั้งหลายนั่นแลไม่เที่ยงเห็นความแปรผันความคลายกำหนัดและความดับนั่นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ธรรมารมณ์ในการก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาโสมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเนกขัมมะโสมนัสอาศัยเนกขัมมะ6ประการนี้

ในสัตตบท36นั้นโทมนัสอาศัยเรือน6ประการอะไรบ้างคือ 1. โทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักประกอบด้วยโลกามิตรโดยความเป็นของอันตนไม่ได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงรูปที่ตนไม่เคยได้มาก่อนอันล่วงลับดับแปรผันไปแล้วโทมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโทมนัสอาศัยเรือน 2. โทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู 3. โทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก 4. โทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. โทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกาย 6. โทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักประกอบด้วยโลกามิตรโดยความเป็นของอันตนไม่ได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงธรรมารมณ์ที่ตนไม่เคยได้มาก่อนอันล่วงลับดับแปรผันไปแล้วโทมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโทมนัสอาศัยเรือนโทมนัสอาศัยเรือน6ประการนี้

ในสัตตบท36นั้นโทมนัสอาศัยเนกขัมมะ6ประการอะไรบ้างคือ 1. โทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่รูปทั้งหลายนั่นแลไม่เที่ยงเห็นความแปรผันความคลายกำหนัดและความดับนั่นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่ารูปในการก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาแล้วตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมกว่าในการไรเราจักบรรลุอายตนะที่พระอริยะทั้งหลายได้บรรลุอยู่ในบัดนี้เพราะความปรารถนาเป็นปัจจัยโทมนัสจึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมกด้วยประการฉนี้โทมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโทมนัสอาศัยเนกขัมมะ 2. โทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่เสียงทั้งหลายนั่นแล 3. โทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่กลิ่นทั้งหลายนั่นแล 4. โทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่รสทั้งหลายนั่นแล 5. โทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่โผฏฐัพพะทั้งหลายนั่นแล 6. โทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่ธรรมารมณ์ทั้งหลายนั่นแลไม่เที่ยงเห็นความแปรผันความคลายกำหนัดและความดับนั่นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ธรรมารมณ์ในการก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาแล้วตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมกว่าในการไรเราจักบรรลุอายตนะที่พระอริยะทั้งหลายได้บรรลุอยู่ในบัดนี้เพราะความปรารถนาเป็นปัจจัยโทมนัสจึงเกิดขึ้นแก่เขาผู้ตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมกด้วยประการฉนี้โทมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโทมนัสอาศัยเนกขัมมะโทมนัสอาศัยเนกขัมมะ6ประการนี้

ในสัตตบท36นั้นอุเบกขาอาศัยเรือน6ประการอะไรบ้างคือ 1. เพราะเห็นรูปทางตาอุเบกขาจึงเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้โง่เขลางมงายผู้ยังไม่ชนะกิเลสยังไม่ชนะวิบากผู้ไม่เห็นโทษไม่ได้สดับเป็นคนกิเลสหนาอุเบกขาเช่นนี้ยังล่วงพ้นรูปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่าอุเบกขาอาศัยเรือน 2. เพราะฟังเสียงทางหู 3. เพราะดมกลิ่นทางจมูก 4. เพราะลิ้มรสทางลิ้น 5. เพราะถูกต้องโผฏฐัพพะทางกาย 6. เพราะรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจอุเบกขาจึงเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้โง่เขลางมงายผู้ยังไม่ชนะกิเลสยังไม่ชนะวิบากผู้ไม่เห็นโทษไม่ได้สดับเป็นคนกิเลสหนาอุเบกขาเช่นนั้นยังล่วงพ้นธรรมารมณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่าอุเบกขาอาศัยเรือนอุเบกขาอาศัยเรือน6ประการ

ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 นคณะเจ้าภาพทอถวายผ้าไตรยธรรมเวลา 11:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 นพิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205 0880954205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
0: 2569โดยพร้อมเรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ำใจเป็นเรื่องที่เราได้ทำกันมาแล้วทำกันแล้วก็ต้องทำอีกเพราะใจเรามันไม่ได้อยู่ที่เดิมมันไม่

ให้มันคงเหมือนเดิมมันสงบแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่สงบฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องทำเพื่อความสงบบ่อยๆใจเราจึงจะรับความสุขจึงจะเข้าถึงความรู้สึกที่ดีการปฏิบัติธรรมนี่เรามีความเพียรมากเท่าไหร่มีความพยายามตั้งใจมากเท่าไหร่แล้วก็มีโอกาสที่จะสัมผัสกับความสงบสุขได้มากเท่านั้นแต่ถ้าเราไม่มีความเพียรไม่มีความพยายามไม่ขยันความสงบก็ไม่เกิดขึ้นทำไมเราจึงจะต้องฝึกอยู่ทุกวันเพราะใจมันคิดอยู่ตลอดวันเดี๋ยวก็คิดเรื่องเก่าเดี๋ยวก็คิดเรื่องใหม่เรื่องเก่าที่ดีแล้วก็ดีใจเรื่องเก่าที่เรื่องไม่ดีเรื่องร้ายทำให้เราเศร้าใจอนาคตคิดเรื่องดีก็ดีใจคิดเรื่องไม่ดีก็ร้อนใจบางคนถึงก็ท้อถอยเรื่องอนาคตว่าเราจะไปไหวหรืออนาคตปัจจุบันนี่เราก็แย่อยู่แล้วคิดถึงอนาคตก็เลยให้ท้อถอยบางคนไม่คิดสู้ท้อถอยต่ออนาคตก็เลยคิดตายอยากตายแพ้ต่อชีวิตแต่บางคนคิดแล้วก็อยากจะอยู่อยากจะทำต่อไปก็เลยมีมุมานะเมื่อลมเราเปลี่ยนอย่างนี้ตลอดวันเราจึงต้องทำใจเราจึงต้องฝึกเราจงตึงรักษาความสงบให้เกิดขึ้นกับเราคือมันยังไม่พอนะใจเราอะไรๆมันก็ได้มาแล้วแต่ว่าใจที่สงบนี่มันยังไม่พอคือเรายังไม่ทันอารมณ์ตัวเองการที่เราไม่รู้เท่าทันใจเราเนี่ยมันสงบไม่ได้นานสงบแป๊บเดียวมันก็ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้นำความทุกข์มาให้ใจเราอีกเดือดร้อนอีกจึงจำเป็นที่เราจะต้องฝึกให้มีสมาธิในใจเราบ่อยๆการที่เราฝึกให้รู้ใจเราให้รู้จักความสงบนั่นแหละมันเป็นกำไรชีวิตมันเป็นหนทางอันดีที่เราจะมองเห็นก็ไม่มีอะไรที่จะดีไปกับการทำใจให้สงบเราจะมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเราก็ต้องมีความสงบพอเราไม่สงบแล้วจะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็นึกไม่ออกเพราะจิตใจเราไปอยู่กับโรคภายนอกหมดไม่เคยเข้ามาหาธรรมการไม่รู้ใจตัวเองนั่นเนี่ยคือการไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นผู้มืดมนคนถ้ารู้ใจตัวเองก็สามารถจะห้ามความทุกข์ได้สามารถที่จะแก้เคราะห์กรรมได้สามารถที่จะกำจัดความเศร้าหมองคุณมัวเข้าใจได้เท่าทันอารมณ์รักเราก็รู้มันรักเกลียดเราก็รู้มันเกลียดถ้าเกลียดไม่รู้รักไม่รู้นี่เราก็หลงคนที่รู้รักรู้เกลียดนั่นคือคนไม่หลงเกลียดในใจเกิดขึ้นไม่ชอบใจเกิดขึ้นขุ่นข้องหมองใจเกิดขึ้นแม้แต่อารมณ์ขุ่นหมองในใจก็รู้ทันถ้ารู้ทันก็ดับทันถ้ารู้ไม่ทันก็ดับไม่ทันถ้าเรารู้เรื่องจิตใจของเราก็สามารถที่จะแก้ได้แต่ถ้าไม่รู้เนี่ยมันก็หลงปล่อยให้อารมณ์นั้นครอบงำเกลียดก็เกลียดจนเพ่นพยาบาทเกลียดจนได้ยินเสียงก็เกลียดเห็นหน้าก็เกลียดเกลียดไปเกลียดมากลายเป็นพยาบาทกลายเป็นการผูกเวรถ้ารักก็รักซะจนห้ามใจไม่อยู่จนเราต้องทุ่มเทจิตใจไปทุกอย่างเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถึงก็ได้ยินเสียงก็เห็นรูปก็อยู่ไม่ได้ถ้าเป็นงั้นแล้วเหมือนกับคนหลงเหมือนที่คนหลงลูกหลงหลานตัวเองเนี่ยติดหลานทีแรกก็เลี้ยงลูกคนได้หลานมาก็ติดหลานได้ยินเสียงก็ดีใจเห็นรูปก็ดีใจถ้าเราไม่ได้อยู่ใกล้เราก็เป็นห่วงอีกเขาเรียกว่าหลงลูกหลงหลานหลงบ้านหลงเรือนอันนี้ถึงว่า

ชอบใจก็ปล่อยสุจินหลงชอบสุจินลืมตัวจินห้ามใจไม่อยู่แล้วก็ไม่รู้เท่าทันอารมณ์ฉะนั้นรักชังจึงเป็นเรื่องของปัญหาหัวใจที่คนเราไม่มีความสุขเพราะว่าปล่อยมันแรงไปปล่อยจะลืมตัวขาดสติพิจารณาว่าอะไรที่เกิดขึ้นในใจเรารักก็ดีโกรธก็ดีโลภก็ดีหลงก็ดีถ้าเราไม่ได้ฝึกสมาธิมันก็ไม่มีทางจะทำใจให้สงบได้มันก็หยุดใจคิดไม่ได้ปล่อยไปตามอารมณ์เขาเรียกว่าปล่อยไปตามลมไปตามลมมันก็ไม่มีจุดหมายปลายทางมันก็ไม่มีที่เกาะที่ยึดไม่เป็นไม่ต่างอะไรกับเรือไม่มีคนพายล่องไปตามลำน้ำไม่ต่างอะไรกับว่าวที่ไม่มีเชือกมันขาดมันลอยอยู่ไปตามลมเหมือนกับคนเราเป็นคนหูเบาใครว่าดีก็ดีใครว่าไม่ดีก็ไม่ชอบใจน้อยคนที่จะเชื่อหูเอาไปหูโดยมากก็ไม่ได้พิจารณาพอเรามาทำสติสมาธิมันก็เป็นตัวของตัวเองพิจารณาเห็นทางถูกทางผิดการรู้จิตรู้ใจตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องห้ามไม่ให้ใจของเราล่องลอยไปสิ่งที่ทำให้เราเกิดทุกข์ความเพียรเนี่ยเป็นทางสายเอกที่จะช่วยจิตใจของเราให้สงบได้มากขึ้นจะแก้ปัญหาก็แก้ตรงใจเราอย่างเดียวเจริญสมาธิให้มากขึ้นทำสติให้รู้การกินเดินนั่งนอนให้มากขึ้นเดินก็ให้รู้เท่าทันว่าเราเดินนั่งก็ให้รู้เท่าทันว่าเรานั่งอยู่ในลักษณะใดนอนก็ให้รู้เท่าทันว่านอนอยู่ท่าใดยืนก็ให้รู้ว่าเรายืนอยู่ท่าใดเดินก็ให้รู้ว่าการเคลื่อนไหวเราเป็นอย่างไรการเมื่อเรารู้ยืนเดินนั่งนอนด้วยการมีสติเข้าไปควบคุมอริยบททั้ง4เขาเรียกว่าสติปัฏฐานปัฏฐาน4คือยืนเดินนั่งนอนถ้าเป็นมหาสติปัฏฐานก็คือรู้กายเวทนาจิตธรรมเป็นมหาสติปัฏฐาน4รู้กายสุขกายทุกข์กายเดินกายนั่งกายนอนกายกินกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกายร้อนกายหนาวกายหิวก็หายกายปวดกายเมื่อยก็พิจารณากายมีเวทนาสุขทุกข์พิจารณาฐานต้นกายภายในพิจารณากายภายนอกกายภายนอกนี่ก็มีผมขนเล็บกายภายในก็มีฟันเนื้อพิจารณาเข้าไปตับไตไส้พุงในกายภายในพิจารณาทั้งกายภายในกายภายนอกกายคนอื่นบ้างคนที่เขาตายก่อนเราเพื่อนเราก็ดีญาติเราก็ดีตายแล้วไปไหนตาย3วันเป็นอย่างไรตาย7วันเป็นอย่างไรตายเก่าเป็นอย่างไรตายใหม่เป็นอย่างไรตายฝังเป็นอย่างไรตายเผาเป็นอย่างไรแล้วก็พิจารณากายภายนอกมาเทียบกับกายภายในคือตัวเราว่ากายข้างนอกกับกายข้างในเหมือนกันไหมถ้าตายแล้วก็เหมือนกันถ้าเป็นก็เหมือนกันพิจารณากายทั้งภายในกายทั้งภายนอกพิจารณาภายในกายเราเนี่ยมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตเส้นผงแล้วก็พิจารณาบ่อยก็จะทำให้เห็นกายตามความเป็นจริงว่ามีอะไรบ้างในกายเมื่อพิจารณากายแล้วก็พิจารณาเวทนาเวทนาก็เสวยอารมณ์สุขเวทนาเวทนา3สุขเวทนาสุขที่ใจใจมีความสุขสบายใจก็เป็นเวทนาคือสุขเวทนาเราก็เสวยสุขเวทนาเราก็ยึดถือสุขนั้นเป็นของเราทุกขเวทนาจิตเป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์เล่าร้อนใจกังวลใจจิตเกิดกระสับกระส่ายเป็นทุกข์หาสาเหตุไม่ได้
เราก็รู้ว่าทุกข์เกิดจากใจเวทนาทุกขเวทนาเกิดขึ้นกับใจเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นกับใจเราก็พิจารณาจิตของเราเวทนาของเราเวทนาทุกข์ก็ดับไปสุขก็ดับไปวางเฉยจิตไม่มีสุขไม่มีทุกข์ก็เป็นอุเบกขาเวทนาเราก็ไปรู้ที่จิตภายในเนี่ยรู้จิตว่าเป็นอุเบกขาจิตก็เฉยจิตก็ตั้งเป็นหนึ่งเดียวไม่คิดอดีตไม่คิดอนาคตอยู่กับอุเบกขาอุเบกขาก็เป็นเวทนาสุขก็เป็นเวทนาทุกข์ก็เป็นเวทนาอุเบกขาก็เป็นเวทนาเป็นเวทนาที่จิตบุคคลที่ไปรู้เวทนาสามนี้สติดีแล้วสมาธิมีแล้วจึงไปรู้ปัญญามีแล้วจึงเห็นเวทนาสามเวทนาสามก็เปลี่ยนกันเกิดดับที่ว่ารูปนามเกิดดับเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วก็เห็นเวทนาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวันหนึ่งไม่รู้กี่เวทนาวินาทีหนึ่งไม่รู้กี่เวทนาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวอุเบกขาเมื่อพิจารณากันก็รู้ธรรมเห็นธรรมได้ทันทีว่าทุกข์ก็เป็นธรรมสุขก็เป็นธรรมอุเบกขาก็เป็นธรรมอุเบกขาก็เสื่อมได้ดับได้เกิดได้สุขก็เกิดได้ดับได้ทุกข์ก็เกิดได้ดับได้ก็เรียกว่าเห็นธรรมในธรรมธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปพิจารณาไปถึงจิตจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาจิตตัวเองจิตมีความโกรธเก็บความโกรธตาเห็นรูปไม่ชอบใจก็โกรธหูได้ยินเสียงไม่ชอบใจก็โกรธกายสัมผัสจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสไม่ชอบใจก็โกรธโกรธก็เป็นเวทนาเมื่อโกรธเราก็รู้เท่าทันว่าจิตพิจารณาจิตมีความโกรธเป็นอย่างไรโกรธเราร้อนใจโกรธได้อยากจะต่อต้านโกรธได้อยากจะตบตีโกรธได้อยากจะด่าว่าโกรธได้อยากจะเข่นฆ่าก็เห็นโทษของความโกรธว่าพิจารณาความโกรธเกิดขึ้นในใจมารู้เท่าทันโกรธหนึ่งกระดับไปจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาความโกรธเกิดขึ้นความโกรธดับไปมีเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ละความโกรธไม่เห็นมันตั้งอยู่ได้นานความโกรธนี่ไม่ใช่ของเรามันมีอยู่ทุกคนแต่ว่ามันเกิดขึ้นเป็นบางเวลาในเมื่อกระทบอารมณ์ในเมื่อได้ยินเสียงไม่ชอบใจมันก็พูดไม่ดีมันก็จะโกรธแต่ถ้าได้ยินเสียงดีก็ชอบใจก็เป็นสุขเวทนาชอบใจก็ดีใจเสียงไพเราะรูปดีชอบใจเสียงดีชอบใจกลิ่นดีชอบใจรสดีชอบใจสัมผัสนุ่มนิ่มชอบใจติดใจก็พิจารณาความเกิดขึ้นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาจิตเป็นสุขบ้างจิตเป็นทุกข์บ้างจิตมีความโกรธโกรธดับไปบ้างจิตมีความโลภพอใจแล้วก็ดับไปบ้างเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงรักชังมีอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวคิดถึงเรื่องเก่าบ้างเดี๋ยวคิดถึงเรื่องใหม่บ้างเดี๋ยวก็เพลินเดี๋ยวก็เผลอจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาจิตอยู่ตลอดเวลาจิตจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนจิตมันก็ปรุงแต่งเข้ามาเรื่อยกินก็คิดนั่งก็คิดนอนก็คิดเดินก็คิดเราก็พยายามเฝ้าดูจิตตานุปัสสนาของเราเรื่อยๆไปมันก็มีเกิดมันก็มีดับมันก็เปลี่ยนเข้ามาตลอดวันเมื่อเราพิจารณากายเวทนาจิตธรรมธรรมคืออะไรธรรมก็เห็นสภาวะธรรมทั้งกายทั้งใจนี้เป็นของเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ค่อยเสื่อมไปแตกดับไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็เลวได้ก็เห็นสังขารโลกทั้งหลายเนี่ยโลกเราเนี่ยเกิดจากดินน้ำไฟลมร่างกายเราก็เกิดจากดินน้ำไฟลมแล้วมันก็มีเวลาเสื่อมมีเวลาเสื่อมไปเห็นสภาวะธรรมได้เสื่อมดินก็เสื่อมไปได้ไฟก็เสื่อมได้ลมก็เสื่อมได้น้ำก็เสื่อมได้ร่างกายเราสร้างจากดินน้ำไฟลมมันก็เสื่อมฟันหลุดผมงอกฟันหักเนื้อเหี่ยวร่างกายลดไปถึงที่สุดมันก็แตกดับสิ้นไปกลายเป็นขี้เถ้ากลายเป็นกองฝอนไม่มีอะไรเป็นของเรา
ธรรมะภายในก็มีธรรมะภายนอกก็มีเห็นกายเวทนาจิตธรรมเป็นของเสื่อมไปดับไปธรรมะก็เกิดขึ้นในใจสุขที่ไม่เคยมีก็สุขมากขึ้นทุกข์ที่ไม่เคยดับทุกข์นั้นก็ดับได้ใจที่เคยเร่าร้อนก็ดับไปจิตที่ไม่เคยมีสมาธิก็มีสมาธิจิตที่ไม่เคยมีอุเบกขาก็เป็นอุเบกขาทำใดที่ไม่เคยรู้ก็รู้ทำใดที่ไม่เคยเห็นก็เห็นจิตใจก็สว่างสวยมีธรรมะเกิดขึ้นธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตเกิดขึ้นในเวลาใดจิตก็มีวิตกมีวิจารมีปีติอกสุขเอตคตาเมื่อเราพิจารณาจิตมากๆขึ้นมันก็รู้เท่าทันอารมณ์ทีนี้เมื่อเราออกจากการปฏิบัติเราก็จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็รู้ใจของเรารู้จิตของเราเขาเรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมเฝ้าดูจิตอยู่ตลอดวันตลอดคืนก็เป็นผู้ชนะสิบทิศได้เป็นผู้รักษาใจตัวเองให้เกิดความสงบสุขได้การปฏิบัติธรรมเราก็ต้องเพียรพยายามฝึกเดินฝึกนั่งฝึกนอนฝึกกินฝึกคิดฝึกนึกให้มันเป็นอันเดียวกันให้เป็นอารมณ์ธรรมให้เป็นอารมณ์เป็นหนึ่งเห็นความเสื่อมเกิดขึ้นเห็นความเสื่อมหมดเห็นความเกิดขึ้นความเสื่อมก็มีขึ้นเปลี่ยนไปในที่สุดร่างกายคนเราก็อาศัยอยู่กันชั่วครู่ชั่วยามอาศัยทำความดีถ้าใครไม่รีบเอาร่างกายทำความดีมันก็จะหมดไปเป็นของคนอื่นไปฉะนั้นเมื่อเรามีสติก็เรียกว่าสติการรู้กายรู้ใจก็เรียกว่ามีสติการรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้รู้กายเวทนาจิตธรรมนั้นคือรู้มหาสติปัฏฐาน4สรุปแล้วเรียกว่าองค์มรรคมรรคจิตผลจิตเป็นสัมมาทิฏฐิที่เห็นธรรมถูกต้องเป็นสัมมาสติเป็นสัมมาสมาธิเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจิตใจก็ดีพูดก็ดีคิดก็ดีทำอะไรก็ดีทำอะไรก็มีกำลังใจที่จะทำความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็ตัดไปได้จิตใจก็ผ่องใสเบิกบานไม่ท้อถอยต่อชีวิตเห็นว่าชีวิตนี้มีค่ามากเกิดมาแล้วได้สร้างกุศลก็นับว่าเป็นบารมีของเราตอนนี้ก็รักความเพียรอยากทำความดีมากๆขึ้นให้ทานก็ไม่เสียดายรักษาศีลก็พยายามสังวรระวังนึกว่าศีลนั่นประเสริฐที่สุดทำสมาธิก็ตั้งมั่นปัญญาก็พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงไม่ลังเลไม่สงสัยในคำสอนพุทธเจ้าเชื่อมั่นในการปฏิบัติของตัวเองเชื่อมั่นในการปฏิบัติของหมู่คณะครูบาอาจารย์พระอริยะเจ้าทั้งหลายเกิดขึ้นมามากมายเพราะรู้จักทางดับทุกข์ที่ใจตัวเองวิธีปฏิบัติก็มีอย่างนี้แนวทางเบื้องต้นทำกลางที่สุดคือสติปัฏฐาน4และมหาสติปัฏฐานเมื่อเราทำความเพียรมากๆขึ้นไปใจเราก็จะเป็นสุขเพราะใจเราสงบได้เราจะให้ใครทำให้เราใครจะทำให้เราเป็นสุขได้นอกจากเราจะทำความสบายใจของเราคนเราที่เป็นทุกข์มากๆในเรื่องจากไม่รู้จักปล่อยใจวางใจไม่รู้จักทำใจให้ว่างเอาแต่ความคิดนึกแต่เรื่องไม่ดีเข้ามาใส่ใจคนโน้นว่าเราคนนี้ว่าเราเราแหวงสงสัยคนชั่วไปหมดเราไม่สงบไม่ตัดไม่ละแต่เอาเรื่องคนโน้นว่าคนนี้ว่าเอาแต่เรื่องภายนอกเราไม่เคยปล่อยวางคนเราถ้ามีศีลดีมีสมาธิดีแล้วใครว่าอะไรก็ไม่โกรธใจก็เย็นคนที่ไม่มีศีลไม่มีสมาธิปัญญาใจก็ร้อนใครว่าอะไรจะขี้โกรธเราแหวงสงสัยอยู่กับใครก็ไม่มั่นใจคือไม่มั่นใจทั้งเขาทั้งเราแต่คนเราถ้าสติดีสมาธิดีศีลดีก็จะทำให้ตัวเองนั้นเชื่อมั่นตัวเอง

ครจะด่าใครจะนินทาใครจะว่าไงไม่ค่อยทุกข์ใจถือว่าเราดีแล้วเราทำความดีแล้วใครจะนินทาเราก็ไม่ท้อถอยใครจะด่าว่าก็ไม่ขดไม่โกรธเคืองคนมีธรรมะเป็นอย่างนั้นคนไม่มีธรรมะนะคอยสั่งส่งใจไปหาคนว่าเราอยู่เรื่อยคือว่าคอยตะแคงหูฟังเรื่อยใครจะว่าเราไม่ดีมั่งใครจะว่าเราไม่ดีบ้างใครจะนินทาเรามั่งใครจะสรรเสริญเรามั่งพอใครสรรเสริญเราชอบใจคนนั้นดีพอใครตีเราไอ้คนนั้นไม่ดีไม่ชอบใจในคำสรรเสริญเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตเราก็สับกระสับกระส่ายเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเล่าร้อนอยู่นั่นเองไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างเดียวทีนี้เราก็ต้องปฏิบัติธรรมยึดมั่นทางพระศาสนาเห็นว่าพุทธเจ้าเราเนี่ยท่านก็มีความสุขเหมือนกันการครองเรือนพุทธเจ้าก็มีความสุขในการครองเรือนแต่ว่ามันเป็นสุขแต่เพียงร่างกายแต่จิตนั้นยังเป็นคนมีความโลภความโกรธความหลงยังหนาแน่นดึกตัณหาราคะอยู่พระองค์ก็เห็นว่าทุกข์นี้ยังมีในดวงใจพระองค์มากมายยังเวียนว่ายแต่เกิดได้อีกนานก็คิดจะตัดสังโยชน์เสียจะได้ไม่เวียนว่ายแต่เกิดเพื่อเข้านิพพานเพื่อดับทุกข์ทางใจแต่ถ้าเราจะทำมาหากินจะอยู่กับครอบครัวก็เป็นคนประเสริฐเป็นคนหนึ่งที่ทุกใครทุกคนก็ยกย่องแต่ว่ามันก็มีกิเลสแค่กับคนชาวบ้านนายอย่างไรลูกน้องก็แค่นั้นนายก็มีความโกรธลูกน้องก็มีความโกรธนายก็มีความโลภลูกน้องก็มีความโลภนายก็มีกิเลสตัณหาลูกน้องก็มีกิเลสตัณหามีโลภโกรธหลงเท่ากันมีอคติมีลำเอียงมีรักมีชังไม่มีอะไรดีไปกว่ากันมันก็เหมือนกับชาวบ้านนายก็กินอิ่มนอนหลับลูกน้องก็กินอิ่มนอนหลับก็แค่อิ่มเดียวก็แค่นอนตื่นเดียวก็ไม่มีใครจะวิเศษหรือจะไปนอนปราสาท7ชั้นมันก็แค่หลับอันเดียวกันหรือจะกินชามทองก็กินอิ่มเดียวกันก็ไม่ต่างอะไรกับคนกินในชามก็อยู่ในชามใบตองก็เป็นสุขเหมือนกันแต่ว่าไอ้อย่างนั้นมาเปรียบเทียบแล้วก็ไม่มีใครจะวิเศษไปกับกันก็แค่กินอิ่มนอนหลับก็แสวงหาความสุขแบบร่างกายอย่างนั้นพุทธเจ้าจึงว่าความสุขที่พ้นทุกข์ไม่มีพระองค์จึงคิดนิพพานนิพพานคือดับความวุ่นวายใจเมื่อเข้ามาคิดอย่างนั้นแล้วพระองค์จึงได้ออกบวชทิ้งความสุขโลกีไปสู่ทางนิพพานเมื่อทำได้อย่างนั้นแล้วพุทธเจ้าจึงได้มาสอนพวกเราเนี่ยถ้าพุทธเจ้าเสียดายความสุขทางโลกนะคงไม่มาเจอพวกเราแน่คงไม่มีธรรมะมาสอนพวกเราคนมีความโลภโกรธหลงก็สอนให้คนมีความโลภโกรธหลงสอนกันให้โกรธเป็นให้โลภเป็นให้หลงเป็นให้วุ่นวายอยู่ในโลกเนี้ยชั่วอายุท่านไม่ถึง100ปีเราก็จากกันไปแล้วแต่พุทธเจ้านั้นอายุท่านยืนยาวนานคำสอนของท่านยืนยาวนานที่ท่านตัดความโลภโกรธหลงที่ท่านไม่ไปพะวงกับทางโลกมาพะวงกับศีลธรรมมาเอาธรรมะดับทุกข์ที่ท่านได้ท่านก็สามารถที่จะเอาธรรมนั้นมาสอนเราให้ดับได้จึงได้เรือมาถึงพวกเราได้มีโอกาสได้ปฏิบัติกันพระองค์ใจเย็นแล้วพระองค์ก็ถึงเหลือใจเย็นมาให้พวกเราทุกวันความเย็นของพระองค์ได้มีพลังมาถึงสัก 2,500 ปีแต่จะอยู่ไปอีกถึง2,000กว่าปีถึง 5,000 ปีความเป็นพระพุทธเจ้าที่ตัดใจได้สละความสุขส่วนตัวนะเพื่อความสุขส่วนรวมนะใครจะว่าพุทธเจ้าเห็นแก่ตัวนะทิ้งลูกทิ้งเมียมานี่ก็เพื่อว่าจะต้องการนิพพานเพื่อจะเอาคำนิพพานเนี่ยไปให้กับคนทั่วโลกได้รู้จักคำว่าดับทุกข์ทางใจถ้าใจไม่ดับเสียแล้วมันจะต้องเกิดเวียนว่ายมีทุกข์มีโศกมีโรคมีภัยมีแก่มีตายมีอินทาให้ร้ายกันมีมึงมีกูมีอิจฉาริษยาเข็นฆ่าเบียดเบียนกันอยู่ในโลกนี้ไม่รู้จะจบสิ้นถ้าคิดอย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจึงเสียสละความสุขพวกนั้นหมดไปอีก7 วันจะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิ

ไม่เอาจะเป็นเจ้าของโลกก็แล้วแต่จะต้องเป็นเจ้าธรรมะต้องการจะรู้ว่าทุกข์ที่ใจเนี่ยดับได้อย่างไรไอ้ทุกข์ที่กายเนี่ยรู้แล้วมันก็ดับระงับชั่วคราวหิวข้าวกินแล้วมันก็อิ่มเดี๋ยวมันก็หิวต่อกินกันอยู่ทั้งปีนี่แหละง่วงนอนพอนอนแล้วก็หายง่วงพอไปนานๆก็ง่วงต่อพอค่ำแล้วก็ง่วงต่อร้อนเข้าที่ร่มก็เย็นได้หนาวทำอะไรให้อบอุ่นเอาไฟมากอก็อุ่นได้ก็เป็นการบำบัดทุกชั่วคราวมันก็ไม่จริงจังแต่ที่จะบำบัดให้ถาวรว่าเราจะไม่แก่นะเราจะไม่เจ็บนะเราจะไม่ตายนั้นทำไม่ได้พุทธเจ้าก็ทำไม่ได้ผมยังงอกฟันยังหักหนังยังเหี่ยวยังแก่

ไม่ได้ผมอย่างอกฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอันนี้ทำไม่ได้พุทธเจ้าจึงเห็นว่าสิ่งที่ทำไม่ได้ก็มีสุขทางโลกีนี่เราไม่สามารถจะยึดครองได้ทุกอย่างพุทธเจ้าจึงเห็นว่ามีทางเดียวที่จะดับทุกข์คือมาภาวนาเป็นสมณะผู้สงบออกจากบ้านเรือนมาสู่ทางสงบไม่อยู่รุกขมูลอยู่โคนไม้อยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่ที่วิเวกอยู่กับเสียงธรรมชาติเมื่อพุทธเจ้าสละจากความสุขทางครอบครัวมาแล้วก็จึงได้มาพบธรรมเห็นธรรมรู้ใจตัวเองว่าดับได้อย่างไรพระองค์เห็นอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานด้วยอริยมรรคพยายามประพฤติปฏิบัติไปจนที่สุดสามารถตัดอนุสัยกิเลสจนเป็นสมุเฉทเป็นนิโรธดับความร้อนใจพระองค์ไม่ร้อนใจแล้วอะไรทำให้ร้อนเพราะความคิดนึกเนี่ยทำให้ร้อนความคิดโน่นคิดนี่ไม่รู้จะหยุดเนี่ยทำให้ร้อนทำให้กระสับกระส่ายทำให้ทุรนทุรายไม่มีใครสงบได้เมื่อพระองค์มาเจอธรรมสงบก็จึงได้สอนให้พวกเราทำทุกวันอานาปานุสติเบื้องต้นกำหนดรู้ลมเข้าว่าหายใจอย่างใดกำหนดรู้ลมออกว่าหายใจอย่างใดหายใจเข้ามีสุขหายใจออกมีสุขก็ให้รู้ชัดหายใจเข้าดีใจหายใจออกดีใจหายใจเข้าอิ่มใจหายใจออกอิ่มใจหายใจเข้าปลื้มใจให้ใจออกปลื้มใจหายใจเข้าตัวเบาตัวหนักก็ให้รู้หายใจออกตัวเบาตัวหนักก็ให้รู้หายใจเข้าเป็นสุขทางใจก็ให้รู้หายใจออกเป็นสุขทางใจอันนี้เนี่ยวิธีปฏิบัติที่พระองค์ได้รู้แจ้งชัดแล้วมาสอนพวกเราพวกเราได้เหลือไว้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ทางนี้พวกเราไม่พบเลยเนี่ยว่าเราจะเอาความสุขกันตรงไหนความสุขจากการครองเรือนพุทธเจ้าก็ทำมาแล้วไม่สำเร็จเป็นอัตตกิละมัฏฐานุโยกเป็นชาคริยานุโยกหย่อนไปก็ทำให้เกิดกิเลสฟุ้งซ่านทำให้เกิดความอยากตึงไปก็ทำให้ฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายต้องทำเป็นมัชฌิมาปฏิปทาพอดีรู้ว่าจิตเราเป็นอย่างไรจิตเราอยู่กับลมจิตเราไปกับลมจิตเราสงบจิตเราวางเฉยไม่เคยทุกข์ร้อนอะไรรู้จิตเห็นจิตตัวเองอยู่เนืองๆก็เลยเป็นสติที่คุ้มครองทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งสภาวะกายใจธรรมะคำทรงสอนพระเจ้าจึงสอนให้พวกเราเนี่ยดับทุกข์ที่ใจเราก็ทำกันไปเถอะตามแต่วาสนาบารมีของเราที่สร้างสมอบรมมาแต่ชาติก่อนด้วยแล้วชาตินี้เราก็ได้ทำต่อชาติที่แล้วเรามาดีแน่จึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์เราเป็นมนุษย์นี่แสดงว่าเป็นชาติอันประเสริฐเทวดายังไม่มีโอกาสจะมานั่งฟังธรรมมาบวชมาเรียนและจะเสวยผลบุญเก่าแต่มนุษย์นี่มีปัญญามีบุญบารมีที่จะมานั่งฟังมาบวชมาเรียนมาฝึกตนให้รู้จักดับทุกข์ได้จึงว่ามีบุญมากแต่ว่าชาตินี้ใครจะเอามากแค่ไหนมีบุญมาเกิดแล้วพบศาสนาแล้วพบคำสั่งสอนให้ไปสู่ความดีแล้วให้รู้จักทางดับรู้จักทางสงบแล้วแต่ถ้าเราทำไม่ได้เราก็ไม่ได้สร้างบารมีเราขี้เกียจเสียเราปวดเมื่อยเสียเราง่วงนอนเสียเราขี้เกียจเสียเราปวดเมื่อยเสียเราง่วงนอนเสียเราผัดวันประกันพรุ่งเสียเอาเวลานี้มาใช้ประโยชน์อื่นเสียเอาไปกินเอาไปนอนเอาไปเที่ยวเอาไปเล่นเสียเอาไปสนุกขนองเสียเราก็เลยไม่ได้สร้างบารมีกินบุญเก่าหมดบุญใหม่ไม่มีสักอย่างเดียวถ้าเป็นอย่างนั้นเราจึงได้พลาดท่าเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกทุกแล้วทุกอีกร้องไห้แล้วร้องไห้อีกก็ไม่มีอะไรจะมาช่วยได้เพราะเราไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจพอมาเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาเราก็ชอบใจว่าวิธีทำสมาธิเนี่ยมัน

มันสุขกว่าเราไปทำอย่างอื่นเราได้รู้ใจเห็นใจเรานี่มันแปลกดีจริงๆคนเรานี่ไม่มีใครจะมาเท่าทันใจตัวเองเราก็ได้ศึกษาธรรมะอันชัดๆอยู่ในตัวเราเนี่ยเราก็ได้รู้แจ้งได้ฉะนั้นเราก็ต้องมีความเพียรมีความพยายามตั้งใจว่าโอ้เขาให้โอกาสเราแล้วชาตินี้จมพยาบาลก็ปล่อยให้เรามาเกิดแล้วเขาให้มาเกิดสำนึกบุญทำแต่บุญไม่ให้ทำบาปเป็นมนุษย์เนี่ยกว่าไม่จริงแล้วขอให้มาทำบุญอย่างเดียวทำบาปไม่ได้ขอให้อยู่ในหลักศีล5ศีล8เลยขอห้ามทำบาปกฎของธรรมะเนี่ยเขาบอกห้ามทำบาปทำบาปแล้วให้ผลกับเราเป็นทุกข์ทันทีห้ามโกรธห้ามพยาบาทห้ามโลภห้ามหลงต้องกำจัดความโกรธความพยาบาทโลภหลงให้น้อยลงแล้วจะไม่เป็นทุกข์ถ้าโกรธมากโลภมากหลงมากเป็นบาปมากไม่ใช่มนุษย์เป็นอมนุษย์เป็นอมนุษย์ก็จิตใจเป็นจิตใจทมิฬจิตใจหินจิตใจหยาบ เขาเรียกว่าคนดิบคนที่ไม่เอาสติสมาธิเข้ามาใช้อย่างนั้นมาเกิดแล้วก็กลับไปขาดทุนอีกถ้าตายไปชาติหน้าต้องไปรับกรรมอีกกลับมาก็เห็นผิดอีกฉะนั้นมันจึงว่าคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยเขาห้ามทำบาปถ้าตามเรื่องจริงๆแล้วทำบาปไม่ได้ทำบาปแล้วเข้าตัวทำบุญก็เข้าตัวทำบุญนี่ก็เข้าตัวทำเท่าไหร่ยิ่งเข้าตัวมากเท่านั้นทำบาปก็ยิ่งเข้าตัวมากเท่านั้นบาปเป็นลบบุญเป็นบวกบวกดีบวกลบไม่ดีฉะนั้นเราก็ต้องเพียรทำจิตของเราเนี่ยถ้าทำให้สงบได้ทำให้เป็นหนึ่งได้มันก็เป็นบุญตลอดเวลาเรียกว่าปฏิบัติบูชาบูชาเป็นยอดบุญเราจะมีดอกไม้ของหอมสักร้อยเล่มเกียรสักพันเล่มเกียรเอามาบูชาพุทธเจ้าให้พุทธเจ้านั่งบนดอกไม้นอนบนดอกไม้นอนบนกองธูปกองเทียนก็ยังไม่เท่ากับเรามาทำสมาธิสงบใจเพียง5นาที10นาทีการที่เรามาทำสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนา5นาที10นาทีได้บุญมากก็เอาดอกไม้ของหอมมาบูชาพุทธเจ้าต้องร้อยพันเล่มเกียรเพราะอะไรเพราะบูชาพุทธเจ้าเป็นเพียงอมิตรบูชาเป็นเพียงวัตถุแต่บูชาด้วยน้ำใจพุทธเจ้าเป็นปฏิบัติบูชาที่เข้าถึงความสงบที่เข้าถึงมรรคถึงผลถึงศีลสมาธิถึงนิพพานได้ในชาตินี้จึงว่าบารมีที่เราจะได้มากเนี่ยเราต้องพร้อมทานศีลภาวนาภาวนานี่จะขาดไม่ได้เพราะภาวนานี่คือการรู้จักใจตัวเองรู้จักตัดความโกรธความพยาบาทตัดความโลภหลงทำให้ใจของเรานี่สบายขึ้นไม่ฟุ้งซ่านไม่เร่าร้อนให้เป็นตัวของตัวให้เป็นใจของใจเราให้เป็นจิตของจิตเรามันก็เลยสบายขึ้นพุทธเจ้าสอนทุกคนให้รู้จักใจตัวเองเพื่อดับทุกข์ที่ใจศีลสมาธิเนี่ยมารวมไปที่ใจสงบธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยพุทธเจ้าต้องการสอนให้พวกเรารู้จักคำว่าใจเป็นหนึ่งทำยังไงจะให้ใจเป็นหนึ่งใจมันเป็นร้อยแปดจิตคนเรามันลิงจิตเราเนี่ยมันฟุ้งแต่งมากสุขทุกข์ยินดียินร้ายตลอดเวลาท่านจึงว่าให้ทำจิตเป็นหนึ่งถ้าใจเป็นหนึ่งได้นั่นแหละคือทำใจเป็นหนึ่งทำใจว่านั่นนั่นแหละคำสอนพุทธเจ้าจุดหมายปลายทางคือตรงนั้นทีนี้เราควบคุมใจเราไม่ค่อยได้จีเดี๋ยวคิดอย่างโน้นเดี๋ยวคิดอย่างนี้ตลอดวันตลอดคืนมีแต่เรื่องคิดนึกทั้งนั้นเลยไม่ว่างสักทีก็ไม่ตรงคำสอนพุทธเจ้าสักทีเราก็เดินสวนทางพุทธเจ้าเมื่อไรจะหยุดคิดได้สักทีเราก็ต้องรู้ธรรมะตรงนี้เราก็จะรู้จากอ๋อมาปฏิบัตินี่
บูชาตรงนี้เองเอาดวงใจบูชาพุทธเจ้าบูชาตรงดวงใจสงบนี่เองถ้าเราดูบูชาด้วยดวงใจสงบนี่เท่ากับบูชาพุทธเจ้าอย่างปรมัตถ์เลยปรมัตถ์แปลว่าสุดยอดสูงสุดบูชาแบบสูงสุดเลยไม่มีแก้แหวนเงินทองอะไรที่จะบูชาได้มีค่ามากกว่าบูชาด้วยน้ำใจสงบด้วยโกรธมีก็พยายามตัดโกรธโลภมีพยายามตัดโลภหลงมีพยายามตัดหลงรู้ว่าลูกเราหลานเราบ้านของเราคนของเราแต่เราก็พยายามตัดละให้มีสติพิจารณาเห็นว่าไม่ใช่ของเราทุกอย่างมันเปลี่ยนมันแปลงมันแปรปรวนแตกดับไปในที่สุดต่อบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการพิจารณานี้มันก็เป็นธรรมที่คุ้มครองดวงใจเราให้เกิดความสุขสงบตลอดชีวิต

การที่เราได้มีชีวิตยืนยาวนานและก็มีโอกาสได้มาทำศีลทานภาวนาให้กับใจตัวเองก็นับว่าเท่าเราเกิดมาก็มาสร้างบารมีให้กับตัวเองเพิ่มพูนมากขึ้นไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่เรามาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเดียวเรามาเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาเราก็รู้ว่าคำสอนของพุทธเจ้าน่ะสอนให้พวกเรามีโอกาสได้พัฒนาตัวเองคือพัฒนาใจให้เข้าถึงหลักคำสอนคือหลักปฏิบัติหลักปฏิบัติในที่นี้ก็คือกายการทำกายวาจาและก็ใจนี้ให้เกิดความสบายมากขึ้นความรู้สึกที่ดีมากขึ้นคือเข้าถึงความสงบนั่นเองการที่เราจะเข้าถึงความสงบได้เราก็ต้องอาศัยอุปกรณ์หลายๆอย่างเช่นบุคคลที่เราคบก็เป็นคนที่รักสงบและสถานที่ที่เราจะไปก็เป็นสถานที่สงบแล้วก็ธรรมะที่เราจะคบกับธรรมะเราก็ไปในทางแนวปฏิพฤติปฏิบัติให้จิตใจนั้นได้รู้ตามเห็นตามแนวทางคำสอนพุทธเจ้าอันถูกต้องฉะนั้นเมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ได้ที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางใจอย่างดีมีหลักคือเรียกว่ามาดีแล้วก็ไปดีมาสว่างก็ไปสว่างเพราะอะไรเพราะเราเลือกคบคนเราไม่ได้คบคนสุ่มสี่สุ่มห้านึกจะคบใครก็คบบางทีก็คบคนไม่มีศีลคบแล้วก็ทำให้เราเดือดร้อนใจอย่างหนึ่งปากก็พูดอย่างหนึ่งไม่ตรงกันพอเราไปเชื่อแล้วก็ทำให้เราต้องเสียใจน้อยเนื้อตามใจผิดหวังในชีวิตบางคนเสียร่างกายเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองไปหมดเพราะเราไม่ได้เลือกคบคนเราไม่ได้เลือกคบคนมีศีลธรรมเราคบคนชาวบ้านเราก็คบคนมีสัจจะมีการพูดจริงพูดอย่างใดก็ทำอย่างนั้นเราก็คบคนพูดจริงไม่คบคนพูดโกหกปลิ้นปล้อนแล้วก็มีจิตใจจริงที่ซื่อตรงเราคบกับธรรมะก็เช่นเดียวกันธรรมะก็คือการประพฤติปฏิบัติเพื่อเพิ่มใจเราใจของเราเนี่ยอ่อนแอไม่ต่อสู้ใจของเราไม่แน่นอนกวัดแกว่งฟุ้งซ่านไม่ค่อยสงบใจของเราเป็นคนคิดมากคอยเอาแต่เรื่องคนอื่นมาคิดแล้วก็กังวลห่วงคนโน้นคนนี้ว่าจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้คือมีความปรุงแต่งไม่สงบมารู้ใจของเราอย่างนี้เราก็มาแก้ใจเราให้จิตของเราเนี่ยเป็นหนึ่งไว้บ้างพอจิตของเรามีสมาธิเป็นหนึ่งไว้บ้างแล้วในจิตเราก็จะไม่ค่อยดิ้นรนอะไรมากมันก็อยู่นิ่งเฉยได้สบายใจได้ฉะนั้นการที่เรามาวัดเรามาพบพุทธคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ต้องการมาสร้างใจของเรามาเพิ่มพูนบารมีของเราให้มันยืดให้มันมากขึ้นไม่ใช่ว่าเราจะอยู่แค่ฐานะเดิมฉะนั้นบุญที่เราทำไว้นี้ไม่เป็นของใครเป็นพระอานิสงส์ที่จะติดตัวนำไปทุกภพทุกแห่งทุกชาติที่เราจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าหากว่าเราต้องการดับทุกข์เราก็เรียนธรรมะรู้จักดับทุกข์ที่ใจรู้ว่าทุกข์ที่ใจเราเนี่ยถ้าเราไม่มีคนดีไม่มีมิตรดีไม่มีเสียงธรรมะไม่มีสถานที่สงบแล้วเราก็ไปอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีวุ่นวายเราก็ไม่พบความสุขใจได้ชีวิตนี้ก็คงจะดิ้นรนเดือดร้อนตลอดไปถึงจะมีทรัพย์ภายนอกมีเงินทองมากมายเท่าไรแต่น้ำใจเรานั้นก็ยังไม่สบายเราก็ยังดิ้นรนเราก็ยังกระสับกระส่ายอยู่ในใจเราหาความเย็นไม่ได้บางคนเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรมาทำให้ร้อนหาสาเหตุไม่ได้
เดี๋ยวหงุดหงิดคิดโน่นคิดนี่แต่เราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากไหนใจของเราเราก็แก้ด้วยสมาธิทันทีเช่นเราหัดฝึกของเราทุกวันเดินสมาธินั่งสมาธินอนสมาธิกินสมาธิเรื่องจิตของเรานี่เราจำเป็นเราจำเป็นที่จะต้องฝึกของเราฝึกให้มันมีความสงบมากขึ้นการที่เราฝึกเพิ่มพูนจิตของเราให้มีความสงบมากขึ้นเราจะรู้เลยว่าฐานที่ตั้งของใจเรานั้นมั่นคงไม่ค่อยหวั่นไหวต่อคำนินทาไม่ค่อยหวั่นไหวต่อคำสรรเสริญไม่เคยทุกข์กับเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วไม่เศร้ามองกับสิ่งที่แล้วมาเพราะการตัดสินใจของเราแน่วแน่ว่าแล้วก็แล้วไปพอเป็นเรื่องเลยไปแล้วถือจะเอามาคิดใหม่ก็แก้ไขไม่ได้ทั้งดีและไม่ดีเรื่องอนาคตก็เช่นเดียวกันก็สิ่งที่ยังไม่ถึงยังไม่มีมาเราทุกข์ก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เพราะมันเรื่องยังไม่เกิดขึ้นฉะนั้นเราเอาปัจจุบันคือว่าขณะนี้เรากำลังสบายใจสมาธิขณะนี้เรากำลังปฏิบัติธรรมขณะนี้เรากำลังทำจิตใจให้เป็นบุญกุศลเราก็รู้ว่าปัจจุบันขณะนี้เนี่ยที่เราจะช่วยตัวเองได้ที่เราจะหยุดยั้งชั่งใจของเราให้เป็นหนึ่งได้จึงว่าเมื่อเรามีปัจจุบันคือรู้ว่าเรากำลังทำอะไรเรากำลังเดินภาวนาเรากำลังนั่งภาวนาเรากำลังกินภาวนาเรากำลังคิดอะไรเมื่อเรารู้เท่าทันนี้เราก็มีอารมณ์ปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันคือรู้สติตัวเองก็ควบคุมใจได้ดับทุกข์ที่มันจะเป็นอดีตได้ดับทุกข์ที่มันจะเป็นอนาคตเมื่อจิตใจของเราไม่ไปเรื่องปรุงแต่งเรื่องอดีตอนาคตมากมันก็รู้ใจของเรารู้ปัจจุบันของเรามันก็เข้าถึงความดับรู้ใจปัจจุบันเมื่อไหร่ก็เข้าถึงความดับเมื่อนั้นถ้าเผลอใจไม่นึกถึงปัจจุบันเมื่อไรก็มีอดีตอนาคตมีการปรุงแต่งให้เกิดความเล่าร้อนฟุ้งซ่านใจเมื่อนั้นฉะนั้นจิตเราจะต้องพยายามฝึกให้เข้าอยู่กับความรู้ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังคิดอะไรอยู่เรากำลังภาวนาอะไรอยู่เรามีทุกข์อยู่หรือเรามีสุขอยู่หรือเราตัวอยู่นี่ใจไปอยู่ไหนตัวอยู่นี่ใจอยู่นี่สงบมากน้อยแค่ใดเมื่อเราสอบสวนทวนอารมณ์เราอย่างนี้แล้วเราก็รู้แจ้งชัดว่าเราเป็นเราเขาเป็นเขาทุกข์เป็นทุกข์สุขเป็นสุขจงแยกกันกายก็แยกกันใจก็แยกกันเมื่อเรารู้ว่ากายเป็นอย่างนี้มีหน้าที่ทำอะไรกายมีท่าที่กินเดินนั่งนอนมีหน้าที่ต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งหิวกระหายเราก็รู้ว่ากายนี้เราจะต้องปฏิบัติให้รู้ว่ากายของเรานี้ทำอย่างนี้ตลอดวันมันทำอะไรเราก็ดูไปตามกายพิจารณาไปตามกายพอจิตมันคิดอะไรเราก็รู้ไปตามภาวะจิตว่าจิตคิดเป็นทุกข์เราก็รู้ว่าจิตนี้ชอบคิดเรื่องทุกข์จิตเป็นสุขเราก็รู้ว่าสุขนี้มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไม่มีสุขที่เกิดได้เพราะเราปล่อยวางอะไรได้คือเกิดความพอใจที่เราทำความดีทุกข์ที่เกิดมาเพราะเราปล่อยวางไม่ได้เพราะเราไปยินร้ายต่อเสียงที่เขาว่าเราต่อการกระทำที่ไม่ถูกใจเราจึงเกิดทุกข์ในใจเราเมื่อรู้อย่างนี้เราก็เป็นนักปฏิบัติที่เฝ้าดูเฝ้ามองเฝ้าพิจารณาเรื่องของตัวเองมากกว่าที่จะไปเฝ้าดูเฝ้ามองเรื่องของคนอื่นเมื่อเราไม่ไปเฝ้าดูเฝ้ามองเรื่องคนอื่นเราก็ปล่อยวางได้เหมือนกับคนคิดถึงลูกคนคิดถึงหลานคนคิดถึงภรรยาคนคิดถึงสามีใจเราก็ไม่อยู่กับปัจจุบันใจเราก็ปล่อยไปคิดถึงเขาจะเป็นอย่างนั้นเขาจะเป็นอย่างนี้เขาจะเดือดร้อนอย่างนั้นเขาจะเดือดร้อนเพราะเราปล่อยไปสู่อารมณ์ภายนอกไปอยู่กับอนาคตบ้างไปอยู่กับเรื่องของคนอื่นตัวของตัวเองนั้นไม่เคยพิจารณาเลยไม่เคยรู้ว่าตัวเองเป็นทุกข์อย่างใดไม่เคยรู้ว่าตนเองเป็นสุขอย่างใดใจ
จ็บปวดอย่างไรเร่าร้อนอย่างใดเราไม่ได้พิจารณาตัวเองนั่นแหละทุกข์จึงมีสองเท่าทุกข์จึงมีหลายเท่าเพราะเราปล่อยใจของเราเนี่ยให้ไปคิดถึงแต่เรื่องของคนอื่นคิดแต่เรื่องของใจคนอื่นแต่ใจเรานั้นไม่เคยหยุดนิ่งไม่เคยปล่อยวางไม่เคยสงบได้เลยเพราะเราไม่มีอารมณ์ปัจจุบันปัจจุบันคือขณะนี้ปัจจุบันคือคิดอยู่นี้กำลังคิดอยู่นี้กำลังสงบอยู่นี้กำลังรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นี้เรียกว่าอารมณ์ปัจจุบันสุขก็เป็นปัจจุบันทุกข์ก็เป็นปัจจุบันแต่โดยมากคนเราพอไปนึกถึงเรื่องเก่ามันก็เศร้าใจพอไปนึกถึงเรื่องใหม่ก็เล่าร้อนใจไม่มีอารมณ์ปัจจุบันจึงเรียกว่าขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาฉะนั้นจำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องพยายามเนี่ยมาฝึกตนมาปฏิบัติตนให้เห็นว่าทางที่ใจของเราจะไปนั้นคือทางสงบทางที่เราจะทำได้นั้นคือเอาศีลธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่เป็นคนไม่ไปไม่ก้าวหน้าเป็นคนที่เจริญแล้วเป็นคนที่ก้าวหน้าแล้วเป็นคนที่พัฒนาแล้วเพราะคนเราจริงๆนะแพ้ใจตัวเองเนี่ยไม่ทำอะไรเลยผิดหวังสักอย่างเดียวคนนี้พูดเราทำความดีคนนี้ไม่ว่าเราดีเราเลิกทำเลยทำไปแล้วคนนี้ขัดขวางเราเจออุปสรรคเราเลิกทำเลยไปเจอโน่นก็อุปสรรคเจอนี่ก็อุปสรรคไม่เห็นมีใครว่าเราดีผลที่สุดไม่ทำอะไรทั้งหมดกลายเป็นคนใจอ่อนตีนอ่อนมืออ่อนเมื่อเป็นอย่างนี้จึงว่าไม่ได้พัฒนาเสียแล้วเป็นคนถอยหลังเป็นคนหยุดกระที่เป็นคนไม่ก้าวหน้าเสียเลยแต่อีกคนหนึ่งไม่อย่างนั้นเป็นคนที่พัฒนาแล้วก็หมายถึงว่าเจออุปสรรคเขาว่าอย่างนี้เราก็รู้เขาว่าอย่างนั้นมันเรื่องของเขาแต่ใจเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาว่าเราเขานินทาเราเขาขัดขวางเราเราจะทำทุกอย่างซึ่งเป็นความดีของพุทธสอนใครจะว่าเราเข้าวัดไม่ดีใครจะว่าเรานั่งสมาธิไม่ดีใครจะว่าเราประพฤติปฏิบัติเป็นคนไม่รู้เรื่องอะไรเราก็ไม่ท้อถอยเมื่อเรารู้ว่าเราเนี่ยไม่ท้อถอยแล้วเนี่ยอุปสรรคมีนานับประการแต่เราไม่ท้อถอยเราก็ทำได้ก็เรียกว่าเป็นคนก้าวหน้าเป็นคนที่ไม่หยุดอยู่เฉยๆฉะนั้นจึงว่าคนที่เป็นนักปฏิบัติเนี่ยเขาไม่เป็นคนใจเบาไม่เป็นคนหูเบาใครจะด่าใครจะว่าใครจะขัดขวางยังไงเขาจะพยายามทำสิ่งที่เขาถือว่านั่นถูกต้องสิ่งที่พุทธเจ้ายอมรับรองว่าถูกต้องไปตามหลักธรรมเมื่อเขาทำอย่างนั้นแล้วเราก็ผ่านอุปสรรคไปจนหมดสิ้นไป

เคยถูกด่าแล้วโกรธเคยถูกด่าแล้วท้อถอยเคยนินทาแล้วท้อถอยใครไม่ส่งเสริมแล้วท้อถอยแต่อาศัยปฏิบัติธรรมไม่ยอมหยุดนิ่งพยายามทำจนใจนั้นพ้นไปได้เมื่อใจนั้นพ้นไปได้ก็เรียกว่าเป็นคนพัฒนามีความเข้มแข็งมีการต่อสู้อย่างมากดิ้นรนไปจนถึงที่สุดของทุกข์ได้ฉะนั้นจึงว่ามันจึงต่างกันบุคคลที่อ่อนแอกับคนที่เข้มแข็งจึงต่างกันเราปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่อ่อนแอเราจะเข้มแข็งต่อคำนินทาว่าสรรเสริญต่างๆไม่ท้อถอยอยู่แค่คำว่าเขาเพราะหลักปฏิบัติของเรามีอยู่แล้วแต่คนที่ไม่ได้ปฏิบัติเลยเนี่ยใครว่าอะไรก็ใจอ่อนแอไปหมดยอมรับสภาพนั้นไปหมดผลที่สุดเลยไม่พัฒนาอะไรเลยไม่ก้าวหน้าอะไรเลยฉะนั้นธรรมะคำสอนพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ลาสมัยเลยยังนำสมัยเสมอไปยังพัฒนาจิตใจของเราให้ดีตลอดไปคนเราทุกวันนี้อยู่ในหลักธรรมทั้งนั้นเนี่ยถ้าขาดหลักธรรมเมตตาสักข้อหนึ่งโลกนี้ก็ร้อนเป็นไฟขาดหลักความจริงใจซึ่งกันและกันเช่นอย่างหนึ่งไม่มีสัจจะโลกนี้ก็ไม่น่าอยู่ไม่น่ารื่นรมเพราะไม่มีใครจริงใจต่อกันในโลกนี้ถ้าขาดความอดทนอดกั้นต่อความโกรธต่อความเกลียดความรักชังเสียได้แล้วเนี่ยโลกนี้ก็เดือดร้อนเหมือนกันฉะนั้นธรรมะนี่จึงเป็นเครื่องประกอบจิตใจของเราให้เราเนี่ยได้เห็นตัวเองได้คิดในใจตัวเองว่าเราทำดีได้แค่ไหนนั่นแหละเป็นบุญของเราแค่นั้นเป็นวาสนาบารมีของเราแค่นั้นที่เราจะพยายามเติมสร้างของเราทุกเวลาฉะนั้นเราจึงต้องเลือกกันเลือกเวลาเลือกสถานที่เลือกคบบุคคลเลือกประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าสถานที่ไหนไม่สงบเราก็ไปแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนกลับมาคนไม่ดีเราก็คบพอคบไปแล้วใหม่ๆเขาพูดกับเราดีเอาใจเราพอคบไปนานๆแล้วเขาก็ทำร้ายจิตใจเราแล้วเราก็มาเสียใจทีหลังเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้พิจารณาธรรมะเราไม่ได้เลือกคบคนมีศีลธรรมเราจึงต้องมีความเดือดร้อนในใจแต่ถ้าศีลธรรมมีอยู่ที่ไหนที่นั่นก็ร่มเย็นสงบเป็นสุขมีเมตตาอยู่ที่นั่นมีสัจธรรมอยู่ที่นั่นมีความสมบูรณ์อยู่ที่นั่นทุกคนจะได้รับความสุขก็ตอนอาศัยที่ว่าเราได้พบทางพบธรรมะซึ่งเป็นหัวใจของพวกเราดังนั้นญาติโยมที่มาวัดก็คงจะพอเข้าใจว่าเรามาวัดทำไมมาเพื่อพัฒนาใจของเราไม่ให้ตกไม่ให้เศร้าหมองไม่ให้เป็นทุกข์ระทมเพื่อจะให้จิตใจของเราเนี่ยลื่นเลิงเบิกบานพอใจในชีวิตที่ตนเองได้มาเป็นชาวพุทธมาประพฤติปฏิบัติศีลธรรมอย่างไรเราก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นผู้มีศีลธรรมที่สมบูรณ์เราไม่นึกเลยว่าเราจะต้องน้อยเนื้อตามใจหรือว่าคิดว่าอาภัพอัปปัญญาอย่างที่เราคิดไว้เราก็ควรจะภูมิใจว่าการกระทำความดีเนี่ยเพียง5นาที10นาทีก็ดีกว่าคนที่ไม่ได้ทำเลยเราก็ยังได้ชื่อว่าเราเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นมิตรกับธรรมะหรือว่าเป็นลูกของพุทธะที่เรามาเกิดอยู่ในวงของพุทธศาสนาเราก็ยินดีพอใจที่เราอยากจะพุทธปฏิบัติให้เราได้รู้สิ่งที่เรายังไม่รู้ให้เห็นสิ่งที่เรายังไม่เห็นให้เกิดปัญญาสิ่งที่เรายังมืดมนอยู่เพราะหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมันละเอียดอ่อนแต่เรื่องจิตเรื่องวิญญาณเนี่ยสลับซับซ้อนมากมายสุดที่เราจะได้ยังเข้าไปถึงถ้าตราบใดเรายังไม่สำเร็จอรหัตตมรรคอรหัตตผลเนี่ยเรายังไม่ซึ้งใจในเรื่องจิตวิญญาณพวกนี้ได้เลยเมื่อเราเข้าถึงอรหัตตมรรคอรหัตผลแล้วเข้าถึงการสำเร็จได้แล้วนั่นเราจะแจ้งใจในเรื่อง
จิตวิญญาณพวกนี้จะเปิดเผยให้เราได้ดูเห็นทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมว่าโอ้มันมีจริงๆเรื่องของกรรมเรื่องของเวรเรื่องของบาปของบุญเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องนิพพานมันมีหมดทุกอย่างแต่เราเข้าไปไม่ถึงเท่านั้นเองแต่พอเราได้ประพฤติปฏิบัติแล้วมันก็เข้าไปถึงสิ่งพวกนี้ได้โดยสติปัญญาของเราโดยญาณของเราฉะนั้นพุทธเจ้าเป็นผู้รับรองนะพุทธเจ้าเป็นผู้สอนผู้รับรองเห็นว่าประพฤติปฏิบัติเนี่ยเท่านั้นนะที่จะพิสูจน์สิ่งพวกนี้ได้

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: ำหรับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะฮะว่าตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: ราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจึงนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39หรือปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ่าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: รู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุข และรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
6: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุก

รุกแพ้วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 6,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คสอ62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

สึกอย่างไรก็รู้มีอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็ให้รู้รู้ในความคิดรู้ในอารมณ์รู้ในความรู้สึกที่เป็นปัจจุบันค่อยๆละค่อยๆปล่อยค่อยๆวางเรารู้ในความคิดของเราเรารู้ในความรู้สึกของเราเรารู้ในอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันแล้วเราก็ค่อยๆวางทำใจว่างๆทำกายเฉยๆ

รู้เท่าทันในความคิดของเรารู้เท่าทันในอารมณ์ของเรารู้ลมหายใจของเราเราเห็นความคิดเราเห็นความรู้สึกเราก็วางวางแล้วก็เอาสติของเรามาจับที่ปลายจมูกของเราวางหูวางตาวางจมูกวางปากวางกายของเราคิดนึกเห็นรู้อยู่แค่ลมที่ผ่านเข้าไปแล้วก็เห็นลมที่ไหลออกมาหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ในลมเข้ารู้ในลมออกของเราปล่อยร่างกายของเราให้เป็นธรรมชาติมีสติเป็นตัวรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความคิดเกิดขึ้นความคิดตั้งอยู่ความคิดมันก็ดับไปอารมณ์ของเราความรู้สึกของเราเห็นมันเกิดเห็นมันตั้งอยู่แล้วก็เห็นมันดับไปจิตของเราสติของเราอยู่กับลมหายใจเห็นลมที่ไหลเข้าไปเห็นลมที่ไหลออกมา

อยู่กับธรรมชาติของกายเรากายที่ตั้งตรงดำรงสติอยู่มีลมหายใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้รู้ในลมเข้ารู้ในลมออกแม้ว่าเราจะรู้ลมของเราแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งกายของเรากายตั้งอย่างไรกายขยับกายมีเวทนาเราก็รู้เหมือนกันรู้กายรู้ใจของเรารู้อยู่กับปัจจุบันนั่นเองถ้าความคิดมันยังคิดอยู่ก็ปล่อยให้เขาคิดสติตามเข้าไปความคิดก็เหมือนเด็กน้อยพอเท้าถึงพื้นก็วิ่งไปเรื่อยๆจิตเป็นผู้ปกครองก็ตามดูไปไม่นานเขาเหนื่อยเขาเพลียเขาก็หยุดเขาก็หันกลับมาเราก็ค่อยๆพาเขากลับมาอยู่กับกายของเราเด็กน้อยเราก็ค่อยๆจูงกลับมาอยู่กับปัจจุบันนั่นเองเขาเคยวิ่งเขาเคยปรุงแต่งมันก็เป็นปกติเราสงบกายวาจาใจมันก็ค่อยๆสงบลงเราต้องเริ่มจากคำว่าสัตตว่ารูปเกิดขึ้นก็สัตตว่าเสียงกระทบหูก็สัตตว่ากลิ่นกระทบจมูกก็สัตตว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มันเกิดขึ้นก็แค่รู้สัตตว่าเสียงสัตตว่ากลิ่นจะเย็นจะร้อนก็เฉยๆแค่รู้ก็พอรู้ไม่ต้องไปอยู่ไม่ต้องไปเป็นลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้เขาจะยาวเขาจะสั้นเขาจะแรงเขาจะค่อยเราก็เป็นผู้ดูผู้รู้รู้ว่าเป็นอย่างไรธรรมชาติของกายเราลมหายใจเข้าลมหายใจออกคิดนึกอะไรรู้สึกอย่างไรก็อยู่แค่ลมหายใจจะคิดไปไกลจะคิดใกล้ๆก็แค่ลมเข้ากับลมออกเท่านั้นผ่อนคลายสบายๆไม่ต้องเกรงไม่ต้องกังวลเหมือนเรานอนหลับเราค่อยๆผ่อนแต่ต่างจากที่เรานอนหลับก็เพราะว่าเรามีสติเห็นกายรู้ลมลมเข้าลมออกกายตั้งอยู่อย่างไรกายเกิดอะไรขึ้นรู้ชัดเห็นชัดลมหายใจเข้าลมหายใจออกคิดนึกอะไรรู้สึกอย่างไรก็วางไว้ก็แค่นั้นแค่ลมหายใจเข้าแค่ลมหายใจออกเขาจะปรุงแต่งเขาจะมีความรู้สึกเขาจะมีอารมณ์ก็มองให้เป็นธรรมดาธรรมชาติธรรมชาติที่อาศัยลมที่ผ่านเข้าไปธรรมชาติที่อาศัยลมที่ไหลออกมา
ลมที่ผ่านรูจมูกลงมาที่ลำคอไหลไปตามหลอดลมลงมาที่ทรวงอกแล้วก็ไปถึงช่องท้องเราก็เห็นลมที่มีอาการเข้าไปจากนั้นช่องท้องก็ส่งลมย้อนกลับมาเส้นทางเดิมผ่านทรงอกผ่านลำคอออกที่ปลายจมูกเราก็รู้ว่านี่คือลมที่เรียกว่าลมออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เป็นการทำให้สติมีกำลังเห็นภาพชัดขึ้นจากที่ไม่เห็นก็เห็นจากที่เห็นก็มีตัวรู้รู้ในเวทนารู้ที่เป็นปัจจุบันสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์เฉยอารมณ์ก็เหมือนกันความรู้สึกนึกคิดก็เหมือนกันมันก็เป็นเวทนานำสุขมาให้นำทุกข์มาให้นำความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์มาให้เหมือนกัน

ลมหายใจเข้าลมหายใจออกสติรู้สติเท่าทันในความ

ไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปกังวลอะไรใจเรามีพระรัตนตรัยกายเรามีคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์กายใจเรามีที่พึ่งที่ระลึกเราถือสิ่งนี้เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกวางใจวางกายให้คลายสติรู้กายสติรู้ใจรู้อยู่กับปัจจุบันนั่นเองลมหายใจเข้าลมหายใจออกคิดนึกอะไรก็อยู่แค่นั้นไม่คิดไม่นึกอะไรก็รู้อยู่อย่างนั้นนั่นเองเข้าก็รู้ออกก็รู้กายเวทนาจิตพิจารณา

บางทีมันก็ฟุ้งบางทีมันก็ปรุงพระพุทธองค์ทรงแสดงสิ่งที่พระพุทธศาสนาต่างจากศาสนาอื่นๆก็คือการอยู่เฉยๆนิ่งๆมีสติรู้เท่าทันในความเป็นปัจจุบันนั่นเอง

านสอนให้เรานิ่งเราเฉยแล้วก็ใช้เวลาเหล่านั้นพิจารณากลับมาอยู่กับกายของเรากายที่มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นเบื้องต้นเราเห็นผมของเราเราเห็นขนของเราเรารู้จากเล็บจากฟันของเราหรือแม้แต่หนังของเราเห็นอยู่รู้อยู่ทุกลมหายใจของเราแต่ถ้าเราพิจารณาไปให้ลึกเราก็เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองความไม่เที่ยงความตั้งอยู่แล้วก็ความเสื่อมไปพระพุทธองค์ทรงชี้ทรงเน้นถึงความสงบสงบด้วยสติรู้ตัวด้วยสัมปชัญญะแล้วก็พระองค์ให้พิจารณาสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดดับเกิดดับอยู่จนเราผ่านความเกิดดับไม่ได้สนใจพระองค์ทรงถอนให้เรากลับมาสนใจมันไม่เที่ยงมันตั้งอยู่แล้วมันก็เป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันมีทั้งสุขแล้วก็มีทั้งทุกข์นั่นเองลมหายใจของเราร่างกายของเราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจิตของเราพิจารณาไปหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้

ยู่กับตัวของเราพิจารณากายของเราเห็นกายเห็นใจของเราถ้ามันคิดก็คิดให้เห็นกายของเราถ้ามันรู้สึกก็รู้สึกที่กายของเราลมที่ผ่านเข้าไปลมที่ไหลออกมาเห็นกายรู้กายอยู่กับกายของเราถ้าสติมันอ่อนกำลังความคิดนึกมันฟุ้งอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเผลอเดี๋ยวลืมเราก็ใช้คำบริกรรมภาวนาในที่นี้เราก็ใช้คำว่าพุทธกับคำว่าโทนั่นเองเราจะบริกรรมภาวนาตามลมหายใจของเราตามหลักอนาปานสติพิจารณาลมยามที่เราหายใจเข้าเราก็นึกถึงคำว่าพุทธยามที่เราหายใจออกเราก็นึกถึงคำว่าโทลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทหายใจเข้าก็เป็นพุทธหายใจออกก็เป็นโทใช้สติใช้ความรู้สึกนึกคิดแค่ลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทเผลอสติจิตส่งออกไปเราก็ค่อยๆดึงเข้ากลับมาพอได้สติเราก็ตั้งต้นตั้งสติขึ้นใหม่แล้วก็ประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องไปจนจิตนิ่งเฉยอัตธรรมที่เราจะใช้พิจารณามันก็จะค่อยๆไหลออกมาความนิ่งความเฉยสติก็พิจารณาจับอยู่ตรงนั้นจิตมันดิ่งมันนิ่งเฉยเราก็พิจารณาในความเฉยกายที่สงบวาจาที่สงบใจที่สงบเราก็จะเห็นสิ่งที่มันเนื่องอยู่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกในการพิจารณาอัตธรรมต่างๆจากความรู้ความเห็นที่เป็นสัญญาก็ให้เราพิจารณาซ้ำๆพิจารณาให้หลายรอบเราเห็นสิ่งต่างๆตามความรู้ความเห็นที่เป็นสัญญาฟังเข้ามาเห็นเขาทำพอเรามาเห็นเองรู้เองทำเองเราก็ต้องค่อยๆขยายออกมาให้ได้รู้ให้ได้เห็นไม่ต้องกังวลพุทโธพุทโธไป

การประพฤติปฏิบัติผลที่ได้ไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกแต่เกิดจากปัจจัยภายในที่อยู่ในกายในใจของเราการพิจารณากายเราก็พิจารณากลับมาอยู่กับกายของเราอัตธรรมต่างๆอยู่กับใจของเราเราจะเห็นกายของเรารู้กายของเราเห็นในความไม่เที่ยงเห็นในความสุขความทุกข์เห็นในเวทนาต่างๆทำไมเวลาดูหนังฟังเพลงเล่นเกมคุยกับเพื่อนๆเราสามารถนั่งนิ่งๆได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงพอเรามาประพฤติปฏิบัติตัดละปล่อยวางสิ่งต่างๆสติอยู่กับตัวสติรู้ใจทำไมเวทนาความปวดเมื่อยมันเข้ามาเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยบางครั้งก็เกิดความกลัวขึ้นมาความกังวลขึ้นมาหรือแม้แต่ความอึดอัดขัดเคืองบางทีก็เป็นสุขบางทีก็เฉยเราก็ลองพิจารณาดูเพราะเหตุปัจจัยต่างๆย่อมเกิดจากการปรุงแต่งของจิตจิตสังขารจิตเป็นผู้ปรุงแต่งเวทนาเล็กๆเวทนาน้อยๆที่มันเกิดขึ้นเราก็ใช้สติในการพิจารณาเจ็บจริงไหมปวดจริงไหมฟุ้งจริงหรือเปล่าอะไรเป็นสาเหตุให้เราอึดอัดขัดเคืองอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นยินดีไม่ยินดีชอบใจไม่ชอบใจลองย้อนกลับไปพิจารณาต้นทางของอารมณ์เหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นของเวทนาเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นมันปวดมันเมื่อยเพราะอะไรมันสุขสบายมีปิติเกิดเพราะอะไรพิจารณาช้าๆชัดๆก็จะเห็นสติก็เป็นสันสติมีความต่อเนื่องได้จากตรงนั้นเป็นเหตุให้เกิดตรงนี้นั่นเองเพราะมีเหตุนั้นจึงมีเหตุนี้เกิดขึ้นก็ค่อยๆพิจารณาไปบางครั้งมันก็ตั้งอยู่นานบางครั้งมันก็ตั้งอยู่ไม่นานหรือเกิดขึ้นแล้วก็ดับเลยก็มีเหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันก็มีเกิดดับเกิดดับมันก็เป็นเรื่องที่เราเห็นเป็นธรรมดานั่นเองลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้พุทโธพุทโธไปลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธอย่าไปเกรงอย่าไปบังคับการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่บังคับไม่ให้คิดไม่ใช่บังคับให้ไม่รู้สึกหรือแม้แต่บังคับให้ไม่มีอารมณ์แต่ให้รู้ในความคิดรู้ในความรู้สึกรู้ในอารมณ์แล้วค่อยๆถอนค่อยๆ ย้อนกลับไปอะไรเป็นเหตุให้คิดอะไรเป็นเหตุให้มีความรู้สึกหรือแม้แต่อารมณ์เกิดขึ้นได้อย่างไรการพิจารณาค่อยๆไปถึงต้นทางเราก็จะเห็นต้นสายปลายเหตุของสิ่งเหล่านั้นนั่นเองสงบซะก่อนนิ่งซะก่อนภาชนะแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่เต็มถ้าน้ำใสนั้น
อยู่ในภาชนะใสนิ่งอยู่นิ่งเท่าไหร่เราก็จะเห็นตะกอนที่นอนก้นอยู่ที่เบื้องล่างแต่ถ้าน้ำที่เป็นใจของเราสั่นไหวอยู่ตลอดเวลาเราก็จะไม่เห็นตะกอนที่อยู่ในน้ำนั้นเพราะมันก็ไหลไปตามกระแสน้ำจิตที่ขุ่นมัวจิตที่เศร้าหมองจิตที่มีความโกรธความเกลียดความพยาบาทหรือแม้แต่มีความรักใคร่มันก็เหมือนน้ำในภาชนะแก้วที่สั่นไหวอยู่ตลอดเวลาแม้กายมันจะนิ่งภาชนะมันจะตั้งอยู่เฉยๆแต่น้ำที่มันเคลื่อนอยู่น้ำมันก็ไม่สามารถทำให้เราเห็นสิ่งที่อยู่ก้นเราจึงต้องทำให้นิ่งจิตให้นิ่งสติรู้มองลงไปก็จะค่อยๆเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ค่อยๆทำความเข้าใจไปเพราะบุคคลล้วนแล้วแต่มีจริตนิสัยที่แตกต่างกันไปใจของคนมีอยู่6จริตแต่ละจริตก็แสดงผลแต่ละจริตก็ชี้นำเหนี่ยวนำชักชวนให้กายใจของเราไปประพฤติปฏิบัติในลักษณะต่างๆคนที่มีโลภจริตก็มีลักษณะคนที่มีโทสะจริตก็มีลักษณะหรือแม้แต่คนที่มีโมหะจริตก็มีลักษณะที่ไม่เหมือนแล้วก็เหมือนกันบางคนมีจริตหนึ่งบางคนมีสองจริตหรือแม้แต่บางคนมีครบทั้ง6จริตก็มีเหมือนกันโลภะจริตโทสะจริตโมหะจริตศรัทธาจริตพุทธจริตวิตกจริตจริต6ประการอยู่ในกายอยู่ในใจของเรามากบ้างน้อยบ้างแสดงผลบ้างไม่แสดงผลบ้างบางครั้งความโลภที่เป็นจริตเนื่องในใจของเราเมื่อไม่ถูกกระทบมันก็เฉยพอมีสิ่งใดมากระทบตาหูจมูกลิ้นจิตมันก็ปรุงก็ฟุ้งขึ้นมาก็เห็นในลักษณะของคนที่มีโลภะจริตอยากได้อยากมีอยากเป็นเราก็ต้องพิจารณาให้เห็นจริตนิสัยของตัวเราเองสงบมากเท่าใดเราก็จะเห็นใจของเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธการบริกรรมภาวนาก็ต้องใช้สติ

บางทีเราบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธไปหลงลืมลมหายใจกลายเป็นการท่องกลายเป็นการบ่นแค่ว่าพุทโธพูดพุทโธลอยๆขึ้นมาไม่ได้รู้ไม่ได้อยู่กับลมหายใจก็มีหรือแม้แต่การบริกรรมภาวนาไปจิตมันเลื่อนลอยไปหลงกายลืมกายไปก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นการบริกรรมภาวนาถ้าเราพิจารณาดีๆสตินั่นแหละเป็นเหตุให้พิจารณาได้สติอ่อนเมื่อไหร่สติขาดกำลังเมื่อไหร่การบริกรรมภาวนาก็หลงลม

ขาดกำลังเมื่อไหร่การบริกรรมภาวนาก็หลงลมหายใจก็ลืมกายของเราอาการประพฤติปฏิบัติในช่วงนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาให้เรายกจิตของเราทำความรู้ในสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันของเราการประพฤติปฏิบัติที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับกายของเราเกิดขึ้นกับใจของเราเวทนาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกับเวทนาตอนที่เราเริ่มลงมือประพฤติปฏิบัติเหมือนกันแตกต่างกันอย่างไรลองพิจารณาดูระยะเวลาที่ผ่านมาอัตธรรมต่างๆมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรให้เรารู้ให้เราเห็นถึงความเกิดขึ้นถึงผลที่เราประพฤติปฏิบัติมาจนถึงขณะปัจจุบันลองพิจารณาดูใจเราก็ดีกายเราก็ดีคิดนึกเหมือนเดิมไหมรู้สึกเหมือนเดิมหรือเปล่าบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์บางทีก็เฉยนั่นเองจากนั้นก็ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทำความรู้ทั้งกายของเราเราหลับตาเห็นกายของเราเห็นเท้าลำตัวรูปร่างหน้าตาของเราทำความรู้ที่มือทั้งสองข้างค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางบนหัวเข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางบนหัวเข่าด้านซ้ายตั้งกายตรงๆพิจารณาใจของเรามีความยินดีพอใจอย่างไรในการขยับเขยื้อนกายจากนั้นยกมือทั้งสองข้างมาประกบเป็นรูปดอกโบตูมที่กลางหน้าอกของเราตั้งสัจจะที่ฐานบารมีของเราด้วยสัจจะความจริงที่เรายึดมั่นถือมั่นกำลังประพฤติปฏิบัติอยู่ตั้งอธิษฐานบารมีมีเจตนาในการจะลงมือประพฤติปฏิบัติในครั้งต่อไปตั้งเป็นสัจจะที่ฐานบารมีขอให้เรานั้นได้มีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าถึงธรรมอันมีมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งเป็นที่ตั้งเป็นที่หมายในเร็ววันน้อมระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพระพันปีหลวงถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาถวายแด่ทั้ง3พระองค์จากนั้นก็ตั้งใจถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชินีตลอดทั้งวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ขอทุกๆพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอุทิศบุญกุศลของเราให้กับบรรดาเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติเพตาเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้มีอุปการะคุณต่อเราทั้งเก่าและใหม่หรือสิ่งใดๆซึ่งต้องการบุญกุศลอยู่ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามถ้าเขารับรู้ได้รับบุญกุศลได้ก็จงมารับไปรับรู้ได้รับบุญกุศลไม่ได้ก็ขอให้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญบุญที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาแผ่เมตตาแบบนี้แผ่เมตตาแบบอุปมัญญาอย่างนี้ทุกครั้งในการประพฤติปฏิบัติทำบุญทำกุศลจากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆคลายจากสมาธิลืมตาขึ้นมาเตรียมตัวแผ่เมตตาด้วยวาจาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์แก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วย

ด้วยกันหาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุข

ปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอนุโมทนาบุญกับญาติโยมนะครับที่พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะครับนั่งตามสบายวันนี้ทำสมาธิภาคเย็นไม่นานนั่งไปแค่ครึ่งชั่วโมงเหตุผลเพราะว่าอาตมากลัวฝนตกโยมว่าฝนมันจะตกไหมอย่าบอกว่าตกอยู่นะฮะตกเหรอทำไมอาตมาไม่รู้สึกว่าเปียกเดี๋ยวพรุ่งนี้วัดสังฆทานจะมีงานนะครับต้องคนที่มีอายุเกิน25ถึงจะเข้าใจงานพรุ่งนี้ไหนใครอายุต่ำกว่า25บ้างครับมีไหมนะครับอาจจะไม่ได้มีโอกาสพบกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าวาดรูปแรกของวัดสังฆทานในยุคปัจจุบันวัดสังฆทานเนี่ยนะครับถือว่าเป็นยุคที่2นะครับเพราะว่ามีการเกิดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายแล้วก็เป็นวัดร้างอยู่ประมาณหนึ่งพอปี2511พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านทุดงมาเจอแล้วก็มาอยู่ที่นี่ไม่กี่วันนะครับแล้วท่านก็บอกว่าบารมีท่านยังไม่ถึงกับว่าจะได้อยู่ที่นี่ท่านก็เลยเดินทุดงไปทางใต้ไปที่จังหวัดชุมพรแล้วจากนั้นปี2517ท่านก็กลับมาที่นี่แล้วก็เริ่มตั้งวัดขึ้นมาจากวัดที่ไม่มีพระภิกษุจำพรรษาที่เราเรียกว่าวัดร้างท่านก็ทำให้เป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษามีการขออนุญาตขอวิสุงครามจนได้รับพระราชทานวิสุงครามเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายจากวัดที่มีที่ดินเพียง1ไร่นะครับตอนนั้นตอนปี2517มีแค่หลวงพ่อโตแล้วก็ตัวศาลามีแค่1ไร่ปัจจุบันนี้มีที่ดินเกือบจะ100ไร่ที่อยู่ในตรงนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งอยู่ด้านใกล้ๆกับริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับโดยอาศัยการประพฤติปฏิบัติหลวงพ่อท่านมาทำที่นี่เพราะท่านมีเจตนาว่าอยากจะให้มีที่ประพฤติปฏิบัติธรรมที่อยู่ใกล้กับชุมชนใกล้กับเมืองใกล้กับกรุงเทพนั่นเองสมัยก่อนคนก็บอกว่าตรงนี้มันจะใกล้มันจะเป็นที่ที่เดินทางมาสะดวกสบายได้อย่างไรแม้กระทั่งอาตมาสมัยเด็กๆมาที่นี่ก็ยังเห็นว่ามันมายากต้องนั่งเรือข้ามฟากจากท่าน้ำนนมาสมัยก่อนตอนนั้นปี2520นะครับอาตมาก็เริ่มมาที่นี่มันยากฟังหลวงพ่อเทศก็รู้สึกว่ามันจะเดินทางมาสะดวกได้อย่างไรจนกระถึงปัจจุบันโยว่ามาสะดวกไหมสิ่งที่เราเห็นก็คือท่านเป็นคนมีวิสัยทัศน์ที่บางทีบางครั้งท่านพูดมาถ้าเราไม่รักและเคารพท่านก็เหมือนกับมองท่านว่าท่านคิดอะไรที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ตอนที่ท่านตั้งวัดสังฆทานยกวัดสังฆทานท่านบอกว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือสร้างเป็นรมณียสถานต
ท่านปลูกต้นไม้ท่านขุดดินที่เราเห็นเป็นสระใหญ่แต่ก่อนเป็นสวนเป็นร่องสวนเอามาถมที่แถวๆนี้แล้วก็ปลูกต้นไม้ต้นไม้ที่เราเห็นนี่คือเป็นรุ่นที่3ที่เหลือจากน้ำท่วมนี่ปี2554นี่เป็นครั้งที่3นะครับตอนที่ท่านปลูกก็มีคนถามท่านว่าปลูกต้นไม้ตอนนี้หลวงพ่อจะทันได้ใช้หรือเปล่าท่านก็บอกว่าท่านปลูกเพราะหวังว่าวันหนึ่งมันจะให้ร่มเงากับบุคคลที่อยากที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมในที่อันสงบที่เป็นรมณียสถานคือร่มรื่นท่านมีเจตนาปลูกให้คนที่รักแล้วคนที่ใคร่ในการประพฤติปฏิบัติเพราะท่านก็รู้ว่าท่านคงไม่ได้อยู่จนมันเติบใหญ่มากไปกว่านั้นมนุษย์เรานั้นพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วทุกคนล้วนแล้วแต่เดินทางไปสู่ความตายโยมว่าใครจะพ้นความตายได้บ้างมีใครไหมอาตมาก็ไม่ตายนะโยมอาตมาไม่มีวันตายเพราะพระมีแต่มรณภาพใช่ไหมอาตมาจึงพูดได้ว่าอาตมาไม่มีวันตายเพราะอาตมาจะมรณภาพถูกไหมคำไม่เหมือนแต่ความหมายมันก็เหมือนพระพุทธองค์ทรงชี้ว่ามีเหตุอยู่4ประการที่ทำให้คนต้องตายข้อที่1หมดอายุไขข้อที่2หมดกรรมข้อที่3เอ็นนิ้วเริ่มไม่สามารถชี้แล้วมัน3แล้ว3ได้ไหมเอา3นี้นะหมดทั้งอายุไขแล้วก็หมดทั้งกรรมข้อที่4เรียกว่ากรรมมันตัดรอนคนเราตายด้วย4ประการแค่นี้เองรู้จักคำว่าหมดอายุไขไหมครับสมมุติเป็นรถยนต์โยมรู้จักรถยนต์ไหมรู้ไหมรถยนต์มีกี่ล้อทำไมต้องคิดรถยนต์มีกี่ล้อโยม4ล้อเมื่อกี้มีเสียง5ล้อเหมือนกันแต่ยางอะไหล่ไงยางอะไหล่ไงนอกจากรถบรรทุกรถมันมีอายุไขของเขานึกออกไหมครับรถมันหมดอายุเติมน้ำมันขนาดไหนเต็มถังมันก็วิ่งไม่ได้เรียกว่าหมดอายุไขนึกออกไหมครับวันดีคืนดีมันหมดอายุมันก็ไปต่อไม่ได้นี่เรียกว่าตายอันที่หนึ่งอันที่สองหมดกรรมอายุไขมันยังวิ่งได้อยู่สุขภาพรถยังดีอยู่แต่ปรากฏว่ากรรมก็คือน้ำมันมันหมดรถก็วิ่งต่อไม่ได้คนเราเกิดมาด้วยกรรมอยู่ด้วยกรรมใช้กรรมสร้างกรรมแล้วก็สะสมกรรมกรรมนั้นคือทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเหมือนโยมมาวันนี้โยมมาทำกรรมสะสมกรรมสร้างกรรมใช้กรรมบางทีก็เป็นกุศลบางทีก็เป็นอกุศลนึกออกไหมครับเหมือนตอนที่เราเริ่มทำสมาธิมีคนหนึ่งใจกล้าลุกไปเข้าห้องน้ำคนแรกต่อมาเพื่อนหันไปเห็นก็มีคนที่สองคนที่สามคนที่สี่อาตมาก็ใจหายข้าพเจ้านั่งปุ๊บโยมก็ลุกหนีปั๊บเอ้เราทำอะไรผิดวะเข้าห้องน้ำมันก็เป็นเหตุอันควรแต่เดินไปคุยแล้วเดินกลับมาก็มีเหตุอันสงสัยได้ข้าพเจ้าทำอะไรผิดนึกออกไหมตอนแรกก็ไม่กล้าหรอกขันติบารมียังมีอยู่เห็นคนที่หนึ่งคนที่สองนี่เขาเรียกว่ามีกรรมร่วมกัน
ก็เลยพากันไปสมมุติว่าไปอยู่ในห้องน้ําไปยืนรอเข้าห้องน้ําธรณีมันสูบลงไปโอ้โยมตรงนี้ทํายังไงสาธุกูรอดแล้วเว้ยข้อที่3หมดทั้งอายุไขหมดทั้งกรรมอันนี้เขาเรียกว่าตายตาหลับหลับตามสบายได้บอกไหมครับรถก็หมดอายุน้ำมันก็หมดถังพอดีแบบนี้ตายสบายใครอยากไปแบบนี้มั้งครับ จ้างให้โยมก้มไม่บอกเพราะโยมยังไม่อยากตายมันห้ามได้ไหมโยมไม่ได้ข้อสุดท้ายเขาเรียกว่ากรรมมันตัดรอนอุปฆาตกรรมกรรมมันพาไปเคยมีเด็กคนหนึ่งอยู่แถววัดตึกจะมาบวชสามเณรผ้าดูร้อนเขามาทุกปีโยมพอปิดเทอมก็เก็บเสื้อผ้าลาคุณย่าว่าจะมาบวชเณรวัดสังฆทานบวชอยู่4ครั้งแต่ครั้งที่5มาไม่สำเร็จก่อนจะมาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวบวชเณรแล้วมันเล่นน้ำไม่ได้ว่ายน้ำเก่งกระโดดน้ำทุกวันแต่วันนั้นโดดลงไปแล้วไม่ขึ้นมาแต่อาศัยเวลา3วันค่อยลอยขึ้นมาเก็บเสื้อผ้าแล้วตั้งใจแล้วขอโดดน้ำสั่งลาแต่ไม่มีโอกาสมาเรียกว่ากรรมมันตัดรอนคนแบบนี้ก็มีวิธีในการให้ค่อยๆเหมือนกันนี่คือเสสาเหตุที่ทำให้เราตายละโลกนี้ไปนั่นเองพระเดชพระคุณสองก็เลยบอกว่าไหนมนุษย์เกิดมาก็เดินทางไปสู่ความตายท่านจึงบอกว่าวัดสังฆทานเนี่ยอยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาแล้วก็รู้จักในการประพฤติปฏิบัติเริ่มจากการให้ทานเริ่มจากการรักษาศีลเรารู้จักในการภาวนาตอนที่พระพุทธนั้นตอบกับสัจจกนิคนก็คือคนนอกศาสนาว่าอะไรเป็นเหตุให้พุทธศาสนาแตกต่างจากศาสนาอื่นๆพระพุทธองค์ทรงตรัสตอบสัจจกนิคนคนนั้นว่าคนที่ถามศาสนาพุทธสอนให้คนรู้จักความสงบอย่างแท้จริงคนอื่นอาจจะนิ่งได้แต่จิตใจกระวนกระวายคนอื่นอาจจะเฉยได้แต่จิตใจสับสนวุ่นวายแต่ศาสนาพุทธสอนให้สงบกายวาจาใจแล้วเกิดปัญญาขึ้นมาเหมือนโยมเมื่อสักครู่นั่งสมาธิเกิดปัญญาไหมเกิดไหมอย่าทำตาสายแบบนั้นสิเกิดไหมเกิดสิครับพออาตมาบอกว่าสมควรกับเวลาปัญญาโยมปิ๊งเลยได้เวลาอันสมควรแล้วปัญญาเกิดขึ้นทันทีอาตมาบอกหลับตาเคลื่อนไหวกายคนที่ลืมตาก็เกิดปัญญาว่าต้องหลับตาก็หลับตาเฉยเลยทั้งที่เพิ่งจะลืมตาขึ้นมาคนที่หลับอยู่ก็รู้สึกตัวตอนที่เพื่อนแผ่เมตตานี่คือสิ่งที่เรารู้มันเป็นปัญญาเบื้องต้นไม่ใช่เรื่องไม่ดี

นะครับเป็นเรื่องดีแต่ปัญหาคือมันควรจะดีกว่านั้นหลวงพ่อสอนว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมสอนพระสอนโยมขอให้เราปฏิบัติจนมีเครื่องอยู่ของใจที่ท่านเรียกว่าวิหารธรรมธรรมที่อยู่ในใจพระพุทธองค์ทรงมีอานาปานสติเป็นวิหารธรรมยานที่อะไรมันเกิดขึ้นอะไรมากระทบท่านดูลมหายใจเข้าท่านดูลมหายใจออกสอนกระทั่งว่าความตายอยู่แค่ปลายจมูกของเราโยมว่าไหมว่าไหมโยมรู้ไหมว่าเราหายใจเข้ารูจมูกไหนอย่าเพิ่งทำตอนนี้โยมอาตมาไปสอนกรรมฐานเยาวชนที่บ้านเมตตาพอเราถามว่ารู้ไหมว่าเราหายใจเข้ารูจมูกไหนแล้วหายใจออกรูจมูกไหนเด็กเขาเอามือไปอุดเลยแล้วก็ฟึดฟัดฟึดฟัดโยมรู้ไหมเราหายใจเข้าสองรูจมูกไหมเพราะเราพิจารณาลมที่ผ่านเข้าไปจากปลายจมูกเผอิญพระผู้ให้กรรมฐานก็ไม่ได้บอกว่ารูจมูกไหนโยมตามดูตามรู้ลมรูจมูกไหนก็มันเข้าไปแล้วค่ะท่านไหลไปลงลำคอลงไปที่หลอดลมลงไปที่ทรวงอกไปจนถึงช่องท้องพอมันออกออกก็คือออกไงถูกไหมมันค่อยๆละเอียดขึ้นนึกออกไหมครับนึกออกไหมเมื่อหลวงพ่อสอนนักปฏิบัติว่ายืนเดินนั่งนอนให้มีสติตอนยืนตอนเดินตอนนั่งมันไม่มีปัญหาเรื่องสติแล้วนอนมีสตินอนยังไงก็มีคนไปถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกรู้ถึงขนาดว่าหลับไปตอนหายใจเข้าหรือหายใจออกโยมรู้ถึงขนาดนั้นไหมอย่าบอกนะว่ารู้ว่าเพิ่งข้างๆหลับเพราะเขากลนโยมไม่รู้ว่าลมหลับตอนไหนแต่รู้ว่าอีเนี่ยมันหลับตอนนั้นค่ะท่านกำลังเคลิ้มเคลิ้มขึ้นมาเฉยเลยแล้วเขาก็ทำให้โยมไม่หลับไปอีกครึ่งคืนก็มีมันก็มีประสบการณ์ให้แชร์กันอยู่เสมอเสียงลมหายใจเข้าเสียงลมหายใจออกช่างรุนแรงเหลือเกินนี่เป็นสาเหตุให้หลวงพ่อบอกว่าถ้าเรามีเครื่องอยู่เวลาเราโกรธเวลาเรารักเวลาเราหลงเวลาเราเกิดอะไรขึ้นมาให้เรามีเครื่องอยู่ของใจอาตมาเองเป็นคนขี้โกรธเป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นคนโมโหง่ายก็พยายามอะไรที่มันขวางหูขวางตามันเป็นปกติของเราโยมไม่ได้โทษตัวเองเลยเคยใช่ไหมอาตมาก็เคยนะเด็กเดินเตะแก้วที่วางอยู่เราก็บอกว่าทำไมซุ่มซ่ามจังถ้าเด็กผู้ชายก็บอกรูปไม่หล่อแล้วยังซุ่มซ่ามเด็กผู้หญิงก็บอกว่าสวยแล้วยังซุ่มซ่ามแต่พอตัวเองเดินเตะก็บอกว่าใครเอาแก้วน้ำมาวางตรงนี้มันใช่ที่วางแก้วไหมใช่ไหมเออนบทำอะไรอยู่เปล่าค่ะปากเคี้ยวจับจับจับเอาถอดรองเท้าเป็นระเบียบนะก็มองเห็นรองเท้าคู่อื่นที่เป็นระเบียบก็คิดในใจว่าก็คนอื่นยังไม่เป็นระเบียบฉันจะเป็นระเบียบทำไมถูกไหมครับใจมันไม่กลับเข้ามาที่ตัวของเราหลวงพ่อถึงบอกว่าถ้าเรารู้จักทำความเข้าใจตัวเราเองถ้าเราจดในการประพฤติปฏิบัติเราจะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในตัวของเราหลวงพ่อค่อยๆแซะค่อยๆงัดค่อยๆสอนให้ลูกศิษย์ทุกคนรู้จักในสิ่งที่ควรแล้วก็ไม่ควรท่านบอกว่าการสอนที่ดีที่สุดก็คือการทำให้ดูท่านทำอย่างไรท่านก็สอนอย่างนั้นตอนที่ท่านพาพระชุดใหญ่ไปเทือกมยัตตาที่ประเทศอินเดียปีพุทธศักราช

152เราได้เห็นทุกอิริยาบถตั้งแต่เราตื่นจนเราหลับไปหลวงพ่อตื่นก่อนแล้วก็นอนทีหลังเราก็เห็นหลวงพ่อเดินอยู่ข้างหน้าแล้วหลวงพ่อก็มาเดินข้างหลังยามค่ำคืนเห็นท่านขบฉันเห็นท่านพูดคุยเห็นท่านต้อนรับขับสู้เห็นท่านแก้ไขปัญหาคำที่ท่านบอกว่าสอนที่ดีที่สุดคือทำให้ดูมันก็ปรากฏขึ้นมาเคยมีคนถามว่าหลวงพ่อพาพระมาเป็นร้อยโยมมาเป็นร้อยเนี่ยมีคนดื้อคนไม่เชื่อฟังไหมหลวงพ่อท่านตอบดีมากตอบแบบลูกศิษย์นี่ยิ้มกันหมดเลยอยากรู้ไหมหลวงพ่อตอบว่ายังไงอยากรู้ไหมไหนโยมยิ้มก่อนสิเอาบอกให้ยิ้มเห็นไหมโยมเกินคำสั่งหัวเราะเฉยเลยนั่นไงนั่นไงหลวงพ่อตอบว่าลูกศิษย์ผมที่พามาเป็นคนว่านอนสอนง่ายไม่มีใครดื้อไม่มีใครรั้นเลยผมบอกให้ซ้ายเขาก็ไปขวาผมบอกให้ไปข้างหน้าเขาก็หยุดเฉยๆทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นคนว่านอนสอนง่ายทั้งนั้นเลยลูกศิษย์ฟังแล้วเข้าใจเลยท่านชมพวกเราท่านบอกซ้ายพวกเราก็ไปขวาท่านบอกให้หยุดเราก็บอกว่ายังฟิตอยู่ขอเดินต่ออีกหน่อยท่านบอกระวังหลงนะเราก็หลงไป14กิโลโยมเอ้ยหลงไป14กิโลแล้วเดินกลับอีก14กิโลท่านบอกให้หยุดก่อนนะไปเจอแยกนี้มันมี3แยกอย่าเพิ่งเดินไปนะรอก่อนแต่ความที่เราเป็นหนุ่มสมัยนั้นหนุ่มๆตอนนี้ก็หนุ่มน้อยตอนนั้นหนุ่มใหญ่ฟิตเปี้ยยังก็ติดเทอร์โบยังไม่อ้วนอวบขนาดนี้โยมข้อเข่าก็ยังไม่เสื่อมเดินไปก่อนหลวงพ่อเดี๋ยวถึงก่อนถึงก่อนก็เป็นไงพักก่อนถูกไหมครับเหมือนโยมถึง3ชั้นก่อนก็กรนก่อนแน่นอนแน่นอนปรากฏว่ามันผิดทางโยมพระไปร่วม20โยมอีกประมาณ30เดินไปถึงก่อนแล้วก็หลวงพ่อก็ให้รถตู้บริการไปตามกลับมาก็นึกว่าท่านจะรับเราขึ้นรถท่านบอกให้เดินกลับมาทางเดิมโยมก็บอกว่าขึ้นรถได้ไหมคะท่านไม่ได้หลวงพ่อให้มาบอกให้เดินกลับไม่ได้บอกให้รับกลับเราก็หมั่นไส้พระองค์นั้นทุกวันนี้ดีกับท่านแล้วเอาเป็นว่าหลวงพ่อบอกว่าถ้าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นให้เรากลับมาพิจารณาตัวของเราก่อนเวลาอะไรที่เราทำไปแล้วมันไม่ถูกใจเขามันไม่ได้ดั่งใจเรากลับมาดูตัวเราก่อนใครว่าใครด่าใครบ่นใครชมใครยกยอปอปั้นก็กลับมาดูใจของเราการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันคนเราเกิดมามีโอกาสปฏิบัติก็ปฏิบัติไปหมดโอกาสแล้วมันก็หมดแล้วหมดเลยหลวงพ่อท่านบอกว่าคนมีบุญน่ะคือคนมีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติอยู่แต่ถ้าเราหมดบุญก็หมดโอกาสในการประพฤติปฏิบัติไม่ต้องตายแค่หมดศรัทธาก็หมดโอกาสหมดบุญนั่นเองเนาะนะอาจารย์ท่านมาแล้วอาตมาก็เอวังมีด้วยประการฉะชนี้บุญกุศลที่เราพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาขอเป็นเหตุเป็นพละวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เราท่านได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติรู้ธรรมเห็นธรรมตามสมควรแก่ธรรมทุกคนทุกท่านเทอญขอเน้นนิดหนึ่งพรุ่งนี้จะมีโรงทานหลายโรงทานทั้งบริเวณนี้และบริเวณนู้นทั้งนี้ทั้งนั้นเราควรจะกลับมาก่อน8โมงหน้าทรงไทยอาตมาเชื่อว่าญาติโยมหลายคนอาจจะลาศีลพรุ่งนี้แต่ยังไม่กลับจะไปปฏิบัติธรรมที่โรงทานด้านนู้นมีส้มตำมีแซนด์วิช
ที่เขาลงไว้นะด้านนี้มีก๋วยเตี๋ยวมีอุ้ยมีอะไรนะไข่ม้วนอร่อยนะโยมเอาเป็นว่าลาแล้วนั่งนิ่งๆ นั่งนิ่งๆโอเคนะโรงทานเปิดตั้งแต่6โมงนะแต่ควรจะกลับมาที่ก่อน8โมงเจริญพุทธมนต์เสร็จถวายสังฆทานฟังธรรมตอน11นาฬิกาแล้วก็วางพานพุ่มขอขมาพระเดชพระคุณท่านตอนเที่ยงแล้วตอนเย็นทุ่มหนึ่งก็มีการสวดอภิธรรมถวายองค์ท่านด้วยถ้าใครยังอยู่ก็อยู่ร่วมงานถ้าใครไม่ว่างกลับไปบ้านเพราะกลัวบ้านจะหายก็เปิดช่อง YouTube SBB TV เข้าใจไหมครับเข้าใจนะมั่นใจนะว่าจะอยู่ถึงเที่ยงคืนเจอกันพรุ่งนี้เช้า นั่งไว้นะโยมอย่าไปไหนนะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบน้อมน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งตัดไว้ดีแล้วกราบน้อมน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าผู้เป็นพยานในพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริงมีผลประเสริฐจริงเป็นพระอรหันต์ได้จริงกราบสรีระสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตะพุญโญกราบนมัสการพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปในอาวาสเจริญสุขาชุชนทุกคนทุกท่านที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดสังฆทานเจริญสุขาชุชนทุกคนทุกท่านที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามรับชมรับฟังสื่อของวัดสังฆทานก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่มีการปฏิบัติเนสัจจิกังก็เป็นการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งจริงๆเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งแต่ว่าปฏิบัติแบบเนสัจจิกังเนสัจจิกังก็เป็นทุดงเป็นทุดงเนี่ยมี13ข้อเนสัจจิกังก็เป็นข้อที่13ข้อสุดท้ายนั้นเนสัจจิกังหมายถึงอะไรเนสัจจิกังก็คือการอธิษฐานในการปฏิบัติอยู่ในอิริยาบถ3อิริยาบถ3คือปกติเรามีอิริยาบถ4เราทุกคนเนี่ยมีอิริยาบถ4ก็คือยืนเดินนั่งนอนแต่ถ้าเป็นเป็นในเรื่องของทุดงข้อเมื่อกี้นี่ข้อ13เนี่ยในสัจจิกังเนี่ยก็ใช้อิริยาบถ3มีแค่ละไป1อิริยาบถก็คือเรื่องการนอนวันในสัจจิกังเนี่ยจะปฏิบัติธรรมด้วย3ท่าก็คือยืนเดินแล้วก็นั่งไม่นอนไม่นอนโยมก็ในเรื่องเนี้ยเขาห้ามเนี่ยห้ามเอาหลังแตะพื้นก็ในรายละเอียดบอกว่าห้ามเอาผ้ามารัดห้ามเอาผ้ามารัดเวลาที่ปฏิบัติเนี่ยแล้วก็ถ้าจะหลับเนี่ยก็ให้นั่งหลับนี่คือในสัจจิกังนะวันนี้เป็นการปฏิบัติแบบอุกฤษรู้จักคำว่าอุกฤษไหมโยมอุกฤษก็คือทำแบบเอาเป็นเอาตายทำเอาจริงเอาจังเพราะนั้นในสัจจิกังเนี่ยจึงเหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งเพราะการที่เราอยู่ในค่ำคืนเนี่ยจริงๆตั้งแต่หลวงพ่อสนองให้ปฏิบัติเนี่ยนะให้ปฏิบัติจนถึงทำวัดเช้าเลยก็คือปฏิบัติทั้งคืนตั้งแต่ที่ผ่านมาจนตั้งแต่จริงๆก็คือตั้งแต่ทำวัดเย็นเป็นต้นไปมาจนถึงทำวัดเช้าของวันพรุ่งนี้นี่คือปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งวันถ้าจะปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งดังที่กล่าววันเนสัจจิกังเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งวันเรามาปฏิบัติใน3อิริยาบถนะก็คือยืนเดินกับนั่งดังที่กล่าววันถ้าหลังจากนี้ไปใครที่จะปฏิบัติท่าใดก็ได้ปฏิบัติท่านั่งใครจะนั่งทั้งคืนก็ได้ใครจะยืนทั้งคืนก็ได้หรือว่าใครจะเดินทั้งคืนก็ได้แล้วแต่เพราะจริงๆถ้าเราทำได้เนี่ยอย่างเช่นถ้าเรานั่งได้นะนั่งสมาธิเนี่ยถ้าจิตเป็นสมาธิได้เนี่ยทั้งคืนเนี่ยโยมนั่งไม่นานหรอกเพราะจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยนะมันจะตั้งอยู่ได้จิตที่เป็นสมาธิเนี่ยเวลาจะผ่านไปรวดเร็วมากเลยพออยู่ในสมาธิได้เนี่ยโยมลองทำดีถ้าทำได้นะถ้าทำได้แล้วจิตเป็นสมาธิได้เนี่ยสมาธินี้จะรู้ตัว
รู้ตลอดเวลาแต่ถ้าทำสมาธิแล้วไม่รู้ตัวเนี่ยคือหลับคือหลับอยู่เพราะสมาธิเนี่ยจะรู้ตัวตลอดเวลาก็อย่างตัวอย่างก็คือท่านนั่งทั้งคืนนั่งทั้งคืนนะพอนั่งไปปุ๊บเนี่ยพอจิตเป็นสมาธิเนี่ยนะเราจะรู้ตัวว่าเรานั่งสมาธิอยู่นั่งสมาธิอะไรเกิดขึ้นรู้หมดอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเรารู้แต่จิตที่เป็นสมาธิเนี่ยถ้าเดินไปตามองค์ฌานก็จะรู้ว่าเราไปตามองค์ฌานนะนั่งครั้งแรกอ่ะอาจจะมีนิวรณ์ 5 เข้ามาแทรกอาจจะมีเวทนาเวทนาจริงๆการทำสมาธิเนี่ยเราทำอยู่ในเวทนานะแต่อยู่ในเวทนาที่เป็นอุเบกขาสมาธิเนี่ยมีเวทนา3อย่างอ่ะพูดถึงเวทนาก่อนเวทนามีสุขมีทุกข์แล้วก็มีอุเบกขานี่คือเวทนา3เพราะฉะนั้นเวทนามันคืออะไรบางคนไม่รู้มีคนไม่รู้โยมเวทนาคือการรู้อารมณ์นะเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เป็นสุขรู้ใช่ไหมอารมณ์ที่เป็นทุกข์ก็รู้ใช่ไหมวันสุขสุขอะไรก็สุขกายสุขใจอ่ะวันสุขกายสุขใจเป็นยังไงนะไม่ต้องอธิบายนะวันสุขอารมณ์ที่เป็นสุขก็จะเป็นเช่นนั้นนะต่อไปเรื่องของทุกข์เวทนาอย่างที่สองทุกข์คืออะไรก็คือทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์ก็เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบใช่ไหมเพราะคงไม่ต้องอธิบายนะเพราะนั้นทุกข์กายก็ปวดเมื่อยคือถ้าเราอยู่ในเหยียบบทใดบทหนึ่งอย่างเช่นเราทำกรรมฐานเนี่ยเราเห็นทุกข์นั่นแหละเพราะนั้นถ้าทำกรรมฐานเนี่ยกรรมฐานเนี่ยต้องให้กายตั้งมั่นจิตตั้งมั่นก็คือกายตั้งมั่นคือต้องนิ่งนะถ้านิ่งเราเห็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็น

านท่าใดท่ายืนท่านั่งแม้กระทั่งท่านอนนิ่งเมื่อไหร่เห็นทุกข์เกิดเมื่อนั้นเพราะจะเห็นขันห้าเราปฏิบัติกรรมฐานเห็นขันห้าที่เป็นรูปขันเพราะสิ่งที่เห็นที่รู้นะมันรู้จักรูปขันนี่แหละแต่สิ่งที่เข้าไปรู้มันก็คือนามขันนี่คือขันห้าเพราะรูปขันมีหนึ่งคือร่างกายเรานามขันมีสี่มีอะไรบ้างมีเวทนาขันมีสัญญาขันมีสังขารขันแล้วก็มีวิญญาณขันนี่คือขันห้าใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นรูปขันกับนามขันบวกกันแล้วเป็นขันห้าวันทำกรรมฐานเนี่ยเราจะรู้ขันห้าว่ามันทำงานแล้วก็ทำงานไปในเวทนามันจะทำงานแล้วรู้เวทนาตัวรู้ก็คือตัววิญญาณที่เป็นตัวรู้แต่เวลารู้เขาเรียกว่าจิตรู้นะแต่ตัวยานกับตัวจิตเนี่ยมันตัวเดียวกันนะแต่ว่ามันบางทีมันเป็นสถานะที่ไปเกิดดับเนี่ยมันยังเป็นวิญญาณอยู่วิญญาณที่เกิดดับจะไปเกิดดับที่ไหนที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรียกว่าอะไรอยู่นี่เรียกว่าอัญตนะภายในเพราะวิญญาณไปเกิดดับที่อัญตนะภายในพอมันไปเกิดแล้วเป็นยังไงเมื่อกี้พูดไปแล้วอัญญะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นถ้าไปเกิดที่ตามันไปเกิดนะไปเกิดที่ตาก็คือไปอยู่ที่ตานั่นแหละพอไปอยู่ที่ตาทำให้ตามองเห็นเนี่ยตาจะมองเห็นรูปพอเห็นรูปไอ้รูปนั่นแหละกลายเป็นจิตรู้พอเป็นรูปเนี่ยนะจิตเป็นตัวรู้วิญญาณเป็นตัวเกิดที่ตาแต่พอตาเห็นรูปเนี่ยเขาบอกจิตรู้นะเพราะวิญญาณเป็นตัวรู้จิตก็เป็นตัวรู้จิตตัวเดียวกันนะแต่ว่าทำงานต้องเป็นอย่างนี้นะเพราะเวลาที่นามขันธ์ทำงานเคยได้ยินไหมมันทำงานแบบจิตกับเจตสิกเพราะมันนี่คือนามขันธ์ทำงานใจทำงานจิตกับเจตสิกเพราะจิตรู้อะไรที่เหลือเจตสิกจะทำงานเจตสิกมีอะไรบ้างก็เมื่อกี้หรือที่เหลือเวทนาสัญญาสังขารแต่ตัวเริ่มทำงานมันจะเป็นสังขารทำงานก่อนเราจะสังเกตว่านามขันธ์มี4ตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อกี้เนี่ยตอนรู้อะวิญญาณตอนวิญญาณไปอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลารู้เป็นจิตรู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเห็นไหมมันทำงานจากตัวหลังมาก่อนวันจิตเนี่ยเห็นรูปนั่นเองจิตรู้รูปอะก็เราเรียกว่าเห็นเพราะฉะนั้นจิตมันเห็นรูปที่เกิดจากตาไปเห็นเพราะเวลาที่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่ามีการกระทบอีกก็กระทบด้วยวิญญาณนี่แหละวิญญาณเข้าไปกระทบตาทำให้เห็นรูปเพราะจิตรู้รูปพอรู้รูปเสร็จสังขารทำต่อเห็นไหมเวทนาสัญญาสังขารเห็นไหมตัวที่สามทำงานต่อขึ้นมาสังขารมีหน้าที่สังขารแปลว่าเครื่องปรุงแต่งเครื่องปรุงแต่งจิตใช่ไหมชัดๆเลยไหมว่าจิตรู้อะไรสังขารทำงานต่อเลยเพราะสังขารคือเครื่องปรุงแต่งจิตเพราะจิตรู้อะไรสังขารทำงานทันทีรับลูกจากจิตเลยเพราะเวลาเห็นรูปเนี่ยนี่แหละที่พูดอยู่เมื่อกี้นี้พอเห็นรูปปุ๊บมันจะมีเวทนาเกิดเวทนา3อย่างนะคือเวทนาที่เป็นสุขเวทนาสุขหมายถึงอะไรเพราะตาเห็นรูปเลยนะมันชอบใจสิ่งที่เห็นก็จะเรียกว่ามีเวทนาที่เป็นสุขแล้วพอตาไปเห็นแล้วมันไม่ชอบใจอันนี้เป็นเวทนาที่เป็นทุกข์แล้วถ้าชอบใจก็ไม่ใช่ไม่ชอบใจก็ไม่ใช่อันนี้เป็นอุเบกขาคือเฉยๆนี่คือเวทนา3ที่มีการทำงานแบบนี้นะแต่ถามว่ามันจะสุขหรือทุกข์หรือจะเฉยๆเพราะอะไรเห็นไหมเพราะมันมีเหตุอีกเพราะตาเห็นรูปมันจะพอใจไม่พอใจรู้เฉยๆได้เพราะอะไรเพราะเหตุปัจจัย
เหตุปัจจัยคืออะไรเหตุปัจจัยคือวิบากเราเกิดมาเนี่ยเรารับวิบากแล้ววิบากคืออะไรวิบากมาจากไหนมีใครรู้ไหมโยมวิบากเนี่ยเป็นผลแห่งภพวิบากเป็นผลแห่งภพแล้วภพมาจากไหนภพก็เกิดจากการทำกรรมของเราทำกรรมมาจากไหนทั้งอดีตและปัจจุบันอย่างเช่นโยมกำลังทำกรรมฐานเนี่ยโยมทำภพนี่คือภพนะแต่เป็นภพที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นภพก็คือกรรมวันโยมทำกรรมเนี่ยทำภพเนี่ยทำได้สองอย่างวันกรรมมีสองอย่างก็คือกุศลกับอกุศลแต่สิ่งที่โยมกำลังทำอยู่เนี่ยเป็นกุศลกุศลก็คือสิ่งที่เราทำแล้วเป็นความสุขเพราะกรรมฐานเนี่ยคำว่ากรรมฐานเนี่ยตัวกรรมฐานเนี่ยพระเจ้าจับจากเวทนาสามอย่างกรรมฐานเนี่ยมันคือไม่สุขไม่ทุกข์ก็คือตัวเบกขาเนี่ยวันตอนโยมทำกรรมฐานเนี่ยถ้าโยมสังเกตนะพอเริ่มองค์ฌานที่หนึ่งเนี่ยในสมถกรรมฐานทำจิตให้เป็นสมาธิในกรรมฐานขั้นที่หนึ่งเนี่ยโยมเริ่มทำกรรมฐานเนี่ยมันจะเป็นวิตกเพราะพระเจ้าให้ทำแค่ปฐมฌานปฐมฌานนี่เป็นรูปฌานเลยนะแล้วรูปฌานมีตั้ง4เพราะปฐมมันคือ1เพราะพระเจ้าเนี่ยให้ทำแค่ปฐมฌานคือฌาน1เท่านั้นเองแต่ฌาน1นี้มีองค์5มี5องค์ฌานวัน5องค์ฌานก็คืออะไรบ้างก็มีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตานี่คือ5องค์ฌานถ้าทำได้ถึง5องค์ฌานเนี่ยจิตจะเป็นสมาธิแล้วจิตที่เป็นสมาธินี่แหละคืออุเบกขาแต่กรรมฐานเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นอุเบกขาเลยเพราะอะไรเพราะทำไปถึงที่สุดมันคือเบขานั่นเองจิตที่เป็นสมาธิคือเบขาก็คือจะไม่สุขไม่ทุกข์จะเฉยเฉยแต่พอเราจะรู้ได้จากตอนที่เราเริ่มทำกรรมฐานเพราะชื่อของกรรมฐานเนี่ยชื่อรวมของมันเลยก็คือกรรมฐานที่เป็นสมถะด้วยนะก็คือจะเป็นถ้าทำถึงองค์ฌานที่5ดังที่กล่าวก็คือจริงๆมันทำให้เป็นอุเบกขาแต่มันเริ่มตอนเริ่มก็เป็นอุเบกขาแล้วถ้าเราจับมันนะถ้าเราเอาสติไปจับมันเราจะเห็นอย่างวิตกตอนองค์ฌานแรกเนี่ยพอโยมเริ่มทำสมาธิเหมือนกับที่ผ่านมาเมื่อช่วงที่ทำสมาธิพอสวดมนต์เสร็จก่อนทำวัดประมาณสัก3ทุ่มใช่ไหมสามทุ่มสวดมนต์เสร็จก็เริ่มทำกรรมฐานอาจารย์หมีก็มาให้กรรมฐานนี่แหละเราเริ่มตอนสามทุ่มเปล่าโยมใช่ไหมใช่ครั้งที่แล้วก็เริ่มตอนสามทุ่มห้าสิบอาจารย์หมีบอกอาตมาว่ามาต่อวันพอทำได้สิบนาทีอาตมามาต่อพอต่อไปกรรมฐานเนี่ยอย่างน้อยสังฆทานเราทำ40นาทีอาตมามาต่ออาตมาก็รู้แล้วว่าอาจารย์หมีบอกว่าเพิ่งทำไป10นาทีอาตมาก็จะให้เลิกตอน4ทุ่มครึ่งพอดีเพราะมันได้40นาทีแต่ปรากฏว่าพอก่อน4ทุ่มครึ่งเนี่ยลุกกันเป็นแถวเลยลุกกันเป็นแถวเลยอาตมาก็บอกอย่าเพิ่งลุกโยมอย่าเพิ่งลุกเพราะที่เราฝึกกันเนี่ยเราฝึกประมาณ40นาทีในเรื่องของกรรมฐานเพราะถ้าน้อยโยมจะไม่รู้เลยว่าทำไปแล้วมันได้อะไรแต่ถ้าทำแล้ววัดเราเนี่ยก็ประมาณนี้ให้ได้ประมาณ40นาทีขึ้นไป40 45นาทีก็มันจะเห็นเวทนาทั้ง3อย่างนี่แหละเพราะทำกรรมฐานมันจะเห็นแบบนี้แต่คืนนั้นพอเขาลุกเนี่ยอาตมาก็สวดประกันหนึ่งกันเทศก็คือตำหนิเอาหน่อยนะครับตำหนิเอาหน่อยก็เลยกลายเป็นว่าคืนนั้นแทนที่จะออกกรรมฐานตอน4ทุ่มครึ่งก็เลยไปออกตอน5ทุ่มเลยคืนที่ผ่านมาเลยคืนวันพระที่ผ่านมานี่แหละไอ้โทษคืนวันเสาร์นู้นวันเสาร์ของที่ผ่านมาของสัปดาห์ที่แล้วเพราะเมื่อคืนอาจารย์อัตมามาต่ออาจารย์ตี
อาจจะมาจำผิดเองเพราะฉะนั้นก็นี่คือกรรมฐานเพราะกรรมฐานเนี่ยกลับมาที่เริ่มต้นเพราะเวลาที่เราเริ่มกรรมฐานในวิตกเนี่ยวิตกเนี่ยมันแปลว่าการทำแบบหนักแน่นมันมีหลายอย่างเนี่ยมีคำแปลหลายอย่างแต่อาตมาไปเจอตำราที่เขาบอกว่ามันทำด้วยความหนักแน่นหนักแน่นก็คือยังไงก็คือมันเริ่มจากความตั้งใจที่ทำเห็นไหมพอเราเริ่มทำกรรมฐานเนี่ยเราตั้งใจด้วยกายตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเนี่ยเห็นไหมคำว่าตั้งมั่นเนี่ยหรือว่ากายพร้อมจิตพร้อมมันคือเรามีการปฏิบัติแบบจะทำกรรมฐานด้วยความตั้งใจนั่นเองมันกายตั้งมั่นจิตตั้งมั่นพอเริ่มทำแบบนี้แหละมันเป็นเข้าไปสู่องค์ฌานที่หนึ่งคือวิตกก็กลายเป็นพอจะเริ่มทำตั้งใจเข้าไปสู่องค์ฌานแรกเลยพอองค์ฌานแรกปุ๊บโยมตั้งใจเขาพอหลับตาปุ๊บก็เริ่มดูลมหายใจเลยพอดูลมหายใจนั่นแหละจริงๆเขาบอกตรงนี้จิตประพัดสอนด้วยนะจิตกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์จากการตั้งใจของโยมนั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่านี่แหละคือเป็นกรรมฐานเป็นอุเบกขานั่นแหละเพราะมันเป็นอุเบกขาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะแต่โยมไม่รู้ตัวไอ้ความตั้งใจของโยมนี่แหละมันเป็นเวทนาเป็นอุเบกขาก็คือสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่เห็นไหมถ้าโยมจับให้ดีนะเอาสติไปจับโยมจะเห็นตามนั้นเลยพอเริ่มตั้งใจไปบัดเนี่ยนี่แหละอุเบกขาเลยเพราะกรรมฐานเนี่ยถ้าเริ่มที่อุเบกขาได้เนี่ยถ้าใครจับได้เนี่ยนะพอมันตั้งใจแล้วมันดูลมหายใจแล้วมันก็ตั้งใจอยู่อย่างนั้นในช่วงเริ่มต้นเนี่ยวิตกเนี่ยมันก็ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกที่เราได้ยินครูบาอาจารย์พูดว่ามันจะเห็นลมหายใจเข้ายาวออกยาวก็เพราะโยมตั้งใจเวลาตั้งใจมันก็สูดลมหายใจเข้าไปจะเยอะด้วยความตั้งใจมันก็เลยกลายเป็นหายใจเข้าไปยาวเพราะมันเอาลมหายใจเข้าไปมากสูดลมหายใจเข้าไปอยู่ที่ปอดเยอะไปอยู่ที่ปอดเยอะมันก็พอมันเยอะมันก็เลยยาวพอยาวพอเต็มปอดมันก็ต้องปล่อยออกมาใช่ไหมปล่อยมาก็เลยต้องปล่อยออกมายาวเหมือนกันเพราะสูดเข้าไปยาวก็ออกมายาวนี่แหละเพราะในช่วงวิตกเนี่ยเราเห็นว่าลมหายใจเข้ายาวออกยาวทำด้วยความตั้งใจนี่จิตประพัดสอนจิตบริสุทธิ์หรือที่เรียกว่าจิตเดิมแท้หลายคนเกิดถามในรายการธรรมะสว่างใจถามว่าจิตบริสุทธิ์จิตแท้มันคืออะไรเนี่ยอาตมาก็ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ยุคสมัยหลวงปู่มั่นนั่นแหละอาตมาก็ชอบฟังหลวงพ่อชามั้งหลวงพ่อพุทธมั้งเนี่ยฟังก็หลวงปู่เทศอะไรก็ฟังก็จะสรุปมาแบบนี้ว่าจิตที่เริ่มทำกรรมฐานเนี่ยเป็นจิตบริสุทธิ์เป็นจิตประพัดสอนแล้วก็คือเป็นอุเบกขานั่นเองเป็นจิตที่มันเป็นสมาธิตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะเพราะเราไม่รู้ตัวว่าเราเริ่มเป็นจิตเป็นสมาธิตั้งแต่เริ่มต้นแต่มันเป็นในชั่ววิตกเท่านั้นเองเพราะตอนนั้นจิตมันตั้งมั่นจิตมันตั้งมั่นอยู่พอจิตมันตั้งมั่นปุ๊บมันก็เลยตั้งมั่นในกรรมฐานเลยแต่พอสักครู่เดียวพอเริ่มไปวิจารณ์เนี่ยวิจารณ์เนี่ยคือองค์ฌานที่สองวิจารณ์เขาบอกว่ามันเป็นการผ่อนคลายจากวิตกเห็นไหมผ่อนคลายจากวิตกเพราะฉะนั้นการผ่อนคลายเนี่ยมันเป็นเรื่องการทำงานของนามขันธ์นี่แหละเพราะไอ้นามขันธ์เนี่ยคำว่านามเห็นไหมนามมันไม่ใช่รูปมันไม่มีรูปเพราะนามขันธ์เราเนี่ยหรือว่าตัวใจของเราเนี่ยมันอาศัยกายอยู่มันอาศัยกายอยู่แต่ทำไมต้องมาอาศัยกายก็มันเป็นเหตุปัจจัยมันเหตุปัจจัยจริงๆไอ้นามขันธ์เนี่ยมันมีอยู่ก่อนมันมีอยู่ก่อนมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตอนที่เรามีขันธ์ 5นะแต่จริงๆแล้วไอ้นามขันธ์มันมีอยู่ก่อนมันมีจากไหนมันมีจากเหตุปัจจัยมันมีเหตุปัจจัยรออยู่จริงๆไอ้นามขันธ์เนี่ยมันเปรียบเสมือนเทียนไขเทียนไขเนี่ยมันเปรียบเสมือนเราทำภพไว้เราทำภพมาจากชาติที่แล้วอย่างเงี้ยเราทำภพไว้เวลาที่เราทำภพเนี่ยทำบุญบ้างบาปบ้างเนี่ยเหมือนที่เรากำลังทำอยู่นี่แหละในชาตินี้เราก็ทำภพอยู่เนี่ยนะเราทำนู่นทำนี่เรานะมันจะทำภพอยู่นะทำที่เกิดมาจาก
อุปทานที่มันจะทำให้สำเร็จในตัณหาเนี่ยไอ้ความอยากได้ไม่อยากได้ในสุขในทุกข์ของเวทนาเนี่ยมันจะผ่านมาในที่สุดมันมีอุปทานมันมีตัวเร่งที่แล้วก็มันก็มาทำภพมันโยมทำภพอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายด้วยโยมจะทำภพอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นในชีวิตโยมนี่แหละมันเป็นเรื่องของการทำอยู่สองอย่างหลักๆเลยหนึ่งคือรับวิบากเมื่อกี้วิบากบอกไปแล้วมันคืออะไรวิบากคือผลแห่งภพเพราะฉะนั้นโยมทำวิบากจากภพที่เคยทำมานั่นแหละมันเป็นเหตุปัจจัยที่โยมต้องมารับมันรับมันเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่พูดค้างไว้แล้วตาเห็นรูปแล้วมีเวทนาสามเนี่ยมันจะเป็นเช่นนี้นะถ้าเรายังไม่ทำกรรมฐานเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ตาไปเห็นมันเกิดจากวิบากอันนี้พูดไปถึงอย่างอื่นด้วยก็ได้หูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรสกายสัมผัสจิตนึกคิดเนี่ยมันไม่ได้บังเอิญมันเป็นไปตามกรรมมันเป็นไปตามวิบากเพราะทุกสิ่งทุกอย่างใน6ช่องทางเนี่ยโยมไม่ได้บังเอิญมันเป็นไปด้วยกรรมเพราะตาเห็นรูปเนี่ยรูปคืออะไรรูปคือกามคุณ5รูปที่โยมจะเห็นเนี่ยมันเป็นกามคุณ5รูปก็คืออะไรรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส5อย่างเพราะตาเนี่ยมันเห็นรูปก็รูปก็คือกามคุณ5อย่างหนึ่งแล้วรูปเนี่ยมันมีอะไรบ้างสรุปก็รูปก็คือคนก็คนที่เราจริงๆคนทั้งโลกแหละแต่คนที่เราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วยนั่นคือคนที่เป็นวิบากกับเราสัตว์ก็เหมือนกันสัตว์ทั้งโลกแหละแต่ว่าสัตว์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับเรานี่แหละเรียกว่านั่นคือสัตว์ที่มีวิบากกับเราต่อไปคนสัตว์สิ่งของเริ่มจากต้นไม้ใบหญ้านี่ก่อนแหละวันต้นไม้ใบหญ้าที่มีปฏิสัมพันธ์กับเรานั่นก็คือวิบากที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยเพราะต้นไม้มีทั้งโลกเลยใช่ไหมจะทำไมเราไม่ไปเห็นไปรู้ไปใช้ไปมีปฏิสัมพันธ์กับต้นไม้ทั้งโลกล่ะก็เพราะต้นไม้ที่มันมีวิบากกับเราเท่านั้นที่เราจะผัสสะหรือว่ากระทบหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับมันต่อไปอิฐหินดินทรายและธาตุน้ำอากาศในโลกนี้นี่ก็เป็นรูปถ้าเป็นรูปที่โยมจะได้กระทบจะได้ภาษาบาลีก็เมื่อกี้ที่กล่าวไปเป็นเรื่องของการปฏิสัมพันธ์เพราะมาในเรื่องของกรรมหมดโยมเพราะฉะนั้นโยมไม่ได้บังเอิญเพราะเวลาที่โยมเห็นรูปเนี่ยสมมติเห็นคนพอเห็นคนปุ๊บบอกแล้วมันมาด้วยกรรมเพราะโยมเห็นกรรมตัวเองนั่นแหละเห็นกรรมที่ทำเอาไว้แล้วคนที่โยมเห็นเนี่ยโยมทำกรรมอะไรกับไว้กับเขาเนี่ยมันก็จะมาในรูปนั้นมาจากไหนก็มาจากสัญญาความจำได้หมายรู้ของโยมแหละที่เป็นเรียกว่าสัญญาในนามขันธ์ในใจอะที่มันมี4ตัวเมื่อกี้เนี่ยเพราะนี่คือการทำงานของ3ตัวที่เหลือที่เป็นเจตสิกนะเพราะคนที่โยมเห็นนะบอกแล้วว่ามันมีกรรมกันมามันมีกรรมกันมานั่นเองเพราะเป็นกรรมแบบไหนล่ะกุศลหรืออกุศลเพราะคนที่โยมเห็นน่ะอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือว่าเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนแก่เป็นวัยกลางคนเพราะสิ่งที่โยมประสบนั่นแหละมันเป็นเรื่องของวิบากเพราะทำไมคนอื่นเขาไม่มาประสบกับโยมล่ะอันนี้พูดถึงในขณะหนึ่งนะในขณะที่โยมมีกรรมกับคนนั้นก่อนแต่คนหลายๆคนอีกที่ผ่านเข้ามาในชีวิตโยมนั่นก็เป็นวิบากของโยมทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นคนที่มาปฏิสัมพันธ์กับโยมด้วยเนี่ยมันไม่ได้บังเอิญมันเป็นเรื่องของวิบากมันเป็นเรื่องของวิบากอันนี้ต้องตั้งใจฟังนะพอจะไม่ฟังเนี่ยไม่เข้าใจมันเป็นเรื่องยากพระเจ้าตรัสมันเป็นเรื่องยาก
อาตมากำลังพูดเรื่องยากอยู่

พราะฉะนั้นเห็นไหมโยมว่าที่เราได้ยินคำว่าเหตุปัจจัยมันในโลกเนี่ยมันไม่ได้บังเอิญเราเกิดมาในโลกเนี่ยเพราะมันมีเหตุปัจจัยที่เราจะต้องไปกระทบกับมันคำว่ากระทบเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมของพุทธเจ้าปฏิจจสมุปบาทมันมีช่วงที่กระทบอยู่นะมันเป็นเรื่องของวิญญาณนั่นเองเมื่อกี้ที่พูดไปวิญญาณไปอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ผัสสะหรือว่ากระทบเพราะวิญญาณเข้าไปกระทบมันจึงตามที่กล่าวมันจึงได้ไปเห็นรูปตาไปเห็นรูปเนี่ยเพราะวิญญาณไปอยู่ที่ตาแล้วมันเห็นรูปแล้วเห็นรูปก็บอกแล้วว่าเห็นด้วยกรรมเพราะโยมทำกุศลหรืออกุศลไว้กับสิ่งที่โยมเห็นอันนี้

ทำกุศลหรืออกุศลไว้กับสิ่งที่โยมเห็นอันนี้พูดรวม ก็ได้นะคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้แหละนี่คือวิบากของโยมเท่านั้นแหละที่โยมได้ไปผัสสะผัสกระทบหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเห็นคนเนี่ยมันจะมีเวทนา3อย่างเช่นเดียวกันเห็นสัตว์เห็นสิ่งของในโลกก็เหมือนกันถ้าพูดไปถึงอย่างอื่นก็หูเหมือนกันจมูกเหมือนกันรสก็เหมือนกันสัมผัสก็เหมือนกันนึกคิดก็เหมือนกันแต่อันนี้คิดเนี่ยมันคือตาหูจมูกลิ้นกายนั่นแหละจะไปรวมอยู่ในใจที่เป็นเรื่องที่เคยประสบมันเป็นเรื่องของอดีตเป็นเรื่องของสัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราพูดถึงรูปใช่ไหมเพราะจะไปเอาเราสมมติว่าคนเพราะฉะนั้นคนที่เราเห็นเนี่ยเมื่อกี้บอกไปแล้วนะผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเป็นวัยต่างๆอะไรทั้งหลายแหละก็ถ้าเราเห็นเนี่ยบางทีไม่ใช่บางทีแต่บางทีนั่นหมายถึงว่าเราเห็นมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมก็พูดบางทีได้แล้วบางทีเราเนี่ยเห็นแล้วเราก็จะชอบใจใช่ไหมเพราะสิ่งที่เราคนที่เราเห็นแล้วเราชอบใจนั่นแหละคือคนที่เราเคยทำกุศลกันมาเห็นแล้วชอบใจเนี่ยก็คือกัลยาณมิตรใช่ไหมเราคงเคยได้ยินคำว่ากัลยาณมิตรกัลยาณมิตรก็คือคนที่ทำกรรมที่เป็นกุศลมาด้วยกันนั่นแหละมันทำดีกันมาทำในเรื่องของที่เป็นความสุขนั่นเองทำในเรื่องของกุศลก็คือเรื่องของความสุขมันทำความสุขกันมาเห็นมันจึงได้มีความรู้สึกว่ายินดีชอบใจเพราะนี่คือวิบากที่โยมทำมามันมาในชาตินี้เพราะฉะนั้นชาตินี้เห็นไหมโยมเคยเห็นใครแล้วชอบใจไหมเห็นไหมตั้งแต่เด็กมาจนถึงวันนี้โยมแล้วก็จะเห็นต่อไปอีกนะมันยังไม่หมดหรอกมันหมดจนถึงตายนั่นแหละคนป่วยนะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยไปเจอหมอเนี่ยหมอนั่นแหละเป็นการยามิตรกับโยมแล้วมารักษาโยมนั่นแหละก็อาตมาก็เข้าโรงพยาบาลหมอผ่าตัดอาตมามาเนี่ยนั่นแหละหมอประวิตรเนี่ยก็เป็นกัลยาณมิตรกับอาตมาเพราะบอกแล้วไม่ได้บังเอิญนะเพราะถ้าเรามีสติเนี่ยธรรมพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้รู้เนี่ยมันจะรู้ด้วยสติถ้าเรามีสติระลึกรู้เนี่ยสติแปลว่าเครื่องระลึกใช่ไหมสติระลึกรู้พอถ้าระลึกรู้แบบเนี้ยเราก็จะเห็นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้รู้หมดเลยรู้ธรรมพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าอยากให้รู้เพราะฉะนั้นในชีวิตเราเนี่ยพระพุทธเจ้าสอน 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของเราทั้งนั้นเลยนะพระเจ้าสอนธรรมพวกนี้ให้รู้เราทั้งหมดเลยนะเพราะถ้าตามธรรมพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเห็นว่านั่นแหละพระเจ้าสอนให้เรารู้ชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายด้วยนะพ้นเป็นไปตามธรรมที่พระเจ้าบอกว่ามันเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์นี่แหละมันเป็นใบไม้ในกำมือใช่ไหมใบไม้ในกำมือเดียวนะ 84,000 พระธรรมขันธ์เพราะใบไม้ถ้าเราดูที่อุปมาอุปไมยใบไม้หนึ่งกำมือเท่ากับ 84,000 พระธรรมขันธ์แล้วใบไม้ที่มันทั้งต้นน่ะโยมที่มันตกมาหรือว่าใบไม้ทั้งโลกเนี่ยมันขนาดไหนวันสิ่งที่เราไม่รู้มันอีกเยอะนะมันอีกมากมายแต่จะให้รู้แค่นี้ให้รู้ที่เราเพราะอะไรรู้ไหมโยมเพราะถ้ารู้เราเนี่ยรู้โลกถ้ารู้เราล่ะเปรียบเสมือนว่าเรารู้ใบไม้ในกำมือใช่ไหมเพราะถ้ารู้เราได้มันจะรู้ใบไม้ทั้งโลกเลยรู้ที่เราคนเดียวด้วยนะเพราะพระเจ้าเนี่ยสอนให้เรารู้ตัวเองเพราะบอกแล้วว่าทำ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยให้รู้เราเพราะถ้ารู้เราเนี่ยเราจะรู้คนทั้งโลกนั่นเองเพราะคนทั้งโลกไม่ต่างจากเราเพราะคนทั้งโลกมีขันธ์ห้าเหมือนกันเห็นไหมมีกายมีใจเหมือนกันเพราะถ้าเห็นเรารู้เราเนี่ยก็จะรู้คนทั้งโลกเลยรู้เรารู้คนทั้งโลกไม่พอรู้สัตว์ทั้งโลกอีกโยมเพราะอะไรเพราะสัตว์ทั้งโลกสัตว์มันก็มีขันห้าเหมือนเราเห็นไหมสัตว์ก็มีรูปขันนามขันแต่สัตว์ต่างจากคนเนี่ยกันมาก็พูดทุกคืนสัตว์ต่างจากคนที่มันสมองคนมีมันสมองรู้ดีรู้ชอบได้งั้นจะรู้ธรรมพุทธเจ้าได้ไงจะไม่ได้ยินได้ฟังธรรมพุทธเจ้าได้ไงจะปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าได้ไงใช่ไหมเพราะมีมันสมองนี่ว่าธรรมพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ละบาปบนเพียรบุญสอนให้ดับทุกข์ได้เราจึงได้มาดับทุกข์กันเนี่ยนี่คือสิ่งที่มีต่างจากสัตว์มีมันสมองมีรู้ดีรู้ชอบรู้อะไรดีอะไรชอบแล้วพอเ

ปฏิบัติแต่สัตว์เนี่ยต่างจากเราที่มันสมองไม่ดูดีดูชอบนี่มันไม่รู้ดีรู้ชอบมันเป็นไปตามสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นมันก็มีนิสัยนั่นแหละนิสัยไปตามสัญชาตญาณของมันเพราะฉะนั้นสัตว์ก็เรียกว่าสัตว์เป็นไปตามกรรมมารับกรรมสัตว์ตั้งแต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์เดรัจฉานเนี่ยสัตว์เล็กสัตว์น้อยแต่จริงสัตว์เนี่ยมีอีกนะสัตว์ที่เรามองไม่เห็นก็มีอีกสัตว์ที่เป็นพวกชะโลกอะไรก็มีแล้วสัตว์ที่อยู่ต่างภพภูมิกับเราก็มีนะสัตว์นรกเวทอสุรกายเห็นไหมมันเป็นสัตว์ต่างภพนะแต่มันก็คือสัตว์โลกเอาไปว่าเอาสัตว์ที่เราอยู่ในภพภูมิเราดีกว่าสัตว์ที่อยู่ในภพภูมิเราเพราะสัตว์ที่อยู่ในภพภูมิเราเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันสมองต่างจากเราเพราะเรารู้เราก็คือรู้สัตว์นั่นแหละเพราะรู้สัตว์ว่ามันเป็นแบบเช่นนั้นเพราะที่มันเป็นเช่นนั้นเพราะว่ามันมีขันธ์ห้าเหมือนเราเพราะมันมีร่างกายมีวิญญาณนั่นแหละเพราะวิญญาณมันจะทำงานแต่มันต่างกันตรงที่กล่าวเมื่อกี้แล้วว่าใจของมันรู้ดีรู้ชอบไม่ได้มันก็เป็นไปตามกรรมนั่นแหละเพราะสัตว์เนี่ยรับกรรมเต็มๆอยู่บิดเบือนกรรมตัวเองไม่ได้ทำไปเป็นตามกรรมตั้งแต่เกิดจนตายเลยมันจะตายอะไรมันจะทำอะไรก็ทำด้วยกรรมมันจะตายมันก็ตายด้วยกรรมเราก็เหมือนกันนะถ้าพูดถึงการตายเนี่ยเราก็ตายด้วยกรรมเพราะมันจะมีกรรมทั้งหลายที่ทำให้เราตายวันสามโลกเป็นไปตามกรรมคำนี้นี่ที่พุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยอันนี้คือความจริงเป็นความจริงวันเราหนีกรรมไม่พ้นอยู่เพราะนี่คือวัฏฏะนั่นเองถ้าเราได้ยินได้ฟังมาเมื่อวานเราจะรู้เลยว่านี่มันคือวัฏฏะสงสารเพราะถ้าเราตราบใดที่เรายังต้องมีภพอยู่ทำกรรมอยู่เนี่ยมันต้องรับวิบากเนี่ยนี่คือเห็นไหมการเกิดเพราะมีภพเกิดพ่อทำภพไว้พ่อมีภพแล้วพอมาเกิดใหม่มันก็ทำภพอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันต้องเกิดอีกแต่สิ่งที่เรารู้เนี่ยเรารู้จักธรรมพุทธเจ้าไหมเราโชคดีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้เราพ้นทุกข์ได้เพราะกระบวนการการพ้นทุกข์ก็สรุปเลยก็คือมละบาปมันเป็นบุญก็ไม่ให้ทำบาปนั่นแหละทำแต่บุญนี่ที่พุทธเจ้าให้ทำเพราะในเรื่องของกรรมฐานนี่แหละก็เป็นเรื่องของการทำกุศลนั่นเองเพราะนี่แหละที่ชูใจถามว่ามันจะละบาปได้แล้วมันจะทำให้พ้นจากวัฏฏะสงสารได้จะไม่ต้องเกิดอีกได้เห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราโชคดีเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแต่ความโชคดีตรงนี้ไม่ได้บังเอิญอีกเราทำมันมาอยู่เห็นไหมเพราะนั้นในชีวิตที่เราเกิดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมทั้งนั้นนะอยู่เพราะวิบากมันเป็นของเก่าเมื่อกี้พูดถึงตาใช่ไหมหูจมูกลิ้นกายใจบอกไปหมดแล้วนะเพราะเหมือนกันมันจะเหมือนกันมันชอบใจไม่ชอบใจนั่นคือชอบใจมาจากกัลยาณมิตรถ้าไม่ชอบใจล่ะง่ายๆเลยศัตรูคู่ฆ่าไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์บางทีสิ่งของเลยยังไม่ชอบมันเลยเห็นไหมแต่มันมีที่มาที่ไปนะว่าไอ้สิ่งของนั้นทำไมเราต้องไม่ชอบมันมันมีเหตุอีกจากสิ่งของนั้นแหละเพราะไอ้สิ่งของบางทีมันมาจากกรรมที่เราเคยทำไว้แล้วเราไปทำเรื่องสิ่งของเนี้ยทำให้เขาคนอื่นเขาไม่ชอบใจมาไปเอาของคนอื่นมาสมมตินะไปเอาของคนอื่นเขามาเอาถ้วยเอาชามมาแล้วมาทำของเขาให้เสียหายมาทำแตกทำอะไรแล้วก็ไม่ชดใช้เขาด้วยพอเกิดมาชาตินี้เรามารับมันเขาเห็นถ้วยเห็นชามบางทีเราไม่ชอบใจเฮ้ยชุดไม่สะอาดฝุ่นเกาะอะไรเงี้ยไม่ชอบใจอันนี้ไม่ได้บังเอิญเห็นประโยคว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมยืนยันคำนี้อยู่วันนี้เป็นไปด้วยวิบากเห็นไหมอยู่เป็นไปด้วยวิบากวันสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเหมาไปหมดแล้วนะว่ามันตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยมันเป็นเช่นนี้มันจะมีเวทนาสัญญาแบบนี้เพราะฉะนั้นที่เป็นสิ่งที่เราชอบใจก็คือกัลยาณมิตรกับเรามาสิ่งที่เราไม่ชอบใจเป็นศัตรูคู่ฆ่าจนมาแล้วสิ่งที่มันเป็นเฉยๆล่ะก็คื
กัลยาณมิตรก็ไม่ใช่ศัตรูคู่ฆาตก็ไม่ใช่ใช่ไหมเห็นไหมโยมมันจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กันแต่ว่ามันเคยในภพที่ผ่านมามันเคยประสบคำว่าประสบก็น่าจะเข้าใจได้ประสบด้วยการด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเพราะฉะนั้นมันเคยประสบกันมาอย่างเช่นตัวอย่างเลยเราไปเที่ยวต่างประเทศเราไปเห็นคนต่างประเทศเห็นไหมไอ้คนต่างประเทศที่เราไปเห็นหลายคนเราไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรกันเลยเราก็เห็นเฉยๆเห็นวิถีชีวิตเขาเขาอยู่ในเมืองเขาก็ทำนู่นทำนี่อะไรครับนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ไปอะไรกับเขาเลยเห็นไหมนั่นแหละมันเป็นเวทนาที่เฉยๆไม่มีปฏิสัมพันธ์แต่ต้องไปเห็นไปรู้มันไปดีบางทีก็ได้ยินบางทีบางเรื่องอะได้ยินแล้วก็ไม่จะไปทำอะไรกับมันนั่นแหละก็เป็นก็ไม่ได้บังเอิญอีกมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราต้องประสบเพราะมันเคยประสบมาแล้วมันก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันนั่นเองแต่แค่ได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสหรือบางทีได้นึกคิดนะฮะบางทีอยู่ๆเราก็นึกคิดถึงคนต่างประเทศขึ้นมาได้ว่าเคยประเทศมีประเทศนั้นเห็นหน้าคนนั้นคนนี้นึกออกแต่ก็ไม่ได้ไปชอบใจอะไรเขาใช่ไหมนี่คือเวทนาสามที่จะเกิดได้กับทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันมีการผัสสะมีการกระทบจากเมื่อกี้เนี่ยนี่พูดถึงการทำงานของนามขันไปด้วยมันเกิดจากวิญญาณที่ไปเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่พูดรวมกันไปเลยนะทั้งปฏิจจสมุปบาททั้งเรื่องแต่จริงๆเรื่องนี้อยู่ในปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเลยเพราะเรื่องภพมันก็อยู่ในนั้นเพราะเรื่องชาติเนี่ยมันที่อาตมาพูดว่าวิบากนั่นก็คือชาติเพราะอยู่ในปฏิจจสมุปบาทนี้หมดเลยเพราะธรรมเนี่ยมันเป็นธรรมที่ถ้าเรารู้ได้มันจะรู้ตั้งแต่เกิดจนตายเลยจะรู้ตั้งแต่เกิดจนตายแล้วตายไปแล้วเกิดใหม่ต้องรู้อีกก็รู้ด้วยธรรมนี่แหละมันเกิดใหม่เมื่อไหร่ก็ต้องเป็นทุกข์ในที่สุดธรรมนี้จะสอนถึงตรงนี้ว่าเกิดแล้วต้องทุกข์แล้วถ้าโยมจับได้โยมก็จะเห็นว่าอ๋อปฏิจจสมุปบาทนี่มันเป็นอริยสัจ4สายเกิดนั่นแหละสายเกิดก็คือเป็นทุกข์สมุทัยแต่ถ้าเป็นสายดับมันเป็นนิโรธกับมรรคเลยเพราะถ้ารู้ปฏิสัมพันธ์มันจะรู้อริยสัจ4นี่เองเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆคือปฏิสัมพันธ์มันเป็นตัวที่ย่นย่อในอริยสัจ4นั่นแหละเพราะอริยสัจ4เนี่ยย่นย่อปฏิสัมพันธ์ไปปฏิสัมพันธ์เรียกว่าปัจจัยการก็ได้สิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้ในปัจฉิมยามยามสุดท้ายปัจฉิมยามก็ในยามสุดท้ายก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาพุทธเจ้าเนี่ยยามแรกรู้อะไรรู้ปุเพนิวาสานุสิยานมัชฌิมยามก็รู้อะไรจุตูปาปัจจยานยามสุดท้ายยามสุดท้ายก็เป็นยามตรัสรู้อย่าตมาอย่างนึกไม่ออกนะก็บางทีก็อายุมากก็จะลืมเก่งนะก็พระองค์ตอนที่ตรัสรู้มาเนี่ยก็บอกว่าตรัสรู้อะไรพระองค์ตรัสรู้อะไรพระองค์ตรัสรู้ในปัจจยการตรัสรู้ในปัจจัยการนี่ในตำราบอกไว้เลยปัจจัยการแต่จริงปัจจัยการมันคือปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละปัจจัยการเพราะปัจจัยการว่าด้วยเหตุกับปัจจัยเพราะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันคือเรื่องของเหตุกับปัจจัยนี่คือปัจจัยการนะเพราะพระองค์บอกว่าตรัสรู้ปัจจัยการแล้วก็จริงๆปัจจัยการพอขยายพอเป็นชื่อเต็มอ่ะนั่นก็คือปฏิจจสมุปบาทนั่นเองนะหรือว่าปฏิจจปันธรรมหรือถ้าแปลเป็นไทยก็ทำซึ่งอาศัยการเกิดซึ่งตัวเกิดนั่นแหละเป็นเรื่องของเหตุแล้วมีตัวดับก็คือปัจจัยใช่ไหมปัจจัยหรือว่าผลของเหตุวันในส่วนของชื่อหัวข้อธรรมเนี่ยบางทีมันก็
ป็นลักษณะที่มันมีหลายชื่อนะแต่ไอ้ชื่อที่มันเรียกได้หลายๆอย่างเนี่ยถ้าเข้าถึงเนี่ยมันจะเห็นอ๋อนั่นคือความเป็นไปนะที่เป็นแต่ละชื่อที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยอย่างเช่นตัวปัจจัยเนี่ยบอกว่าเป็นผลของเหตุเนี่ยเพราะถ้ามีเหตุแล้วมันจะมีการดับนั่นแหละเพราะตัวดับนั่นแหละคือปัจจัยคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุแล้วมันจะดับเพราะตามที่เราได้ท่องในธรรมจักรกับปวนสูตรมีสิ่งใดอันเกิดขึ้นแล้วต้องมีการดับเป็นธรรมดาที่คือปัจจัยการที่เป็นตัวหลักนะเป็นตัวหลักที่พระเจ้าตรัสรู้เพราะในปัจจุบันที่กล่าวไว้เมื่อกี้อาตมายังพูดค้างอยู่ก็เพราะสิ่งที่เป็นไปตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นเวทนาทั้ง3อย่างได้เพราะอย่างนี้แล้วจริงๆพอการทำงานของตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยที่มันจะต้องทำต่อไปเมื่อมีเวทนาแล้วเนี่ยมันจะมีเวทนาที่3ตัวเลยนะคือสุขทุกข์อุเบกขาเนี่ยถ้าเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยมันจะทำต่อไปด้วยสังขารเนี่ยสังขารจะทำงานต่อไปเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่ามันชอบใจไม่ชอบใจนะหรือว่ามันเฉยๆนะมันทำงานผ่าน2ตัวนะผ่านเวทนากับสัญญาเพราะไอ้สัญญาคืออะไรสัญญาคือความจำได้ไม่รู้ความจำได้ไม่รู้ใช่มั้ยมันจำได้อะไรก็จำได้ไอ้สิ่งที่โยมประสบนั่นแหละไม่ว่าจะมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไอ้ที่ชอบใจเนี่ยก็สัญญามันทำให้ชอบใจมันไม่ได้บังเอิญนะครับเพราะสัญญาเนี่ยทำให้ชอบใจเพราะอะไรเพราะสัญญามันจำได้หมายรู้มาว่านั่นแหละเคยเป็นกัลยาณมิตรมาก่อนเพราะนี่มันเป็นไปด้วยนามขันธ์ที่มันทำงานนะเพราะบอกแล้วไอ้ที่เหลือมันเจตสิก3ตัวเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเพราะนั้นสังขารมันทำงานเนี่ยมันก็นี่แหละมันต้องไปรู้ที่สัญญาเพราะนั้นสัญญามันบอกว่ายินดีเนี่ยก็คือเป็นการยินดีแต่ถ้าสัญญามันรู้เนี่ยมันจำได้ว่าถ้าไอสิ่งที่ได้ประสบเนี่ยพูดเหมาไว้นะตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ต้องพูดทีละอย่างเพราะสิ่งได้ประสบเนี่ยแล้วมันไม่พอใจไม่ชอบใจนั่นแหละเป็นศัตรูคู่ฆาตนี่รู้จักสัญญาเห็นมั้ยโยมเพราะไม่ได้บังเอิญมั้ยเพราะทำไมต้องมีนามขันธ์ทั้ง4ตัวขึ้นมานี่แหละเป็นเหตุปัจจัยที่มันจะทำภพนั่นแหละนะเพราะที่เราเกิดมาเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยเห็นมั้ยมันมีเหตุปัจจัยที่จะต้องมาทำภพใหม่แต่ภพใหม่ที่ทำเนี่ยมันทำจากภพเก่านี่ไงมันทำจากวิบากเพราะวิบากเนี่ยมันจะเริ่มต้นของภพใหม่เห็นมั้ยเพราะถ้าโยมชอบใจหรือไม่ชอบใจมันจะกลายเป็นเวทนาที่เป็นสุขกับเป็นทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเฉยๆก็ที่กล่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นสัญญาเป็นตัวจำได้หมายรู้มาเนี่ยมันจะทำไมต้องเฉยอ่ะทำไมไม่ชอบใจก็ไม่ใช่ชอบใจก็ไม่ใช่นะเพราะสัญญาเป็นตัวจำมามันจำมาข้ามภพข้ามชาติมาแม้กระทั่งจำมาตั้งแต่โยมเราเกิดมาในอดีตเนี่ยนับภพนับชาติไม่ถ้วนมันก็จำมาได้หมดพอถึงเวลาเนี่ยมันจะมาปรากฏเองแล้วก็มันจะทำงานเองสัญญาจะรู้เองใช่ไหมรู้ตรงไหนก็รู้ตรงที่ชอบใจไม่ชอบใจนั่นแหละรู้ตรงนี้แหละแต่ว่าไม่รู้จำไม่ได้ตอนที่ว่ามันชอบใจไม่ชอบใจกันตั้งแต่สมัยไหนเมื่อไหร่ชาตินั้นไปทำอะไรกันไว้มันจำไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่เหตุปัจจัยตัวเนี้ยมันมีมากับเราเพื่อให้รู้ตรงปลายเหตุนี้เท่านั้นเองว่ามันเป็นศัตรูคู่ฆ่าหรือว่าเป็นกัลยาณมิตรหรือว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันต้องประสบแค่นั้นเองใช่ไหมที่เป็นอุเบกขาวันนี้คือสิ่งที่มันเป็นไปไม่รู้วันไอ้ขันห้าเนี่ยที่มันมีเนี่ยมันทำให้เป็นไปแล้วนี่ก็เป็นเหตุปัจจัยอีกเหมือนกันที่มาอยู่ในกระบวนการของวัฏฏะสงสารวันไอ้ขันห้าก็ทำใหมีตัวภพต้องมีตัววัฏฏะนั่นแหละแล้วก็ขันธ์5อีกเช่นเดียวกันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็มารับผลของภพที่ต้องกลับไปเป็นวัฏฏะเหมือนเดิมอีกนั่นแหละแล้วก็มาทำภพใหม่อีก
แล้วก็ไปเกิดใหม่อีกตายไปแล้วไปเกิดใหม่เพื่อมารับ

การกระทำที่เราทำไว้นี่แหละเห็นไหมแล้วทำไว้นะอย่างชาติเนี้ยเราเกิดมาเนี่ยเราไม่ได้รับกรรมเฉพาะชาติที่แล้วที่เราทำไว้นะมันรับมาตั้งแต่โอ้โหชาติไหนๆเนี่ยที่เราใช้มันไม่หมดหรอกเพราะอาตมาเคยอุปมาผมหมายว่ากรรมที่เราทำไว้แล้วเนี่ยนับภพนับชาติไม่ถ้วนเนี่ยอุปมาผมหมายว่าเป็นกองภูเขาเหล่ากาเพราะมันทำมาที่เป็นภูเขาเหล่ากาได้เพราะมันนับภพนับชาติไม่ถ้วนมาแล้วพอเกิดมาชาติเนี้ยเราเปรียบเสมือนว่าไอ้ตอนที่เราทำภพอะทำกรรมมาไว้ที่เป็นกองภูเขาเหล่ากาโหเราทำไว้ตั้งหลายชาติแล้วกลายมาชาติเนี้ยชาติเดียวเนี่ยแล้วถามว่าโยมจะรับไอ้กองภูเขาเหล่ากาที่เป็นกรรมเก่าของเราได้ทั้งหมดไหมไม่มีหมดใช่ไหมโยมอาตมาก็เปรียบเสมือนว่าเกิดมาชาติเนี้ยเหมือนกับเราไปตักไอ้ภูเขาที่เป็นกรรมของเราเนี่ยออกมาได้สักกระป๋องเดียวหรือกุ๊บกุ๊งกี่เดียวก็ได้แค่นั้นแหละโยมวันเห็นไหมว่าพิจารณาแบบนี้เราก็จะเห็นได้ว่าโอ้โหเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แก้กรรมตามธรรมพุทธเจ้าเนี่ยนะโอ้โหมันจะเกิดอีกนับภพนับชาติไม่ถ้วนอ่ะไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่อินฟินิตี้เลยใช่ไหมโยมถ้าเราปล่อยให้เป็นไปใช่ไหมโยมเพราะเราโชคดีที่เกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วก็ที่บอกไปแล้วว่าเราไม่ได้บังเอิญหรอกเราพบพระพุทธเจ้ามาหลายพบหลายชาติแล้วแหละแล้วเราสร้างบารมีมาด้วยนะเพราะอะไรนะเราเกิดมากแต่ว่าบางทีพบพุทธศาสนาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทุกชาติเพราะบางชาติเราต้องไปเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็มีเป็นเทวดาก็มีแม้กระทั่งพรมนะพรมบางพรมเนี่ยก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะเพราะเป็นเรื่องของกรรมที่ถ้าใครอยากเรียนรู้ต้องเข้าไปศึกษามันจะรู้นะเพราะสัตว์โลกเห็นไหมนี่ยังเป็นสารสัตว์โลกสามเดชพุทธภูมินี่ยังเป็นสัตว์โลกสัตว์โลกยังเป็นไปตามกรรมเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นเราทำบารมีมามากเราพูดพุทธศาสนามาหลายครั้งแล้วเราถึงได้มีบารมีมาจนถึงบัดนี้นะเพราะในชาติเนี้ยอย่างโยมที่นั่งอยู่เนี่ยถือว่าโยมสร้างบารมีมาเยอะนะเพราะเมื่อกี้นั่งอยู่บานเลยเต็มเลยไปหมดแล้วไอ้พวกนั้นเขาบารมียังไม่ถึงแล้วพอถึงได้เวลาปุ๊บก็มีใครชี้แนะไว้ไม่รู้แหละอาตมาก็ทั้งเดาทั้งพอได้เห็นมีการชี้พงให้กับลอกใช่ไหมโยมตอนที่อย่างคืนนี้เขาไปวัดธรรมเนี่ยเวลาที่จะลุกก็สักสี่ทุ่มครึ่งนะอะไรเงี้ยเห็นไหมมีไหมโยมมีไหมมีชี้พงให้กับลอกแบบนี้ไหมถ้าไม่มีอาตมาก็ขออภัยนะแต่อาตมาเคยได้ยินได้ฟังเคยไปรู้มันมาก็ไม่รู้รู้ถูกรู้ผิดก็ไม่รู้นะถ้าผิดก็ขออภัยแต่อันนี้พูดให้ฟังเฉยๆนะพูดจะไม่ได้ไปไม่ชอบใจไม่ชอบใจในกระบวนการเขาหรอกแต่มันเป็นเรื่องเหตุปัจจัยเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่ทำให้เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นคนที่เขาไม่ได้ตั้งสติมาเนี่ยเขาก็จะเป็นไปตามนั้นบางคนมาแบบไม่ตั้งใจมีเยอะแต่มารู้นั่นเป็นเรื่องของบารมีที่เก่าเพราะบารมีมันยังไม่เต็มเนี่ยมันยังเข้าไม่ถึงวันมันก็ยังมันกลายเป็นทุกเรื่องแหละพอระบีไม่ถึงมันก็ยังไม่เชื่อมั่นยังไม่ศรัทธาเท่าไหร่ไอความเชื่อมั่นศรัทธานี่แหละมันจะทำให้โยมมานั่งอยู่ตรงนี้ได้เพราะโยมก็มีเหตุปัจจัยทั้งนั้นแหละแต่เพราะโยมที่มานั่งอยู่ได้เนี่ยเพราะโยมเริ่มเชื่อมั่นนะเริ่มเชื่อมั่นเริ่มศรัทธาเพราะมันมีกระบวนการอยู่เพราะนี่แหละเป็นเรื่องของกรรมเหมือนไหมโยมเพราะฉะนั้นสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอาตมาพูดอยู่เรื่อยเพราะนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าตัดใช่ไหมพระเจ้าตัดเองว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแล้วถ้าใครเข้าถึงธรรมมันก็จะเชื่อตามนั้นด้วยมันก็เป็นเรื่องจริงนะเพราะเราเข้าไปเฟ้นหาธรรมนะไปเฟ้นหาธรรมก็เราจะรู้ว่ามันเป็นไปตามนั้นจริงๆแล้วเราประกอบกับนะประกอบกับสิ่งที่เราได้ประสบในชีวิตของเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่า

ิสูจน์แล้วถ้าเห็นจริงได้มันก็จะทำให้ละได้จริงมาเพราะตัวเห็นนั่นแหละเป็นตัวละแล้วตัวเห็นมันจะเขียนว่าโอ้มันละได้จริงกิเลสที่เรียกว่าเป็นทุกข์ในเวทนาเนี่ยนั่นแหละเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแหละที่ทำให้มันเกิดเห็นเป็นทุกข์เป็นวิบากของเราแต่พอเราทำกรรมฐานถ้าเราข้ามได้เมื่อกี้พูด

ขวัญหมดเนี่ยก็เลยมีความสงบวิเวกขึ้นมาพอสงบวิเวกก็บอกแล้วคนที่เคยทำมาก็มันเป็นสัพยะของผู้ที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิมั้ยวันด้วยบารมีนั่นแหละวันถึงแม้จะ7ขวบไปแล้วแต่มันสัญญามันจำได้อย่างที่กล่าวมันก็เลยทำกรรมฐานว่าพอเราสิทธิ์จะถ่าจึงทำกรรมฐานตรงนั้นแล้วจิตสงบเป็นพระที่เป็นปฐมฌานได้พอเป็นปฐมฌานเสร็จก็เกิดมาสัจจันเมื่อคืนก็เล่าวันพระอาทิตย์คล้อยบ่ายไปแล้วแต่แสงพระอาทิตย์ส่องเงาพระอาทิตย์มาเหมือนกับตอนเที่ยงฮะแทนที่แดดจะส่องเฉียงเข้ามาแล้วถูกพลกายของพระรถมันไม่ถูกอยู่มันกลายเป็นเงาเบาเงาต้นไม้เหมือนตอนเที่ยงคุมร่างไว้ไม่ให้ร้อนไม่ให้ถึงไม่ให้ถูกแดดถูกพระอาทิตย์แสงแดดพระอาทิตย์เห็นไหมโยมเป็นเรื่องมหัศจรรย์เป็นเรื่องของบารมีเป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์วันตอนที่พระองค์เป็นโอรสสิทธัตถะเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในพระโพธิสัตว์อยู่นะยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่แต่เป็นชาติสุดท้ายที่จะสำเร็จเป็นพุทธเจ้าวันนั้นเรื่องที่พูดอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของวิบากทั้งหมดเลยนะวันยกพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็ไม่ต่างกับเราพระพุทธเจ้ายกพุทธเจ้ามาแค่เป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างวันสิ่งที่เกิดกับเราเนี่ยก็กลับมาที่เราเนี่ยวันที่กล่าวไว้แล้วมาจากทั้งตาหูจมูกลิ้นกระใจซึ่งมีเหตุมาจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดนี่แหละมันทำให้เปลี่ยนไปในเวทนา3แต่ดังที่กล่าวไว้แล้วว่าเวทนา3ตัวที่มันไม่ทำงานต่อสังขารไม่ทำงานต่อเนี่ยก็คือตัวอุเบกขาถ้าสุขเนี่ยจะไปที่ตัณหาต่อเลยวันมีอารมณ์ที่มันเป็นสุขมันอยากได้มันจะไปที่ตัณหาเห็นไหมเพราะตัวอยากได้เนี่ยคือตัณหาแล้วถ้ามันสุขเนี่ยมันอยากได้เนี่ยตัณหามันจะไปที่ตัณหานี่เป็นธรรมชาติของขันธ์5ที่ต้องทำงานแบบนั้นนะเห็นไหมเพราะนั้นมันมีไอ้นามขันมีรูปขันมาเพื่ออะไรนี่ไงเพื่อมันจะมารับวิบากเนี่ยและขันห้านี่ก็ยังรับวิบากไม่พอก็ยังทำภพใหม่อีกด้วยมันนี่แหละขันห้าทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวบทสรุปก็จะเห็นว่าเอานี่ไงขันห้าทำให้เกิดทุกข์ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์นี่ไงแล้วก็รวบไปถึงอุปทานด้วยอุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เพราะว่ามันจะสนองตัณหาด้วยอุปทานเพราะอุปทานเป็นตัวเร่งใช่ไหมตัวอุปทานนี่คือเครื่องสนองตัณหานี่แหละตัวสนองตัณหาเนี่ยที่เราเรียกว่ายึดมั่นนี่แหละอุปทานมันก็เลยต้องเป็นตัวเร่งทำให้อยากได้สำเร็จไม่อยากได้สำเร็จเพราะเห็นไหมว่าอยากได้ไม่อยากได้มันคือสุขกับทุกข์นั่นแหละสุขกับทุกข์ในเวทนาเนี่ยเพราะมันจะมาที่ตัณหานี่คือธรรมชาติที่ต้องเปลี่ยนไปนะเพราะไอ้ครับที่เราเรียกว่าธรรมชาตินั่นแหละก็คือปฏิจจุบาทนั่นแหละก็คือมันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่แหละเห็นไหมมันมีขันธ์5ขึ้นมาเพื่อให้รับปัจจัยของเหตุที่เคยทำไว้ได้นี่แหละก็คือภพที่จะต้องมารับวิบากอันนี้คือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไปแล้วต้องเปลี่ยนไปในโลกนี้ด้วยต้องมาเกิดในโลกนี้เพราะว่าไอสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้มันอยู่ที่นี่เพราะเราต้องทำไมต้องมาเกิดในโลกนี้ล่ะก็เพราะสิ่งที่จำไม่เป็นไปมันอยู่ที่นี่เราก็เลยมาเกิดที่นี่แต่กระบวนการทั้งหลายเหล่านี้มันจะหมดไปได้ที่พระเจ้าให้ทำเพราะถ้าเดินในอริยสัจ4ในองค์มรรคของพระเจ้าได้เนี่ยมันก็คือจะทำให้สิ้นทุกข์ดับทุกข์กรรมเป็นอโหสิกรรมเพราะนั้นไอ้กรรมบนกองภูเขาเนี่ยมันก็จะหมดไปได้เพราะทำตัวนี้แหละจริงๆทำตัวนี้ก็คือจะพูดว่าปฏิสุบาทก็ได้จะพูดว่าอริยสัจ4ข้อทุกข์สมุทัยนี่ก็ได้นี่คือสิ่งที่ทำให้เป็นไปแต่ไอ้สิ่งที่ทำให้เป็นไปนี่แหละมันทำให้รู้เห็นปัจจัยอีกนะปัจจัยที่มันจะดับไอ้เหตุตัวนี้ได้เพราะมันดับเหตุตัวนี้ได้ก็คือนิโรธเห็นไหมโยมพอพูดถึงตัวดับก็คือนิโรธเลยวันนิโรธมันคืออะไรก็คือปฏิจจุบาทสายดับเลยมันรู้เหตุรู้มาจากปฏิจจุบาทเพราะมันเกิด12ประการเนี่ยแล้วมันเป็นทุกข์มันรู้แล้วก็มันเป็นทุกข์ยังไงที่สมุทัยนั่นแหละเพราะองค์ตรัสว่าตัณหามันเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะสมุทัยเหตุ

ก็คือตัณหานี่แต่ตัณหานี่มันเป็นตัวกลางไงโยมมันตัวกลางแบบไหนถ้ามีตัณหาแล้วมันถึงจะมาทำภพนี่ไงเห็นไหมเพราะมีตัณหาเนี่ยมันมีที่ไปทำไปเป็นอุปทานแล้วไปทำภพนี่แหละแล้วตัวตัณหาเนี่ยมันก็มีที่มาอีกเพราะอะไรที่เป็นที่มาของตัณหาก็คือขันห้าเราเนี่ยเรามีขันห้าไหมมันทำงานมาจึงได้มีเวทนาแล้วถึงไปตัณหาแล้วขันห้าเนี่ยมันมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นไหมโยมมันก็ไปรับเอาข้างนอกมารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็สิ่งที่อยู่ในใจด้วยก็มาจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เคยประสบมาก็มาอยู่ในใจอีกก็มาทำงานได้อีกมันก็นี่แหละมันถึงได้มาเป็นเวทนาเห็นไหมโยมมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีนามขันธ์ที่เป็นวิญญาณที่เข้าไปรู้มันมีสังขารที่ไปทำงานมันก็ทำงานด้วยเวทนาด้วยสัญญานะทำมีสัญญาแล้วก็ทำให้มีเวทนาเพราะเวทนาตัวต้นก็จริงแต่เป็นตัวสุดท้ายเลยที่ไปเป็นเวทนาสามเห็นไหมเพราะนี่แหละไม่ได้บังเอิญมันไม่ได้บังเอิญตั้งแต่เกิดแล้วเห็นไหมโยมเพราะไอ้ที่เกิดมาเพราะมันมีเหตุที่จะต้องเป็นไปตามวิบากนั่นแหละมันก็นะต้องมีขันธ์ห้าขึ้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นพอรู้แบบนี้ว่ามีขันธ์5ทําให้มีตัณหาที่พระองค์บอกว่าเหตุแห่งทุกข์มันคือตัณหาเนี่ยแล้วจริงๆถ้ามีขันธ์5เนี่ยมันมาจากไหนอีกมันต้องไปหาไอ้ตัวที่ทําให้เกิดขันธ์5มามันก็คืออวิชชานั่นเองเพราะอวิชชาเป็นข้อ1ในปฏิจจสมุปบาทเลยเพราะฉะนั้นมีอวิชชาจึงมีสังขารนี่แหละมีสังขารจึงมีวิญญาณมีวิญญาณจึงมีนามรูปนามรูปนี่แหละคือขันธ์5มีนามรูปจึงมีสารายตนะเห็นไหมอันที่5เนี่ยสารายตนะสารายตนะคืออะไรก็อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกแหละอายตนะภายในก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดเห็นไหมนี่คือสารายตนะมีสารายตนะมันจึงมีผัสสะวันนี้มันจะให้เห็นการทำงานของนามขันธ์แล้วตัวผัสสะเนี่ยให้เห็นการทำงานของนามขันธ์ที่ตัวที่เป็นวิญญาณแล้วเห็นไหมเพราะมันจะเห็นแล้วว่านามขันธ์ทำงานยังไงพอมีขันธ์5ปุ๊บเนี่ยมีสารายตนะมันมีกระบวนการจบมีเหตุปัจจัยได้แล้วเนี่ยมันก็ให้เห็นเลยพระองค์ก็ให้เราเห็นเลยว่ามีการทำงานของตัวใจตัวแรกก่อนเลยคือวิญญาณเพราะนั้นวิญญาณเป็นตัวกระทบใช่ไหมวันภาษานี่แหละคือกระทบแล้วมันจึงถึงได้กระทบจากอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันจึงกลายเป็นเวทนาเห็นไหมว่ากระบวนการของเวทนาบอกไปแล้วมันทำงานด้วยจิตกับเจตสิกนั่นแหละแล้วก็จะกลายเป็นเวทนาพอกลายเป็นเวทนาเสร็จมันก็ทำงานต่อเป็นตัณหาเป็นอุปทานเป็นภพเป็นชาติใช่ไหมเป็นชาติเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นนี่ไงเรามาพิสูจน์ทุกข์อยู่เนี่ยเราเกิดมาเนี่ยนี่คือกับเกิดมาสมบูรณ์แบบแล้วทุกข์ไหมโยมทุกข์ไหมเกิดมาตั้งแต่เกิดจนถึงบัดเนี่ยทุกข์ไหมโยมเห็นทุกข์เห็นทุกข์ทำไมพระเจ้าไม่กล่าวถึงสุขเลยอ่ะมันสุขไม่จริงอยู่ในชีวิตเราเนี่ยเพราะอะไรเพราะสุขมันเจออมิตรเพราะตัวสุขมันเป็นอนิจจังเห็นไตรลักษณ์อีกแล้วไหมวันถ้าทำกรรมฐานมันจะเห็นทำหลักพวกนี้แหละเห็นเวทนาเห็นสติเห็นตัวทำงานที่เป็นธรรมที่พระเจ้าเอามาประกอบที่มันเป็นธรรมหลักๆไตรลักษณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เห็นเลยนะก็เพราะไอ้ไตรลักษณ์นี่แหละเพราะเราปวดเราเมื่อยก็เพราะมันเป็นไตรลักษณ์เหตุที่เป็นไตรลักษณ์เพราะอะไรไก่กรรมตัวเดิมแหละกรรมตัวเดิมเนี่ยที่เรียกว่าภพเนี่ยเมื่อก่อนเรามีร่างกายไม่ใช่อย่างนี้นะเราอาจจะเป็นเอาชาติที่เป็นมนุษย์ก็ได้ชาติที่ผ่านๆมาเราอาจจะเป็นมนุษย์ที่มีร่างกายไม่สมประกอบก็ได้นะร่างกายอ่อนแอก็ได้หรืออาจจะร่างกายแข็งแรงก็แล้วแต่พอมาชาติเนี้ยเราจะไม่เหมือนเดิมนะไม่ใช่ว่าหน้าตาจะเหมือนชาติที่แล้วน้อยนะจะมีไหมมี
มีนะที่ว่าหน้าตาจะเหมือนเดิมก็เป็นได้เพราะตัวกรรมนั่นแหละมันเป็นตัวกำหนดแต่บางทีชาติที่แล้วชาติก่อนนู้นหรือว่าก่อนหน้าที่จะมาเป็นชาตินี้แล้วกันที่เป็นมนุษย์เนี่ยบางทีชาติก่อนหน้านี้เป็นผู้ชายแต่ชาตินี้ทำไมเป็นผู้หญิงใช่ไหมลูกมันเป็นไปได้เพราะว่ากรรมนั่นเองกรรมที่ทำมาพบที่ผ่านมาจากอดีตชาติมันทำให้เป็นไปเพราะฉะนั้นไอ้ตัวกรรมนี่แหละก็พบนี่แหละมันทำให้เรามีร่างกายที่เป็นเช่นนั้นจะเป็นกลับกันจากเพศชายมาเป็นเพศหญิงหรือว่าจะมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงหรือไม่อย่างไรมันอยู่ที่กรรมนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เหมือนกันทุกชาติแต่ด้วยสิ่งที่เราถ้าเราสรุปความนะว่าอย่างโยมมาฟังอาตมาเนี่ยแสดงว่าโยมมีบารมีที่มันสูงขึ้นบารมีสูงขึ้นนะโยมจึงได้มาเขาเรียกว่ามาประพฤติปฏิบัติในธรรมเพื่อให้มันเจริญในธรรมโยมได้มีเหตุปัจจัยได้มันนั่งฟังอยู่ได้ทั้งค่ำกลางคืนทั้งที่เมื่อกี้เนี่ยที่เปรียบเทียบกับคนที่เข้าไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นก็กลับมาที่บารมีก็บารมีเนี่ยหรือว่ากรรมนี่แหละกรรมที่เราทำมาเราทำในบารมีมานั่นแหละเพราะฉะนั้นบารมีต้อง10อย่างเนี่ยที่ทำแต่ตัวบารมีเนี่ยโยมฟังให้ดีนะบารมีทั้ง10อย่างเนี่ยทำแล้วมันไปละสังโยชน์ข้อที่4ได้อีกด้วยนะกามราคะเนี่ยนะเพราะบารมีนะเพราะถ้าโยมทำบารมีทั้ง10อย่างให้มันครบถ้วนซึ่งจริงๆมันอยู่ในบวรพุทธศาสนาเราแหละพระพุทธเจ้าให้ทำจริงๆเราทำโดยไม่รู้ตัวก็กับทุกเรื่องกับทุกเรื่องนะเพราะในชีวิตโยมเนี่ยสรุปเลยถ้าโยมทำกุศลให้มากๆทำให้มันอย่างศีลก็รักษาให้บริสุทธิ์ให้ได้สมาธิก็พยายามทำให้ได้มันจะเป็นไปตามบารมีหมดเลยนะเพราะสมาธิต้องใช้วิริยะขันติสัจจะใช้หมดเลยนะเห็นไหมเพราะนี่คือเรื่องของบารมีทั้งหมดเลยนะที่อาจจะมาหรือว่ากรรมนี่แหละกรรมที่เราทำมาเราทำในบารมีมานั่นแหละเพราะนั้นบารมีต้อง10อย่างเนี่ยที่ทำแต่ตัวบารมีเนี่ยโยมฟังให้ดีนะเวลามีทั้ง10อย่างเนี่ยทำแล้วมันไปละสังโยชน์ข้อที่4ได้อีกด้วยนะกามราคะเนี่ยนะเพราะบารมีนะเพราะถ้าโยมทำบารมีทั้ง10อย่างให้มันครบถ้วนซึ่งจริงๆมันอยู่ในบวรพุทธศาสนาเราแหละพระพุทธเจ้าให้ทำจริงๆเราทำโดยไม่รู้ตัวก็เกือบทุกเรื่องเกือบทุกเรื่องนะเพราะในชีวิตโยมเนี่ยสรุปเลยถ้าโยมทำกุศลให้มากๆทำให้มันอย่างศีลก็รักษาให้บริสุทธิ์ให้ได้สมาธิก็พยายามทำให้ได้มันจะเป็นไปตามบารมีหมดเลยแล้วพอสมาธิต้องใช้วิริยะขันติสัจจะใช้หมดเลยนะเห็นไหมเพราะนี่คือเรื่องของบารมีทั้งหมดเลยนะที่อาจจะมาหรือว่ากรรมนี่แหละกรรมที่เราทำมาเราทำในบารมีมานั่นแหละเพราะนั้นบารมีต้อง10อย่างเนี่ยที่ทำแต่ตัวบารมีเนี่ยโยมฟังให้ดีนะบารมีทั้ง10อย่างเนี่ยทำแล้วมันไปละสังโยชน์ข้อที่4ได้อีกด้วยนะกามราคะเนี่ยนะเพราะบารมีนะเพราะถ้าโยมทำบารมีทั้ง10อย่างให้มันครบถ้วนซึ่งจริงๆมันอยู่ในบวรพุทธศาสนาเราแหละพระพุทธเจ้าให้ทำจริงๆเราทำโดยไม่รู้ตัวก็เกือบทุกเรื่องเกือบทุกเรื่องนะเพราะในชีวิตโยมเนี่ยสรุปเลยถ้าโยมทำกุศลให้มากๆทำให้มันอย่างศีลก็รักษาให้บริสุทธิ์ให้ได้สมาธิก็พยายามทำให้ได้มันจะเป็นไปตามบารมีหมดเลยแล้วพอสมาธิต้องใช้วิริยะขันติสัจจะใช้หมดเลยนะเห็นไหมเพราะนี่คือเรื่องของบารมีทั้งหมดเลยนะที่อาจจะมาพูดเนี่ย

าถึงธรรมนี่แหละมันคือเรียกว่าเจริญในธรรมนะมันจะเจริญในธรรมเพราะถ้าทำกรรมฐานได้เนี่ยถามถึงปีติแล้วถ้าเห็นสุขอีกสุขดับเห็นทีนี้เห็นสมาธิเกิดเลยก็เรียกว่าจิตเป็นสมาธิได้เลยเนี่ยก็คือทำสมาธิได้แล้วนั่นคือตัวละตัณหาเลยนะเพราะว่าสมาธิเนี่ยมันมีอุเบกขาเพราะอุเบกขาเนี่ยมันไม่เป็นตัณหาหรือยังอยู่เพราะตัณหาที่มันดับไปก็มันดับตามองค์ฌานที่เมื่อกี้กล่าวไว้ด้วยเพราะถ้าเราเห็นทุกข์ในวิจารณ์เนี่ยวิตกวิจารณ์เนี่ยส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่วิจารณ์พอมันเริ่มผ่อนคลายวิตกเมื่อไหร่เนี่ยมันจะไปวิจารณ์ก็คือมันจะไปไม่เกิดดับในกรรมฐานแล้วมันไม่อยู่ที่ลมหายใจมันจะไปเกิดดับที่ใจก็ได้ไอ้ที่สัญญาหรือมาเกิดดับที่เวทนาเนี่ยมาเกิดที่กายเนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องสัมมาสติอีกนะเพราะจะเอาให้หมดเนี่ยอธิบายได้ว่าตัวกรรมฐานมันเดินไปด้วยสัมมาวิยาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยอธิบายได้อีกก็เรียกถึงที่3ก็ได้แต่ก็ถ้าเวลาจำกัดเราก็เอาแค่ให้มันรู้ในขั้นตอนมันกลับมาที่เวทนาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวทนาที่พูดเมื่อกี้เนี่ยว่าทำไมมันเวลาทำสมาธิได้เวลามีแก่กล้าได้เพราะว่าจิตมันเป็นอุเบกขาอยู่เพราะตอนที่เราฝึกมากๆทำมากๆบางทีมันเห็นทุกข์ในวิจารณ์เห็นส่วนใหญ่จะเป็นวิจารณ์นะแต่บางคนก็เห็นในวิตกก็ได้เพราะว่าจิตมันตกมาตั้งแต่ก่อนสวดมนต์ก็มีบางคนมันมีเรื่องที่ทำใหคิดไม่ตกมาเนี่ยมันที่เรียกว่าจิตตกเนี่ยมันมีมาตามเหตุตามปัจจัยนะเพราะบางคนก็จะมีมาก็ทำกรรมฐานไม่ได้พอเริ่มทำปุ๊บมันก็เห็นทุกข์เลยอันนี้เป็นเหตุปัจจัยของแต่ละบุคคลเป็นปัจเจกเพราะมันกลับมาที่เวทนาเนี่ยนะเพราะเวทนาที่พูดเมื่อกี้เนี่ยว่าทำไมมันเวลาทำสมาธิได้เวลามีแก่กล้าได้เพราะว่าจิตมันเป็นอุเบกขาอยู่เพราะตอนที่เราฝึกมากๆทำมากๆบางทีมันเห็นทุกข์ในวิจารณ์เห็นส่วนใหญ่จะเป็นวิจารณ์นะแต่บางคนก็เห็นในวิตกก็ได้เพราะว่าจิตมันตกมาตั้งแต่ก่อนสวดมนต์ก็มีบางคนมันมีเรื่องที่ทำให้คิดไม่ตกมาเนี่ยมันที่เรียกว่าจิตตกเนี่ยมันมีมาตามเหตุตามปัจจัยนะเพราะฉะนั้นบางคนก็จะมีมาก็ทำกรรมฐานไม่ได้พอเริ่มทำปุ๊บมันก็เห็นทุกข์เลยอันนี้เป็นเหตุปัจจัยของแต่ละบุคคลเป็นปัจเจกบุคคลเพราะฉะนั้นกลับมาที่เวทนาเนี่ยนะเพราะเวทนาที่พูดเมื่อกี้เนี่ยว่าทำไมมันเวลาทำสมาธิได้เวลามีแก่กล้าได้เพราะว่าจิตมันเป็นอุเบกขาอยู่เพราะตอนที่เราฝึกมากๆทำมากๆบางทีมันเห็นทุกข์ในวิจารณ์เห็นส่วนใหญ่จะเป็นวิจารณ์นะแต่บางคนก็เห็นในวิตกก็ได้เพราะว่าจิตมันตกมาตั้งแต่ก่อนสวดมนต์ก็มีบางคนมันมีเรื่องที่ทำให้คิดไม่ตกมาเนี่ยมันที่เรียกว่าจิตตกเนี่ยมันมีมาตามเหตุตามปัจจัยนะเพราะฉะนั้นบางคนก็จะมีมาก็ทำกรรมฐานไม่ได้พอเริ่มทำปุ๊บมันก็เห็นทุกข์เลยอันนี้เป็นเหตุปัจจัยของแต่ละบุคคลเป็นปัจเจกบุคคลเพราะมันกลับมาที่เวทนาเนี่ยนะเพราะเวทนาที่พูดเมื่อกี้เนี่ยว่าทำไมมันเวลาทำสมาธิได้เวลามีแก่กล้าได้เพราะว่าจิตมันเป็นอุเบกขาอยู่เพราะตอนที่เราฝึกมากๆทำมากๆบางทีมันเห็นทุกข์ในวิจารณ์เห็นส่วนใหญ่จะเป็นวิจารณ์นะแต่บางคนก็เห็นในวิตกก็ได้เพราะว่าจิตมันตกมาตั้งแต่ก่อนสวดมนต์ก็มีบางคนมันมีเรื่องที่ทำให้คิดไม่ตกมาเนี่ยมันที่เรียกว่าจิตตกเนี่ยมันมีมาตามเหตุตามปัจจัยนะเพราะฉะนั้นบางคนก็จะมีมาก็ทำกรรมฐานไม่ได้พอเริ่มทำปุ๊บมันก็เห็นทุกข์เลยอันนี้เป็นเหตุปัจจัยของแต่ละบุคคลเป็นปัจเจกบุคคลแต่พิสดารได้เพราะมันเป็นไปด้วยเหตุปัจจัยอีกนั่นแหละแล้วก็เพราะฉะนั้นมันนี่บอกแล้วว่าในชีวิตเราไม่ได้บังเอิญเป็นในเรื่องของเหตุปัจจัยเป็นเรื่องของ

ปัจจัยการที่พระเจ้าตัดเลยเพราะการที่เราจะผ่านไปได้เนี่ยในกรรมฐานเนี่ยก็เป็นเรื่องของบารมีนี่แหละเพราะถ้าเราทำให้มากเนี่ยเขาเรียกว่าทำให้มากเราทำให้เจริญวันกรรมฐานเนี่ยถ้ามาเข้าในรอบสองอีกนี่เราก็อยู่ที่รอบสองรอบสองก็เรียกว่ากิจญาณกิจญาณคำว่ากิจใช่ไหมรอบสองเนี่ยกิจญาณก็คือทำอย่างไรกับอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นทำอะไรก็คืออย่างข้อสมุทัยเนี่ยเราต้องมาละมันเพราะฉะนั้นกระบวนการที่โยมมาทำกรรมฐานนี่คือตัวละทั้งนั้นเลยจริงๆมันละมาตั้งแต่ศีลศีลเนี่ยเป็นตัวละนะแต่เป็นตัวละภพที่เป็นเรื่องของภพนะเพราะในเรื่องของภพเนี่ยโยมต้องละด้วยศีลผมเมื่อกี้พูดค้างไว้ในนิโรธนั่นแหละวันนิโรธเนี่ยมันต้องดับสนิทแห่งตัณหาในสมุทัยให้ได้ก็คือตัวตัณหามีที่มาที่ไปอย่างที่กล่าววันตัวตัณหาเนี่ยมันต้องดับให้สนิทแบบนิโรธนิโรธเนี่ยดับสนิทแห่งตัณหาเห็นไหมเอาตัณหาเป็นตัวตั้งเลยดับสนิทแห่งตัณหาเพราะมันมีนัยยะคำว่าดับสนิทแล้วดับสนิทก็กล่าวถึงตัณหาวันนิโรธดับสนิทในตัณหาก็คือบอกแล้วว่าตัณหามีที่มาที่ไปนั้นถ้าดับสนิทในตัณหาก็ต้องดับการทำภพเห็นไหมละวันจะดับแบบไหนก็ต้องละมันนะนั้นสมุทัยต้องละวันละที่ภพละการทำภพด้วยศีลละตัวตัณหาเองเนี่ยตัวกลางเนี่ยก็ต้องละด้วยสมาธินี่แหละที่เราทำวันถ้าทำสมาธิได้นั่นคือดับตัณหาดับตัณหาได้แล้วมันมีที่มาตัณหากับได้ที่ยังมีขันธ์ห้าเราเนี่ยมันไม่จบอะถ้าเราไม่ดับให้แบบนิโรธไม่ดับสนิทเนี่ยมันยังมีขันธ์ห้าอยู่วันต้องไปตามหาเมื่อกี้เนี่ยพอเรารู้สปฏิบัติเราก็รู้ว่ามันเกิดมาจากขันธ์ห้าแล้วขันธ์ห้ามาจากวิชาเพราะจะดับขันธ์ห้าก็ต้องดับวิชานั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปดับตัวที่ทำให้เกิดตัณหาก็คือไปดับอวิชชาวันอวิชชาก็คือกรรมฐานขั้นที่สองนั่นแหละคือวิปัสสนากรรมฐานหรือว่าสมาธิหรือว่าตัวปัญญาเนี่ยแต่จริงวิปัสสนากรรมฐานมันมีสมาธิกับสัมมาสังกัปโปะใช่ไหมแต่ตัวสัมมาทิฏฐิมันเป็นก็เป็นตัวปัญญาเป็นตัวที่รู้นะปัญญาเนี่ยก็คือรู้เห็นตามความเป็นจริงมันจึงเกิดปัญญาเพราะถ้าทำกรรมฐานนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นคำกล่าวในเบื้องต้นว่ารู้เห็นตามความจริงเป็นจริงเพราะรู้เห็นตามความจริงมันจะเห็นไงตอนทำกรรมฐานตอนทำสมถะเนี่ยที่เป็นจิตสงบเป็นสมาธิเนี่ยมันจะเห็นว่าทุกข์มีจริงทุกข์ดับจริงสุขมีจริงสุขดับจริงแล้วก็จะเห็นเวทนาอีกตัวหนึ่งเพราะเห็นเวทนาครบหลังที่เก่าก็เห็นอุเบกขาที่จิตเป็นสมาธินั่นเองเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นนี่มันเห็นตามความจริงเนี่ยที่เป็นคำนำหน้าของตัวปัญญาเนี่ยเห็นตามความจริงด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นมันจึงมีสมาธิพอมีสมาธิมันก็เห็นแจ้งว่าอ๋อเนี่ยทุกมีจริงทุกดับจริงนะถ้าทำตามพุทธเจ้าแล้วไอ้อะไรที่มาทำให้เกิดทุกข์มีจริงสุขมีจริงนั่นก็ตัวขันธ์ห้าเพราะมันก็พอยกขึ้นเจริญปัญญามันก็เห็นว่าตัวขันธ์ห้าทำให้เกิดทุกข์นี่แหละแล้วก็มันมีขันธ์ห้ามาได้ไงเมื่อกี้พูดหมดแล้วด้วยบุญด้วยบาปหรือว่าด้วยวิบากที่ต้องมารับด้วยภพที่เคยทำมันจึงมาเป็นขันธ์ห้าขันธ์ห้ามาจากไหนอีกเมื่อกี้นะเป็นบุญเป็นบาปแล้วไม่พอไอ้บุญบาปนั่นแหละทำให้มีการประชุมกันของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเห็นไหมเพราะรูปขันธ์เราเนี่ยมันคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่มาประชุมกันเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าประชุมนี่แหละเป็นนัยยะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันไอ้ตัวประชุมก็คือเหตุปัจจัยนั่นแหละก็คือไอ้บุญกับบาปนี่แหละนะที่ทำให้ธาตุทั้งสี่มาเป็นเราวันธาตุทั้งสี่ที่มาประกอบเป็นเราเนี่ยทำไมมันต่างกันนะทำไมโยมเป็นผู้หญิงอาตมาเป็นผู้ชายผู้หญิงทำไมตัวเล็กตัวใหญ่ผู้ชายก็เหมือนกันทำไมตัวเล็กตัวใหญ่ทำไมผู้ชายบางคนแข็งแรงผู้ชายบางคนอ่อนแอผู้หญิงก็เหมือนกันผู้หญิงทำไมบางคนอ่อนแอบางคนแข็งแรงบางคนง่อยเปรี้ยเสียขาพิกลพิการบางคนจิตวิปลาสเห็นไหมนี่ไงเพราะมันเป็นธรรมที่ใบไม้กำมือที่พระองค์ตรัส 84,000 พระธรรมขันธ์นี่แหละเพราะฉะนั้นมันมาด้วยกรรมเพราะถ้า

เราก็ทำกุศลมากเราก็ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนั่นแหละจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วแต่ถ้าพิกลพิการก็แสดงว่าทำบาปมาเยอะเห็นไหมแต่บาปวันนี้ก็ยังดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ยังมีวันสมองถึงจะแม้พิกลพิการก็บางคนพิการมันก็ไม่ย่อท้อนะบางคนแขนขาพิการทำอะไรได้เหนือกว่าคนธรรมดาเขามีอีกเราจะเห็นตามสื่อตามข่าวในมือถือเราเพราะนี่คือสิ่งที่เป็นไปสิ่งที่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้แต่มันเกิดขึ้นจากการกระทำของเราทั้งหมดเลยนะเพราะสิ่งที่เป็นไปมันมากับการที่เราได้กระทำมาแล้วนั่นเองนะที่เราเรียกว่าเป็นภพเป็นชาตินี่แหละมันเป็นเรื่องของการกระทำตรงนั้นแหละแต่ตัวที่ทำให้มีการกระทำได้ก็นั่นแหละมีเหตุปัจจัยมามีไอ้ตัวใจนั่นแหละตัวสั่งกายนะใจมาจากไหนใจมาจากไอ้ตัวไม่รู้จริงมาจากอวิชชาอีกนี่มันเป็นเหตุปัจจัยที่เราต้องทำไมต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนะมันมีเหตุปัจจัยมาตั้งแต่ต้นเลยไอ้อวิชชาเนี่ยมันคืออาสวะกิเลสใช่ไหมอาสวะกิเลสแปลว่าอะไรเครื่องหมักดองจิตเนี่ยเครื่องหมักดองจิตกิเลสที่ชุ่มอยู่ในใจของเรานะแล้วก็พอมาเป็นตัวอวิชชามันก็ไม่รู้จริงอวิชชาแปลว่าความไม่รู้จริงลุ่มหลงมัวเมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นอย่างนี้เราไม่รู้จริงก็คือไม่รู้จริงว่าเรามันเกิดมาได้ยังไงเกิดมาเพื่ออะไรอันนี้คือไม่รู้จริงเลยแต่เรามารู้ได้เพราะพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเรามาพบพุทธศาสนามาพบพุทธเจ้าเราถึงได้รู้ว่าอ๋อนี่ไงเริ่มรู้จริงแล้วเริ่มจะออกจากอวิชชาครอบงำมันที่โยมรับอยู่เนี่ยโยมกำลังจะมีวิชาแทนอวิชามันกำลังรู้จริงเพราะถ้ารู้จริงรู้จากการประพฤติปฏิบัติอันนี้เป็นหลักเลยนะสำคัญที่สุดเลยเพราะถ้าปฏิบัติแล้วเห็นธรรมพุทธเจ้าได้เนี่ยเข้าถึงธรรมพุทธเจ้าได้ที่กล่าวไว้แล้วเมื่อกี้มันจะศรัทธานั่นแหละนั่นก็คือมันเริ่มจะสัมมาสังกัปโปเลยไหมเพราะเมื่อกี้ที่พูดถึงมาทิฏฐิเนี่ยก็มันจะเป็นสัมมาสังกัปโปจากการที่มีสัมมาทิฏฐิวันรู้เห็นตามความจริงด้วยปัญญามันก็ดำริจะออกจากกามดำริที่จะให้พ้นจากทุกข์นะเห็นไหมเพราะมันก็รู้แล้วนะรู้แล้วว่าทำมาแล้วเนี่ยดับไปแล้วสองขั้นได้มันก็จะกำลังดับขั้นที่สามนั่นก็คือดับตัวอวิชชาที่มันครอบงำเราเห็นไหมมันกลายเป็นสัมมาสังกัปโปที่มันมีดำริที่จะทำให้ได้ทำให้สำเร็จจะขึ้นไปละอวิชชาตัวสุดท้ายให้ได้มันก็ละสังโยชน์อ่ะทีนี้นะเพราะสัมมาสังกัปโปจะเห็นแบบนี้แต่ว่าเห็นไหมว่าร่างกายเรานี่แหละนะถ้ามีขันธ์ห้าเรานี่แหละมันทำให้ผิดไปทั้งหมดเลยแต่ว่ากิเลสทั้งหลายที่เป็นสังโยชน์เนี่ยละเอียดกิเลสตัวละเอียดเนี่ยมันล้วนเกิดมาจากขันธ์ห้าทั้งหมดเลยนะถ้าไม่มีขันธ์ห้าเนี่ยมันจะไม่มีอย่างเช่นวิจิกิจฉาเนี่ยสงสัยในพุทธประสงค์เนี่ยก็เพราะมีขันธ์ห้ามีตัวนามขันธ์ที่เป็นเรื่องของใจเนี่ยที่มันบอกแล้วมันมาจากวิชามันไม่รู้จริงมันก็คิดเรื่อยเปื่อยมันก็เห็นถูกเห็นผิดเห็นถูกก็ไม่รู้เห็นผิดก็ไม่รู้อ่ะบางทีก็นะเหมือนตาบอดคำช้างนึงเพราะมันก็เลยถึงแม้บางทีมารู้ธรรมพุทธเจ้าแล้วบางทีก็ยังหลงเพราะบอกแล้วว่าอวิชามันยังครอบงำอยู่เพราะฉะนั้นบางทีเห็นถูกเป็นผิดเห็นผิดเป็นถูกอยู่มันก็เลยหลงพอหลงมันก็เลยสงสัยในพุทธธรรมประสงค์เห็นไหมแต่ถ้าโยมทำกรรมฐานมาได้แล้วมันจะเริ่มไม่สงสัยเพราะโยมทำสมาธิได้อย่างที่กล่าวเห็นวิติเมื่อไหร่เนี่ยศรัทธาพุทธธรรมประสงค์เลยเพราะว่ามันเห็นความอัศจรรย์ตัววิตินี่แหละเห็นว่ามันอัศจรรย์เลยแล้วใครทำได้ใครทำได้จะรู้เลยคนลุกคนพองน้ำตาไหลเนี่ยโอ้มันอัศจรรย์เลยแหละนะสิ่งนี้บางคนไม่เคยเกิดเลยก็ว่าได้รู้บางคนอาจจะเคยเกิดนะในปัจจุบันขณะยืนเดินนั่งนอนอยู่ในปัจจุบันนะที่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบางคนเอาของมาให้นะดีใจคนลุกคนพองน้ำตาไหลก็มีแต่มันเป็นชั่วขณะจิตเรียกว่าเป็นคณิกะสมาธิแต่ถ้าทำสมาธิแบบเราเนี่ยมันเดินไปในฌานเนี่ยมันจะเห็น
นะบางทีปิติน่าจะเห็นปิติ5อย่างเนี่ยบางทีเห็นพอเห็นหมดเลยอาตมาก็พูดไปเมื่อเช้าก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเห็นเนี่ยมันจะมีความศรัทธาในพระพุทธธรรมประสบเกิดขึ้นนะแล้วโดยถ้าเห็นปิติเนี่ยก็คือดังที่กล่าวมันไม่ได้เป็นคณิกะนะมันจะเริ่มเป็นอุปจาระแล้วแต่ตัวอัปปนาเนี่ยมันจะเห็นตอนที่จิตอยู่ในองค์ฌานที่5เลยเป็นเอกัคคตาเลยน่าจะเห็นเป็นอัปปนาอัปปนาคือสมาธิที่แนบแน่นเขาเรียกว่าสมาธิแนบแน่นอัปปนาสมาธินี้คณิกะนี่ชุกคู่ชุกยามอย่างที่กล่าวนะมันเป็นในเรื่องของกรามที่อาตมากล่าวว่าบางคนมีเอาของมาให้เราดีใจคนลุกคนพองน้ำตาไหลขึ้นมาได้แล้วก็หายไปเลยนั่นเป็นชั่วขณะเพราะคณิกะเนี่ยเป็นขณะเดียวเพราะมันเป็นคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิเนี่ยเขาเปรียบเสมือนงูแลบลิ้นช้างกระดิกหูเราเอาช้างก่อนช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกช้างกระดิกหูเนี่ยแม่โยมเคยเห็นช้างกระดิกหูไหมแป๊บงูแลบลิ้นก็แป๊บออกมาอย่างเงี้ยโยมไก่กระพือปีกก็เหมือนกันก็ปุ๊บแค่นั้นแหละแต่ถ้าบางตัวมันก็กระพือหลายครั้งอันนั้นก็ที่พูดว่าไก่กระพือปีกก็กระพือปีกครั้งเดียวแต่ถ้ามันกระพือปีกหลายครั้งเนี่ยก็ต้องนับว่าแต่ละครั้งก็คือมันแป๊บเดียวนั่นแหละนั่นคือสมาคณิกะสมาธิแต่ถ้าเป็นอัปปนาโทษเป็นอุปจาระนะอุปจาระคือปิติชั่วคราวมันจะมีปิติชั่วคราววันตอนที่เราเห็นปิตินี่แหละนะมันเข้าสู่ตัวนี้ได้นะเป็นปิติชั่วคราวแต่มันกึ่งๆอยู่จะเป็นอุปจาระหรือเป็นอัปปนาก็ได้แต่มันยังไม่สมบูรณ์ถ้าเป็นอัปปนามันต้องผ่านสุขไปก่อนมันต้องให้สุขดับไปก่อนมันถึงจะเป็นอัปปนานะอัปปนาสมาธิที่เป็นเอกัคคตาที่อยู่ในเอกัคคตาในองค์ฌานที่5เพราะปิติมันเป็นองค์ฌานที่3นะเพราะมันต้องผ่านสุขอีกนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าปิติเนี่ยมันเป็นอุปจารสมาธิได้นะเป็นสมาธิชั่วคราวมันอยู่ไม่นานมันอยู่ไม่นานแต่จริงๆตัวปิติเองมันมีทั้งปิติเล็กน้อยวิคุตกะแล้วก็มีปิติชั่วคราวแล้วก็มีปิติแบบละลอกเป็นละลอกปิติแบบรูดผลปิติที่เหมือนตัวลอยได้ที่กล่าวไว้แล้วเมื่อเช้านะตัวลอยได้นะเหมือนตัวโยกได้คอนได้หมุนได้หรือบางทีเห็นนิมิตแสงสว่างเจิดจ้าในนิมิตเลยเห็นแสงโน่นแสงนี่นะเห็นบางคนเห็นแสงสีลุง7สีเลยอย่างเงี้ยบางคนก็เห็นเป็นนิมิตตัวเองเดินเดินแบบลอยขึ้นจากตีนเขาไปสู่ยอดเขาไปเห็นบนยอดเขาลมเย็นสบายนะครับนี่เป็นเรื่องของอุเพงคาปิติบางคนอุทานก็มีนะมันมีเรื่องปัจจุบันทันด่วนในช่วงขณะนั้นแหละในปิตินั่นแหละบางทีเรื่องที่มันเกิดมาเนี่ยเฮ้ยเราไม่ได้ผ่านมาก่อนเลยไม่เคยผ่านในชีวิตเราเลยอยู่ๆมันเกิดขึ้นมาแล้วชั่วขณะจิตเดียวนะขึ้นมาแล้วก็เป็นอุทานออกมาได้เหมือนกันนะโยมนะวันทำให้มากแล้วโยมจะเจอถ้าทำให้มากแล้วมันจะเจอเองที่เหตุการณ์เกิดแป๊บๆเลยมันมาได้ยังไงนั่นแหละสัญญามาปรากฏสัญญาเอามาจากชาติไหนก็ไม่รู้มันเป็นมาจากชาติไหนถ้าชาตินี้ไม่เคยรู้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเลยเนี่ยมาก่อนเนี่ยแสดงมันมาจากภพชาติผ่านๆมาแล้วนะแล้วมันก็อุทานขึ้นมาอย่างนั้นแหละนะบางทีก็เฮ้ยห้าวขึ้นมาได้เหมือนกันเฮ้นี่แหละอุปคาปิตินะอุปคาปิติมีหลายรูปแบบลองทำให้มากเลยเดี๋ยวจะเจอแต่ภาวนาปิติเนี่ยเย็นกายเย็นจิตเนี่ยตัวนี้สำคัญเลยพอเย็นกายเย็นจิตเนี่ยแบบโอ้โหจริงๆปิติก็แปลว่าความอิ่มใจนะภาวนาปิติเนี่ยเปรียบเสมือนอิ่มใจเลยแต่จริงๆมันอิ่มใจทุกปิติเลยนะแต่ตัวภาวนาปิติเนี่ยมันอิ่มไม่เห็นเลยโยมแล้วก็คือมันเย็นกายเย็นจิตเย็นกายเย็นจิตก่อนที่จะปิติเนี่ยบางทีเราสู้กับเวทนาเนี่ยเหงื่อแตกเหงื่อแตกนะโยมบางท
างทีทำให้มากๆเนี่ย

พราะฉะนั้นปีติทุกตัวเนี่ยสามารถศรัทธาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้แต่ว่าดังที่กล่าวถ้าทำมาได้ทุกปีติเลยยิ่งดีมันจะโอ้โหแบบจำไม่ลืมแต่จริงปีติทุกตัวก็จำไม่ลืมอยู่แล้วนะแต่ตัวเนี้ยทำไมมันต้องเป็นปีติอย่างที่ห้าเพราะมันเหมือนเป็นตัวแรงถ้าเรียกถ้าเป็นยาก็ยาแรงเลยตัวเนี้ยแต่ว่าจิตกายจิตเนี้ยยาแรงเพราะดังที่กล่าวบางทีเราทำมาเนี่ยสู้กับเวทนาร่างกายรุ่มร้อนเหงื่อแตกเหงื่อแตนมาพอมาถึงตัวเนี้ยโอ้โหมันจะเย็นไปตลอดเลยมันเย็นไปเลยนะแล้วพอมันดับมันก็คือคงสภาพแต่ว่าเราไม่ตัวสติไม่เข้าไปรู้มันแล้วพอปิติดับเนี่ยมันคือดับจริงๆมันจะไม่เห็นสุขแทนเพราะปิติที่ดับเพราะสุขเกิดเพราะสุขเกิดในองค์ฌานที่4เนี่ยมันจะสุขกายสุขใจนั่นแหละเพราะอะไรก็เพราะทุกข์มันถูกดับมาตั้งแต่ปิติแล้วเพราะฉะนั้นตอนปิติมันอิ่มใจอยู่แต่พอมาสุขปุ๊บเนี่ยมันก็คือสุขเลยคำว่าสุขมันไม่ใช่อิ่มใจมันคือเบากายเบาใจอ่ะสุขเนี่ยคือเบากายเบาใจเลยมันไม่หนักไม่หนักก็คือไม่ทุกข์ก็คือตัวทุกข์มันดับไปดังที่กล่าวนั้นมันก็สุขสุขที่มีเบกขาจริงๆตัวเบกขามันลอยอยู่แล้วเพราะทำกรรมฐานมันเป็นเบกขาเห็นไหมเพราะตอนที่เป็นเบกขาเนี่ยจริงมันมีเบกขาอยู่ทุกองค์ฌานแหละแต่ว่าเราจับมันไม่ได้เพราะมันไปเห็นองค์ฌานอื่นที่เพราะเบกขาเรามันเฉยๆอ่ะมันก็ไม่เห็นอยู่แล้วแต่มันไปเห็นตัวอื่นก่อนเนี่ยฉะนั้นตัวที่เป็นทุกข์มันเห็นเพราะมันเหนือกว่าเบกขาใช่ไหมมันจะเรียกว่าอิทธิพลนี่แหละมีอิทธิพลที่มากกว่าอุเบกขาเพราะนั้นมันจะแต่ถ้าเรียกว่าเป็นคุณเป็นโทษเป็นกุศลกับอกุศลเนี่ยไอ้สุขกับทุกข์นี่แหละมันเป็นอกุศลแต่ว่าอุเบกขามันเป็นกุศลแล้วก็เห็นอีกว่าจริงๆถ้ามันทำไปตามนี้ได้เนี่ยมันก็จะเห็นว่ากรรมฐานพุทธเจ้าเนี่ยดับเวทนาที่ไปตัณหาได้เพราะไอ้เวทนาที่ไปตัณหาก็คือสุขกับทุกข์นั่นแหละเพราะฉะนั้นเห็นทุกข์เกิดก่อนแล้วทุกข์ก็จะดับนี่แหละเห็นว่ากรรมฐานพุทธเจ้าเนี่ยมันดับทุกข์ดับสุขได้จริงแล้วก็จิตเป็นอุเบกขาเป็นอัปปนาสมาธิที่เรียกว่าเป็นจิตสงบจิตสงบได้นานได้จริงเห็นอย่างนี้ถ้าทำมาตามนี้แต่พอจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันมีอีกสมาธิเนี่ยถ้าเราไปกำหนดเวลามันกำหนดด้วยสัญญาก็ดีหรือว่ากำหนดด้วยจิตที่เราตั้งก่อนทำก็ดีมันกำหนดเวลาได้สมาธิเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเรากำหนดว่า1ชั่วโมงเราทำแค่1ชั่วโมงถ้าทำได้พอถึงชั่วโมงปุ๊บเนี่ยมันอยู่ไม่ได้มันจะฟุ้งซ่านเลยพอฟุ้งซ่านขึ้นมาปุ๊บโอ้กระวนกระวายอยู่ไม่ได้มันต้องออกนั่นแหละแต่ถ้ากำหนด2ชั่วโมงมันก็จะเป็นไปตามนะ3ชั่วโมง4ชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่กำหนดเลยนะมันจะไปตามบารมีแล้วทีนี้บารมีที่เคยทำบารมีมากก็ทำไปได้มากบารมีน้อยก็ทำได้น้อยเพราะฉะนั้นใครบารมีมากก็ทำได้7วัน15วันที่เรียกว่าทำสมาบัตินั่นแหละทำได้พระเจ้ายืนได้7วันนั่งได้7วันนะ7คือ7วันนะไม่โยมเดินจงกรมได้7คือ7วันนะแล้วก็ไปนั่งอีก3ที่ที่ละ7วันนะคิดดูพระเจ้านี่คือบารมีเต็มผู้ที่มีบารมีเต็มอย่างพระเจ้าก็ทำได้แบบนี้เลยวันเราก็ทำได้นะแต่ขึ้นอยู่กับบารมีเราอยากจะบารมีสูงแบบพระเจ้าก็ต้องอธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีข้อที่8ในเรื่องของบารมีอยากเป็นพุทธเจ้าอยากให้เหมือนพุทธเจ้าต้องอธิษฐานเป็นพุทธเจ้านะก็ต้องไปเวียนว่ายแต่เกิดอีกนับภพนับชาติไม่ถ้วนวันระดับเราเนี่ยขอเป็นพระอรหันต์พอเรามีอธิษฐานบารมีขอเป็นพระอรหันต์เพราะทำกรรมฐานทุกครั้งเนี่ยก่อนออกเราก็จะขอให้ถึงพระนิพพานใช่ไหมนั่นแหละเราขอถึงพระนิพพานวันขอถึงพระนิพพานเราก็ขอดับทุกขอให้ทุกมันดับไปตามธรรมพุทธเจ้าก็พอแต่ถ้าอยากเหมือนพุทธเจ้าดังที่กล่าวเพราะฉะนั้นอยากนั่งให้ได้7วัน15วันนั่งทั้งหมดที่พระองค์เจริญวิมุตติสุขเนี่ย49วันทำได้ไหมจากตัดสรุป

แล้วนะอสวะขยายานเมื่อกี้ยานสุดท้ายเนี่ยพูดไปพูดมาถึงมันนึกออกวันยามแรกที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยคือวันในปฐมยามหรือว่ายามหนึ่งเนี่ยมันเป็นขึ้น14ค่ำเดือน6มันยังไม่มาถึง15ค่ำมันเพราะปฐมยามหรือว่ายามแรกเนี่ยมันช่วง6โมงเย็นจนถึง4ทุ่มเนี่ยวันพระองค์ตรัสรู้ปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้รู้ชาติตัวเองรู้ชาติคนอื่นได้พระเจ้ารู้ได้ต่อมาก็รวมทั้งสัตว์ด้วยนะพระเจ้ารู้ได้หมดนะเพราะพระองค์เป็นสัพพยูใช่ไหมเป็นโพธิสัตว์นานสมบูรณ์บารมีมาเสียสงขายแสนนี่ครับแสนมหากัปแล้วก็นะจุตูปปัตยานในยามสองยามสองนี่กึ่งนะข้ามระหว่างขึ้น14กับ15เพราะมันตั้งแต่4ทุ่มถึงตีสองสี่ชั่วโมงเพราะนี่แหละจุตูปปัตยานจุตูปปัตยานก็คือรู้การเกิดการตายของสัตว์โลกแล้วก็รู้การจุติอุบัติของวิญญาณอันนี้มีนัยยะสัตว์โลกกับวิญญาณอะไรที่เป็นสัตว์ที่มีวิญญาณนะใช่ไหมเพราะจุติอุบัติส่วนใหญ่แล้วก็ไปใช้กับเทวดาเห็นไหมโยมเพราะเทวดาก็ไม่มีรูปขันธ์ใช่ไหมเพราะรูปขันธ์ไม่มีทำไงเวลาที่อยากได้กุศลต้องมาโดดบันดาลให้พวกเราได้ทำกุศลแล้วก็มาเทวดาก็มาอนุโมทนาเพราะทำไมถึงกล่าวแบบนี้จุตูปปัตยานทำไมพระองค์ตรัสรู้เรื่องของการเกิดการตายของสัตว์โลกหรือว่าการจุติอุบัติของวิญญาณใช่ไหมพอลงกับลงท้ายผิดกันเลยลงท้ายคำว่าวิญญาณกับลงท้ายคำว่าสัตว์ใช่ไหมวันเกิดตายมันใช้กับสัตว์อุบัติกับจุติมันใช้จุติกับอุบัติเนี่ยมันใช้กับวิญญาณนะเพราะก็คือเป็นเทวดาก็มีนามขันธ์ก็ไม่มีรูปขันธ์ก็อยากให้เห็นก็ถึงแสดงออกมาเป็นรูปของเทพบุตรเทพธิดาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มีนัยยะนะคำบาลีในพุทธศาสนาเราทั้งหลายเนี่ยก็มีที่มาที่ไปหมดเลยแต่ถ้าจะเข้าให้ถึงธรรมมันก็ต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็ยามสุดท้ายปัจฉิมยามก็คือตั้งแต่ขึ้น15ค่ำแล้วตอนนั้นตีสองถึงหกโมงเช้าอาสวัคคายานก็กิเลสดับกิเลสได้หมดสิ้นนั่นเองนี่คืออสวัคคายานอันนี้กล่าวมาเพราะว่าเมื่อกี้ลืมคำว่าอสวัคคายานนะก็มานึกได้ก็เลยกลับมานิดนึงเพราะฉะนั้นเรากลับมาที่เรื่องของกรรมฐานนะที่พูดถึงกรรมฐานค้างไว้นะวันทำกรรมฐานดังที่กล่าวมันก็เราทำเพื่อให้เป็นเวขานั่นเองวันตอนที่ทำไปนะตามจากจิตที่เราเป็นปัจจุบันก็คือมันอยู่ในขณะจิตหรือว่าในปัจจุบันขณะนะเราก็ประกอบไปด้วยการทำงานของใจที่มันอาศัยกายเป็นอุปกรณ์ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจอีกตัวหนึ่งที่มันทำงานมันก็เลยทำงานอยู่แบบนั้นทำงานเป็นไตรลักษณ์กันแหละเกิดดับในตาหูจมูกลิ้นเกิดที่ตาดับที่ตาไปอยู่ที่หูดับที่หูไปเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจก็ทำงานเกิดดับเป็นไตรลักษณ์เห็นไหมนี่มองเห็นไตรลักษณ์เลยมันก็ทำให้เปลี่ยนไปในการทำงานเพราะมันจึงจิตที่ไม่สงบมันทำงานแบบนั้นมันก็ไปตามกระบวนการนั่นเองเพราะเรามาปฏิบัติธรรมก็จริงแต่ว่าบางทีถ้ายังเดินไม่ได้ในธรรมเนี่ยมันก็ยังไม่เห็นตามธรรมนั่นเองแต่ถ้าทำได้ปุ๊บจะเป็นดังที่กล่าวเพราะเมื่อยกขึ้นเจริญปัญญาแล้วนะอันนี้ก็พูดพอพูดไปพูดมาก็ข้ามไปข้ามมาแล้ว
พอเห็นแบบนี้แล้วนะตอนพูดถึงในวิปัสสนากรรมฐานเราก็จะเห็นว่ามาถึงในข้อที่2เนี่ยวิจิกิจฉาเนี่ยในสังโยชน์ข้อที่2เนี่ยจริงๆข้อที่1มันคือสักกายทิฏฐิใช่มั้ยไอ้สักกายทิฏฐิเนี่ยก็คือเห็นว่าร่างกายเนี่ยต้องเห็นว่าในสักกายทิฏฐิของสังโยชน์มันบอกว่าเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของเรานี่ตัวยึดมั่นอยู่นะมันยังยึดมั่นอยู่ว่าร่างกายนี้เป็นของเราคือนี่สังโยชน์เพราะตัวสังโยชน์มันเป็นกิเลสอยู่มันเป็นกิเลสระดับละเอียดทั้งหมดเลย10ข้อมันก็ชื่อของกิเลสอันหนึ่งมันเป็นตัวกิเลสตัวหนึ่งในสักกายทิฏฐิเป็นตัวกิเลสตัวหนึ่งเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของเราแต่พอเราทำกรรมฐานมาถึงได้ขั้นนี้พอยกขึ้นเจริญปัญญาเนี่ยมันจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเพราะอะไรมันก็จะเห็นตามความเป็นจริงว่าทั้งกายทั้งใจนี่ไม่ใช่เราที่ไม่ใช่เราเพราะว่าแยกกายออกมาดูกายมันจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากายมันเมื่อกี้พูดค้างไว้ว่ามันเกิดมาจากเหตุปัจจัยเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันเป็นเหตุของอนิจจังความไม่เที่ยงไม่เที่ยงแปรปรวนเพราะอะไรเพราะเกิดเมื่อไหร่เสื่อมเมื่อนั้นนี่คือกฎของไตรลักษณ์เลยนะเพราะเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเสื่อมเลยมันเสื่อมยังไงตอนที่ปฏิสนธิเนี่ยปฏิสนธิเสร็จก็อยู่ในท้องแม่เมื่อปฏิสนธิจบเนี่ยไข่ถูกอสุจิเข้าไปผสมแล้วกลายเป็นตัวแล้วเนี่ยที่เรียกว่าเป็นรูปเลยนี่คือรูปขันธ์เลยนะยังเป็นสัตว์เซนเดียวก็แล้วแต่แล้วมันก็เสื่อมเลยนะคำว่าเสื่อมของบาลีเนี่ยเรียกว่าเสื่อมของความหมายของพุทธเจ้าเนี่ยพอมันเป็นสัตว์เซนเดียวมันก็มีการกินอาหารของแม่ในสายทางสะดือเนี่ยนะมันก็กินอาหารของแม่มันก็เจริญเติบโตใช่ไหมไอ้ความเจริญเติบโตเนี่ยทางวิทยาศาสตร์บอกว่ามันเจริญใช่ไหมคำว่าเจริญเติบโตนี่เป็นภาษาวิทยาศาสตร์แต่จริงถ้ามองในธรรมพุทธเจ้าบอกมันเสื่อมก็ไอ้ที่มันจะเติบโตมันเติบโตไปไหนไม่อยู่ไอ้เติบโตนี่แหละคือความไม่เที่ยงแปรปรวนไปเสื่อมโตไปเสื่อมอยู่โตไปไหนพอโตไปแล้วมันจะมีอวัยวะครบอวัยวะครบมีอาการ32ครบนี่แหละที่เป็นตัวเราเนี่ยก็ร่างกายภายนอก5อย่างร่างกายภายในอีก27อย่างที่เราท่องในบทก่อนกรรมฐานนี่แหละกายคตาสติมันอยู่มีอาการ32ก็นี่แหละมันจากเซนเดียวเนี่ยกลายเป็นมีอาการครบ32เนี่ยวิทยาศาสตร์บอกว่าเจริญเติบโตแต่พระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่มันเสื่อมมันมีอาชีพมันมีอาการ32ครบขึ้นมาเพื่ออะไรก็มารับกรรมนี่แหละมารับสุขรับทุกข์นี่แหละเห็นไหมมารับวิบากนี่ไงเห็นไหมโยมเพราะมันโตในท้องมันมีครบมาในท้องแต่ในท้องมันก็เสื่อมแล้วเห็นไหมโยมมันก็ทุกข์แล้วนะทุกข์แบบไหนอะไปอยู่ในท้องมันอยู่ท่าเดียวไม่ได้มันทุกข์อะเนี่ยเรานั่งธรรมดามันก็ทุกข์วันเด็กที่อยู่ในท้องอะมันคู่อยู่ในท้องอะมันก็เมื่อยเห็นไหมโยมพอเมื่อเสร็จมันทำไงโยมมันก็ยื่นมือยื่นเท้าบางทีก็มงกขัวบ้างเราจะเห็นท้องผู้หญิงที่เขาท้องอ่ะจะเห็นว่าบางทีก็เป็นรูปเท้าเด็กถีบขึ้นมาที่ผนังคันเลยใช่ไหมผนังท้องอ่ะที่มันที่อุ้มท้องอยู่อ่ะเด็กพอสัก7เดือนน่ะเริ่มดิ้นใช่ไหมเห็นไหมโยมบางคนดิ้นก่อน7เดือนอีกนะบางคน 2-3 เดือนก็ดิ้นแล้วนะมีไหมโยมใครเคยท้องมีประสบการณ์ด้านท้องเห็นไหมโยมมันจะเริ่มมีไหมโยมไม่มีอะใครเห็นดิ้นตอน3เดือน4เดือนมีไหมโยมไม่มีนะยังไม่เคยท้องถามคนผิดซะแล้วคนที่เคยท้องอาจจะรู้แบบนั้นโยมสรุปว่ามันจะเห็นว่าทำไมต้องเห็นรูปเท้ารูปมือรูปศีรษะนะมันดิ้นอยู่ในท้องได้ก็มันเสื่อมนี่ไงนี่ไงเราจะเห็นความเสื่อมว่าที่มันต้องดิ้นเพราะมันทุกข์อ่ะมันปวดมันเมื่อยอ่ะนั่นแหละก็เรานั่งอยู่เฉยๆนี่แหละเราก็ยังปวดยังเมื่อยเลยก็เหมือนกันเด็กที่อยู่ในท้องมันก็เหมือนกันแหละมันก็ปวดก็เมื่อยมันก็ดิ้นนะทีโยมเห็นไหมวันนี่ไง
พระเจ้าบอกแล้วว่าตั้งแต่เกิดพอเกิดเมื่อไหร่ก็เสื่อมเหมือนนั้นเห็นหรือยังว่าเสื่อมจริงๆนะก็ทุกขณะเนี่ยโยมก็เสื่อมอยู่ตลอดแต่อียบทมันปิดบังทุกอยู่เพราะฉะนั้นความเสื่อมเราจะไม่เห็นเพราะเรายืนเดินนั่งนอนสลับสับเปลี่ยนอยู่เห็นไหมอาตมาขยับอย่างเงี้ยก็นี่ก็ดับทุกมันดับทุกแบบธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติแต่ถ้าดับทุกแบบของพระเจ้าเนี่ยดับสนิทจะดับสนิทในนิโรธเนี่ยเพราะฉะนั้นดับเป็นขณะขณะก็ดับเป็นขั้นๆไปใช่ไหมเพราะสมาธิเวลาดับได้มันก็จะเห็นตามนั้นเลยก็ดับได้จริงมันจะนิ่งเลยอ่ะสมาธินิ่งเลยนะไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็รู้ด้วยสมาสติรู้ด้วยสมาธิเนี่ยอาตมาพูดหลายครั้งสมาธิเนี่ยถ้ารู้เนี่ยนั่นคือสมาธิแต่ถ้าไม่รู้คือหลับไอ้ไม่รู้เนี่ยหลับเลยโหนะแล้วก็ดังที่กล่าวเพราะนั้นคนที่ไม่กำหนดเวลาอาตมาพูดกลับไปนิดนึงนะที่คือค้างไว้เนี่ยเพราะถ้าเราไม่กำหนดเวลาเนี่ยบอกแล้วว่าสมาธิมันกำหนดเวลาได้ถ้าเราไม่กำหนดเวลาเนี่ยถ้าเราเข้าสมาธิได้เนี่ยแต่รู้นะต้องรู้ด้วยนะมันจะรู้เลยว่านั่งไปแป๊บเดียวนะนั่งตั้งแต่หัวค่ำอยู่ๆพอนั่งไปนึกว่านั่งสักสองชั่วโมงได้ได้ยินเสียงไก่ขันเอขึ้นมาเนี่ยนะพอดูนาฬิกาอ้าวทำไมมันตีสี่ครึ่งแล้วล่ะนี่มันเร็วโยมถ้าทำได้อะมันไม่ได้ช้ามันเร็วอัปมาก็ชอบอุปมาอุปไมยวันเทวดาเนี่ยที่เกิดมาแล้วบอกว่าเทวดามีอายุอย่างราวร้อยปีเนี่ยเท่ากับเทวดาหนึ่งวันในเทวดาเนี่ยอัตมาก็พอถ้าทำสมาธิได้จะเห็นตามนี้เลยว่าเออเฮ้ยจริงว่ะก็ตอนที่ทำสมาธิเนี่ยพอบอกว่าทำแป๊บเดียวเนี่ยแต่มันกลายเป็นทั้งคืนไปแล้วเนี่ยเราคิดว่าทำแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงที่ไหนได้มันทำถึงสี่ครึ่งเนี่ยเฮ้ยมันทำไมมันเร็วขนาดนี้วันอัตมาก็เลยเชื่อเลยว่าเออทั้งนั้นเวลาในสวรรค์เนี่ยมันจะต้องมากแน่นอนเลยนะมันจะต้องมากแน่นอนเลยเพราะว่าจิตที่สงบเป็นสมาธิแบบเราได้เนี่ยมันยังสั้นได้ขนาดนี้เพราะไอ้คนที่เป็นเทวดาได้เนี่ยมันมีบุญนะมีบุญมากถึงได้เกิดเป็นเทวดาเพราะเกิดเป็นเทวดาได้ไอ้เวลาที่เราบอกว่า100ปีเท่ากับ1วันของเทวดาเนี่ยมันจะเป็นไปได้มันต้องเป็นไปได้แน่เลยเพราะว่านี่แหละถ้าเราจิตที่เป็นกุศลนะเพราะเทวดามันคือผู้ที่มีกุศลเพราะถ้าจิตเราเป็นกุศลได้มันเร็วขนาดนี้ได้นั่งคืนหนึ่งเหมือนกับนั่งสองชั่วโมงเนี่ยเพราะเชื่อแล้วว่าเทวดาร้อยปีของเราเท่ากับหนึ่งวันของเทวดาเชื่อได้อันนี้มีเรื่องเล่าเลยนะไหนๆก็เล่าแล้วก็มีเทพธิดาองค์หนึ่งอยู่ๆก็จุติจากสวรรค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เป็นเทพธิดาก็มาเกิดแล้วก็อายุ30ตายพออายุ30ตายกลับไปอุบัติเป็นเทพธิดาเหมือนเดิมพอไปอุบัติปุ๊บก็โตทีเดียวเลยใช่ไหมสัตว์ที่เกิด4อย่างเกิดขึ้นโตทีเดียวเลยก็เป็นเทพธิดาองค์เดิมพอเป็นที่ดาวเดือดปุ๊บเทพบุตรเทพธิดาผ่านมานะก็มาเห็นเพราะเอ๊ะเมื่อเช้าเนี่ยไม่เห็นอยู่เลยในวิมานอ่ะนี่ทำไมมาอยู่ทำไมสายนี้เพิ่งมาเห็นล่ะอะไรไหมเห็นไหมเนี่ย30ปีในโลกมนุษย์แต่เทวดาเทพธิดาเทพบุตรทั้งหลายบอกมาทักว่าเอ้าเมื่อเช้าไม่เห็นเลยทำไมเพิ่งมาเห็นตอนสายเห็นไหมโยมฮะยังไม่ได้วันเลยมั้ยยังไม่ได้เที่ยงวันของเทวดาเลย30ปีนี่โยมนี่แหละเป็นเรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังอัตมาก็ได้ยินมาแต่ว่าจำไม่ได้ว่าได้ยินได้ฟังมาจากไหนแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาจริงวันในโลกเนี้ยอย่างที่บอกแล้วใบไม้ทั้งป่าใบไม้ทั้งโลกมันเป็นเรื่องที่เรายังไม่รู้อีกเยอะเห็นมั้ยโยมวันแต่ถ้าเรื่องที่เราบางทีไม่ต้องไปรู้มันพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นอจินไตยใช่ไหมอาตมากำลังศึกษาเรื่องอจินไตยอยู่นะกำลังจะค้นมันอยู่ว่าอจินไตยเนี่ยมันสรุปแล้วมันจะต้องมีความเห็นว่าอย่างไร
อย่าต้องมาไปค้นก่อนนะได้แล้วก็เดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังคำว่าอจินไตยเพราะว่าสิ่งที่เราค้นหาไม่ได้นะพระเจ้าบอกว่าเป็นอจินไตยไม่ต้องไปถามมันแต่ก็สรุปง่ายๆว่าจริงๆอจินไตยอ่ะมันมีเป็นเหตุปัจจัยนั่นแหละแต่ว่าไม่ต้องไปรู้มันหรอกนะเพราะรู้แล้วไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรยิ่งถ้าอยากไปรู้มันเดี๋ยวบ้าเป็นวิปลาสได้เพราะนั้นนี่คือเรื่องของอจินไตยที่เรารู้มาคร่าวๆแบบนี้นะแต่กำลังศึกษาอยู่ว่ามันเป็นยังไงมันมีอะไรมากมายกันนี้ไหมมันนอกเหนือกันนี้ไหมนะก็อยากจะรู้เหมือนกันเพราะเราปฏิบัติธรรมเราศึกษาธรรมโดยเฉพาะอาตมาต้องมาเทศนาธรรมเนี่ยจริงๆเราต้องไปศึกษานะศึกษาธรรมที่จะต้องมากล่าวเนี่ยเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดโยมสงสัยมาถามอาตมาไม่รู้ก็ไม่รู้จะพูดไปได้ยังไงวันเวลาที่จะเอามาพูดเราก็ต้องอย่างน้อยเราก็ต้องรู้ไม่มากก็ขอให้รู้ให้รู้รายละเอียดของมันสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีใช่ไหมโยมเมื่อวานอาตมาเมื่อคืนนะเมื่อคืนที่ผ่านมาอาตมาพูดถึงเรื่องของตอนที่พระเจ้าออกบวชตอนพระองค์ออกบวชนะพระองค์ตอนที่ข้ามฝั่งแม่น้ำอนุมาไปได้ม้ากันตะกะกระโดดจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งครั้งเดียวเลยกระโดดข้ามฝั่งไปเลยเนี่ยพอไปถึงพระองค์ก็บรรพชาด้วยกันเอาพระขันมาตัดพระโมลีเลยนะมวยผมนะตัดแล้วก็อธิษฐานใช่ไหมว่าโยนขึ้นฟ้าไปแล้วนะขอให้อย่าได้ตกลงมาผมนี่จะตกลงมาก็เมื่อคืนก็บอกแล้วว่ามีเทวดามารับเอาไปแต่เทวดาที่มารับเนี่ยอันนี้ก็มันยังไม่ได้ศึกษาไปว่ามีชื่ออะไรหรือเปล่านะแต่เทวดารับไปแล้วที่บอกว่าเอาไปไว้บนสวรรค์ชาติราวดึงเนี่ยเขาไปไว้ที่จุฬามณีใช่ไหมอยู่จุฬามณีนะที่เป็นเจดีย์ที่เรียกว่าจุฬามณีอยู่ชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่ที่นั่นนะเพราะนี่เป็นการเสี่ยงทายครั้งแรกนะที่บอกไปแต่ว่าอาตมาไม่ได้บอกว่ามันไปอยู่ที่จุฬามณีเพราะนั้นเราก็มาเอาสิ่งที่ลืมที่ว่าไม่ได้กล่าวไว้มากล่าวให้ฟังแล้วก็เครื่องส่งนะตอนที่พอตัดพระเมารีด้วยพระขันแล้วเนี่ยโยนแล้วเนี่ยอธิษฐานแล้วเครื่องส่งของพระองค์เนี่ยนะจากคารวาสชนเนี่ยจากเครื่องกษัตริย์เครื่องที่เป็นพระราชโอรสเนี่ยก็ไปอยู่ที่ทุสเจดีรู้จักคำทุสเจดีไหมโยมเคยได้ยินไหมทุสเจดีเนี่ยอยู่บนพรหมโลกเนี่ยพรหมโลกเนี่ยอากานิชชั้น6มันเป็นสุทาวาสชั้นสุทาวาสชั้นสุดท้ายอาการนี้ชั้นที่6ชั้นที่16เขาบอกอาการนี้ชั้นที่16เป็นชั้นสุทาวาสก็ไปอยู่ที่นั่นโยมพุทธเสดีแล้วยังมีอีกนะตอนพระเจ้าปรินิพพานเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีพระอุณหิตนะพระอุณหิตคือกระดูกที่หน้าผากเนี่ยไปอยู่ที่ทุสเจดีนะตอนที่ไอ้คติการพรมใช่ไหมที่ว่าคติการพรมเนี่ยเป็นคนอัญเชิญไปเอาไปไว้ที่ทุสเจดีแล้วก็คติการพรมนี่เหมือนเดิมที่ตอนที่เอาเครื่องทรงของพระเจ้าชายศิริทหารเนี่ยไปไว้นะตอนที่บรรพชาครั้งแรกที่ริมฝั่งแม่น้ำมโนมาพอถอดเครื่องทรงแล้วก็เนี่ยคติการพรมเอาชุดไปเลยนะเอาเครื่องทรงไปเลยไปไว้ที่ทุสเจดีแล้วก็ตอนปรินิพพานก็มีนี่แหละพระอุณหิตนะกระดูกที่หน้าผากแล้วก็มีกระดูกไหปลาด้านซ้ายของพุทธเจ้านะก็มีชื่อเรียกบาลีนะแต่มาจำไม่ได้นะพระลักขวัญลากขวัญนะก็หายไปละด้านซ้ายอยู่ที่ทุสเจดี
ตอนปรินิพพานนะแล้วก็ที่จุฬามณีมีพระเกี้ยวแก้ว

พระเจดีย์นะจุฬามณีนอกจากจะมีมวยผมแล้วยังมีพระเขี้ยวแก้วพระเขี้ยวแก้วบนซ้ายบนขวาโทษบนขวาเขี้ยวแก้วบนขวาก็นี่แหละเป็นเรื่องเป็นสิ่งที่ก็ไปค้นมาเพิ่มเติมเมื่อคืนเพราะเรื่องของเรื่องที่เราไม่รู้มีเยอะก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปถ้าอยากรู้ในพระไตรปิฎกก็เรื่องของพระเจ้ามีเยอะนะมันถ้าใครไปศึกษาเรียนรู้มันก็จะรู้ตามนี้นะพอรู้แล้วเราก็จะเห็นสิ่งที่มันอัศจรรย์นะจริงเราบอกว่าเหนือโลกก็ได้ใช่ไหมอัศจรรย์วันสิ่งเหล่านี้เป็นได้อย่างเช่นพระธาตุของพระอรหันต์มันมีได้โยมแล้วเรื่องนี้ต่อมาเชื่อเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมโยมอัตราอัมมาได้พระบรมสารีริกธาตุมาได้มาจากไหนรู้ไหมโยมได้มาจากวัดสังฆทานเรานี่แหละไม่ได้มาจากไหนเลยวัดสังฆทานเนี่ยได้พระบรมสารีริกธาตุมาจากวัดมหินทะเลที่ศรีลังกาได้มานานแล้วด้วยหลวงพ่อสนองเอามาเนี่ยเอามาแล้วก็เอามาเก็บไว้แล้วทุกปีก็จะมีการสมัยก่อนนะแจกทุกปีเลยเอามาใส่ขวดเล็กๆน้ำมันงาแล้วก็ใส่องค์พระบรมสารีริกธาตุเข้าไปเม็ดเล็กๆข้าวสารแตกอะเม็ดเล็กๆเลยนะเหม็นงาเลยอะเหมือนเม็ดงาเนี่ยใส่เข้าไปในน้ำมันงาขวดเล็กๆขวดบางทีก็มี3องค์อย่างมากก็5องค์อะอาตมาที่รู้เพราะอาตมาไปแจกเองฉะนั้นหลวงพ่ออะไรอ่ะหลวงปู่สงวนหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสามารถหลวงพ่อสามารถเนี่ยแจกบ่อยแจกกับทุกปีเลยที่พระนอนเนี่ยบังเอิญว่ามี2ปีที่หลวงพ่อสามารถไม่อยู่ไม่รู้ไปไหนเขาก็นิมนต์ให้อาตมาไปแจกให้อาตมาไปแจกอยู่2ปีจำได้ก็ถึงได้พูดถูกว่าเขาบรรจุในน้ำมันงาแล้วก็แจกญาติโยมซึ่งตอนอาตมาไปแล้วก็ประกอบกับบางทีได้เจริญพระพุทธมนต์บูชาพระธาตุตอนที่มีงานพระธาตุก็ขึ้นเจริญพระพุทธมนต์บ่อยก็ได้มาหลวงพ่อพลินแจกก็แจกมาก็เหมือนกับขวดน้ำมันงานี่เหมือนกันแต่ว่าบรรจุเยอะไม่มีน้ำมันงาจะใส่มาเยอะอาตมาก็พอได้มาอาตมาก็เลยไปเก็บเอาไปเก็บไว้บนหิ้งบนหิ้งที่ในกุฏิโยมช่วยมาจากเม็ดข้าวสารแตกเนี่ยกลายเป็นอัญมณีก็แล้วกันมันเป็นอัญมณีสีออกสีไข่ปลาไข่ปลาออกสีอะไรเขาเรียกว่าน้ำล้างเลือดจะเป็นสีนั้นสีน้ำล้างเลือดจะออกแบบส้มๆแดงๆก็ไม่ใช่ส้มก็ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นจะเปลี่ยนจากเวทข้าวสารแตกเป็นอาตมาได้ไป 2-3 ครั้งนะครั้งหนึ่งเอาไว้ที่พระอบที่มันมี2ชั้นครั้งแรกๆเลยเอาไปไว้ที่ชั้นบนครั้งหลังๆก็มาไว้ข้างล่างชั้นบนนั่นแหละนะเป็นแบบที่กล่าวแต่ก็ชั้นล่างก็เริ่มจะเป็นก็เป็นเปลี่ยนจากสีข้าวสารแตกเลยก็เปลี่ยนเป็นสีเดียนที่ว่าน้ำล้างเลือดก็เป็นเม็ดเล็กๆแล้วก็มีเม็ดหนึ่งเนี่ยใหญ่ประมาณหัวกับหัวไม่ขีดสมัยนี้ไม่ค่อยมีไม่ขีดให้เราดูแล้วใครจินตนาการออกไหมเข็มหมุดก็ได้หัวเข็มหมุดแต่ว่าเล็กกว่านั้นแล้วก็เป็นสีเนี้ยนะว่านี่คือความอัศจรรย์ของพระบรมสารีริกธาตุที่อาตมามีอยู่และอาตมาเคยได้พระธาตุของพระอรหันต์เขาบอกเนี่ยเป็นพระธาตุตอนเอามาให้อาตมาเนี่ยเป็นทรายที่เขามาก่อสร้างบ้านทรายเลยนะโยมแต่เขาบอกเนี่ยพระธาตุอาตมาก็เก็บไว้ได้มาประมาณปี2737ประมาณนั้นนะมาเปิดดูจริงปี57อยู่20ปี
ยมเชื่อไหมกลายเป็นอัญมณีสามก้อนมีอัญมณีไม่เล็กนะใหญ่เหมือนกันใหญ่กว่าหัวกระหมุดอีกจากทรายแต่ว่าเป็นอัญมณีเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับพลอยดำเม็ดหนึ่งพลอยแดงเม็ดหนึ่งแล้วก็เป็นรูปฟันโยมฟันที่มันมีอะไรอ่ะมีรูเล็กๆ เหมือนกับฟันเก่าฟันเก่ารู้สึกจะเป็นฟันกรามด้วยนะแต่ก็มันเป็นฟันที่ไม่สมบูรณ์ครึ่งครึ่งไม่ถึงข้อนะเป็นครึ่งครึ่งนั่นแหละก็มีอยู่3องค์แบบนี้ที่เหลือเป็นอะไรรู้ไหมโยมไอ้จักรที่ทรายกลายเป็นไข่เปลือกไข่เหมือนไข่จิ้งจกอะแต่ว่ามันเล็กกว่าเหมือนเปลือกไข่จิ้งจกโยมเหมือนกับจะเปรียบเหมือนเลกเกอร์ก็ได้เลกเกอร์ที่มันลอกจากประตูหน้าต่างเป็นอย่างนั้นเลยโยมเป็นเกล็ดแก้วๆเหมือนกับไข่แตกอะไรกันแบบนั้นแล้วมันงุ้มๆเข้ามาเต็มหมดเลยอยู่ในพระอบแต่ว่าไอ้ที่ชัดๆจะนะสามองค์ที่อัตมาเก่าแล้วยังไงรู้ไหมอัตมาคิดว่าไอ้ที่เป็นคล้ายๆเปลือกไข่มันเป็นขยะนึกว่าเป็นขยะโยมอาตมาไปเททิ้งหน้าบ้านพอมารู้จริงก็บอกโอ้โหนั่นแหละพระธาตุดังนั้นเลยบอกโอ้โหเสียดายก็เลยเหลือแค่3อย่างนั้นนะแต่3อย่างนั้นก็อันตรธานไปอย่างนึงนะก็เอาไปให้ภรรยาเก็บก็ไปเก็บยังไงก็ไม่รู้หายไปอันตรธานไปเม็ดหนึ่งสีแดงตอนนี้เหลือสีดำก็เป็นรูปฟันอยู่แล้วก็ได้มาอีกไปถามคนที่ให้เดิมนั่นแหละเป็นเพื่อนกันถามว่าของนายเป็นยังไงบ้างถามดูถามเพื่อนของนายเป็นยังไงบ้างเอามาดูดิของเขาเนี่ยเป็นเหมือนกระจกแตกโยมกระจกแตกอ่ะเคยเห็นกระจกที่มันแตกๆเป็นซี่ๆเล็กๆเนี่ยเป็นจะบอกเศษกระจกแตกแบบนั้นแหละแล้วก็มีสีเป็นจุดนะสีเนี่ยเจ็ดสีเป็นสีรุ้งเลยนะแต่ละอันแต่ละแตกเนี่ยมันจะมีเป็นจุดนะจุดเลยนะสีแดงเขียวเหลืองน้ำเงินตามสีของรุ้งเลย7สีครบเลยก็เต็มไปหมดอ่ะเพราะที่เขาให้ตมามานะตลับนิดนึงเขาตลับใหญ่เลยนะแล้วก็เป็นอย่างนั้นทั้งตลับเลยอยู่อาตมาก็เลยบอกเอ้างั้นขอมาอันละสีขอมา7อันก็เอามาไว้มาบูชาขึ้นไว้ที่หิ้งที่บ้านโยมเชื่อมาเป็นอัญมณีหมดเลยมาอยู่กับอาตมาเป็นอัญมณีทุกสีเลยเป็นอัญมณีเม็ดใหญ่เป็นท่อนก็มีเป็นเหมือนเม็ดก็มีชุดนี้อยู่ครบอยู่ครบเลยก็อุชาอยู่ที่หิ้งที่บ้านนะแล้วของโยมเพื่อนอาตมามันก็ไม่เปลี่ยนหรอกมันก็อยู่อย่างนั้นก็เป็นแก้วแตกมีจุดสีอยู่อย่างนั้นนะอาตมาก็งงว่าทำไมเป็นอย่างนั้นได้ไอ้ตัวเนี้ยมันกลายเป็นจิตตกเลยนะมันคิดอยู่ในใจว่ายังไงจนกระทั่งตอนอาตมาบวชเนี่ยอาตมามาเดินจงกรมที่เนี้ยจำได้เลยตอนนั้นเดินจงกรมเดินจงกรมเดินจงกรมไปจงกรมจมมาก็จิตตกอยู่อย่างเงี้ยจิตตกว่าเอ๊ะพระธาตุทำไมไม่เหมือนกันระหว่างของเรากับของเพื่อนเดินเดินไปมันก็จิตเป็นสมาธิได้ไงไม่รู้เดินเดินเดินเดินมันเป็นสมาธิเสร็จมันก็เอาเรื่องนี้มาพิจารณาเลยมาพิจารณาว่าพระธาตุทำไมพระธาตุทำไมมาไม่เหมือนกันทำไมได้มาเหมือนกันตอนแรกก็เป็นทรายเหมือนกันเลยถ้ามันเปลี่ยนแล้วไม่เหมือนกันมาอยู่กับเราเป็นอย่างนี้มาอยู่กับเพื่อนเป็นอย่างนั้นทำไปทำมาก็เมื่อกี้พูดถึงบารมีใช่ไหมก็มาไม่รู้หมายได้ยังไงตอนนั้นยังไม่มีความรู้ถึงเรื่องบารมีเลยมันกลายเป็นว่าได้คำตอบมาว่าก็บารมีต่างกันไม่รู้รู้มาได้ยังไงโยมอาตมาก็งงรู้ได้ยังไงวะแต่พอมาถึงขณะนี้เชื่อแล้วว่าโอ้ใช่เพราะเราศึกษาเรียนรู้มาว่าอ๋อนี่เป็นเรื่องของบารมีจริงๆนะว่าบารมีไข่บารมีมันนั่นเองแต่ว่าเราไม่

มายกตัวเองว่าเรามีบารมีอย่างนี้อย่างนั้นนะถึงได้เป็นพระธาตุอย่างนี้อย่างนั้นไม่แต่มาบอกถึงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์เป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นจริงนะแล้วก็เกิดขึ้นกับตัวอาตมาแหละวันอาตมาไม่ต้องไปยกคนอื่นเพราะสิ่งที่เห็นตามความเป็นจริงอยู่ที่เราก็พูดได้เต็มปากเลยใครอยากจะดูก็ไปดูก็มีจริงๆมีให้เห็นนะเพราะฉะนั้นก็เรื่องที่เราไม่รู้มีเยอะมันยังมีเยอะโยมแล้วเรื่องมหัศจรรย์นะเรื่องพุทธเจ้าเนี่ยแล้วพุทธเจ้ามีพุทธธรรมนายใช่ไหมบอกว่าพอเลยพระเสาห้าพันแล้วเนี่ยพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุทั้งหลายจะอันตรธานเพราะนั้นอยากจะรู้อยู่ดูเหมือนกันนะว่าห้าพระเสาห้าพันแล้วเนี่ยพระธาตุที่มีอยู่พระบรมสารีริกธาตุที่มีอยู่จะอันตรธานจริงไหมแต่คงอยู่ไม่ถึงอายุ2,500 กว่าปีที่เหลือนี่คงไม่ถึงแน่ช่วยอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้แหละเป็นเรื่องที่พุทธศาสนาเราเป็นเรื่องอัศจรรย์นะโยมแล้วก็ศาสนาอื่นก็ไม่ได้เป็นแบบเราใช่ไหมโยมเคยเห็นพระอรหันต์ในศาสนาอื่นไหมโยมไม่มีนะเพราะฉะนั้นเราก็มาถูกทางแล้วใช่ไหมโยมวันก็อาตมาก็ได้มีโอกาสมาแสดงธรรมก็เรียกว่ามาอยู่ในบารมีเหมือนกันมันเป็นเรื่องของทานบารมีนะโยมนี่แหละมาให้ความรู้กับโยมแต่ในการให้ความรู้ก็ไม่ได้เอานอกธรรมมาเนี่ยจริงๆในโลกเนี้ยมันเป็นธรรมของพระเจ้านั่นแหละแต่จริงถ้าว่าไปแล้วนะมันอยู่ในธรรมพระเจ้าหมดเลยแต่ถ้าเราพูดให้ถูกธรรมแล้วกันมันจะเข้ามาถูกพอบอกแล้วพระเจ้าบอกว่ามาเปิดสิ่งที่ความอยู่ให้มันหงายขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่พระองค์เอาออกมาใหม่นั่นแหละมันก็คือสิ่งที่มีอยู่ในโลกแล้วแต่ว่ามันไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงพระองค์ก็มาเปิดได้คือเปิดของที่ความก็หมายความว่าให้มารู้ตามความเป็นจริงนั่นเองว่าสิ่งนี้มันเป็นยังไงมันเกิดมายังไงไปยังไงเงี้ยในที่สุดพระองค์ก็มารวบรวมว่าใจใดในโลกรูปเปรอันนี้จังทุกขังหน้าตานั่นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละสิ่งที่เราต้องมารู้สุดยอดของธรรมของพระองค์ว่าสิ่งทั้งหลายที่มันเป็นไปในโลกเนี้ยมันล้วนเป็นอันนี้จังทุกขังหน้าตาวันยึดไม่ได้ยึดเมื่อไหร่เราก็ทุกข์เพราะมันแปรปรวนนั่นเองไอ้ตอนเรายึดเรายึดความแปรปรวนนั่นแหละเราแต่งงานเรามีครอบครัวก็เพราะตอนที่มันแปรปรวนตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวแต่พอมันอยู่กันไปมันแปรปรวนแล้วทีนี้ไอ้ตอนที่เราไปแต่งงานนั่นคือตัวอุปทานตัวสนองตัณหาที่มันทำสำเร็จเป็นภพไปแล้วด้วยแต่บอกแล้วว่ายึดไม่ได้เพราะฉะนั้นขันธ์5เราก็ยึดได้พอมันอยู่ไปมันเสื่อมมั้ยมันก็แก่พอแก่หนังเหี่ยวผมขาวต่างคนก็ต่างไม่ชอบเพราะมันเกิดทุกข์แล้วใช่มั้ยนี่คือสุขที่มันเจืออมิตรใช่มั้ยสุขที่มันแปรปรวนที่มันไม่เที่ยงที่มันเป็นอนิจจังพอเป็นเช่นนี้นะหลายคนหลายคู่ก็ต้องอยู่กันไม่ได้บางคนเลิกลากันนะเห็นไหมโยมนอกจากวิบากของคนที่ทำภพมาด้วยกันเป็นกัลยาณมิตรมาด้วยกันอยู่กันจนเฒ่าจนแก่นะมีผู้ชายคนนึงที่เก็บกระดูกภรรยาไว้ตาย20ปีแล้วยังเก็บไว้บนบ้านนะเกิดไฟไหม้ขึ้นมาโอ้ร้องไห้เสียใจที่กระดูกภรรยาที่ใส่ไว้ในโรงถูกไฟไหม้เผานี่ก็เมื่อกี้นี้ที่บอกว่าบางคนก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็นี่คือตัวอย่างนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคู่บารมีกันมาเนี่ยมีก็เป็นกัลยาณมิตรกันมาในภพชาติต้องพูดถึงภพชาติเลยเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็คือมันเป็นกัลยาณมิตรกันมาจนสามีเนี่ยอายุ70กว่าแล้วใช่ไหมในข่าวเห็นไหมโยมแต่ว่าภรรยาเสียชีวิตไปก่อน20ปีแล้วก็ลบไปประมาณ50ไม่ขึ้นก็ลงนะน่าจะ50ขึ้นมันก็เสียชีวิตไปก่อนเพราะนี่แหละรวมก็พูดไปพูดมาก็ไม่พ้นเรื่องกรรมนี่นะเพราะนี่แหละคือปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเลยนะวันที่พูดอยู่เนี่ยเห็นไหมบอกว่าธรรมเนี้ยเป็นธรรมที่พระเจ้าตรัสว่ามันเป็นเรื่องยากนะแต่ถ้าเรารู้เนี่ยนี่คือชีวิตเราเลยชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเลยเห็นไหมแล้วก็ในระหว่างที่ตายแล้วจะเกิดใหม่ก็อยู่ในนี้อีกอยู่ในธรรมนี้เลยนะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเพราะ

0: พระองค์เจริญวิมุตติสุขในสัปดาห์แรกเนี่ยพระองค์บอกว่ามันเป็นเรื่องยากไม่รู้ว่าแสดงไปแล้วจะมีใครเข้าใจนะพระองค์จึงจะไม่สั่งสอนธรรมนะโยมและต่อเมื่อสามบดีพรมเนี่ยเป็นตัวแทนของมหาราชมหาพรมทั้งหมื่นแสนโกฏจักรวาลเลยนะมาเฝ้าพระเจ้าขอให้พระเจ้าสั่งสอนธรรมเพราะว่าก็สามบดีพรมบอกว่าถ้าพระองค์ไม่สอนธรรมนะสัตว์โลกจะเสื่อมนะพูดถึงไตรลักษณ์เลยสัตว์โลกจะเสื่อมก็เสื่อมในที่สุดมันก็คือต้องตายแหละถ้าไม่สอนธรรมสัตว์โลกสัตว์โลกก็จะเป็นทุกข์นั่นเองก็ตายแล้วก็เป็นทุกข์อยู่งั้นก็ต้องแก่ต้องเป็นวัฏฏะต้องเกิดต้องตายอยู่อย่างนั้นพระสัมมาดีผมก็เลยมาให้ทูลให้พระองค์สั่งสอนธรรมก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยนั่นแหละเพราะพระองค์ความเป็นบารมีมาจะเป็นพุทธเจ้าที่จะสั่งสอนโลกไม่ใช่ปัจเจกพุทธเจ้านะแต่ตอนแรกพระองค์จะตัดสินใจที่ไม่สั่งสอนธรรมจะเป็นปัจเจกพุทธเจ้าเลยนะแต่ก็ที่พระองค์เห็นพุทธเจ้าที่บังกรนั่นคือเห็นพระเจ้าที่สั่งสอนธรรมไงเพราะบารมีที่องค์ทำมาอยากเป็นเหมือนพระเจ้าที่บังกรพระเจ้าที่บังกรออกแสดงธรรมเนี่ยตอนที่สุเมธดาบสไปทำทางให้พระเจ้านะใช่ไหมเพราะนี่ไงบารมีที่สร้างจะเป็นพระเจ้าที่สั่งสอนธรรมพระองค์ก็เลยเหตุปัจจัยพระองค์ต้องสั่งสอนธรรมมันก็เลยมีเหตุปัจจัยให้สามบดีพรมเนี่ยมาทูลให้พระองค์สั่งสอนธรรมให้มาโยมเพราะนี่แหละเป็นเรื่องของทั้งภพทั้งวิบากใช่ไหมท่านผู้ชมวันนี้คือสิ่งที่เป็นไปแม้กระทั่งถ้ากล่าวถึงพระองค์ก็เป็นเรื่องของภพของวิบากที่มันทำมาแล้วครับวันสร้างมาเป็นพระเจ้าพระองค์ก็ต้องอุบัติมาแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าก็เอวังคืนนี้ก็คงด้วย
1: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนพรานสุนัขย่ามใจเช้าวันหนึ่งในพรานโกกะจัดเตรียมสัมภาระและอาวุธสำหรับล่าสัตว์ห้อมล้อมด้วยฝูงสุนัขล่าเนื้อมุ่งหน้าสู่ป่าระหว่างทางได้พบพระภิกษุรูปหนึ่งกำลังเดินบิณฑบาตอยู่เกิดขัดใจโกรธพลางคิดว่าวันเนี้ยได้พบตัวเสนียดจันไรเข้าแล้วเข้าป่าล่าเนื้อวันเนี้ยคงเหลวตามเคยพร้อมกับเดินหลีกไปอีกทางหนึ่งแล้วก็เป็นจริงอย่างที่คิดเพราะวันนั้นทั้งวันนายโกกะไม่พบสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่พอจะจับมาเป็นอาหารได้เลยเหมือนกับป่าทั้งป่าหลับไหลไปสิ้นครั้นกลับบ้านระหว่างทางก็ได้พบกับพระรูปเดิมอีกจึงคิดเดือดดาลในใจว่าเมื่อเช้าได้พบกับเขาเป็นเหตุให้เราเข้าป่าล่าเนื้อไม่ได้อะไรเลยครั้นกลับออกมาจากป่ายังได้มาพบโดยบังเอิญอีกคอยดูเราจะให้สุนัขรุมกัดพลางกัดฟันกรอดจนกรามเป็นสันนูนและส่งสัญญาณสั่งสุนัขไล่กัดพระเถระเมื่อสุนัขได้รับคำสั่งจากนายพวกมันก็กรูกันวิ่งเข้าหาเป้าหมายโดยเร็วพระเถระไม่มีทางเลือกอื่นที่จะทำให้รอดจากการถูกสุนัขรุมกัดจึงได้ปีนขึ้นต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งอยู่ด้านหลังโดยเร็วพวกสุนัขได้พากันรายล้อมต้นไม้เอาไว้พร้อมกับเห่าและขู่ด้วยอาการดุดันนายโกกะเห็นเช่นนั้นจึงร้องตะโกนขู่ว่าถึงท่านจะปีนต้นไม้หนีก็ไม่มีทางรอดอย่าคิดหนีเลยไม่พูดเปล่ายังใช้ปลายลูกธนูอันแหลมคมทิ่มแทงที่พื้นเท้าพระเถระด้วยความรู้สึกเมามันในอารมณ์แม้พระเถระจะขอร้องว่าขอท่านอย่าทำร้ายอาตมาเลยก็ไม่คำนึง กลับแทงกระหน่ำเป็นการใหญ่เมื่อเท้าซ้ายของพระเถระถูกแทงท่านก็ยกเท้าข้างนั้นขึ้นใช้เท้าขวาเหยียบกิ่งไม้แต่พอเท้าขวาถูกแทงท่านก็ยกเท้าข้างนั้นขึ้นใช้เท้าซ้ายเหยียบกิ่งไม้ประคองตัวสลับสับเปลี่ยนเพื่อไม่ให้ร่างกายของท่านร่วงหล่นมือทั้งสองข้างก็เกาะเหนี่ยวกิ่งไม้ไว้แน่นร่างกายพื้นเท้าทั้งสองข้างเป็นประหนึ่งถูกไฟคลอกเลือดไหลรินตัวสั่นเทิมแทบประคองกายไม่อยู่เสวยทุกขเวทนาหนักจนในที่สุดท่านก็ไม่สามารถคุมสติไว้ได้จีวรที่ท่านห่มก็หลุดลุ่ยตกจากกายหล่นลงมาคลุมร่างในโกกะจนมิดพวกสุนัขเห็นเช่นนั้นก็เข้าใจว่าพระเถระตกลงจากต้นไม้แล้วจึงพากันกระโจนเข้าหาแล้วรุมกัดในโกกะอย่างเมามันเพราะความสำคัญผิดจนนายโกกะเสียชีวิตร่างกายแหลกเหลวเมื่อพวกมันรู้ว่าเป้าหมายเสียชีวิตแล้วจึงถอยออกมายืนห่างๆครั้นมองขึ้นดูบนต้นไม้ยังเห็นพระเถระอยู่พวกมันจึงรู้ว่าได้ฆ่าเจ้านายของตัวเองแล้วจึงวิ่งหนีเตลิดเข้าป่าไปสิ้นพระเถระเกิดความสงสัยว่าบุรุษที่ถูกสุนัขรุมกัดภายในจีวรซึ่งหล่นลงมาคลุมร่างได้เสียชีวิตแล้วศีลของเราจะด่างพร้อยหรือไม่ลงจากต้นไม้แล้วเดินทางเข้าเฝ้าพระพุทธองค์กราบทูลเรื่องราวความเป็นมาให้ทราบและทูลถามถึงข้อข้องใจที่เกิดขึ้นแก่ตนเองพระพุทธองค์มีพระดำรัสว่าภิกษุศีลของเธอไม่ด่างพร้อยความเป็นพระของเธอยังบริบูรณ์อยู่บุรุษนั่นประทุษร้ายผู้ไม่ประทุษร้ายจึงได้รับความพินาศมิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นแม้ในอดีตเขาก็เคยประทุษร้ายผู้ไม่ประทุษร้ายจนตัวเองได้รับความหายนะมาแล้วเช่นกันกรรมเก่าของนายพรานโกกะในอดีตอันยาวไกลหมอคนหนึ่งซึ่งมีความชำนาญการรักษาโรคต่างๆเที่ยวประกอบยารักษาคนป่วยไข้ตามหมู่บ้านเลี้ยงชีพวันหนึ่งได้เดินทางมาเข้าหมู่บ้านตำบลหนึ่งพยายามสอบถามหาคนป่วยไข้ในหมู่บ้านแต่เช้าจนเย็นยังไม่มีทีท่าว่าจะพบคนป่วยแม้แต่คนเดียวนึกเฉลียวใจว่าวันนี้คงไม่ได้อาหารยาไส้แน่แท้บังเอิญเดินผ่านไปพบพวกเด็กๆ กำลังวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานในช่วงเย็นหมอก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเราจะทำให้งูกัดเด็กพวกนี้แล้วรับอาสารักษาเพื่อแลกกับทรัพย์สินเงินทองและอาหารมื้อเย็นนี้ครั้นแล้วก็เดินเข้าไปใกล้เด็กๆ เหล่านั้นชี้ไปที่โพรงไม้แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลมีงูตัวหนึ่งชูศีรษะในโพรงไม้นั้นและบอกว่าเจ้าหนูทั้งหลายพวกเธอมองเห็นหรือไม่นั่นลูกนกสาลิกากำลังชูคออยู่ในโพรงไม้นั่นช่างน่ารักเสียจริงพวกเธอมีใครกล้าปีนขึ้นไปจับบ้างฉันจะให้รางวัลเด็กๆแทบจะแย่งกันปีนขึ้นไปจับต่างคนต่างก็รับอาสาแต่เด็กอีกคนหนึ่งคล่องแคล่วรีบปีนขึ้นไปที่โพรงไม้ซึ่งอยู่ไม่สูงนักจับคองูมั่นรีบดึงออกมาครั้นรู้ว่าไม่ใช่ลูกนกสาลิกากลับกลายเป็นงูจึงร้องลั่นสลัดจากมือสุดเวียงหลุดลอยไปพันที่คอหมอพอดีพร้อมกับงูได้กัดหมอทันทีพิษงูแล่นเข้าสู่หัวใจอย่างรวดเร็วหมอไม่สามารถทนต่อพิษอันร้ายกาจของงูได้จึงขาดใจตายณที่ตรงนั้นเองและกลับมาเกิดเป็นในพรานสุนัขชื่อว่าโกกะ สองภพสองชาติของในพรานสุนัขโกกะเป็นคนประทุษร้ายต่อคนผู้ไม่ประทุษร้ายจนเป็นเหตุให้ตนเองได้รับมหันตภัยและความหายนะถึงแก่ชีวิตเข้าลักษณะให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตน

แก่นธรรมจิตของคนเราวกวนเหมือนคนพายเรืออยู่ในอ่างไม่มีอะไรจบสิ้นเมื่อเรารู้จิตเห็นจิตของเราแล้วก็เกิดสติเกิดปัญญาเวลาโกรธก็ห้ามความโกรธได้เวลาคิดอะไรเผลอๆเพลินๆโดยไร้สาระเราก็ตั้งสติกลับมาจิตของเราก็จะระงับความคิดทำให้ใจของเราเย็นสบายไม่วิตกกังวลคนเราที่ทุกข์ทุกวันนี้เพราะไม่ได้รักไม่ได้ห่วงตนเองในใจมัวไปวิตกข้างนอกหมดทุกข์ทั้งหลายของเราไม่ได้ดับเหตุที่ใจเราไม่รู้จักระงับใจเพราะไปวิตกกังวลเสียจนหาเหตุไม่ได้การที่เราไปห่วงไปวิตกกังวลถึงคนอื่นจนมากมายสุดที่จะระงับได้นี่แหละคือตัวปัญหาจึงนำมาซึ่งความไม่สบายใจทุกวันเมื่อมันเป็นอย่างนี้ต้องมาฝึกภาวนาฝึกเดินพุทโธนั่งพุทโธนอนพุทโธพุทโธให้ถี่เข้าไว้จนมันหยุดคิดหยุดวิตกกังวลพุทโธจะระงับใจได้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่ถือว่าเราได้ปรับปฏิบัติจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

เราก็เชิญพระพุทธองค์มาไว้ที่ใจพระธรรมคำผีคำสอนพุทธเจ้าทางดับสงบดับทุกข์มาไว้ที่ใจพระสงฆ์เจ้าผู้เดินทางตรงพระนิพพานคือมีมรรคคจิตที่รู้เท่าทันจิตใจตัวเองนั้นเราก็เชิญมาไว้ที่ใจเราใจของเราก็เป็นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้จิตใจของเราเร่าร้อนได้เมื่อเรามีพระพุทธเจ้าเสียแล้วก็เลยกลายเป็นคนใจเยือกเย็นไม่ค่อยมีปัญหากับใครคนอื่นเขาโกรธเขาก็ทุกข์กันไปเราไม่โกรธเราก็สบายใจทำให้ใจหงุดหงิดได้นั่นเนี่ยเป็นสุขที่สุดจึงว่ารวมหมดแล้ววัดร้อยวัดพันวัดมาไว้ที่ใจดวงเดียวสร้างก็เพื่อต้องการสร้างใจให้มีศีลสมาธินั่นเองเพื่อไปนิพพานบวชกันร้อยองค์พันองค์ก็คือมาบวชใจนั่นเองให้ใจมีศีลสมาธินั่นเองอ่านพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ก็คือมาสอนให้ใจปฏิบัติให้

ศีลสมาธิอยู่ที่ใจรู้นั่นเองรวมแล้วพุทธศาสนาทั้งหมดไม่มีอะไรมีใจดวงเดียวใจเป็นนายกายเป็นเบาถ้าใจดีแล้วก็ใช้ไปหมดใช้ให้ทำอะไรอะไรได้หมดถ้าใจเป็นกุศลก็ทำให้กายเป็นกุศลให้การงานเป็นกุศลถ้าใจเป็นอกุศลก็ไปใช้ให้เป็นอกุศลการงานก็เป็นอกุศลเขาเรียกว่าบวกบุญลบบาปบวกบุญถ้าใจดีก็บวกบุญมีอยู่ห้าก็ได้สิบมีอยู่สิบก็ได้ยี่สิบยิ่งทำอะไรมันก็ยิ่งได้ถ้าคนใจไม่ดีมันก็บวกบาปลบบุญออกมีแต่บาปมีทุกข์อยู่เท่านี้ทุกข์ก็มากขึ้นไอ้ความดีใจก็ไม่มีมีแต่ความท้อถอยมีแต่ความเสียใจบารมีเราต้องสร้างกุศลทางปฏิบัตินี่ไว้เป็นอุบายทั้งหมดฐานก็เป็นอุบายในทางทำให้เราละความตณีศีลก็เป็นอุบายที่จะทำให้จิตใจของเรามีสติให้เพิ่มสติมากขึ้นสมาธิมากขึ้นปัญญานั้นเป็นเครื่องตัดกระแสกรรมกายกรรมที่คิดทำบาปมันก็หมดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหมดเพราะมีปัญญาเห็นบาปที่ใจแล้วก็ละอยู่เรื่อยถ้ามีปัญญาจึงจะตัดกรรมได้กรรมเวรจะหมดกันไปก็ตรงใจนี่เองตรงใจมีปัญญาวิปัสสนาจึงเป็นการตัดกรรมทำบุญอะไรยังไม่ตัดกรรมเท่ากับเจริญปัญญาการภาวนาจึงต้องเริ่มขึ้นกับทุกคนคนเกิดมาต้องสัมผัสกับสิ่งนี้ถ้าไม่ได้สิ่งนี้เราไม่กลับใจได้แน่นอนใจคนเราไม่ใช่หยุดคิดได้ง่ายไม่ใช่สงบได้ง่ายไม่ฝึกก็ไม่ได้เลยมันต้องมาฝึกหาที่สงบฝึกกับที่วิเวกหรือมีเวลาฝึกเมื่อฝึกเป็นแล้วเราก็เอาไปทำจะขึ้นรถลงเรืออยู่บ้านทำงานทำการเราก็เอาใจนั่นแหละให้มันมีสติที่เรารู้ว่าเราทำอะไรเราโกรธก็ให้รู้ว่าใจมันโกรธอย่าไปว่าคนโน้นโกรธเรามันทุกข์ก็ให้รู้ว่าใจมันทุกข์เพราะเรามันคิดมากจึงทุกข์มากมันสุขก็ให้รู้ว่าสุขเพราะเราไม่ค่อยคิดอะไรเราใจสงบมันดีใจเสียใจมันไม่ใช่ใครเราเป็นผู้สร้างเองนี่เรื่องกรรมฐานพูดเรื่องจิตใจกันพูดเรื่องจิตเราก็ต้องรู้จิตของเราตัวเองไม่รู้ตัวเองจะไปบอกใครไฟไหม้ที่ศีรษะจะให้ใครดับได้เหมือนกันถ้าใจของเราร้อนเราจะทำให้เย็นได้ยังไงเราก็ต้องภาวนาที่มันคิดนึกอยู่ทุกวันนี้เราไม่รู้เราก็ไม่เย็นได้สักทีเดียวเราก็วุ่นวายหาเหตุไม่ได้สักทีแต่ถ้าเรารู้ว่าพอเราสงบแล้วเราก็รู้อ๋อมันเป็นเพราะความคิดวุ่นวายนี่เองทำไงไม่ได้ก็ต้องภาวนาใหม่สร้างฐานให้ดีสร้างฐานสติสมาธิภาวนาให้ดีมันก็ใจดีไปเองมันก็พัฒนาให้สูงขึ้นใจทำสมาธินี่ถ้าจิตมันมีสมาธิมันเกิดปีติพอมีปีติสักครั้งความง่วงก็หายทำให้จิตมันมีปีติจะได้ดีใจทำให้มีสมาธิแล้วปีติจะเกิดต้องทำให้สติติดต่อกันทำให้จิตไม่ไปอื่นทำให้จิตมันอยู่กับอานาปานุสติทำให้มันเห็นลมเข้าลมออกติดต่อเรื่อยๆๆๆจนเห็นลมนี่หายไปอันนั้นจะเกิดปีติถ้าใครทำได้ทำจิตเอาไว้ที่จมูกตัวเองบ้างเอาไว้ที่ท้องบ้างหรือจะเอาไว้ตรงดูส่วนใดที่กายของเราบ้างก็เอาไว้ที่เดียว

ถ้าเราเล่นอารมณ์มานาปานุสติเราก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกอารมณ์ผ่านเข้าเราก็รู้เบาๆลมผ่านออกเราก็รู้เบาๆลมยาวลมสั้นเราก็รู้เบาๆสังเกตเรื่อยๆเวลานั่งสมาธิอย่านั่งก้มหน้าสิถ้านั่งก้มหน้าลมมันหายต้องนั่งตัวตรงๆลมไม่หายสติมันไม่หายพอดูลมชัดนะเข้านะเข้ามันชัดนะชัดนะเข้านะเข้าเราก็ดูเรื่อยๆไปจนลมมันละเอียดพอลมละเอียดแล้วสติมันก็ดีสติมันก็มั่นคงพอลมละเอียดมากๆขึ้นมันก็

สติมันก็มั่นคงตัวลมละเอียดมากมากขึ้นมันก็จิตมันก็เริ่มเย็นสงบเกิดปีติบางครั้งนั่งไปเหมือนลมหายไม่ต้องกลัวหายเส้นหายหายนั่นแหละจิตมันปราณีตมันไม่หายไปไหนหรอกมันก็อยู่ในตัวนั่นแหละทำสมาธิต้องกำหนดลมให้เป็นแล้วก็ฝึกเป็นให้เห็นกายตัวเองไว้เห็นจิตตัวเองไว้พอสงบมากๆแล้วก็นี่ออกมาก็เห็นอารมณ์ตัวเองเห็นว่าเราคิดโน่นเห็นว่าเราคิดนี่แล้วก็ภาวนาต่อภาวนาให้ใจหยุดต่อเรียกเจริญปีติอยู่เรื่อยเข้าสมาธิออกสมาธิทำให้จิตมันเคยทำให้เห็นตัวเองเราเรียกว่ามองตัวเองอยู่เรื่อยมันก็จะเกิดความชัดของจิตจะทำให้ใจของเราเนี่ยไม่ค่อยฟุ้งซ่านหรอกรักสงบนั่งที่ไหนก็สบายใจไม่ค่อยฟุ้งซ่านไม่ค่อยวุ่นวายไม่มีเรื่องอะไรพอทำอย่างนี้เราก็จะเกิดดีใจเห็นว่าโอ้สมาธินี่เป็นของดีความเพียรมันก็มากขึ้นความปวดความเมื่อยความขี้คร้านความหดหู่ท้อถอยอะไรมันก็หมดไปทีนี้ก็อยากจะสงบอย่างเดียวจิตมันก็มีความเพียรมากกว่าธรรมดาอันนี้เราต้องมีปัญญาเขาเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาถ้าเราไม่มีสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดถ้าเราไม่มีปัญญาสมาธิก็ไม่เกิดเงินต่อเงินงานต่องานงานต่องานงานต่อเงินเงินต่องานเงินต่อเงินมันต่อกันได้เหมือนกันถ้าคนรู้จักต่อสมาธิอบรมให้เกิดปัญญาทำจิตแน่วแน่แล้วทำให้รู้ทำให้ฉลาดเมื่อมีปัญญาแล้วก็มีอุบายที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิอยู่บ่อยๆทำให้จิตนั้นไม่เสื่อมจากสมาธิและนี่เราก็ต้องพยายามอบรมให้เกิดขึ้นในตัวเราสักครั้งหนึ่งก็ยังดีมันก็ค่อยๆต่อไปเองไอ้ที่นั่งนั่งมันไม่สงบนั่งนั่งแล้วมันไม่ได้สมาธิสติของเรามันไม่ดีเราไม่ได้ทำความเพียรให้ติดต่อกันเราไม่มีปัญญามันก็เลยนั่งมาอะไรมันก็ไม่ได้อะไรสักทีอันนี้เราจะต้องเข้าใจตัวเองการสร้างบารมีคนเราจะมีบารมีมันต้องมีความเพียรบารมีจึงจะเกิดแล้วก็มีขันติอดทนแล้วก็มีสัจจะตั้งใจจริงมีแล้วก็มีเมื่อมีสัจจะตั้งใจจริงมีความเพียรพยายามแล้วก็ผลก็จะออกมาได้ในถ้าเราสร้างบารมีเราไม่มีขันติความอดทนไม่พออ่อนแอไม่ต่อสู้กับเวทนาไม่ต่อสู้กับอารมณ์ที่เกิดในใจตัวเองไม่มีความอดทนไม่มีความเพียรไม่มีสัจจะจริงก็ไม่บรรลุถึงเป้าหมายถึงปัญญาได้ไม่ถึงที่สุดแล้วก็วางใจสบายไม่ได้อุเบกขาไม่ได้ฉะนั้นเราต้องพยายามมาโอ้การมีพระพุทธเจ้าเราเนี่ยใช้เวลานานต้องสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปกว่าจะมาเป็นพุทธเจ้าได้เนี่ยยากเหลือเกินพุทธเจ้ากว่าจะทางมาถึงพระนิพพานให้พวกเราเดินเนี่ยทางมาใช้เวลานานต้องนับ

ชาตินับปีไม่ถ้วนต้องสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปจะได้เป็นพุทธเจ้าแต่ละองค์พวกเรามาก็มาเดินไปเลยไม่ต้องถางเลยเดินไปให้ถึงเท่านั้นเองเป็นผู้เดินตามทางเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าต้องทางให้พวกเราเดินพระองค์ต้องมีความเพียรมากมายกว่าคนธรรมดามีความอดทนมากมายกว่าคนธรรมดามีขันติมีวิริยะมีสัจจะมั่นคงอย่างที่โยมเคยได้ยินเรื่องพระเจ้าสิบชาติอะไรเนี่ยพระเจ้าสิบชาติพระเจ้าห้าร้อยชาติเนี่ยแต่ละชาติของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยโอ้โหอดทนทั้งนั้นเลยเป็นชาติที่เสียสละทั้งนั้นเลยเป็นนักเสียสละที่ไม่มีใครจะเสียสละเท่ากับพระพุทธเจ้าเกิดมาก็มาเป็นประโยชน์คนอื่นทั้งนั้นเลยมาเป็นเรือให้คนข้ามฟากมาต่อเรือลำใหญ่คนข้ามฟากคนทั้งหลายนี่อยู่ฝั่งความตายหมดคนทั้งหลายที่อยู่ฝั่งความตายฝั่งความแก่ฝั่งความเจ็บฝั่งน้ำตาทั้งหมดแต่พระพุทธเจ้ามีเรือลำหนึ่งซึ่งนำพวกมนุษย์เนี่ยให้ข้ามฝั่งไปสู่คนจากฝั่งโน้นคือฝั่งพระนิพพานเรือลำใหญ่ลำเล็กๆก็ไม่พอสร้างแล้วก็นำคนข้ามไปคนจากความแก่ความเจ็บความตายพ้นความร้องไห้หมดน้ำตาเรือพระพุทธเจ้าข้ามฝั่งได้แต่บางคนไม่ข้ามก็มีเดินเลาะตะลิ่งก็มีไม่อยากข้ามอยากไปตามโรงหนังโรงละครโรงเล่าโรงยาไปเรื่อยๆแล้วเลาะตะลิ่งไปนั่นแหละไม่ข้ามหรอกมีเรือข้ามก็ไม่อยากข้ามมากมายคนที่เลาะชายตะลิ่งไม่ข้ามเนี่ยเยอะเลยผู้ที่ข้ามเนี่ยไม่มีกี่คนหรอกอย่างว่าสังฆทานก็มีสลาเดียวนะผู้ที่จะข้ามฟังมีสลาเดียวดังนั้นก็เลาะชายตะลิ่งหมดจะตายแล้วพวกนั้นก็ตายหมดเลยถูกพยามารจัดการหมดเศร้าโศกเสียใจดิ้นทุรนทุรายขาดพลากจากกันหมดเลยไม่มีใครเหลือเลยไอ้พวกเลาะชายตะลิ่งนั้นไปเจออุปสรรคหมดผู้ที่พ้นอุปสรรคไปได้ก็ข้ามเรือไปกับพุทธเจ้าเท่านั้นเองนอกนั้นข้ามไม่ได้เพราะไปติดเพลินอยู่กับชายตะลิ่งเพราะชายตะลิ่งมันมีความสนุกของโลกีเยอะมีโรงเล่าโรงยามีสถานที่ลื่นลงพุทธเจ้าจึงว่ามีบารมีมากมีเมตตาใหญ่ที่มีคุณธรรมเผื่อแผ่พวกเราได้มาปฏิบัติตนในทุกวันเนี่ยถ้าเราไม่เจอพุทธเจ้าเราคงปฏิบัติตนก็ไม่ถูกนะเราคงรักษาศีลไม่เป็นเราคงทำสมาธิกันไม่เป็นเราคงทำใจไปสวรรค์นิพพานกันไม่ได้เพราะไม่มีครูพระพุทธเจ้าสอนแค่ที่เราได้รู้นี่พระพุทธเจ้าท่านมาชี้ทางให้เราเดินว่าศีลเป็นอย่างไรสมาธิเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรมรรคผลเป็นอย่างไรบุญบาปเป็นอย่างไรให้เลิกบาปให้ทำบุญทำที่ไหนท่านบอกให้ทำที่ใจโอ้ถ้าไม่บอกนี่เราไม่รู้เลยถ้าไม่บอกให้มีศีลสมาธิที่ใจเนี่ยไม่รู้เลยอะไรจะรู้ไงบางคนเกิดมาตั้ง 70-80 ปียังไม่รู้พุทโธสักตัวไม่รู้เลยภาวนาไม่ได้เวลาเจ็บนี่ร้องเรียกหาตะลูกตะหลานช่วยอย่างเดียวพุทโธไม่เป็นเนี่ยทั้งที่เป็นคนเกิดมาในศาสนาพุทธก็เหมือนไม่เจอพุทธเจ้าเนี่ยพุทโธไม่เป็นก็ไม่เจอพุทธเจ้าคนที่พุทโธเป็นนั่นก็เหมือนคนเจอพุทธเจ้าเข้าถึงพุทธเจ้าคือพุทโธเป็น
คนที่เจ็บตายอยู่ดำรงพยาบาลเนี่ยพุทโธไม่เป็นเยอะเลยร้องให้หมอช่วยร้องให้ลูกหลานเข้ามาอยู่ด้วยไม่มีใครพุทโธเป็นหรอกเพราะไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วไม่พบพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นคนไหนเกิดมาพบพุทธเจ้าแล้วก็นอนหลับอย่างเป็นสุขไม่ฝันร้ายคนเหมือนคนที่ว่านอนหลับเป็นสุขไม่ฝันร้ายก็เหมือนนั้นตายอย่างสงบเมื่อดับจิตอย่างสงบถ้าฝันก็ฝันดีจิตมันก็มองเห็นแต่บุญเห็นแต่สวรรค์เป็นวิมานมารออยู่ข้างหน้าเรียกว่าหลับฝันดีไม่ฝันร้ายไอ้คนฝันร้ายคือคนไม่ได้พบพุทธเจ้าเวลาจะตายแล้วควายคว้าทุรนทุรายเยอะแยะเลยถ้าเรามารู้เรื่องใจเลยจริงว่าคนที่ไปกับพุทธเจ้านั้นดีแล้วเดินข้ามฝั่งฝั่งคือฐานศีลภาวนาที่จะนำเราข้ามได้เรือคือศีลฐานภาวนาเราเกาะศีลให้ดีภาวนาให้ดีนั่นแหละเป็นเรือแล้วที่จะข้ามฝั่งแดนนรกแดนยุ่งยากลำบากใจถ้ายังไม่ถึงฝั่งก็ยังดีดีก็เราไม่ข้ามพระพุทธเจ้าสร้างไงบารมีโยมเคยอ่านไหมอ่านเรื่องพระเจ้าสิบชาติไหมเวลาพุทธเจ้ามีปัญญามีปัญญาจริงๆนะมีปัญญาที่ใครไม่รู้ถึงเลยเขาบอกว่าคนเมื่อก่อนเนี่ยเกิดมาใหม่ๆเนี่ยเขาเรียกว่ามนุษย์มาครั้งแรกเนี่ยมนุษย์เนี่ยนะโกหกกันไม่เป็นหรอกมนุษย์ไม่รู้จักคำว่าโกหกหรอกสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์โกหกไม่เป็นมนุษย์ลักขโมยไม่เป็นมนุษย์ฆ่าสัตว์ไม่เป็นมนุษย์ลักทรัพย์ใครไม่เป็นมนุษย์ผิดลูกเขาเมียเขาไม่เป็นมนุษย์ดื่มน้ำเมาไม่เป็นเมื่อครั้งแรกที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเขาชื่อว่าเป็นมนุษย์เนี่ยเขามีหมู่มนุษย์เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาตั้งนักปกครองไว้คนหนึ่งชื่อว่าเจ้ามนุษย์เจ้านั้นชื่อว่ามนุษย์ก็เลยชื่อยกย่องคนนั้นน่ะให้เป็นเจ้าผู้นำแต่ชื่อว่ามนุษย์คนทั้งหลายก็เลยชื่อว่าเจ้ามนุษย์เป็นเจ้ามนุษย์เสร็จแล้วก็ปกครองโดยทศพิธราชธรรมไม่มีใครเบียดเบียนกันเลยเพราะคนสมัยนั้นไม่รู้จะเบียดเบียนทำไมเพราะคนมันน้อยแต่ทรัพยากรมันดีอย่างพวกความเป็นอยู่เนี่ยพวกนาพวกข้าวเนี่ยไม่ต้องทำถึงเวลาก็ไปเก็บกันมามันขึ้นกับมันเองเอามาตั้งไว้ตามไอ้ก้อนหินแล้วมันก็แตกแล้วมันก็สุกขึ้นมาเองกินละหอมข้าวสาลีอร่อยอร่อยเฉพาะกินแต่ข้าวเดียวก็วิตามินมันดีเหมือนกับเดี๋ยวนี้ข้าวไม่มีวิตามินใช่ไหมข้าวทำสองคนเดี๋ยวนี้ข้าวอะไรนาปลังข้าวไม่มีวิตามินคนจังหวัดชัยนาทเนี่ยทำข้าวนาปังแต่ไม่ซื้อไม่กินข้าวตัวเองขายข้าวตัวเองไปซื้อนาทำนาอื่นที่เป็นนาปีกลัวจะกินข้าวไม่ดีขายข้าวตัวเองไปกินนาปีเพราะไอ้นาปีเนี่ยมันมีวิตามินข้าวมันดีกว่ากันไอ้นาปังเนี่ยมันไม่ดีไอ้สมัยก่อนก็ของอะไรมันก็ดีไปหมดมนุษย์ก็มีความเจริญโตสมบูรณ์เท่ากับโรคเรียกว่าเป็นคนมีความเจริญทางด้านจิตใจมากคือเจริญทางด้านจิตใจนอนไม่มีประตูหน้าต่างไม่มีประตูหน้าต่างใครจะอยู่ที่ไหนก็อยู่กันไปไม่มีใครผิดใจกันเสร็จแล้วก็ปกครองมานะเข้านะเข้านะเข้าคนเริ่มมากขึ้นก็เกิดมีคนโลกขึ้นมา
พอโลภขึ้นมามากๆขึ้นมาก็ชักเกินเลยก็แหละชักเกินไอ้ข้าวอะไรนี่ไม่พอกินก็นะข้าวก็โกยมาไว้เป็นของตัวทำยุงขึ้นมาแล้วอันนี้ก็อันนั้นก็ทำยุงอันนี้ก็ทำยุงเก็บข้าวกันก็เกิดเป็นของมึงของกูก็เริ่มขึ้นมาเมื่อก่อนมีแบ่งกินได้เมื่อเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเสร็จแล้วก็คนจะเริ่มเห็นแก่ตัวแต่ก็ยังเป็นมนุษย์อยู่เพราะยังไม่ผิดศีลไอ้ศีลข้อนี้ผิดก่อนอยู่ศีลข้ออื่นยังไม่ผิดศีลข้อมุสานี่เริ่มเป็นขึ้นมาพอดีมีพระราชาไปปกไปไปเรียนศิลปศาสตร์แล้วก็เป็นเพื่อนกับลูกอมาตย์ลูกกับลูกกษัตริย์กับลูกอมาตย์เนี่ยเป็นเพื่อนกันไปเรียนหนังสือด้วยกันก็บอกเรารักกันเนี่ยเป็นเพื่อนกันเนี่ยถ้าท่านกลับไปเป็นเจ้าแผ่นดินท่านจะทำไงถ้าเราเป็นเจ้าแผ่นดินเราจะต้องให้ท่านเป็นอมาตย์ถ้าเราเป็นเจ้าแผ่นดินเราจะต้องให้ท่านเป็นโพลหิตเป็นอมาตย์คู่บัลลังก์กับเราจริงหรือบอกจริงสิงั้นเรามีสัจจะเราพูดจริงก็ตกลงกลับมาจากการศึกษาแล้วเข้ามาก็มาได้มาเป็นเจ้าแผ่นดินถ้าเป็นเจ้าแผ่นดินทำไงดีแต่ก่อนมนุษย์นี่เขาบอกว่าเจ้ามนุษย์เนี่ยไปไหนนี่ตัวเบาพวกคนมีศีลนี่ตัวไม่หนักลอยไปได้สามารถที่จะลอยได้พระเจ้ามนุษย์คนเนี้ยเป็นคนที่มีบุญบารมีมากก็เสร็จแล้วก็พอมาแต่ตอนนี้พี่ของคนที่ไปเรียนด้วยกันน่ะเขาเป็นพี่มันเป็นพี่น้องสองคนพอพ่อตายเจ้าแผ่นดินก็ได้ครองเมืองก็จะต้องยกย่องอมาตย์ขึ้นมาเป็นโปโรหิตลูกอมาตย์แต่ตอนนี้มันติดขัดตรงพี่ชายมันจะต้องยกย่องตามฐานะจะต้องยกย่องพี่ชายขึ้นมาตอนนี้ไอ้น้องนั่นเป็นเพื่อนกับเจ้ามนุษย์เจ้าองค์นี้ทำไงดีที่จะต้องทำตามสัจจะเพราะเราเป็นเจ้าแผ่นดินเมื่อไรจะต้องให้คนนี้เป็นปรหิตเป็นอมาตย์ก็เลยบอกว่าเราจะประกาศเป็นทางการเราจะประกาศเป็นทางการให้คนเนี้ยเป็นปรหิตคนทั้งหลายก็รู้เลยว่าถ้าประกาศคนนี้ให้เป็นปรหิตก็หมายถึงว่าคนพี่นะไม่ได้เป็นคนพี่ต้องเป็นก่อนถ้าเรามาบอกว่าคนนี้ให้เป็นก็หมายถึงว่าอายุคนนี้จะต้องมากกว่าพี่เลยแต่พวกฤาษีอยู่ในป่ารู้ข่าวเขาผู้ที่เป็นอาจารย์ที่เป็นดาบทมีอิทธิฤทธิ์เนี่ยเขาเหาะมาพอถึงวันนั้นเนี่ยเขารู้กันว่าพระเจ้ามันเจ้าองค์เนี่ยจะปลดจะพูดไม่มีความจริงคนทั้งหลายนี่ตื่นแตกมาดูกันว่าไอ้โกหกเนี่ยมันโกหกยังไงเขาว่าวันนี้เขาจะปลดเอาพี่ทำน้องเอาน้องทำพี่เนี่ยปลดอย่างไรคนมาดูกันคนที่สุดก็บอกประกาศว่าฤาษีก็บอกว่าอย่าทำนะพระองค์อย่าทำเลยสิ่งอันไม่ควรทำซึ่งมันผิดกฎบัญญัติของมณเทียนบาลของราชสำนักหรือว่าเป็นกฎระเบียบประเพณีของกษัตริย์ที่ครองกันมาเนี่ยบอกเราจะต้องทำเพราะเรามีสัจจะถ้าท่านกล่าวสัจจะอันนี้มันก็ผิดอีกสัจจะหนึ่งมันไม่เป็นความจริงท่านจะต้องวิบัติตรงเราต้องกล่าวงั้นพระเจ้ามนุษย์นี่ก็เจ้านี้ก็ลอยตัวขึ้นไปประกาศในท่ามกลางคนฤาษีก็ลอยก็ห้ามพอประกาศไปเท่านั้นนะว่าคนนี้เป็นปุโรหิตซึ่งเป็นพี่ซึ่งมีอายุแก่กว่าควรเป็นปุโรหิตพอพูดเท่านั้นก็หล่นลงมาเลย

พอหล่นลงมาก็เขาก็บอกให้ถอนคำพูดอย่าประกาศฤาษีบอกเราไม่ถอนเราจะต้องเป็นสัจจะที่ว่าผู้นี้เป็นผู้ที่ควรจะได้เป็นปรหิตเป็นที่มีอายุมากกว่าพอพูดถึงงั้นธรณีแยกเลยไปแค่ตาตุ่มเลยเขาก็บอกฤาษีก็เตือนบอกให้กลับคำพูดนะแล้วจะได้หมดกรรมอันนี้เขาไม่ยอมผลที่สุดเขาก็พูดแต่คำนั้นผลที่สุดแผ่นดินแยกเลยคนสมัยก่อนเขาเรียกว่าธรณีสูบถ้าสมัยแค่นี้เรียกว่าแผ่นดินไหวอะไรอ่ะก็เลยเป็นนั้นว่าคนทั้งหลายเขาแปลกใจว่าโอ้คำว่าโกหกเป็นอย่างนี้เองมนุษย์โกหกเป็นอย่างนี้เองก็เริ่มคนมีโกหกกันขึ้นมาทีนี้เมื่อคนนี้พูดได้ปลดคนนั้นก็ปลดต่อๆกันมาแต่ตะก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยกล้าปลดนะก็โกหกฟ้าผ่านะแสดงว่าสมัยก่อนฟ้าลงโทษคนโกหกเหมือนกันโกหกฟ้าผ่านะเราผู้หญิงผู้ชายรักกันเนี่ยต้องสาบานโกหกฟ้าผ่านะถ้าไม่โกหกถ้าโกหกให้ฟ้าผ่าฉันตายอะไรเงี้ยถ้าก่อนนี่คำพูดคนศักดิ์สิทธิ์เขาสาบานด้วยเอาธรรมชาติสาบานถ้าโกหกให้ธรรมชาติลงโทษแต่คนเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเป็นสัจจะที่ทำให้เราต้องยึดเหนี่ยวได้เลยคนก็เริ่มผิดศีลขึ้นมาตอนนี้เริ่มโกหกตอนนี้น้ำเมาคนไม่เคยกินก็เริ่มมีอีกครั้งหนึ่งมีโพรงไม้โพรงหนึ่งมันเป็นโพรงใหญ่ไอ้เจ้านกเนี่ยมันไปคาบไอ้ข้าวสาลีมากินตรงยอดไม้นั่นก็ปล่อยทิ้งเม็ดมันก็ร่วงลงไปบางตัวก็ไปคาบพวกไอ้พวกผลไม้มาพวกข้าวมากินไปแล้วก็ไอ้ในโพรงไม้นั่นมันก็มีน้ำฝนตกมันก็เลยพวกข้าวสาลีมั่งลูกไม้มันปนลงไปมันก็เกิดการเป็นแอลกอฮอล์ขึ้นมาก็กลายเป็นของหมักของดองมันก็ติดกันทุกวันมากินกันเจียวมาเลยพวกนกกระรอกกระแตพวกสัตว์มากินไอ้น้ำเมาในบ่อในโพรงไม้ไปในพรานเดินทางมาหันมาล่าสัตว์ว่าก็มาดูเห็นนกที่นั่นมันเจียวจาวก็เข้าไปดูบางตัวก็เหมางงเงียบินไปได้บ้างไม่ได้บ้างก็ขึ้นไปตักดูพอไปตักก็ลองมากินเอ๊ะพอกินก็มันสนุกดีนะไอ้น้ำเมาเนี่ยพอกินก็ไปใจมันเหิมก็จับไอ้พวกนกพวกนั้นน่ะปิ้งกินแก้มกับไอ้น้ำเมาเนี่ยเกิดอยากร้องอยากลำขึ้นมาเลยที่พอกินขึ้นไปขาดสติทันทีพอกินเข้ามาอยากลองอยากลำกลายเป็นคนวิปริตก็นึกไอ้น้ำนี่ดีนะสนุกดีไอ้น้ำนี่มันดีสนุกดีเดี๋ยวต้องเอาตักเอาไปกินบ้างก็ไปเจอฤาษีอยู่ชายป่าบอกท่านฤาษีลองกินไอ้น้ำนี่กินแล้วสนุกดีนะเรียกน้ำเขาเมื่อก่อนเขาเรียกน้ำสนุกฤาษีลองกินก็เอาไอ้พวกนกที่ในผานปิ้งไปนะกินฤาษีเกิดนึกสนุกขึ้นมาร้องรำทำเพลงกับไอ้ในพรานเลยตกลงเอ๊ไอ้น้ำสนุกนี่ดีนะทำไงดีฤาษีก็คิดค้นว่าเราต้องรักษามันไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสูญในน้ำสนุกเนี่ยคนอื่นยังไม่ได้กินนะเนี่ยถ้าพระราชารู้เมื่อไรมันจะสนุกกว่านี้อีกนั้นก็ตกลงฤาษีก็ให้ในผ่านไปดูว่ามันมีอะไรบ้างก็สังเกตดูนกมันคาบข้าวมาบ้างคาบของมาต่างๆก็เลยรู้ว่าสิ่งอันนี้ต้องหมักก็ทำไอ้เป็นไห่เป็นโอ่งขึ้นมาก็หมักกันพอกินขึ้นมามันก็สนุกเต้นรำกันอยู่นั่นแหละไปผ่านไปดูสิก็เลยเพราะอย่างนั้นจะได้ไม่สูญพันธุ์ก็เข้าไปในเมืองไอ้ดูสิก็ในผ่านเข้าไปเมืองไปบอกเจ้าแผ่นดินไปพวกชาวบ้านลองทำเส้นน้ำเนี่ยมหาสนุกกินแล้วสนุกจังเลย

แต่ที่จริงมันไม่สนุกเท่าไหร่นะมันจะต้องฆ่าเขาด้วยมันจะต้องหาไอ้ซึกกับแก้มมาด้วยหานกหาอะไรมาฆ่าอันนี้ศีลก็เริ่มผิดขึ้นมาเลยเมาด้วยแล้วก็ฆ่าสัตว์ด้วยเมื่อก่อนไม่รู้จักว่าเมาอย่างไรไอ้สุราที่เกิดครั้งแรกเกิดนี่คนความเป็นมนุษย์เริ่มหมดไปเลยพอเมาปุ๊บมาเมาปุ๊บนี่มนุษย์ไม่มีแล้วกลายเป็นยักษ์ขึ้นมาแล้วกลายเป็นเปรตขึ้นมาแล้วอยากเต้นอยากรำอยากภาพคอนปล่อยหลุดลุ่ยมาเลยฤาษีก็ปล่อยหลุดหมดไอ้ฝันก็ปล่อยหลุดเมาแล้วก็นอนกันอยู่นั่นเองไม่รู้ว่าพระว่าโยมแล้วกันเลยผลที่สุดก็ไปถึงเจ้าแผ่นดินก็บอกได้สูตรมหาสนุกสูตรพวกเนี้ยตกลงก็ในพานก็ทำพวกเจ้าแผ่นดินก็กินก็ติดให้ชาวบ้านกินก็ติดชะงมแงมหมดเป็นกันทั้งเมืองเลยกันนี่เชื้อนี่ก็เผยแพร่ไปเลยก็ไปอีกเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งก็เผยแพร่ไปอีกเมืองหนึ่งแต่พระราชาเมืองนั้นนะท่านมีบารมีหน่อยหนึ่งที่ว่าท่านไม่ยอมนิยมบาปก็ให้พิจีทำพอลองกินขึ้นมามันก็เริ่มเสียสติก็มันเลยว่าเอ๊ะน้ำอันนี้ทำไมกินแล้ววิปริตนะเมื่อก่อนจิตใจของเราเนี่ยมีเมตตาธรรมพอกินแล้วอยากฆ่าอยากควันอยากลบลาอยากออกศึกออกสงครามทำไมเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปสังเกตดูไอ้ที่เขาทำอะไปดูไอ้แมวไปเรียกินไอ้จกไปเรียกินไอ้จกตกลงมาตุ๊กแกตกลงมาเมาไอ้แมวตกลงมาเมาไปกินกันก็เลยว่านี่มันอันตรายเนี่ยก็เลยสั่งให้ทุบหมดเลยพระราชาเมืองนั้นไม่เอาสั่งให้ทุบทิ้งหมดบอกน้ำมันบอกน้ำไม่ดีน้ำไม่ดีคือตอนหลังที่ว่ามาตั้งเป็นน้ำอสุราเนี่ยอสุราที่จริงมันน้ำสุราสุรานี่เขาบอกน้ำพวกอสูรอสูรเขากินตอนที่เขาเป็นนิยายว่าพระอินทร์มอมเมาอสูรให้อสูรกินเมาแล้วก็เลยไล่ตกลงมาจากดาวดึงน้ำสุราเนี่ยอสุราคนเราก็เริ่มผิดศีลมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยกินเหล้าเมายาเรื่อยๆมาแล้วเขาก็ผิดมาจนหมดทุกข้อก็เรียกว่าไม่มีความเป็นมนุษย์คนที่เป็นมนุษย์ต้องมีศีล5นะโยมนะความเป็นมนุษย์มันหมดตอนนั้นเองหมดตอนไม่มีศีลแล้วพอมีพระเจ้าจักรพรรดิขึ้นมาพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยบรมจักรพรรดิขึ้นมาปกมันจะมีเจ้ายุคหนึ่งที่มีบุญบารมีเนี่ยพอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมีโพธิสัตว์ลักษณะคล้ายๆพุทธเจ้าเนี่ยมีเท้ามีหูมีหน้ามีตามีโพธิสัตว์ลักษณะเรียกว่าเป็นบรมจักรพรรดิพอเป็นจักรพรรดิขึ้นมาผู้นี้จะปกครองคนโดยทศพิธราชธรรมแบบเมตตาไม่ให้คนผิดศีลเลยวันพระแปดค่ำคนต้องถือศีลอุโบสถหมดทั้งประเทศแล้ววันธรรมดาก็ถือศีล5นั่นแหละยุคของมนุษย์เกิดขึ้นอีกในเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิมาโปรดหรือไม่ก็พุทธเจ้ามาโปรดคนก็จะกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นความว่าเป็นมนุษย์นี่ต้องมีศีลบริสุทธิ์มีศีล5ถ้าไม่มีศีล5แล้วไม่ใช่มนุษย์เขาเรียกอะไรเรียกว่ามนุษย์สเปโตมนุษย์เดรัจฉานโนมนุษย์ยักษ์โคมนุษย์ติระชาโนหรือว่าตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์ตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นนรกกลายเป็นมนุษย์แต่ใจผิดศีลผิดศีลผิดธรรมจึงได้เป็นอย่างนั้นมนุษย์เทโวตัวเป็นมนุษย์แต่ใจมีศีลธรรมก็เป็นเทวดากลัวบาปมนุษย์สภโมตัวเป็นมนุษย์ใจมีสมาธิใจมีอุเบกขาใจมีพรหมวิหารก็ใจเป็นพรหมพวกนี้พอแตกดับก็เป็นพรหมแตกดับก็ไปเป็นเทวดาไอ้พวกที่ใจเป็นเปรตนี่
แตกดับไปก็เป็นเปรตแตกดับไปก็ไปเป็นเดรัจฉานเพราะไม่มีความเป็นมนุษย์ที่ใจตัวเองฉะนั้นคนมีศีลไม่ทำนั่นจึงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์กลับมาเป็นมนุษย์กันอีกทีมนุษย์มันได้สูญหายไปนานนะโยมสูญหายตั้งแต่พระเจ้านั้นโกหกนะโยมเขามีพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าจึงเกิดมาสร้างความเป็นมนุษย์ขึ้นมาอีกจึงให้คนได้มาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นอย่านึกมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐคนเราไม่รู้นะสมมติตัวเองเป็นมนุษย์ไปหมดเลยแต่ความเป็นจริงถ้ามนุษย์นี่ต้องมีศีลสมบูรณ์จึงจัดเป็นมนุษย์ได้ทุกวันนี้คนเราทำลายความเป็นมนุษย์ไปเยอะแยะนะโยมอย่างเต้าโลตั้งลงเล่าลงการพนันเนี่ยทำลายมนุษย์หมดเลยความเป็นมนุษย์หายไปแล้วเหมือนกับไอ้นายพายกฤษีเนี่ยทีแรกก็เป็นมนุษย์นักเข้าก็หมดความเป็นมนุษย์กรรมฐานเนี่ยสร้างความเป็นมนุษย์ให้ทุกคนได้กลับกันมาประพฤติปฏิบัติคุณธรรมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วการชักชวนคนเข้ามาดูทางในเนี่ยมันทำให้เขาหายสงสัยได้พอเขามาทำสมาธิแล้วก็หายสงสัยหายสงสัยในเรื่องศาสนาพุทธได้ง่ายถ้าคนไม่ได้ฝึกสมาธินี่มันไม่หายสงสัยมันเก็บความสงสัยไว้มากพอเลิกเมาแล้วก็เป็นคนนะโยมนะที่ตอนเมาเป็นคนเนาะจริงๆนะโยมนะเมาเป็นคนได้ไหมไม่เป็นหรอกใครพูดไม่รู้เรื่องนะเมาแล้วไม่ใช่คนนะพอหายเมาเป็นคนคนที่มาเลิกเมาได้นี่เป็นคนตลอดชีวิตเป็นคนดีตลอดชีวิตพูดอะไรรู้เรื่องมีสติสมบูรณ์เขาบอกว่าพุทธเจ้าองค์แรกที่เป็นมนุษย์นั่นเป็นเจ้าองค์แรกนั่นบอกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเราสร้างบารมีไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเจ้าแผ่นดินที่ชื่อว่ามนุษย์องค์แรกแต่ไม่ใช่องค์โกหกนะองค์ที่เป็นกษัตริย์องค์แรกนะชื่อมนุษย์พุทธเจ้าเรามีบารมีไปเกิดปกครองไปกลับมาเกิดมาเป็นพุทธเจ้าเริ่มต้นชื่อว่ามนุษย์คือเขาฝังใจอ่ะเพราะว่าการปกครองแบบพระเจ้าแผ่นดินมนุษย์เนี่ยไม่ให้คนนี้ผิดศีลธรรมเลยบัญญัติศีล5ไว้เลยทุกคนจะต้องอยู่ในการไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ผิดกามเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาเลยชื่อว่ามนุษย์ตลอดมาเลยถ้าคนไหนผิดก็ชื่อว่าไม่ใช่มนุษย์อย่าชื่อว่ามนุษย์ได้เกิดมาเป็นเพราะตำรับตำรานี่เกิดครั้งแรกที่เป็นมาจึงเรียกมนุษย์ติดปากกันมาทุกวันแต่นี่พอกินเหล้าเขาเรียกอามนุษย์คนกินเหล้าอมนุษย์คนผิดศีลก็เรียกอมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์กลายเป็นอมนุษย์ไปการสร้างบารมีพุทธเจ้าจึงสร้างมากที่พระองค์ต้องทำความเพียรอยู่ถึง6ปีนะแต่ความเป็นจริงของพุทธเจ้าเนี่ยจะสำเร็จเลยก็ได้แต่อดีตชาติพระองค์ท่านเคยเป็นพระในพุทธศาสนาอื่นเป็นพระก็บอกบารมีพุทธเจ้าน่ะง่ายจะตายไปงั้นการสร้างบารมีพุทธเจ้าน่ะง่ายจะตายไปถ้าผมจะเอาแล้วไม่กี่วันก็ได้คือท่านมองว่าการสร้างบารมีพุทธเจ้าน่ะง่ายจะตายถ้าจะเอาจริงๆไม่กี่วันก็สำเร็จความที่ท่านดูถูกกับพุทธเจ้าน่ะว่ามันง่ายเกินไปน่ะกรรมนั้นน่ะทำให้ท่านเนี่ยต้องมาเป็นพระพุทธเจ้าต้องใช้ความเพียรถึง6ปี
มันมีกรรมได้แค่ประมาทพระพุทธเจ้ามันง่ายถ้าเราเป็นพุทธเจ้าจริงๆเราจะทำให้กี่วันก็สำเร็จคำที่ท่านคิดประมาทพระพุทธเจ้าง่ายๆนะทำให้ท่านต้องมาทำความเปลี่ยนทั้ง6ปีมันกลายเป็นของยากไปแสดงว่าคนประมาทนี่ไม่ได้ดูถูกธรรมวินัยนี่ว่าเป็นของง่ายนี่ไม่ได้คล้ายๆว่าดูถูกในลักษณะประมาทแก้พุทธเจ้ามีกรรมนะยังคนทำไมนี้คงประมาทกันเยอะนะมันง่ายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่สำคัญอะไรไอ้กรรมนันทายพุทธเจ้าต้องมาทรมานตัวเองถึง6ปีกว่าจะสำเร็จนึกว่าง่ายๆนั่นเองฉะนั้นของอะไรเราประมาทไม่ได้ต้องนึกว่าความดีนี้มันของทำได้ยากถ้านึกว่ายากเนี่ยเราจะได้ทำได้มากๆถ้าเรานึกว่าง่ายประมาทหมดเลยท่านี้ในลงทุนทำเลยพอกลับมาทำกลายเป็นของยากไปซะแล้วเหมือนเมื่อก่อนตอนเรายังไม่เข้าวัดพออายุมากๆเลยเรามาเข้าวัดแหมมันทำยากจังเรื่องใจนั่งอยู่ที่นี่ใจมันไปอยู่ที่โน่นนั่งอยู่ที่บ้านใจมันก็ไปอยู่ที่งานไปทั่วหมดเอาไม่อยู่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแหมถ้านั่งตั้งแต่เด็กๆมันก็สงบไปแล้วนี่จะเอาสงบสักครั้งหนึ่งไม่ได้สักทีจับหลุดอยู่เรื่อยเลยก็เลยเห็นว่าใจคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเอาไม่เคยอยู่เลยเนี่ยไอ้เรานึกว่าง่ายกับไม่ง่ายใช่ไหม

ที่พระพุทธเจ้าระลึกกระลึกให้พระอานนท์ฟังเนี่ยเป็นเรื่องของกฎกรรมมีเยอะเลยอย่างพระอะไรเป็นพระสาวกพุทธเจ้าเนี่ยจุลบันทกเมื่อชาติก่อนท่านท่องพระไตรปิฎกจบปัญญามากเลยท่องพระไตรปิฎกจบตัวศาสนาอื่นท่องพระไตรปิฎกจบแล้วองค์หนึ่งมาท่องปฏิโมกท่องติดตะกึกตะกักตะกึกตะกักท่านก็ขำหัวเราะอยู่คนเดียวเนี่ยหัวเราะพระองค์นั้นท่องปฏิโมกแค่ปฏิโมกเท่านั้นท่องตะกึกตะกักท่านก็ขำเพราะท่านท่องพระไตรปิฎกจบกรรมอันนั้นที่ท่านหัวเราะเยาะพระที่ท่องพระปฏิโมกจบในปฏิโมกที่ท่านหัวเราะเยาะพระองค์นี้มันช่างโง่จริงๆนะท่องปฏิโมกหน่อยเดียวเท่านั้นติดตะกึกตะกักไม่ฉลาดซะเลยนั่งขำเพราะท่านเองท่านปัญญามากท่องพระไตรปิฎกจบกรรมอันนั้นท่านมาชาติสุดท้ายเนี่ยมาเกิดในศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยทำให้ท่านหมดปัญญาเลยมาบวชแล้วท่องอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเดียวกรรมที่ท่านไปดูถูกพระสวดปฏิโมกข์ท่องอะไรไม่ได้เลยพุทธเจ้าพี่ชายของท่านน่ะให้ท่องคาถา4บทเท่านั้นแหละให้ท่องอยู่4บทน่ะท่อง3เดือนไม่ได้หรอกไม่มีปัญญาได้หน้าลืมหลังได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าเดือนนึงไม่ได้เลย3เดือนก็ไม่ได้เพราะกรรมที่ท่านไปดูถูกพระสวดปฏิโมกข์ไม่ได้พี่ชายเขาบอกท่านบอกว่าคนโง่อย่าอยู่เลยนะกลับไปอยู่บ้านเถอะไม่มีประโยชน์อะไรแล้วกินข้าวก็เสียข้าวเปล่าบวช3เดือนเซาะท่องอะไรก็ไม่ได้คาถา4บทก็ท่องไม่ได้ก็เลยร้องไห้ไปลาพุทธเจ้าสึกพระเจ้าถามว่าเธอบวชเพื่อใครบวชเพื่อพี่ชายเธอหรือบวชเพื่อเราบอกบวชเพื่อพุทธเจ้าบวชเพื่อธรรมวินัยถ้าเธอบวชเพื่อเราเธอจะสึกไหมเราจะให้วิชาเธอให้เกิดปัญญาให้ได้พระมอมฉันไม่มีประโยชน์อะไรเลยท่องอะไรก็ไม่ได้

วชอยู่ทำไมพุทธเจ้าก็บอกเอาเธอเอาผ้าขาวไปเอาผ้าขาวไปผืนหนึ่งก็พอวันหนาวอ่ะผ้าสีขาวผ้าสีขาวผ้าสีขาวคือเป็นภาษาไทยก็ว่าสีขาวสีขาวเนี่ยก็มือลูบเลยดูไปเรื่อยลูบเรื่อยเสร็จแล้วก็เขาก็นิมนต์พุทธเจ้าไปฉันที่บ้านสมัยก่อนเขาบินทบาทก็นิมนต์ไปฉันที่บ้านเลยนิมนต์พระหมดทั้งวัดเลยพระ500รูปเขานิมนต์หมดครบให้หมดก็นับพระจุลบรรทกไปด้วยก็เป็น500ท่านก็นั่งอยู่ในวิหารเนี่ยนั่งภาวนาในวิหารพี่ชายก็ไม่นิมนต์พี่ชายเป็นคนจัดกิจนิมนต์ก็ไม่นิมนต์ถือว่าน้องชายไม่มีประโยชน์อะไรเป็นคนโง่ไปฉันข้าวจากบ้านก็ไม่ดีก็เลยพอไปถึงแล้วก็เขาก็นับพระขาดไปองค์หนึ่งพระเจ้าถามว่าขาดใครว่าขาดจุลบรรทกถามพี่ชายว่าทำไมไม่จัดให้น้องชายมาฉันด้วยบอกไม่มีประโยชน์อะไรคนไม่มีปัญญาทำอะไรก็ไม่มีประโยชน์ไม่อยากให้มาฉันบ้านเขาบอกไปนิมนต์กลับมาเถอะให้ไปนิมนต์จุลบรรทกมาบอกให้คนชายบ้านนั้นไปพอไปถึงท่านสำเร็จแล้วท่านทำเอามือก็ท่านเนี่ยทำกสิหุ่นผ้าเช่นผ้าในก็พิจารณาผ้าในขาวแล้วก็ดำนะเข้าผ้าก็เปลี่ยนสีเป็นดำก็สกปรกเศร้าหมองก็พิจารณาจะเห็นผ้าเนี่ยขาวแล้วก็ดำเศร้าหมองแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในที่สุดก็พิจารณาว่ากายตัวเองก็ไม่ต่างอะไรกับผ้าดำที่แรกก็ดีนะเข้าก็เปลี่ยนแปลงไปพิจารณาไปกับผ้าก็เลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เรียกว่าได้กสิณสีขาวพอคนนั้นมาก็ท่านกเนรมิตรพระเต็มวิหารเลยพระเต็มวิหารก็บอกท่านจุลบรรทกท่านอยู่ไหนอยู่นี่โยมพูดกันเพียงเดียวพร้อมหมดเต็มวิหารเลยเอ๊จุลบรรทกเต็มวิหารทำไงดีล่ะเขาได้ให้มานิมนต์เอาพระองค์เดียวนี่พระเต็มวิหารไม่ได้เยอะเกินกลับไปใหม่ไปบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีพระองค์เดียวหรอกพระต้องเต็มวิหารเลยพระเจ้าก็รู้บอกเอามาองค์เดียวสิบอกไม่พอลาเรียกแล้วก็ขานรับกันหมดทั้งวิหารเลยจะมาองค์เดียวก็ไม่ได้พระเจ้าบอกถ้าองค์ไหนขานรับก่อนจับองค์นั้นมาจับชายจีวรนั้นจุงมาเข้าไปก็พอถามว่าจุลบรรทกองค์ที่เป็นจุลบรรทกจริงก็ขานมาอีกร่างต่อไปก็ขานตามหมดก็จับองค์ขานขึ้นก่อนก็มาถึงบ้านพอจับปุ๊บภาพคนนั้นก็หายหมดภาพที่ท่านนิมิตขึ้นมาก็หายหมดพอมาถึงบ้านก็ฉันเสร็จแล้วพระเจ้าก็ให้ภิกษุ500นะกลับให้ท่านจุลบรรทกเทศนาองค์เดียวเขาเรียกว่าสมัยก่อนก็เรียกว่าไม่ใช่ยถาสัพพีนะให้สัพพะยถาสัพพีที่มาที่หลังสมัยก่อนฉันแล้วก็เขาเรียกอนุโมทนาคถาอนุโมทนาคถานะไม่ใช่ยถาสัพพีนะหมายถึงว่าให้พระเนี่ยแสดงว่าผลทานของท่านเนี่ยมีอานิสงส์อย่างนั้นอย่างนั้นมีประโยชน์อย่างนั้นงั้นท่านจงทำความดีใจในทานของท่านเถิดที่ท่านทำไว้นั้นประโยชน์มากอะไรเงี้ยพระองค์ไหนแสดงเป็นก็อธิบายรายละเอียดดีโยก็ดีใจด้วยอนุโมทนาคาถาไม่ใช่ยถาสัพพีอย่างบ้านเราทุกวันอย่างทุกวันนี่เป็นพระพีเพณีแต่สมัยพุทธเจ้าน่ะพระที่ฉันแล้วจะต้องมีอนุโมทนาคาถาองค์หนึ่งนอกนั้นก็กลับหมดหรือถ้าไม่มีใครอนุโมทนาคาถาก็พุทธเจ้าจะเป็นผู้อนุโมทนาคาถาบางครั้งพระฉันเสร็จแล้วพุทธเจ้าอนุโมทนาคาถาชาวบ้านฟังแล้วบรรลุโสดาบันสกิทาคาอรหันต์กันเลยก็มีแต่แล้วพุทธเจ้าก็ให้สาวกทั้งหมดกลับให้พระจุลบรรทกเนี่ยอนุโมทนาคาถาโอ้เทศอนุโมทนาคาถาพิสดารเหลือเกิน
พูดเหมือนอย่างกับตนเองเรียนมาทั้งตู้เลยอะแสดงอนุโมทนาคาถาพิสดารไพเราะเพาะพิ้งคนทั้งหลายฟังและอัศจรรย์เหลือเกินถึงกับเทวดาสาธุการพี่ชายจึงได้รู้ว่าโอ้น้องชายเรานี่ไปเอาธรรมะธรรมโมมาจากไหนเนี่ยตัวเองก็เทศไม่ได้อย่างนี้เรานึกว่าน้องชายเรานี่โง่เหลือเกินพอกลับมาพระพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องยกย่องจุลมันถกมีธรรมะพิสดารเทศนาพิสดารมากยกย่องธรรมะพิสดารพ้นกรรมวิปัสสนาพ้นกรรมพอได้กรรมฐานและพ้นบาปกรรมอันนั้นกรรมที่หัวเราะเยาะพระสวดปฏิโมกข์ถ้าไม่ได้กรรมฐานนี่ไม่หมดกรรมยังโง่ตั้ง500ชาติเลยเกิดขึ้นมาก็เรียนหนังสือไม่ได้ท่องอะไรไม่ได้โง่ตรงพอมาชาติสุดท้ายนี่หมดกรรมกรรมฐานนี่หมดกรรมได้พอบรรลุถึงศีลสมาธิจริงๆทำให้เกิดปัญญาก็อุปนิสัยเดิมเคยเรียนพระไตรปิฎกมาแล้วนี่ปัญญามันก็เกิดสิพอมาสำเร็จแล้วไอ้ที่จนเรียนไปมากๆก็ลังไหลมาหมดไม่ต้องไปเรียนอีกเลยคราวนี้พระบารมีเก่าสร้างไว้พอแล้วก็กลายเป็นคนมีปัญญาเลิศไปจึงบุญไม่ควรประมาทเลยเล็กน้อยก็ต้องทำศีลทานภาวนาเนี่ยอุโบสถเนี่ยเราถือไว้เถอะแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็เป็นผลอย่างมากเลยมหาศาลถ้าเราเป็นอะไรไว้ก็นึกถึงที่เราทำไปเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอะไรขึ้นมาเกิดทุกข์ขึ้นมาก็นึกถึงศีลที่เรารักษาไว้เป็นที่พึ่งทางใจทำให้ใจของเราสบายได้ความดีนี่เอาไว้นึกถึงเอาไว้นึกบ่อยๆมันจะมีความสบายใจเอาไปนึกแทนไอ้ความไม่สบายใจมีความดีมากก็มีเครื่องป้องกันมากนึกได้มากก็ไม่เศร้าหมองใจฉะนั้นจึงต้องสร้างเอาไว้เป็นที่ระลึกให้มากๆสวดมนต์ภาวนาอันนี้ต้องพยายามทำให้เกิดขึ้นนั่งกรรมฐานใหม่มันก็ยันนะโยมนะพอนั่งไปนานๆถ้าขี้เกียจนะนั่งกรรมฐานนั่งใหม่นี่ก็ยันจังเลยพอนั่งๆไปถ้าขี้เกียจจะได้ไม่เอาแล้วไม่ต่างอะไรครับคนป้อนข้าวเลยใหม่ๆก็กินดีแล้วก็เข้าไม่เอาใช่ไหมย้อนออกแต่ละป้อนข้าวเด็กเนาะมันเต็มมันล้นป้อนไงก็ไม่เอาแล้วก็ย้อนออกสมาธิใหม่ๆขยันทำอยากรู้อยากเห็นอยากสงบพอทำไปชักง่วงชักเบื่อจะถอนตัวซะแล้วเป็นงั้นไม่ได้นะไม่เสพติดเหมือนกับของทางโลกเนาะทางโลกนี่ทำไปแล้วมันติดเหล้าติดยาติดการพนันยิ่งทำไปยิ่งติดยิ่งทำมากยิ่งติดมากแต่สมาธินี่ทำแล้วไม่ติดง่ายเพราะมันยังไม่เข้าถึงยังไม่สงบพอสงบจริงจะติดในอารมณ์กุศลทำแล้วสงบทำแล้วสงบก็เพลินทำแล้วไม่สงบก็เบื่อโทษใครก็ไม่ได้ต้องโทษใจเราใจเราทำไม่เป็นอยากสงบมากก็ไม่สงบซะอีกอยากมากไปก็ไม่สงบอยากน้อยไปก็ง่วงซะอีกมันต้องให้พอดีปรุงให้พอดีปรุงจิตก็เหมือนคนปรุงอาหารนั่นแหละปรุงให้รสพอดีมันจึงจะอร่อยไม่พอดีมันเกินรสหย่อนแล้วก็ไม่ดีอีกทำใจก็เหมือนกันต้องปรุงให้พอดีนั่งๆไปเบื่อไปเอาอะไรโยมนั่งๆไปมันเมื่อย
เมื่อยก็นอนภาวนานั่งๆไปง่วงง่วงก็เดินไม่ใช่ง่วงก็นอนดีกว่านะมันต้องแก้ให้ตรงจุดมันนั่งๆไปง่วงก็นอนดีกว่าก็หลับเลยนั่งๆไปง่วงเดินนามรูปหน้านั่งๆไปเมื่อยนอนนอนภาวนามันก็ได้ได้ผลเพราะมันไม่ใช่ง่วงมันเมื่อยอ่ะเมื่อยแล้วก็นอนถ้าไม่ง่วงก็เดินจะแก้ได้ไม่ใช่เมื่อยก็นอนง่วงก็นอนไม่ได้อะไรเลยตัดสินลงเอ่ยหมดง่วงก็นอนเมื่อยก็นอนไม่เอาอะไรสักอย่างฟุ้งซ่านก็นอนคิดมากก็นอนมันต้องมีอุบายใช่ไหมฟุ้งซ่านก็ออกไปเดินออกไปทำสติง่วงก็ออกไปเดินเมื่อยก็นอนพักผ่อนให้หายเมื่อยลุกขึ้นนั่งใหม่เดินใหม่เราคนอายุมากแล้วเราก็ต้องใช้วิธีบำบัดทุกข์ทำให้มันถูกอริยบทสังขารมันก็ไปรอด

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: Oneness. This is a reading of a Dhamma lesson by the Venerable Ajahn Sanong Kattapunyo of Wat Sangathan, Thailand. Understanding by stilling the mind.
2: เข้าใจด้วยความ

0: In the world, we have to learn to think and use imagination. If we fail to do this, we cannot remember or know anything.
1: โลกนั้นต้องเรียนคิดเรียนนึกถ้าไม่คิดไม่นึกแล้วก็จำอะไรไม่ได้ก็ไม่รู้อะไร
0: On the Dhamma side, we have to learn how to stop thinking and imagining, to have a clear memory and realization. If we cannot stop, we cannot understand anything, because Dhamma is to be understood only by stilling the mind.
1: แต่ทางพุทธศาสนานั้นต้องเรียนหยุดคิดหยุดนึกจึงจะจำและเข้าใจอะไรได้ถ้ายังหยุดไม่ได้ก็เข้าใจอะไรไม่ได้ธรรมะจะต้องเข้าใจด้วยความหยุดคติธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือจิตเป็นหนึ่ง

ธรรมดาม้าดีตีครั้งหนึ่งย่อมตะบึงเร็วล้ำสำนึกหนาธรรมดาคนดีมีปัญญาถูกเขาว่าหนึ่งคำจำจนตายแล้วตรองจิตคิดตามความเขาว่าจึงเอามาแก้ตัวให้ชั่วหายส่วนคนโง่บอกกี่เรื่องเปลืองน้ำลายบอกให้ตายก็ไม่รู้ดูสิเออบทประพันธ์โดยเนน

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัปยากตาธรรมาติ

ขอเจริญสุขแก่ญาติโยมที่มาในงานสวดอภิธรรมเพราะว่าหลวงพ่อสนองท่านได้ละขันธ์ 5จากไปไม่มีวันกลับฉะนั้นร่างกายครูบาอาจารย์ที่จากไปที่ท่านทำสร้างคุณงามความดีเอาไว้ให้บรรดาลูกศิษย์และบรรดาญาติที่ทำได้เห็นเป็นแบบอย่างท่านทำไปทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นทาสพระพุทธเจ้าเป็นทาสพระธรรมเจ้าเป็นทาสพระอริยสงฆ์เจ้าถึงท่านจะเหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็ตามแม้แต่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็สู้เวทนาตลอดเวลาไปเยี่ยมท่านครั้งใดท่านก็ต้องอาศัยหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าที่ท่านได้ฝึกเอาไว้ดีแล้วเพราะหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าอัปปมาเทนะสัมปาเทตาท่านทั้งหลายจงอย่าประมาทสักวันหนึ่งเราต้องละขันธ์ 5สักวันหนึ่ง

เราต้องจากบรรดาลูกศิษย์บรรดาญาติธรรมสักวันหนึ่งเราต้องมาเห็นสภาพที่เราได้มองเห็นเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละเราควรน้อมไปพินิจพิจารณาว่าตอนนี้ครูบาอาจารย์ก็จากไปจากไปหลายองค์นี้ชีวิตเราก็อายุมากขึ้นสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากไปเหมือนครูบาอาจารย์นี่เราจะเห็นว่าหลวงพ่อนี่ท่านฝึกไว้ดีถึงเวทนาทางกายลุมพระ

หลวงพ่อนี่ท่านฝึกไว้ดีถึงเวทนาทางกายจะลุมร้าวสักเท่าไหร่ก็ตามแต่อำนาจจิตเนี่ยสิอำนาจจิตที่พระท่านสวดเมื่อกี้ว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัปยากตาธรรมะคืออำนาจจิตที่เป็นกุศลกุศลในที่นี้คือหมายความว่าสภาวะจิตเนี่ยที่ได้ฝึกหัดเอาไว้เจริญสติและเจริญสมาธิและเจริญปัญญานี่เป็นเครื่องอยู่ของใจคือกระแสจิตเนี่ยถ้าฝึกอยู่ในสติปัฏฐานให้จิตนี่รู้กายจิตที่รู้กายกายจะโค้กายจะเหยียดกายจะก้มกายจะเงยเราจะหลับตาลืมตาถ้ากระแสจิตรู้เป็นอารมณ์นี่เป็นสภาวะกุศลเกิดขึ้นมาอันนี้เวทนานี่จิตที่ฝึกไว้แล้วที่เกิดจากสภาวะจิตที่มีสมาธินี่สมาธิที่ได้ฝึกเอาไว้ตามฐานะที่ตนเองได้ฝึกเอาไว้ก็ต้องอาศัยสมาธิเพราะสมาธินี่เป็นเครื่องมั่นใจเรามั่นใจขณะหนึ่งมั่นใจปานกลางหรือมั่นใจได้นานๆเช่นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิถ้าเราสร้างให้เกิดขึ้นได้กระแสจิตเป็นกุศลทุกขณะนี่เวทนาเกิดทางกายแต่ไม่ถึงใจเพราะใจได้ฝึกเอาไว้แล้วใจมีพุทโธธัมโมสังโฆเกิดขึ้นในใจเวทนาเกิดทางกายแต่ไม่ถึงใจนี่ถ้าคนไหนไม่ฝึกล่ะพระครูบาอาจารย์ทำเป็นแบบอย่างสังเกตท่านป่วยเนี่ยท่านพยายามนอนภาวนาและลุกมานั่งทำสติตลอดเวลาเพื่อให้กระแสจิตเนี่ยอยู่กับสุขเวทนาให้เวทนาเกิดทางกายให้สุขเวทนาเกิดทางจิตเป็นกุศลทุกขณะนี่ถ้าเราไม่ฝึกล่ะถ้าคนเราไม่ฝึกแค่ปวดขาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดฟันเราห้ามเวทนาไม่ได้เมื่อห้ามเวทนาไม่ได้เวทนาก็บีบทั้งกายบีบทั้งใจกระแสจิตเนี่ยเป็นตัวรับรู้สภาวะกายรูปกายตนเองทุกส่วนเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเราสังเกตดูจิตตนเองอะไรเกิดขึ้นปุ๊บกระแสจิตจะยึดตรงนั้นเป็นอารมณ์เช่นขณะนี้เราปวดขากระแสจิตก็ยึดอยู่ที่ขาเราปวดแขนกระแสจิตก็ยึดอยู่ที่แขนเราปวดฟันกระแสจิตก็อยู่ที่ฟันเราปวดตาปวดศีรษะนี่กระแสจิตก็ยึดรูปกายเป็นอารมณ์นี่เวทนาก็บีบทั้งกายบีบทั้งใจนี่ถ้าคนไม่ฝึกหัดภาวนานี่เวทนาก็จะบีบคลั่นแหละนี่บางคนก็ดิ้นบางคนก็ดิ้นบางคนก็ร้องหรือบางคนก็ควรกรางนี่เวทนาคือสภาพจิตเสวยเวทนาเวทนาเกิดทั้งสองอย่างทั้งกายและทั้งจิตนี่จิตก็เคว้งคว้างแล้วนี่กระแสจิตเป็นอะไรกระแสจิตเป็นอกุศลธรรม

มาไม่มีที่พึ่งทางใจวันนี้ทำให้ใจก็กระวนกระวายกายก็กระวนกระวายกระสับกระส่ายเพราะภัยมาถึงตัวแล้วภัยคือมัจจุราชนั้นมัจจุราชเนี่ยเป็นภาษาคำโครงเขากล่าวเอาไว้ว่ามัจจุราชนายเราเอาเป็นแน่เว้นไว้แต่ต้นทนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้แก่ปวงชนร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟเราก็น้อมมาพิจารณาโอ้สักวันหนึ่งเราต้องเจอความแก่สักวันหนึ่งเราต้องเจอความเจ็บและสักวันหนึ่งเราต้องเจอความตายนี่มันเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนสัตว์โลกเอาไว้ไม่ให้ประมาทหาที่พึ่งทางใจเอาไว้เราสร้างพุทโธธัมโมสังโฆสร้างพุทโธก็สร้างความรู้รู้ในที่นี้คือให้จิตรู้ให้จิตรู้อะไรให้จิตเราเนี่ยรู้ทุกข์และให้เห็นทุกข์และหาหนทางดับทุกข์คำว่าให้รู้ทุกข์ก็หมายความว่าถ้าเราฝึกหัดภาวนาทำให้จิตให้สงบแล้วจิตเราจะเกิดปัญญาเห็นว่ารูปกายเนี่ยมีเวทนาบีบคั้นทุกวันเลยเราสังเกตดูที่ให้สังเกตคือใช้ปัญญาอบรมใจตนเองให้จิตตนเองเนี่ยเกิดปัญญาเราสังเกตกายของเราเนี่ยมีแต่เวทนามีแต่ความปวดบีบคั้นทุกวันทุกวันยิ่งอายุมากก็ปวดมากยิ่งแก่มากเวทนาขันธ์นี่ก็มากความเจ็บไข้ได้ป่วยก็รุนแรงมากขึ้นมีโลคาพยาธิก็บีบเบียนมากขึ้นเราสังเกตบางคนต้องผ่าตัดบางคนต้องฉีดยาหรือบางคนมีโรคร้ายโรคมะเร็งเกิดขึ้นเนี่ยตัวนี้ตัวทุกข์หรือตัวเวทนาที่เราต้องเผชิญอยู่นี่ถ้าเราไม่เตรียมใจเอาไว้ก่อนเราจะหาที่พึ่งได้อย่างไรนี่เราเอาธรรมะมาสอนใจตนเองก็ทำให้เราสร้างศรัทธาประสาทให้เกิดขึ้นเราทำอย่างไรหนอครูบาอาจารย์ก็ละรูปขันธ์ไปเคยสอนเคยแนะนำเคยตักเตือนเคยว่ากล่าวต่อไปเราไม่เห็นหน้าอีกแล้วครูบาอาจารย์จากไปต่อไปเราเคยเห็นหน้าจากนี้ไปเราไม่เห็นหน้าท่านเคยอบรมพร่ำสอนต่อไปเราไม่ได้ยินเสียงอีกนี่ทำให้จิตเราเนี่ยเราจะได้ขนขวายหาที่พึ่งเอาไว้โอ้ครูบาอาจารย์ท่านฝึกเอาไว้ดีท่านเตรียมตัวเอาไว้ว่าเมื่อภัยมาเกิดขึ้นแล้วยอมรับคำว่ายอมรับหมายความว่าที่พระท่านสวดเมื่อกี้ว่ากรรมปัตตโยวิปานปัตตโยเพราะรูปกายเราได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เนี่ยกรรมเขาจำแนกมาเมื่อเขากรรมจำแนกมาแล้วเนี่ยผลของวิปากธรรมะธรรมาเขาจะให้ผลคำว่าให้ผลคือหมายความว่าถ้าเราเคยสร้างกายกรรมหมายความว่าเราประทำร้ายชีวิตเขาไว้เราไปประพฤติผิด
ข้ออทินาทานานไว้เราไปผิดข้อกาเมไว้เราไปผิดศีลข้อตุลาเมลัยไว้นี้ส่วนกายตัวนี้กรรมตัวนี้จะให้ผลแหละและกรรมตัวนี้จะทรมานรักษาก็ไม่หายเราสังเกตเดี๋ยวเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยบางคนรักษาไม่หายบางคนขายไร่ขายนาขายที่ขายทางพอทรัพย์สมบัติหมดเราก็ตายพอดีนี่เขาเรียกว่าอุปธรรมกรรมกรรมเขาอุปธรรมทรมานทรัพย์สมบัติไม่หมดก็ยังไม่ไปหรือบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องรักษาก็หายนี่มันหมดกรรมหมดกรรมที่เราได้เคยได้ทำเอาไว้แล้วกรรมอันนี้ก็จะเป็นอโหสิกรรมหมดกรรมหมดเวรไม่อาฆาตไม่พยาบาทไม่จองเวรไม่จองกรรมนี่กรรมนี้เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยบางครั้งเราไม่รักษาก็หายเงินทองบางครั้งก็ไม่หมดเท่าไหร่นี่กรรมแต่น้อยลงนี่กรรมที่เกิดขึ้นทางกายกรรมที่เกิดขึ้นทางวาจาที่เราเคยเถียงพ่อไว้เถียงแม่ไว้เถียงพี่ป้าน้าอาไว้หรือภรรยาด่าสามีหรือสามีด่าภรรยาลูกหลานด่าพ่อแม่นี่กรรมตัวนี้จะให้ผลแหละให้ผลตอนเรามีครอบครัวเราเคยว่าพ่อว่าแม่ไว้นี่เราลูกจะถ่ายทอดกรรมตัวเนี้ยถึงลูกนี่ลูกจะว่าเราแหละว่าเราเถียงเราเคยเถียงพ่อแม่ครั้งหนึ่งแต่เวลาวิบากกรรมมันให้ผลเนี่ยลูกมันจะเถียงเราเพิ่มไปอีก10 เท่าตัวเนี่ยเขาเรียกว่าความคับแค้นใจน้อยใจที่เราสวดมนต์ว่าความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความน้อยใจก็เป็นทุกข์ความโศกะปริเทวทุกขโทมนัสนี่ความทุกข์เป็นเครื่องทรมานใจแต่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาของเราเห็นว่าสัตว์โลกเกิดมาแล้วต้องมาเสวยวิบากกรรมท่านจึงวางคำสอนเอาไว้ให้สมาทานวิรัติเจตนาเจตนาวิรัติองค์ศีลถ้าเราเจตนาวิรัติองค์ศีลได้กายกรรมก็น้อยลงไปวจีกรรมก็น้อยลงไปเหลือมโนกรรมนี่มโนกรรมอะไรมโนกรรมก็โลภะแค่คิดเท่านั้นเองโลภะเนี่ยคิดอยากได้อยากได้เงินอยากได้ทองอยากได้สมบัติอยากได้ไร่นาอยากได้ไร่สวนแค่ใจคิดนี่โลภะก็เรียกว่าเป็นตัวเจตสิกปรุงแต่งเป็นฝ่ายอกุศลฝ่ายบาป2คือกระแสจิตเนี่ยคิดปองร้ายคนไหนที่ทำให้ตนเองเจ็บใจน้อยใจหรือบางคนทำให้ญาติเสียชีวิตใจตนเองคิดปองร้ายตลอดเวลานี่กระแสจิตนี้ก็เป็นอกุศลตลอดคือเศร้าหมองใจ3
อิจฉาริษยาเพราะคนเราโดยมากจะอิจฉาริษยานี่มันเป็นอนุสัยในใจของมนุษย์หรือสัตว์โลกนี้สัตว์โลกไม่มีปัญญาก็ทำไปตามกรรมกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนี้กรรมนี้ก็มากขึ้นมากขึ้นนี่ก็เป็นฝ่ายอะไรเป็นฝ่ายอกุศลธรรมาฝ่ายบาปนี่ก็มากขึ้นมากขึ้นเวลาภัยเข้าถึงตัวภัยเข้าถึงตัวก็ความตายนี่ความตายเข้ามาถึงตัวแล้วนี่สภาวะจิตที่สร้างกรรมไว้ก็ปรากฏอยู่ในมโนทวารนี่กระแสจิตก็ทุรนทุรายมโนกรรมมันปรากฏวันนี้พุทธเจ้าก็ลองรับคำสอนเอาไว้ว่าจิตเตสังเถทุกขติปฏิกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองจิตขุ่นมัวใจเป็นทุกข์แล้วย่อมไปสู่ทุกขติมีความหวังได้นี่ถือว่าเป็นหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าแต่หลวงพ่อสนองเนี่ยท่านฝึกมาตลอดเลยพยายามนำญาติโยมเดินธุดงค์เพื่อหาอุบายสร้างบุญพยายามพาโยมเนี่ยสร้างบุญหาอุบายหลายๆอย่างสร้างสถานีวิทยุสร้างทีวีอยากให้โยมเนี่ยให้ตาเป็นบุญหูเป็นบุญตาเป็นบุญก็หมายความว่าเราได้เห็นครูบาอาจารย์หลายๆองค์ออกรายการธรรมะมาชี้แจงหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าว่าอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรอันไหนเป็นที่พึ่งอันไหนที่ไม่เป็นที่พึ่งนี่ครูบาอาจารย์ก็ออกหลักธรรมคำสอนไปสู่สายตาประชาชนนี่ประชาชนที่มีนิสัยแค่ได้ยินได้เห็นก็เกิดศรัทธาประสาทะความเชื่อความเลื่อมใสต่อคุณพระรัตนตรัยมากขึ้นนี่กระแสจิตครูบาอาจารย์เนี่ยมีพรหมวิหารธรรมเปี่ยมไปด้วยพรหมวิหารธรรมกระแสจิตนี่เป็นกุศลทุกขณะเลยนี่อยากให้โยมได้บุญเพราะท่านได้สร้างบุญมาแล้วเห็นว่าใจเป็นบุญใจเป็นกุศลก็บุญกุศลนี่เผื่อแผ่ให้ญาติโยมได้เกิดศรัทธาประสาทะความเชื่อความเลื่อมใสต่อคุณพระรัตนตรัยให้มากขึ้นสิ่งที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารแม้แต่ร่างกายเราที่ใช้จิตที่อาศัยร่างกายจิตอาศัยร่างกายชั่วคราวสักวันหนึ่งกายเราก็ต้องทิ้งกายไปเพราะร่างกายเนี่ยอาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอาศัยข้าวสุกขนมสดบริโภคอาหารไปข้าวสุกขนมสดกลายเป็นเลือดกลายเป็นเนื้อและระบบธาตุก็ทำงานธาตุลมก็ทำงานธาตุไฟก็ทำงานธาตุน้ำก็ทำงานธาตุดินก็ทำงานนี่มโนวิญญาณที่อาศัยกายอยู่ได้แต่ถ้ากองให้โลภเราธาตุไม่ทำงานนี่สิธาตุลมไม่ทำงานธาตุไฟไม่ทำงานธาตุดินไม่ทำงานระบบธาตุขันธ์เนี่ยไม่ทำงานแหละนี่สภาวะจิตนี่แหละถ้าคนไหนฝึกบุญกุศลทำที่เป็นกุศลเอาไว้เนี่ย

กระแสจิตก็จะมีมโนธรรมในหลักธรรมที่กล่าวเอาไว้ว่าเตสังโบปะสโมสุขโขความเข้าไประงับสังขารเป็นสุขหนอนี่เราสังเกตดูเนี่ยยังครูบาอาจารย์มรณะหรือพ่อแม่ตายจะนิมนต์ให้พระบังสกุลนี่พระไปบังสกุลว่าเตสังโวปัสโมสุขโขความเข้าไประงับสังขารเป็นสุขหนอนี่รูปกายนี้ดับนี่แต่ตัวจิตเนี่ยสิแต่อุบายคำสอนพุทธเจ้าคือให้ดับสภาวะจิตสภาวะจิตเป็นตัวเจตสิกปรุงแต่งตัวคิดแล้วก็ตัวนึกที่พระสันสวดเมื่อกี้ว่ากามาวัจรังกุศลังจิตตังอุปันนังโหติแปลหมายความว่าสภาวะจิตเนี่ยอาศัยรูปเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตและเจตสิกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมอารมณ์นี่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวหาอุบายให้จิตนี่มีเครื่องยึดเหนี่ยวและพิจารณาแต่อุบายคำสอนพุทธเจ้าให้ดับตัวเจตสิกเพราะตัวเจตสิกนี่เป็นตัวปรุงแต่งเป็นตัวจิตสังขารให้เกิดวิสังขารขึ้นมาที่ให้เกิดวิสังขารหมายความคือดับอารมณ์ดับอารมณ์ปรุงแต่งนี่ถ้ากระแสจิตฝึกเอาไว้แล้วเนี่ยเข้าสมาธิพิจารณากายพอพิจารณากายไม่ให้กระแสจิตนั้นปรุงแต่งอันนี้กระแสจิตก็นิ่งพอนิ่งตัวเจตสิกไม่ปรุงแต่งแหละนี่กระแสจิตก็อยู่ในวิสังขารดับอารมณ์เพราะมีสมาธิแล้วก็มีปัญญารอบรู้อยู่ในกองเห็นสังขารนี่ดับตัวปรุงแต่งเพราะตัวปรุงแต่งมันเป็นตัวเจตสิกนี่ตัวเจตสิกก็ที่เราคิดนี่เองเราสังเกตดูใจสิใจเราเนี่ยนั่งคิดแล้วก็เดินคิดแล้วก็ยืนคิดแล้วก็นอนคิดตัวคิดนี่มันตัวเจตสิกคิดอะไรโลปาลมนังวาสัทธาลมนังวาคันธาลมนังวารัสสาลมนังวาโผฏฐัพพาลมนังวากระแสจิตไปเกิดโน่นน่ะรูปกระแสจิตไปเกิดอยู่ในเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมไม่ดับสังขารซะแล้วกระแสจิตไปเกิดตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามโผฏฐัพพะอันนี้อุบายคำสอนของพุทธเจ้าคือให้ดับนี่เราจะดับหาอุบายดับรูปยังไงการดับรูปเราต้องพิจารณารูปตนเองเขาเรียกว่านามทิ่มอํานามบกคือเอาจิตเนี่ยเพ่งกายกายาวานาคืบลึกศอกกมาเนี่ยค้นหาบุคคลไม่ได้โดยปรมัตถ์เอาจิตค้นไปใครเป็นปรมัตถ์ใครเป็นตัวบุคคลเอาจิตตนเองนี่ค้นดูเมื่อเราเอาจิตพิจารณากายพิจารณาตั้งแต่ศีรษะขึ้นมาศีรษะมีอะไรมีผมผมมีอะไรผมเราอายุมากผมมันก็งอกพองอกเป็นอะไรมันก็ร่วงพอร่วงเป็นอะไรก็ปฏิกูลออกทางตาเป็นที่ตาออกทางหูเป็นที่หูออกทาง

0: ฟันเป็นกี่ฟันออกดำลำตัวเป็นเหงื่อมันค้อนออกทวารหนักทวารเบาอาหารใหม่อาหารเก่านี้สภาวะโลภเหล่าเนี่ยเป็นปฏิโกณทุกวันทุกวันนี่ถ้าเราเอาจิตส่องเข้าไปที่เราเอาจิตส่องเข้าไปเนี่ยเป็นฌานปัตตโยมีฌานเป็นปัจจัยเอาจิตเพ่งรูปธรรมตนเองอันนี้พอจิตตนเองเห็นรูปธรรมตนเองแล้วนี้จิตเห็นความจริงในสังขารนี้กระแสจิตก็ไม่ปรุงแต่งแล้วพอเห็นสังขารปฏิกูลภายในภายนอกเหมือนกันนี้กระแสตัวปรุงแต่งก็น้อยลงไปนี้ทำให้ตัววิสังขารเกิดขึ้นมาไม่ถูกปรุงแต่งนี่กระแสจิตพอสงบมากขึ้นกระแสของปีติสุขเอกตานี้เป็นอารมณ์ธรรมไหลก็มาสู่ใจนี้ใจตนเองมีเครื่องอยู่ของใจแหละเป็นฝ่ายกุศลธรรมมาตลอดเวลานี่ทำให้จิตเราเนี่ยอยู่กระแสก็ต่ำนี่กระแสของธรรมเราหมดลมด้วยธรรมไม่ถูกปรุงแต่งแหละนี่ทำให้กระแสจิตมีภูมิธรรมมีภูมิธรรมเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแล้วนี่ทำให้ใจแล้วก็ปลื้มใจดีใจสุขใจเราเกิดมาชาติหนึ่งเรามีคำสอนของครูบาอาจารย์มีคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นสรณะที่พึ่งไม่มีสรณะอื่นอีกแล้วในโลกนี้ถึงครูบาอาจารย์จะจากไปพอรูปขันธ์อยู่ทนไม่ไหวก็อาศัยสภาวะธรรมเป็นที่พึ่งเมื่อเราน้อมพิจารณาหลักธรรมคำสอนอย่างนี้ทำให้เราเห็นสัจธรรมความจริงว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารเหมือนหลักธรรมคำสอนที่รัตปาละได้ฟังโอวาทของพุทธเจ้าว่าโลกคือมูสัตว์ไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปโลกคือมูสัตว์พร่องเป็นนิจเป็นธาตุแห่งตัณหาโลกคือมูสัตว์อัญชลานำเข้าไปใกล้ไม่ยั่งยืนนี่เราก็น้อมาพิจารณาดูกายตนเองโอ้เราถูกชลาก็ครอบงำปีหนึ่งผ่านไปผ่านไปวัยหนุ่มวัยสาวก็หมดไปวัยกลางคนก็ตามมาวัยเป็นแม่เป็นพ่อก็ตามมาวัยเป็นปู่เป็นย่าเป็นตายายก็ตามมานี่ความชราก็ครอบงำและสักวันหนึ่งเราต้องจากลูกหลานไปนี่ความชราก็ครอบงำโลกคือมูสัตว์ไม่มีอะไรเป็นเครื่องป้องกันก็หมายความว่าความตายเพราะความตายนี้ไม่เลือกชั้นวรรณะเด็กก็ตายหนุ่มสาวก็ตายแก่เฒ่าชราก็ตายไม่มีอะไรเป็นเครื่องป้องกันโลกคือมูสัตว์พร่องเป็นนิจเป็นธาตุแห่งตัณหาเราสังเกตดูเราเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยเราเป็นธาตุตัณหาอย่างไร กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยเจตสิกตัวนี้เขาปรุงแต่งเชิดกายแล้วเกือบตายหาเงินหาทองเกือบตายสร้างฐานะสร้างชีวิตครอบครัวกว่าจะสร้างฐานะได้กว่าจะส่งลูกให้จบเรียนได้บางคนก็หมดชีวิตกลางคันหรือบางคนก็แก่เท่าชราหรือบางคนก็มีโลภที่มีนิสัยใจเป็นบุญกตัญญูพ่อแม่หรือบางคนมีลูกอกตัญญูพ่อแม่พ่อแม่ก็อบรมพร่ำสอนจนปากเปียกปากแฉะก็ไม่เชื่อนั้นชีวิตเราเหมือนโรงละครกว่าจะจบฉากชีวิตกว่าจะจากลูกหลานไปแล้วไม่มีอะไรเลยเป็นธาตุแห่งตัณหาเท่านั้นเองมามือเปล่ากลับมือเปล่าชีวิตอะไรที่เป็นแก่นสารที่แท้จริงฉะนั้นพุทธเจ้าจึงมองเห็นว่าตัวตัณหานี่เองเป็นเหตุให้สร้างบ้านเรือนเกิดขึ้นมาเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นเหตุให้สร้างโลภะโทสะโมหะอีกมากมายนั้นพุทธเจ้าจึงหาอุบายดับตัณหาทั้งสามหรืออย่างน้อยก็ให้เบาบางไปให้กระแสจิตเราได้อยู่ฝ่ายกุศลาให้มากขึ้นถ้ากระแสจิตไปอยู่ฝ่ายอกุศลาตัณหาอุปาทานมากภพชาติก็อีกยาวนานคำสอนของพุทธเจ้าคำสอนของครูบาอาจารย์ก็ไม่ซึมสู่ใจเลยเปลี่ยนไปด้วยโลภะเปลี่ยนไปด้วยโทสะเปลี่ยนไปด้วยโมหะนั้นสามอารมณ์นี่มันเป็นนามธรรมไม่มีตัวแต่เราเชื่อสามคนมันแห่เราทุกวันเลยสามคนนี่มันเชิดกายเชิดใจแล้วทุกวันแต่เราไม่มีปัญญาแต่คำสอนของพุทธเจ้าท่านมีปัญญาญาณท่านวางคำสอนเอาไว้รากเหง้าของอกุศลเนี่ยมันลึกมากให้ขุดออกเอาชนะความโลภด้วยการบริจาคทานเอาชนะความโกรธด้วยการรักษาศีลเอาชนะความหลงด้วยการเจริญภาวนานี่แก้แหละเราเกิดมาทันคำสอนของพระเจ้าเรามาเจอครูบาอาจารย์หลายๆองค์ที่เราได้ยินได้ฟังแล้วน้อมเข้ามาใส่ตัวแล้วหาอุบายแก้อารมณ์ใจไว้ถ้าเรามีกระแสจิตหาอุบายอย่างนี้เขาเรียกว่ามนุษย์มีปัญญาฉลาดไม่เป็นธาตุแห่งตัณหาแล้วไม่เป็นธาตุแห่งกิเลสแล้วนี่เราหาอุบายดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงนี่เราหาอุบายดับนี่เราก็มีพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะมากขึ้นฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านมรณะเนี่ยสอนเราเราน้อมเข้ามาใส่ตัวบางคนทำใจไม่ได้โสกะปริเทวทุกขโทครูบาอาจารย์จากไปบางคนก็ต้องเสียใจเพราะการพัดพรากเนี่ยทุกคนต้องพัดพรากฉะนั้นพุทธเจ้าจึงหาอุบายสอนใจทุกวันว่าสักวันหนึ่งเราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นนี่สักวันหนึ่งเราต้องพลัดพราก นี้ตอนนี้ครูบาอาจารย์พัดพรากแล้วนี่หลวงพ่อสังวาลก็จากมาเกือบ10 ปีนี่หลวงพ่อสนองก็จงจากเราไปอีกนี่คิวนี่มันเริ่มเข้ามาใกล้เข้ามานี่เราดูตัวเราสิโอ้เราแก่มากแล้วตอนนี้คิว60คิว70คิว80ใกล้เข้ามาแล้วนี่เราก็ต้องเกรียมแหละเกรียมหาที่พึ่งทางใจเจตนาวิรัติศีลฮะเราเป็นกระหัตครองเรือนเราเกิดมาชาตินี้ขอสมาทานเบญจศีลตลอดชีวิตและฝึกหัดภาวนานี่งานของตนเองเลยเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เราก็มีที่พึ่งแล้วนี่ถ้าเราโมประมาทไปหวังลูกหลานเกรียมสมบัติให้โลกเกรียมสมบัติไว้ให้หลานผลที่สุดลูกหลานไม่สนใจพ่อแม่บางคนนี่ผิดหวังพ่อตายแม่ตายลูกหลานก็ไม่สนใจนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสว่าตนเป็นที่พึ่งของตนโกสินาโถปโลสิยาใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของตนได้นอกจากตนเองนี่เราต้องขนขวายสิการขนขวายนี่เราต้องพิจารณากายให้มากการพิจารณากายว่าตอนนี้เราย่างไป60-70แล้วชีวิตเราใกล้เข้ามาตะวันใกล้ตกดินนี่ก่อนตะวันจะตกดินเราต้องทำอะไรเราต้องเตรียมแสงประทีปเอาไว้ให้เกิดขึ้นในดวงจิตตนเองเราจะได้มีแสงสว่างโชติโชติปรายโนกลับสว่างกลับมาสว่างกลับไปสว่างนี่เรามีที่พึ่งแล้วฉะนั้นที่อาตมาได้ปรารภหลักธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าคำสอนของครูบาอาจารย์มาชี้แจงขยายให้ญาติโยมได้เข้าใจหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสตร์จิตเราจะได้เกิดสติและเกิดปัญญาสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในที่สุดนี้ก็อำนาจคุณพระศรีคุณพระรัตนตรัยที่ญาติโยมตั้งอกตั้งใจมาฟังพระสวดอภิธรรมตั้งอกตั้งใจสมาทานเบญจศีลอัตถศีลตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะคำสอนของพุทธเจ้ากุศลทั้งหมดนี้ที่ญาติโยมปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ต้องตนเองตั้งใจปรารถนาไว้ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทนา

อย่าให้ใจอ่อนแอและไหวหวั่นหากถึงวันต้องเผชิญกับปัญหาจงลุกขึ้นหยัดยืนและฟันฝ่าพร้อมก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างท้าทายขอเพียงเราตั้งมั่นในกรรมดีคุมสติให้เต็มที่ไม่สลายรักศีลธรรมไม่พร่องทั้งใจกายละสิ่งร้ายนำสิ่งดีมีคุณธรรมคติธรรมคำกลอนโดยชนัดดาผู้ทับทิม

หลวงพ่อจงพุทธสโรวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมีความหลงไหลใฝ่ฝันในชีวิตจงยังคิดว่าเราไม่ตายเราไม่แก่ให้คิดถึงอริยสัจเสียก่อนเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะทุกขสัจพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไม่ว่าสอนใครทั้งหมดเมื่อขั้นสุดท้ายท่านก็ลงอริยสัจคิดให้เข้าใจเพียงแค่ทุกขสัจอย่างเดียวให้เข้าใจจริงๆถ้าเห็นทุกตัวเดียวอีก3ตัวปรากฏ

โอวาทท่านพุทธทาสภิกขุอย่าทุกข์เพราะสิ่งที่มีมีอะไรมีไม่เป็นก็เป็นทุกข์ถึงมีสุขก็ยังทุกข์เพราะสุขนั่นดูให้ดีอย่าเสียทีให้กับมันจะพากันมาเพิ่มทุกข์ให้ทุกทียามจะใช้ให้เป็นไม่เป็นทุกข์ยามจะกินให้ถูกตามวิถียามจะตายให้เป็นเห็นสุดดีถ้าอย่างนี้ไม่มีทุกข์ทุกคืนวันถ้าต้องทุกข์เพราะสิ่งที่หามาก็กลายเป็นเรื่องบ้าเกินกว่าขันดูให้ดีอย่าเสียทีให้ผีมันได้พากันยันเยาะคนจนหน้าเสียว

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระ

สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต

นะโอกาสบัดนี้ก็จะได้แสดงซึ่งพระสัทธรรมเทศนาในโอกาสงานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานทำบุญอุทิศถวายกุศลในหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเจ้าวาดวัดสังฆทานผู้ล่วงลับไปแล้วซึ่งบรรดาทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั้งที่เป็นผู้เคารพนับถือในตัวหลวงพ่อสนองทั้งที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็ได้มารวมกันในการบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ซึ่งก็ถือว่าเราได้มาแสดงความกตัญญูกตเวทีแสดงน้ำจิตใจไมตรีในโอกาสที่หลวงพ่อสนองได้เพื่อกูลทำประโยชน์ให้กับชาวโลกไว้มากมายนะท่านตลอดชีวิตท่านทำงานเพื่อพุทธศาสนาเรียกว่าอุทิศถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาท่านทำงานมาตลอดระยะเวลาของการอุปสมบทมาซึ่งทั้งในประเทศและต่างประเทศทำประโยชน์ทั้งด้านการปฏิบัติกรรมฐานทั้งงานเผยแผ่และไม่ว่าจะเป็นการทำสถานีวิทยุเผยแผ่ไปทั่วประเทศหรือไปต่างประเทศทั้งทีวีทั้งสำนักสาขาต่างๆนะโดยเฉพาะในช่วงหลังๆท่านก็ไปเผยแผ่ต่างประเทศไปจำพรรษาที่เยอรมันไปเดินทุดงที่ประเทศอินเดียนะซึ่งการเดินทุดงในอินเดียก็ถือว่าสมบุกสมบันมากแม้สังขารท่านจะป่วยแต่ท่านก็อดทนนะบางท่านก็อาจจะคิดว่าทำไมท่านต้องทำอย่างนั้นทำไมไม่อยู่สบายๆนะทำไมต้องไปทำงานมากขนาดนั้นความรู้สึกของพระที่ท่านปฏิบัติธรรมก็จะมีจิตใจที่เสียสละเป็นอย่างสูงไม่ได้คิดถึงความทุกข์ยากลำบากของตัวเองมุ่งที่จะทำประโยชน์ให้มากที่สุดในชีวิตที่ยังมีอยู่โดยเฉพาะว่าการทำงานเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นก็ได้รับความสุขทางจิตใจขึ้นมาที่วัดสังฆทานนี้หลวงพ่อสนองท่านมาอยู่มาสร้างตั้งแต่ยังเป็นวัดร้างไม่มีคนรู้จักจนกระทั่งมีญาติโยมมาปฏิบัติธรรมกันมากขึ้นมากขึ้นนะเรียกว่าความสุขของท่านก็มีอยู่ก็คือสถานที่ที่ได้ทำขึ้นมาแล้วก็มีญาติโยมมาปฏิบัติมีพระสงฆ์มาเดินมานั่งปฏิบัติมีญาติโยมมาเจริญภาวนาก็เป็นความปลื้มใจเป็นความสุขใจของท่านอันนี้ก็คือเป็นอาหารใจถ้าหากว่าท่านเอาแต่ประโยชน์ของท่านเองปลีกเล้นไปตามลำพังท่านก็ได้รับประโยชน์ของท่านโดยเฉพาะแต่ว่าอัธยาศัยของคนเราเนี่ยจะไม่เหมือนกัน
บางท่านก็ถนัดในการจะทำเฉพาะตนท่านก็จะอยู่แบบสงบสงบอยู่ป่าอยู่เขาตามลำพังท่านจะไม่มีอัธยาศัยที่จะมาทำงานเผยแผ่ผู้คนมากแต่บางองค์ท่านก็จะมีอัธยาศัยในการที่จะทำงานเผยแผ่ทำงานสงเคราะห์ช่วยเหลือฉะนั้นงานที่ท่านทำไว้มากมายเนี่ยก็เป็นอัธยาศัยของท่านอัธยาศัยที่ปรารถนาที่จะช่วยนะช่วยญาติโยมช่วยสังคมเพื่อนมนุษย์ให้ได้เข้าถึงธรรมนะคนที่ได้มาปฏิบัติธรรมได้เข้าใจในธรรมมีความสว่างใจคนหนึ่งก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากนะจากคนหนึ่งต่อไปนะจากพระองค์หนึ่งต่อไปเป็นหลายๆองค์นี่คืองานที่ท่านทำตลอดชีวิตของท่านแม้ว่าวาระช่วงท้ายสังขารเจ็บป่วยท่านก็ไม่ย่อท้อนะเรียกว่ายอมสละชีวิตเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถ้าเรามานึกถึงว่าองค์สำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทำงานตลอดนะจนวาระสุดท้ายขนาดว่าประทับเสียสยาดนอนจะปรินิพพานในคืนนั้นพระองค์ก็ยังทำงานยังสอนมีสุภัททะปริภาชกได้ยินว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานในราตรีนี้ตนเองก็มีความสงสัยในธรรมะอยู่ก็อยากจะฟังธรรมเข้ามาขอโอกาสกับพระอานนท์ว่าขอโอกาสจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมพระอานนท์ก็บอกอย่าเลยอย่ารบกวนท่านเลยขนาดเนี้ยพระศาสดากำลังประชวรหนักใกล้จะปรินิพพานอยู่แล้วสุภัททะก็อ้อนวอนขอโอกาสเถอะก็อ้อนวอนกันอยู่เนี้ยพระอานนท์ก็ห้ามถึง3วาระพระพุทธเจ้าได้ยินอยู่พระองค์นอนได้ยินเสียงพระอานนท์กับพระสุภัททะโต้เถียงพระองค์ก็จึงรับสั่งออกมาให้พระอานนท์ให้เขาเข้ามาเถอะเขาต้องการที่จะถามธรรมะเขาไม่ได้มาเบียดเบียนตถาคตมาสุภัททะเข้าไปแล้วก็จะขอโอกาสถามพุทธเจ้าว่าครูที่มีชื่อเสียงในช่วงนั้นเป็นศาสดาเป็นเจ้ารัตติเป็นเจ้าสำนักมีชื่อเสียงมากมายท่านเหล่านั้นเนี่ยได้ตรัสรู้หรือยังหรือว่ายังไม่ได้ตรัสรู้หรือว่าตรัสรู้องค์เดียวบางองค์ไม่ได้ตรัสรู้ก็เข้าไปถามพุทธเจ้านอนนะประทับนอนจะปรินิพพานเนี่ยคืนนั้นพระองค์ก็ยังสละแสดงธรรมบอกสุภัททะเธอจงตั้งใจใส่ใจให้ดีเราจะแสดงธรรมให้ฟังพระองค์ก็ตรัสสอนว่าในพระธรรมวินัยใดไม่มีการเจริญมรรคอันอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ที่นั้นในพระธรรมวินัยนั้นก็จะไม่มีสมณะที่1ที่2ที่3ที่4คือไม่มีโสดาบันไม่มีสกทาคามีไม่มีอนาคามีไม่มีพระอรหันต์แต่ถ้าที่ใดหรือพระธรรมวินัยใดมีผู้เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ประการที่นั้นก็จะมีสมณะที่1ที่2ที่3ที่4ดูก่อนสุภัททะในธรรมวินัยนี้มีการเจริญมรรคอันประกอบด้วยองค์8ประการเท
ธรรมวินัยนี้จึงมีสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ภิกษุตราบใดที่ภิกษุยังดำรงอยู่ในมรรคอันประกอบด้วยองค์8ประการตราบนั้นโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์นะสุภัททะท่านได้ฟังเกิดความเข้าใจเริ่มใสศรัทธาขอบวชเป็นภิกษุในพุทธศาสนาพุทธองค์ก็ตรัสว่าการที่เธอเคยเป็นเดรัจฉีมาก่อนจะบวชในพระธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปริวาส4เดือนก่อนให้พระสงฆ์ได้เห็นว่าประพฤติดีปฏิบัติชอบจึงจะอนุญาตให้บวชได้สุภัททะปริภาชกก็บอกว่าข้าพเจ้ายินดีข้าพระองค์ยินดีจะขออยู่ปริวาส4ปีเลยเนี่ยมีความตั้งใจอย่างนั้นพระองค์เห็นมีความตั้งใจอย่างนั้นจึงรับสั่งว่าอานนท์เธอจงให้สุภัททะบวชเถอะนะพระพุทธเจ้าอนุญาตให้บวชสุภัททะปริภาชกดีใจหันมาบอกกับพระอานนท์ว่าอุสอาวุโสเป็นลาภของท่านแล้วที่พระศาสดามอบผมให้เป็นอันเตวสิทธิ์ของท่านนะก็คือให้เป็นลูกศิษย์ต่อหน้าพระพักของพระศาสดาเป็นลาภของท่านนะพระอานนท์ก็เลยนำสุภัททะออกไปโกนผมนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสแล้วก็ให้รับไตรสนโคมนะก็คือบวชเป็นสมณเณรสังฆันเป็นสมณเณรนั่นก็แค่รับไตรสนโคมแล้วก็พาตัวเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ประทานบวชให้นี่นอนอยู่นะโยมพระพุทธเจ้านอนจะปรินิพพานอยู่นะก็ยังทำงานยังสอนยังเพื่อกูลต่อชาวโลกพระองค์ก็บวชนะเรียกว่าบวชเพียงแบบเอหิภิกขุปสัมปทานะเธอจงเป็นภิกษุเถิดธรรมเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ก็สำเร็จเป็นพระภิกษุแล้วพุทธเจ้าก็สอนกรรมฐานบอกกรรมฐานนี่ใกล้จะปรินิพพานอยู่แล้วนะอาการประชวรหนักนะพระองค์ก็สอนกรรมฐานสุภัททะก็รับกรรมฐานแล้วก็ปลีกออกไปปฏิบัติเลยคืนนั้นในบริเวณสาวโนทยานก็ไปเดินจงกรมไปนั่งเจริญวิปัสสนากำหนดพิจารณาที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์สิ้นอาสวะกิเลสพร้อมด้วยปฏิสัมภิทานะถือว่าเป็นสาวกองค์สุดท้ายที่ได้บวชกับพุทธเจ้าแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นสาวกที่พระองค์บวชให้ในชีวิตในช่วงที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่เรียกว่าเป็นปัจฉิมสิกขะสาวกเป็นสาวกองค์สุดท้ายเป็นพระอรหันต์ด้วยที่พระพุทธเจ้าบวชให้นะเรียกว่าก็ยังดีแม้สุดท้ายก็ยังดีอันนี้ก็อดีตของท่านทำบุญช้านะในสมัยอดีตชาติในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเนี่ยท่านสุภัททะเนี่ยในสมัยนั้นเป็นน้องของพระอัญญาโกณฑัญญะพระอัญญาโกณฑัญญะนี่เป็นปฐมสาวกใช่ไหมฟังธรรมจากพุทธเจ้าครั้งแรกที่พระองค์แสดงปฐมเทศนาเนี่ยธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรฟังธรรมจบก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาบันขอบวชเป็นภิกษุองค์แรกในพุทธศาสนานั่นคืออดีตเป็นพี่ชายส่วนสุภัททะในอดีตสมัยนั้นเป็นน้องชายมีที่นากันอยู่แปลงหนึ่งปลูกข้าวสาลีพี่ชายนั้นมีศรัทธาทำโภชนะ
ทำอาหารด้วยข้าวสาลีตั้งแต่ว่าเริ่มออกรวงจนกระทั่งเกี่ยวได้ถวายทานกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระวิปัสสีถึง9ครั้งในอดีตพระอัญญาโกฏัญญะเรียกว่าทำไวทำเลยหรือเลยได้มีโอกาสสำเร็จเป็นอริยบุคคลได้เป็นสาวกรูปแรกในพุทธศาสนาส่วนอดีตพระสุทธะพระสุภัททะนี่เป็นน้องชายยังไม่ทำนะพี่ชายทำก็ทำไปฉันยังไม่เอาแต่ไปทำมาตอนเกี่ยวแล้วเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วจึงได้มีโอกาสถวายโภชนาหารด้วยข้าวสาลีถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังดีนะอานิสงส์ได้มาเป็น

ให้เองแล้วเป็นพระหันรูปสุดท้ายนะปัจฉิมสิกขาสาวกอันนี้ยกหมายเห็นว่าพระพุทธเจ้านะทำงานตลอดชีวิตพระองค์แม้วาระสุดท้ายพระองค์ก็ยังแสดงธรรมยังโปรดหลวงพ่อสนองท่านก็เรียกว่าเดินตามรอยพระบรมศาสดาทำงานตลอดชีวิตสละชีวิตเป็นพุทธบูชาแม้จะป่วยจะเจ็บขนาดไหนท่านก็ไม่หวั่นไหวรวมทั้งใครจะพาไปหาหมอท่านก็ไม่เอาตามที่ทราบคือเรียกว่าปลงได้ยอมรับกับความตายเพราะว่าท่านทำมาพร้อมแล้วสั่งสมบุญกุศลบารมีโดยเฉพาะการเจริญภาวนาเจริญสติปัฏฐานมาพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่หวั่นไหวต่อความตายการที่รู้ว่าจะต้องตายก่อนเนี่ยมันดีเหมือนกันนะโยมมันมีความพร้อมรู้จักเตรียมพร้อมเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมที่จะตายนะเพราะนั้นแม้ว่าพระบรมศาสดาปรินิพพานไปแล้วเนี่ยหรืออย่างหลวงพ่อสนองท่านมรณภาพไปแล้วพวกเราศิษยานุศิษย์ก็อาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้หลวงพ่อของเราอาจารย์ของเราไม่มีเสียแล้วหมดไปเสียแล้วก็อย่าคิดอย่างนั้นนะคำสอนของท่านยังมีอยู่ท่านได้แนะนำสั่งสอนไว้อย่างไรนั่นแหละก็เป็นอาจารย์ของเราเหมือนอย่างพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระอานนท์ต่อหน้าพระสงฆ์ทั้งหลายในช่วงที่พระองค์นอนจะปรินิพพานนี่แหละตรัสกับอานนท์ว่าอานนท์พวกเธอทั้งหลายอย่าเข้าใจอย่าคิดว่าการที่ตถาคตปรินิพพานไปแล้วเนี่ยเธออย่าเข้าใจว่าพวกเราไม่มีพระศาสดาเสียแล้วพระศาสดาของเราไม่มีแล้วปรินิพพานไปแล้วเราไม่มีศาสดาแล้วอานนท์ธรรมและวินัยที่เราได้แสดงแล้วที่เราได้บัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอพระธรรมและวินัย 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอในการที่ล่วงไปแล้วแห่งตถาคตนี้พุทธเจ้าตรัสไว้นะและพระธรรมวินัยที่พระองค์แสดงไว้เนี่ยยังเป็นศาสดาแทนพระองค์อยู่ที่พระสงฆ์ได้นำมาสวดเนี่ยพระอภิธรรมปิฎกซึ่งก็เป็นโชคดีญาติโยมพวกเราที่ได้มาฟังแล้วเราก็ได้ฟังภาษาไทยด้วยทั่วๆไปเราก็ฟังแต่บาลีใช่ไหมฟังบาลีก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วพอมาฟังที่นี่เราก็ได้คำแปลก็พอฟังภาษาไทยเข้าใจภาษาแต่มันก็ยังไม่รู้อีกใช่ไหมยังไม่รู้ความหมายอีกขณะตมาเรียนมาแล้วตมายังนึกตามไม่ได้ทั้งหมดนะเพราะว่าธรรมะอภิธรรมเป็นธรรมเรียกว่าอภิธรรมธรรมอันยิ่งนะเป็นธรรมอันยิ่งนะเป็นธรรมที่เรียกว่าด้วยปรมัตถธรรมว่าโดยเรื่องของธรรมที่เป็นสัจธรรมเป็นธรรมที่เป็นจริงโดยแท้นะกล่าวถึงเรื่องของจิตเรื่องของเจตสิกเรื่องของรูปเรื่องของนิพพานซึ่งเอามาจัดเป็นขันธ์ห้าเป็นอายตนะ12เป็นธาตุ18เป็นอินทรีย์22เป็นอริยสัจ4อย่างเนี้ยธรรมะในสิ่งเดียวกันเนี่ยในปรมัตถธรรม4เนี่ยแต่ว่าเอามาจัดเรียกได้หลายๆอย่างถ้าเรียกโดยมองเป็นเชิงเป็นกลุ่มเป็นกองก็เรียกว่าขันธ์ถ้ามองในเชิงเป็นที่เชื่อมต่อเป็นที่บอกเกิดก็เรียกว่าอายตนะถ้ามองในเชิงว่าสักแต่ว่าเป็นธาตุคือเป็นสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งสภาพของตนก็เรียกว่าธาตุถ้ามองใน

แง่ของความเป็นความจริงแท้หรือว่าเป็นสัจธรรมเป็นอริยสัจเป็นความจริงของพระอริยเจ้าเนี่ยก็เรียกว่าอริยสัจถ้ามองในแง่ของความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองก็เรียกว่าอินทรีย์เนี่ยก็คือเอาปรมัตถธรรม4นี่แหละในจิต89 121ดวงเจตสิก52ดวงรูป28นี่เอามาจัดเรียกไปต่างๆซึ่งการแสดงที่พระพุทธเจ้าไปแสดงพิสดารมากก็คือแสดงโปรดเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในพรรษาที่7เนี่ยซึ่งพระองค์ก็มีความระลึกถึงพระคุณมารดาเป็นที่ทราบว่ามรรคองค์ประสูติได้7วันพระมารดาก็ที่วงคตแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดุสิตดังนั้นพระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยพระองค์ก็ระลึกถึงพระคุณมารดาต้องตอบแทนนะขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทำไมไม่ขึ้นไปสวรรค์ชั้นดุสิตซะเลยเพราะว่าการแสดงธรรมเนี่ยก็ต้องการโปรดไม่เฉพาะแต่มารดาแล้วยังโปรดเทวดาทั้งหลายถ้าไปชั้นสูงนะเทวดาชั้นต้นขึ้นไปไม่ได้นะเทวดาชั้นจาตุมาราชิกาดาวดึงยามาจะขึ้นสูงขึ้นไปไม่ได้แต่ว่าชั้นสูงลงมาได้แล้วพระองค์ก็ไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นท้าวสกะเทวราชเป็นพระราชาอยู่แล้วให้ไปทูลเชิญพระพุทธมารดาหรือเป็นเทวดานะเทวดาก็เป็นผู้ชายนะเทพบุตรลงมาเป็นประธานในการฟังพระองค์ก็แสดงฉะนั้นอภิธรรมในเป็นธรรมะอันยิ่งพระองค์จึงมองเห็นว่าที่จะตอบแทนพระคุณก็นำธรรมะอันยิ่งไปแสดงเป็นการแสดงโดยพิสดารตลอด3เดือนนะโยมเรียกว่าแสดงแล้วพระองค์ก็ได้ระมิดไว้อีกภาคหนึ่งก็ไปบิณฑบาตเนี่ยดังนั้นเทวดาเนี่ยเขาฟังได้ธรรมะจะยาวประโยคยาวๆอย่างเราฟังไม่ไหวพอประโยคยาวๆซ้อนๆเราจับต้นชนปลายไม่ทันเสร็จแล้วพุทธเจ้าลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาก็มาแสดงให้พระสารีบุตรการแสดงให้พระสารีบุตรนี่แสดงย่อย่อย่อแต่ว่าพระสารีบุตรท่านเข้าใจหมดรับได้หมดอภิธรรมส่วนอภิธรรมที่มาปรากฏให้ชาวโลกได้รู้กันนี้ก็เป็นแบบกลางๆเป็นแบบที่พระสารีบุตรแสดงให้กับลูกศิษย์นะลูกศิษย์เนี่ยฟังอภิธรรมแล้วก็บรรลุเข้าใจบรรลุเป็นพระอรหันต์อดีตก็เคยฟังมาก่อนนะคือเคยเป็นข้างข่าวสมัยอดีตชาติเป็นข้างข่าวเกาะอยู่ในถ้ำข้างข่าวประมาณ500ตัวเนี่ยมีพระภิกษุสงฆ์ไปสาธยายอภิธรรมข้างข่าวเหล่านี้ก็ตั้งใจฟังโอ้ฟังน่าฟังแต่ฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าสนใจศรัทธาฟังพอจบตกลงมาตายกันหมดแล้วก็เลยไปด้วยจิตที่มีศรัทธาไปเกิดผลสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พอชาติสุดท้ายในยุคสมัยพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันก็มาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นลูกศิษย์พระสารีบุตรแสดงพิธรรมบรรลุเป็นพระอรหันต์หมดเพราะได้เชื้อตอนเป็นครั้งข่าวฟังอภิธรรมแม้ไม่รู้เรื่องก็ยังได้นิสัยปัจจัยฉะนั้นโยมที่ฟังอภิธรรมในงานศพเราฟังไม่รู้เรื่องมันก็ยังดีกว่าครั้งข่าวนะผมว่านะเราคิดว่ายังฟังยังดีกว่ายิ่งมาวันนี้ฟังแปลด้วยยิ่งรู้เรื่องมากขึ้นนะแต่ที่เราจะให้รู้เรื่องแล้วก็ให้ได้รับประโยชน์ยิ่งขึ้นจนถึงขั้นว่าจิตใจเราเบาอกเบาใจปลอดโปร่งโล่งใจจนกระทั่งทำลายกิเลสในใจเราเนี่ยเราต้องนำมาปฏิบัติใช่ไหมการจะรู้จากอภิธรรมจริง
ก็ต้องรู้จักในตัวเราเองนี่แหละเพราะที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมอย่างที่พระสงฆ์มาสาธยายอภิธรรมกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะก็เป็นเรื่องที่อยู่ในตัวเรานะเป็นสภาวะธรรมที่อยู่ในตัวร่างกายที่ประกอบเนี่ยประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายอวัยวะธาตุดินน้ำลมไฟอากาศเหล่านี้สีเสียงกลิ่นรสเนี่ยอันนี้คือเป็นอัพยากตธรรมเป็นธรรมที่ไม่จัดเป็นบุญเป็นบาปเป็นรูปธรรมมีลักษณะแต่เสื่อมสลายเท่านั้นการจะเห็นอภิธรรมแล้วก็ได้รับประโยชน์จนกระทั่งมีปัญญารู้แจ้งจนทำลายกิเลสก็คือเราต้องเจริญสติกำหนดรู้นะยังรู้ลงไปในอภิธรรมที่ตัวเราคือรูปธรรมนะดูซิว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเราก็ต้องมาพิสูจน์ว่าเป็นจริงไหมรูปไม่เที่ยงจริงไหมรูปเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงไหมก็ด้วยการเจริญสติเข้าไปกำหนดรู้นะอย่างที่เรากำหนดรู้มาที่กายอย่างที่หลวงพ่อสนองท่านก็พร่ำสอนให้พิจารณากายในกายตามที่พุทธเจ้าแสดงสติปัฏฐานไว้พิจารณาดูอวัยวะต่างๆในร่างกายเราเรื่อยๆไปซึ่งมันมีทั้งอวัยวะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหล่านี้ดังนั้นในกายญาณุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยสติตามระลึกรู้ในกายอยู่เนืองๆเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงไว้ถึง6หมวดดังนั้นบางท่านจะใช้การกำหนดพิจารณาลมหายใจก็ได้ลมหายใจเนี่ยก็เรียกว่ากายอย่างหนึ่งนะเอาสติระลึกอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกต่อเนื่องต่อเนื่องและที่สุดก็จะเข้าไปรู้ลึกซึ้งถึงกายนะกายในกายเนี่ยเห็นกายนี้มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอาจจะเห็นความเกิดดับนะรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเรากำหนดดูลมหายใจจนกระทั่งลึกซึ้งเข้าไปถึงจดสภาวะของรูปธรรมรูปธรรมที่ปรากฏที่กายก็จะเป็นความเย็นความร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงอันนี้ถ้าเรากำหนดให้มันจดสภาวะเราจะเห็นความเสื่อมสลายเห็นความแตกนะตามลักษณะของรูปที่ว่ารูปนักลักขณังมีความเสื่อมสลายเป็นลักษณะถ้าเราจะกำหนดไปเนี่ยมันมีวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นจะรู้สึกได้ที่กายมันจะมีความเสื่อมสลายบางคนจะมีความรู้สึกเหมือนฟองน้ำเนี่ยฟองน้ำเนี่ยมันมีจำนวนเยอะมันแตกฟองเนี่ยมันแตกมากมายร่างกายเราเป็นรูปธรรมมันแตกดับมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ถ้าเราปฏิบัติกำหนดไปเราจะสัมผัสความจริงอันนี้เรียกว่าเราเข้าถึงอภิธรรมจริงนะรูปขันธ์รูปธรรมรูปธาตุมันแตกดับจริงดังนั้นเริ่มจากการกำหนดลมหายใจเริ่มจากการกำหนดอิริยาบถนะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็จะมีปัพพะที่สองก็คืออิริยาบถปัพพะนะกำหนดอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเนี่ยให้มีสติอยู่กับการเดินมีสติอยู่กับการนั่งมีสติอยู่กับการเรียกว่าเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเรากำลังเดินอยู่เนี่ยเรามีการปฏิบัติเมื่อนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่ากำลังนั่งอย่างขณะนี้เรานั่งอยู่เนี่ยเราตั้งสติมารู้ที่กายที่นั่งเนี่ยเป็นการปฏิบัติที่จะเข้าไปรู้จากอภิธรรมจริงนะดังนั้นเมื่อกำหนดรู้กายไปเรื่อยๆเราก็จะเข้าไปรู้ลึกซึ้งเข้าไปจดสภาวะของรูปเมื่อจดสภาวะของรูปบ่อยๆเราจะพบเห็นความแตกแต่มันไม่ใช่เห็นเป็นภาพนะที่ท่านอุปมาเหมือนกับฟองน้ำเราไม่ใช่เห็นเป็นฟองน้ำจริงๆแต่ไปเห็นเป็นฟองน้ำจริงๆอันนั้นมันเป็นสมมติอีกเป็นนิมิตเป็นมโนภาพ
มันเห็นด้วยใจแล้วมันตาใจคือมันรู้สึกเราจะพูดว่ารู้สึกก็ได้มันรู้สึกถึงว่าที่กายเรานะมีความแตกดับนะนอกจากนี้พระองค์แสดงถึงสัมปชัญญะปัพพะนะดังนั้นบางสำนักก็จะเน้นเรื่องสัมปชัญญะปัพพะใช้ยกมือขยับแขนขึ้นลงขยับก็ได้แล้วก็อยู่ในคำสอนพุทธเจ้าแล้วพระองค์ได้ตรัสว่าพึงทำความรู้สึกตัวในขณะก้าวไปข้างหน้าในขณะถอยกลับมาข้างหลังในชีวิตจริงเราวันหนึ่งมันมีเดี๋ยวเดินก้าวไปข้างหน้าเดี๋ยวถอยกลับมาข้างหลังเข้าห้องน้ำเปิดประตูปิดประตูเนี่ยให้รู้สึกตัวทำความรู้สึกตัวในขณะแลในขณะเหลียวนะแล้วคนไม่ได้ปฏิบัติเวลาแลก็ลืมตัวเหม่อลอยใจลอยคิดไปไหนเวลาเหลียวไปก็ไม่มีสติเดี๋ยวเราจะต้องมาฝึกว่าเวลาหันไปเหลียวไปให้รู้สึกตัวทำความรู้สึกตัวในขณะคูอวัยวะเข้าเหยียดอวัยวะออกมีไหมวันหนึ่งงอแขนกี่ครั้งเหยียดแขนกี่ครั้งในเวลาก้มเงยขยับเขยื้อนนี่คือการภาวนาปฏิบัติทำความรู้สึกตัวในขณะรับประทานอาหารในการเคี้ยวในการลิ้มในการดื่มเนี่ยทำความรู้สึกตัวในขณะนุ่งห่มอย่างพระก็จะมีเรื่องทรงนุ่งห่มถือบาตรตะไคร้บาตรนุ่งห่มจีวรสังฆติใช้บริขารพระองค์ก็ตรัสให้ทำความรู้สึกตัวไว้ตลอดทั้งแม้การขับถ่ายก็ยังให้ทำความรู้สึกตัวนะอุจจาระปัสสาวะกัมเมสัมปชานการีโหติพึงทำความรู้สึกตัวในขณะถ่ายอุจจาระปัสสาวะไม่ได้หมายถึงว่าเรานั่งกรรมฐานต้องนั่งอยู่นิ่งๆหลับตาอยู่เท่านั้นเราจะต้องเจริญสติไปทุกขณะทุกคนทุกแห่งทุกที่ที่เราดำเนินชีวิตอยู่เรียกว่าทำความรู้สึกตัวในขณะยืนในขณะเดินในขณะนั่งในขณะหลับในขณะตื่นในขณะพูดในขณะนิ่งเวลาพูดก็เจริญสติปากเคลื่อนไหวใจคิดนึกมีสติรู้หรืออยู่นิ่งๆก็กำหนดรู้เนี่ยก็คือเป็นคำสอนในพุทธศาสนาที่จะทำให้เราเข้าไปรู้ถึงสัจธรรมความเป็นจริงมากำหนดมากขึ้นมากขึ้นสติระลึกรู้เข้าไปจดสภาวะก็จะเห็นว่ารูปไม่เที่ยงจริงๆรูปนะเป็นอนัตตาจริงๆเพราะว่าความเกิดขึ้นและความหมดไปเนี่ยบังคับเขาไม่ได้มันเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยแล้วมันหมดไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างที่พระองค์ตรัสเตือนปลอบใจพระอานนท์ตอนที่พระองค์ประทับจะปรินิพพานพระอานนท์เนี่ยเศร้าโศกมากเพราะว่าเป็นพุทธอุปถัมภ์ดูแลติดตามพระองค์มาตลอดพอพระองค์จะปรินิพพานแล้วก็เศร้าโศกคิดว่าพรุ่งนี้เราจะจัดน้ำใช้น้ำฉันจัดปูอาสนะจัดบาตรให้ใครไปคิดอย่างนั้นก็เศร้าโศกไปเกาะกรประตูร้องไห้อยู่พุทธเจ้าเห็นพระนนท์หายไปรับสั่งถามภิกษุสงฆ์พระนนท์ไปที่ไหนพระนนท์ไปยืนร้องไห้พุทธเจ้าค่ะไปตามตัวมาแล้วพระนนท์เข้ามาพระองค์ก็ปลอบใจอนนท์เธออย่าได้เศร้าโศกล่ำไรไปเลยเราก็เคยบอกไว้แล้วไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความพลัดพรากนะความพลัดพรากจากของรักของชอบใจนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นสิ่งใดมีปัจจัยปรุงแต่งสิ่งนั้นก็จะต้องมีการแตกดับจะต้องสลายไปเป็นธรรมดาการที่ปรารถนาอยากจะให้สิ่งเหล่านั้นไม่เสื่อมสลายนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้หมายถึงว่าคนเรามีบุคคลนั้นเป็นที่รักเราก็ไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงไม่ให้จากกันไปให้คงที่เนี่ยไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้โยมไม่ว่าโยมจะมีใครเป็นที่รัก
มีพ่อมี

สามีมีภรรยามีลูกเราต้องรู้ว่าเรากำลังมีสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งจะต้องแตกดับไปเป็นธรรมดาการที่จะไม่ให้แตกดับไม่ให้พัดพรากไม่ให้สลายไปนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้นะพระองค์ก็ให้พิจารณาอย่างนี้งั้นถ้าเรารู้จักเตรียมใจทำใจไว้มีสิ่งใดเราก็ทำใจไว้ก่อนว่าเรากำลังมีสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่จรังเมื่อเราเจอเหตุการณ์อย่างนั้นจริงๆเราจะไม่เศร้าโศกนะเหมือนอย่างที่อดีตของพุทธเจ้าตอนเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพราหมณ์มีครอบครัวอยู่6คนมีภรรยาก็เป็นพราหมณีแล้วก็มีลูกชายลูกสะใภ้ลูกสาวมีคนรับใช้รวม6คนตัวพราหมณ์ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวก็จะอบรมสั่งสอนคนในครอบครัวเนี่ยให้หมั่นพิจารณาไว้เสมอว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่จีรังยั่งยืนเราจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายทุกคนจะต้องพัดพรากความตายต้องมาถึงเราทุกคนให้พิจารณาให้ทำฟังเข้าใจให้คุ้นเคยกับความตายไว้มากๆนะก็ทุกคนก็ปฏิบัติตามมันพิจารณาถึงความตายนะอยู่เสมอๆวันหนึ่งพราหมณ์พร้อมด้วยลูกชายไปไถนาอยู่ระหว่างที่ตัวพราหมณ์กำลังไถนาลูกชายก็ไปเก็บไม้เก็บฟืนเอาไปเผาที่มันเกะกะในท้องนาก็ไปเผาใกล้ๆจอมปลวกควันไฟก็ไปลมจอมปลวกไอ้งูเห่ามันอยู่ในจอมปลวกมันก็ออกมาฉกลูกชายของพราหมณ์เสียชีวิตลงพราหมณ์ก็หันมาเห็นว่าลูกชายนอนตายก็มาพิจารณาดูโอ้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาบัดนี้ก็ตายเสียแล้วสิ่งที่มีความแตกเป็นธรรมดาบัดนี้ก็แตกเสียแล้วก็ปลงได้ไม่เศร้าโศกก็อุ้มศพลูกชายไปวางบนคันนาแล้วตัวเองก็ออกมาไถนาต่อนายโยมงานไม่เสียเลยนะลองคิดดูถ้าเกิดเศร้าโศกร้องห่มร้องไห้พี่ไรงานวันนั้นทำงานไม่ได้แน่แถมจะเสียสุขภาพหรือว่าจะทุกอกทุกใจมากเนี่ยก็คือการที่ไม่ได้พิจารณาไม่เตรียมใจไว้ก่อนพอเจอเหตุการณ์กระทันหันทำใจไม่ได้แต่พราหมณ์นี้ท่านพิจารณาไว้ก่อนท่านทำใจได้แล้วพราหมณ์ก็รับบอกกับเพื่อนที่เป็นชาวนาให้ช่วยไปบอกนางพรหมณีผู้เป็นภรรยาว่าวันนี้ไม่ต้องนำข้าวมาส่งสองที่ส่งที่เดียวแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยแต่งชุดขาวนำดอกไม้ทุกเทียมมาสู่ท้องนาเมื่อเพื่อนบ้านไปบอกนางพรหมณีนางพรหมณีก็ทราบทันทีว่าลูกชายตายแล้วบอกเพราะว่าตัวพราหมณ์สั่งมาอย่างเงี้ยให้ทำอาหารไปสำหรับคนคนเดียวได้แต่งชุดขาวนำดอกไม้ทุกเทียนไปรู้ทันทีว่าลูกชายตายก็บอกกับทุกคนบอกลูกสาวบอกลูกสะใภ้บอกคนรับใช้แล้วก็แต่งชุดขาวนำดอกไม้ทุกเทียนไปสู่ท้องนาเมื่อไปถึงทุกคนก็ช่วยกันเก็บฟืนเก็บเอามาทำกองฟอนแล้วก็จัดการเผาทุกคนก็ไม่มีใครเศร้าโศกร้องห่มร้องไห้แต่ประการใดคุณธรรมของคนเหล่านี้อำนาจของคุณธรรมร้อนไปถึงพระอินทร์ทนไม่ได้ลงมาปลอมตัวมาเป็นคนมาเป็นพราหมณ์ถามว่าท่านทั้งหลายกำลังเผาอะไรกันอยู่กำลังปิ้งเนื้อกินกันอยู่หรือไงพราหมณ์ก็ไม่ใช่หรอกเรากำลังเผาลูกชายอ้าวลูกชายตายทั้งคนทำไมเหม็นเศร้าโศกเขาตายไปแล้วเขาตายแล้วก็เหมือนกับงูรอกคาบนะงูรอกคาบไอ้คาบที่มาเผาไม่เดือดร้อนลูกชายเขาตายไปแล้วถึงจะเผายังไงก็ไม่มาทุกข์อะไรด้วยแล้วก็มีคติอย่างไรเขาก็ไปตามคติอย่างไรก็หันมาถามนางพรหมณีบ้างว่าแม่นางในเมื่อเป็นแม่เนี่ยลูกชายตายทั้งคนเนี่ยทำไมไม่เศร้าโศกนางก็บอกเอ้าเขาก็ตายไปแล้วตอนเข้ามาเกิดฉันก็ไม่ได้เชิญให้เขามาเขาก็มา

เองตอนเขาไปตายไปฉันก็ไม่ได้เชิญให้เขาไปเขาก็ไปเองเขามีคติอย่างไรเขาก็ไปคติอย่างนั้นแม้จะเผาร่างเขาอยู่เนี่ยเขาก็ไม่มาทุกข์เดือดร้อนอะไรด้วยไม่เศร้าโศกเนี่ยคนที่รู้จักเตรียมใจพิจารณาไว้เสมอมาเจอเหตุการณ์ทำใจเป็นคิดเป็นพระอินทร์ก็หันมาถามน้องสาวผู้ตายบ้างว่าพี่ชายตายทั้งคนน่ะทำไมไม่เศร้าโศกนางก็บอกว่าอ้าวเขาตายไปแล้วนะถ้าหากจะฉันมัวจะมาเศร้าโศกเศร้าเสียอกเสียใจดีไม่ดีฉันจะป่วยไปอีกคนพ่อแม่ก็ต้องมาเดือดร้อนด้วยเขามีกติอย่างไรเขาก็ไปกติอย่างนั้นในร่างนี้เผาอยู่เขาก็ไม่มาทุกข์ร้อนอะไรด้วยไม่เสียใจหันไปถามภรรยาของผู้ตายสามีตายแล้วไหมไม่เศร้าโศกนางก็บอกว่าถึงฉันจะเศร้าโศกไปก็ไม่สามารถทำให้เขาฟื้นขึ้นมาได้เขามีคติอย่างไรเขาก็ไปตามคติของเขาเผาอย่างนี้เขาก็ไม่มาทุกข์เดือดร้อนอะไรด้วยร่างกายเหล่านี้ก็เป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุหันไปถามคนรับใช้บ้างเจ้านายตายทำไมไม่เศร้าโศกนางก็บอกว่าธรรมดาภาชนะดินเนี่ยเมื่อมันแตกแล้วเนี่ยมันประกอบอะไรยังไม่ได้แล้วเหมือนกันเจ้านายตายแล้วก็ฟื้นไม่ได้สังขารร่างกายก็เป็นอย่างนี้แตกดับเป็นธรรมดาไม่เศร้าโศกเนี่ยคือประโยชน์ของการหมั่นพิจารณาถึงความตายพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พิจารณาความตายไว้เสมอนะพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความป่วยเจ็บเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บป่วยไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายไปเรามีกรรมเป็นของตนเรามีกรรมเป็นกำเนิดเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้เราก็ต้องไปตามกรรมของเรานั้นจะต้องเป็นทายาทเป็นผู้รับมรดกแห่งกรรมถ้าเราทำบุญไว้เนี่ยใครก็มาแย่งมรดกบุญนี้เราไปไม่ได้โจรปล้นไม่ได้เราจะเป็นทายาทรับผลบุญเองแต่ถ้าเราทำบาปไว้ทำชั่วไว้เราจะไปยกให้คนอื่นก็ไม่ได้ปัดแป้คนอื่นก็ไม่ได้ในตอนเป็นมนุษย์เราอาจจะหลบเลี่ยงกฎหมายหลบความผิดของตัวเองแต่เราหลบนรกไม่ได้หลบกรรมไม่ได้เนี่ยกรรมเขาจะจัดสรรสนองผลอย่างยุติธรรมที่สุดเนี่ยเพราะนั้นต้นเหตุแห่งความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่เขาแต่อยู่ที่กรรมของเราเองจึงไม่มีใครสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับเราได้นอกจากตัวของเราเองคือเกิดจากกรรมของเราเองเช่นเวลาที่เราประสบความทุกข์ความเดือดร้อนเราก็ต้องเข้าใจอ๋อนี่เป็นวิบากกรรมเหมือนอย่างที่พระได้สวดอภิธรรมอัพยากตาธรรมาอัพยากตาธรรมานอกจากจะเป็นส่วนของรูปแล้วก็ยังมีส่วนของจิตที่เป็นวิบากจิตที่เป็นวิบากนี่ก็เป็นอัพยากตานะคือไม่จัดเป็นบุญเป็นบาปเช่นการเห็นเนี่ยการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสเนี่ยเป็นอัพยากตาธรรมายังไม่เป็นบุญเป็นบาปอย่างเช่นเราได้ยินเสียงด่าเนี่ยยังไม่เป็นบาปนะเป็นผลบาปที่ได้ยินเสียงด่าหรือเสียงหนกขู่กำลังนั่งสมาธิอ้าวคนทำเสียงดังบ้างคนทำคุยหนกขู่ยังไม่เป็นบาปเป็นเพียงรับผลบาปบาปที่ตนเองเคยทำไว้เคยทำเสียงหนกขู่เขาไว้บ้างเคยด่าเขาไว้บ้างในอดีตมันก็มาให้ผลแต่ตอนที่รู้สึกโกรธนี่สิเกิดความโกรธเกิดความเกลียดเกิดความแค้นว่าทำไมมาทำเสียงดังอย่างนี้ตอนนี้เป็นอกุศลธรรมาแล้วเป็นอกุศลแล้วทำเหตุใหม่กู้หนี้ใหม่แล้วไอ้ตอนที่ได้ยินเสียงด่ากำลังใช้หนี้แต่ตอนโกรธแค้นนี่กำลังกู้หนี้ใหม่เป็นอกุศลธรรมแต่ถ้าเราเข้าใจอ๋อเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมของเราเองเราทำไว้กับเวลาใช้หนี้จิตก็เป็นกุศลเรียกว่าเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรม
ยิ่งคนไหนมีสติรู้จักมีสติในการกำหนดรู้เสียงมากระทบได้ยินก็แค่นั้นเองได้ยินก็ดับไปแล้วก็มาดูที่ใจของเราใจเราเป็นยังไงโกรธไหมเกลียดไหมใจมีสติรู้ทันมันเฉยเฉยจิตมันจะเป็นกุศลธรรมะใช่ไหมถ้าเราเข้าใจเนี่ยรับผลบาปแต่ได้บุญถ้าไม่เข้าใจรับผลบาปแล้วมาเป็นบาปขาดทุนเวลาที่เรากำลังได้รับอารมณ์ที่ดีอย่างขณะที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ได้ฟังเสียงอยู่ขณะนี้เราได้เห็นพระสงฆ์เห็นพุทธรูปเห็นภาพที่จัดไว้สวยงามอะไรต่างๆเนี่ยเป็นอัพยากตาธรรมะเป็นวิบากของบุญเป็นผลของบุญที่ส่งมาทางตาแต่ถ้าหากว่าเรามีสติเรารู้เขาเข้าใจอ๋อนี่เป็นผลบุญนะไม่เราก็รู้ว่าเป็นผลบุญบุญของเราที่ทำไว้จิตเราก็เป็นกุศลธรรมะเป็นกุศลเป็นมหากุศลที่มีกรรมสกตาปัญญาเข้าประกอบถ้าเกิดเราเจริญกรรมฐานเจริญสติเป็นเรามีสติเลิกรู้เห็นเรามีสติรู้จิตใจเราเป็นยังไงมีสติรู้ได้รับผลบุญด้วยแล้วก็มาเป็นกุศลธรรมะคือจิตเป็นมหากุศลแล้วก็เป็นมหากุศลที่ประกอบด้วยวิปัสสนาปัญญาคือมีปัญญาที่รู้เห็นสภาวธรรมในขณะนั้นเนี่ยได้เปรียบนะมีความเข้าใจเรื่องว่าเวลาที่เราสูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักเนี่ยต้องมาพลัดพรากจากไปเนี่ยนี่เป็นอะไรการสูญเสียเนี่ยเป็นอกุศลวิบากเป็นผลบาปที่เราทำไว้เป็นอัพยากตาธรรมะผลวิบากแต่ถ้าเรามัวเศร้าโศกเสียอกเสียใจมันจะเป็นอกุศลธรรมะจิตมันจะเป็นอกุศลขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสติพิจารณาอ๋อชีวิตสังขารก็เป็นธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายเราไม่สามารถจะให้เป็นไปตามความปรารถนาได้สิ่งที่เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยก็ต้องแตกดับไปตามเหตุตามปัจจัยไม่สามารถจะให้คงอยู่เป็นไปตามความปรารถนาจิตของเราก็จะเป็นกุศลธรรมะเป็นกุศลที่มีความเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมยิ่งเรามีสติระลึกรู้เนี่ยก็ถือว่าเราจะมีเป็นกุศลธรรมะเป็นมหากุศลที่มีวิปัสสนาปัญญาเข้าประกอบคนที่เจริญกุศลเจริญกุศลธรรมะที่มีเจตนาดีทั้ง3การไม่ว่าเรากำลังให้ทานรักษาศีลฟังธรรมเจริญภาวนาเรามีเจตนาดีก่อนทำกำลังทำหลังจากทำแล้วและเรามีปัญญาเข้าประกอบจะเป็นปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งจากกรรมสกตาปัญญาเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมหรือจะมีวิปัสสนาปัญญาเข้าใจมีสติรู้สภาวะรูปนามเนี่ยมหากุศลเนี่ยจะมีกำลังมากเวลาส่งผลให้ไปปฏิสนธิเป็นวิมหาวิบากเกิดขึ้นในภพใหม่เนี่ยจะเป็นติเหตุกบุคคลติเหตุกบุคคลคือบุคคลที่เกิดมาด้วยไตรเหตุมีทั้งอโรภาเหตุอโทสาเหตุอโมหะเหตุคนที่มีอโมหะเหตุร่วมด้วยตั้งแต่เกิดหรือว่ามีปัญญาตั้งแต่เกิดถ้าได้เจริญวิปัสสนามีความเพียรปฏิบัติถูกต้องก็มีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่ถ้าเราทำเหตุไม่ครบตอนทำกุศลไม่มีปัญญาเข้าประกอบแต่มีเจตนาดีทั้ง3การจะเกิดเป็นทวิตุกะบุคคลที่เกิดมาด้วยเหตุสองขาดปัญญาตั้งแต่กำเนิดย่อมจะมาปฏิบัติวิปัสสนาตลอดชาตินั้นบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้พื้นฐานจิตไม่มีปัญญาเนี่ยทำเป็นนิสัยปัจจัยพบหน้าได้ยิ่งบางคนตอนทำกุศลเจตนาก็เสียปัญญาก็ไม่มีเจตนาก็เสียกุศลมันจะตกลำดับลงไปอีกเกิดมาเป็นเขาเรียกว่าสุคติอเหตุกะบุคคลเกิดได้เป็นคนเหมือนกันแต่ว่าไม่สมบูรณ์เป็นคนบ้าใบ้บอดหนวกมาแต่กำเนิดเนี่ยมันไปตามกรรมดังนั้นเราจึงต้อง
นะเข้าหาธรรมะปฏิบัติธรรมะอย่างที่พระองค์ได้เตือนนะเตือนไว้ว่าเธอเตือนภิกษุว่าเธอจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นสรณะมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นสรณะนะก็คือต้องมีที่พึ่งให้ตนเองนั่นก็คือต้องมีสติปัฏฐาน4นะต้องเจริญสติปัฏฐาน4พิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเราจะกำหนดลมหายใจก็เป็นกายจะกำหนดอิริยาบถใหญ่ยืนเดินนั่งนอนก็เป็นกายจะกำหนดอิริยาบถย่อยคู่เหยียดขึ้นไหวก็เป็นกายจะกำหนดอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหัวใจตับปอดเป็นต้นให้เห็นเป็นของปฏิกูลนี่ก็เป็นการพิจารณากายจะกำหนดพิจารณาธาตุ4พิจารณาแยกกายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟก็เป็นการพิจารณากายหรือจะเป็นการพิจารณาซากศพพิจารณากายให้เห็นเป็นของไม่สวยงามเปื่อยเน่าเป็นซากศพนี่ก็เป็นการพิจารณากายซึ่งก็อยู่ในเรื่องของสติปัฏฐานแล้วแต่อัธยาศัยของเราและพิจารณาเวทนาในเวทนาสุขทุกข์เฉยๆพิจารณาจิตในจิตพิจารณาธรรมในธรรมเนี่ยพุทธองค์ก็ตรัสไว้ให้ระลึกรู้ง่ายๆนะว่าจิตมีราคะก็ให้รู้ว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคะก็ให้รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็ให้รู้ว่าจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตมีสมาธิก็รู้จิตไม่มีสมาธิจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านอย่างนี้เป็นต้นก็สอนให้พิจารณาอย่างนี้เพื่อจะได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงสิ่งเหล่านี้มันเป็นทุกข์มันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นอนัตตาการปฏิบัติไปที่สุดก็เพื่อที่จะให้ละความยึดถือยึดมั่นนะว่าสังขารคือร่างกายจิตใจเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเพียงสภาพธรรมมันมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดามีความบังคับบัญชาไม่ได้ดังนั้นเมื่อเราปฏิบัติเจริญสติพิจารณาลึกซึ้งเข้าไปดังที่พระองค์ได้ตรัสเตือนเป็นพระวาจาสุดท้ายก่อนที่จะไม่ได้ตรัสอะไรอีกเลยพระองค์ได้ตรัสเตือนว่าหันตถานิภิกขเวอามันตยามิโววยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถอยังตถาคตัสสะปัจฉิมาวาจาเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเธอนี่เป็นวาจาสุดท้ายแห่งตถาคตจากนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ตรัสอะไรเลยเรียกว่าพระมหากรุณาธิคุณที่มีความปรารถนาดีของเราจนกระทั่งวาระสุดท้ายเพื่อจะให้เราทั้งหลายไม่ประมาทในชีวิตให้เราเป็นอยู่อย่างไม่ประมาทก็คือต้องเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติต้องเจริญสติปัฏฐานอยู่เสมอที่สุดเราก็จะได้เข้าถึงซึ่งบรมสุขคือพระนิพพานตามที่ได้แสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาที่สุดนี้ก็ขอพวกเราได้ตั้งกัลยาณจิตให้บุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญในวันนี้น้อมถวายกับหลวงพ่อสนองบุญจากการที่เรามาบำเพ็ญทานบุญจากการได้สมาทานศีลบุญจากการที่เราได้เจริญภาวนาบุญที่เกิดจากการที่เราได้ฟังธรรมบุญที่เราได้เกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพกราบไหว้บุญจากการที่เราขนขวายช่วยเหลือบุญจากการที่เราอุทิศส่วนกุศลบุญที่เกิดจากการอโมทนาในกุศลบุญจากการแสดงธรรมบุญจากการฟังธรรมบุญจากการที่เรามีความเห็นได้ตรงขอเป็นพระเป็นปัจจัยน้อมถวายกุศลแด่หลวงพ่อสนองกตปุญโญแม้ท่านจะสถิตณสถานวิมาน

ก็รับทราบโมทนาบรรดาลูกศิษย์ลูกหาญาติมิตรทั้งหลายมีความเคารพระลึกนึกถึงถวายบุญเป็นกุศลขอให้ท่านได้เข้าถึงสุคติภพยิ่งขึ้นไปจนเข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอภิบาลปกปักรักษาให้ท่านทั้งหลายได้แคล้วคลาดปลอดภัยเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปจนเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์คือพระนิพพานทุกท่านเถิดเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจใช่ใครอื่นอาจต้องฝืนจิตบ้างล้างสิ่งเขาเกิดเป็นคนใช้ธรรมะชำระเราอย่าดีแต่โทษเขาเบาปัญญาถูกก็รู้ผิดก็รับดับที่เหตุเมินกิเลสเสียบ้างทางข้างหน้าอาจเสริมส่งผลบุญหนุนนำพาเติมปัญญาให้รู้แจ้งแสงแห่งธรรมคติธรรมคำกลอนโดยชนัดดาผู้ทัพทิม

ถ้าท่านจะเป็นนักปฏิบัติอย่างแท้จริงท่านอย่าไปถือพวกถือพรรคถือคณะว่าหมู่เขาหมู่เราอาจารย์เขาอาจารย์เราขอให้ยึดถือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นสรณะที่พึ่งพระพุทธานิโยวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมา

บุญแท้คือตัวอะไรบาปแท้คือตัวอะไรศีลสมาธิปัญญาคือตัวอะไรก็ไม่เข้าใจเป็นอย่างนี้แหละคนถือพุทธศาสนา

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตสังวูปะสโมสุโขติสิ่งใดๆไม่ใช่ของใครหมดไม่ปรากฏว่าใครเป็นเจ้าของแม้เฝ้ารักเฝ้าหวงเฝ้าหวงปองก็จำต้องทิ้งไว้ในโลกา นั่งกันสบายก็ได้โยมไม่ต้องเป็นมือวันนี้ก็ได้มาแสดงธรรมหนึ่งในวันที่หลวงพ่อสนองละสังขารวันนี้ก็เป็นประมาณวันที่5หรือที่6แล้วอาจจะเป็นที่6แล้ว เรื่องของสังขารร่างกายก็ดังเราท่านทั้งหลายก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บก็ต้องตายไปในที่สุดไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือว่าคฤหัสถ์ตอนที่ครูบาอาจารย์ดังที่หลวงพ่อสนองได้แสดงคำหรือว่าได้สั่งสอนเรื่องเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติเนี่ยยังคงอยู่ไอ้ที่คำที่เบื้องต้นที่บอกว่าเตสังวูปสโมสุโขความเข้าไประงับแห่งสังขารนั้นย่อมเป็นสุขสังขารในที่นี้ตามดังพระบาลีก็หมายถึงว่าไปสงบระงับจากกิเลสนะไม่ใช่เฉพาะเจาะจงแต่ว่าท่านละสังขารนี้ไปแต่ในฐานะที่หลวงพ่อสนองท่านก็เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติและก็ได้แนะนำลูกศิษย์ลูกหาเหมือนอาตมาภาพเองก็เป็นลูกศิษย์ของท่านแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติทำตามแนวที่ท่านสั่งสอนมาหลายปีแต่ท่านก็แนะนำเรื่องข้อวัดปฏิบัตินะฮะข้อวัดปฏิบัติก็เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับนักบวชคือบรรพชิตนะฮะเพราะบรรพชิตจะดีก็ต้องดีที่กิจวัตรจะบอกว่าบรรพชิตจะดีต้องดีที่กิจวัตรคฤหัสถ์จะดีก็อยู่ที่ความขยันนะถ้าพระดีถ้าขยันทำกิจวัตรก็มีความเจริญก้าวหน้าพัฒนาทางด้านจิตใจนั้นเพื่อไปสู่ความดับทุกข์ทางใจได้แต่ถ้าไม่ขยันในเรื่องของกิจวัตรการปฏิบัติดังที่หลวงพ่อท่านก็คอยสอนคอยเน้นหนักเรื่องของการปฏิบัติเกี่ยวกับกิจวัตรนะท่านบอกว่าต้องทำให้เสมอต้นหรือว่าเสมอปลายต้องมีความเพียรความพยายามในการที่จะทำจิตให้ข้ามจากนิวรณ์ที่ครอบงำจิตใจเพราะฉะนั้นหนักเรื่องของสมาธิทำจิตให้ตั้งมั่นเพื่อจะทำให้ข้ามจากความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของสังขารเราก็คงจะทราบกันดีเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปัญจขันธ์หรือว่าเบญจขันธ์เพราะตราบใดที่เรายังมีรูปมีเวทนามีสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่เรายิ่งถ้ามีความโลภความโกรธความหลงยังครอบงำในเรื่องของสังขารเพราะว่าสังขารความปรุงแต่งนั้นถ้าเรายังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ฉะนั้นมันก็จะทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดกรรมเหมือนที่พระท่านสวดนะกรรมเห็นไหมคือการกระทำทางกายทางวาจาและใจก็เรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทีนี้ถ้าเราขาดสมาธิหรือว่าขาดตัวสติ ไม่มีสามัญสำนึกระลึกรู้ถึงวุฒิภาวะฐานะหน้าที่ของตนเองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จะไปทำอกุศลกรรมซึ่งเป็นเรื่องของบาปไม่ใช่เป็นเรื่องของบุญนั้นมีโอกาสได้มากยิ่งในปัจจุบันเนี้ยเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่ทำให้บุคคลที่จะไปก่อกรรมนั้นมันมีมากมายหลายอย่างเพราะว่ายุคปัจจุบันเจริญด้วยวัตถุนั่นเองวัตถุนี้ก็อาศัยปัจจัยความปรุงแต่งนั่นเองนี่ถ้าเราไปลุ่มหลงไม่เรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือเรื่องของบุคคลเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปในที่สุดฉะนั้นถ้าเราไม่ได้พิจารณาอย่างนี้แล้วเราจะไม่เข้าใจถึงสภาวะธรรมสภาวะของกรรมแต่พระเดชคุณหลวงพ่อสนองท่านก็สอนแนะนำในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติแล้วก็สอนให้เชื่อเรื่องกฎของกรรมนะฮะสอนให้เรื่องกฎของกรรมแม้แต่ที่ท่านละสังขารไปพระที่อุปถัมภ์ดูแลอยู่ใกล้ๆก็บอกว่าท่านบอกว่าเป็นกรรมของท่านที่อายุมีแค่นั้นนะฮะที่จริงอายุท่านก็ยังไม่มากถ้าโยมบางคนบอกว่าแค่68ปีเองเห็นไหมทำไมละสังขารฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางคนบอกว่าคนผู้ที่มีบารมีมีบุญน่าจะอายุยืนนะฮะผู้ที่ไม่มีบารมีน่าจะอายุสั้นมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นบางทีผู้ที่มีอายุยืนแต่ถ้าไม่ได้สร้างคุณงามความดีไม่ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านดังหลักที่พระสัตดาได้ทรงตรัสหรือทรงเสนาเอาไว้ว่าต้องทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมแต่หลวงพ่อสนองถึงแม้จะละสังขารไปแล้วแต่ธรรมะคำสอนเรื่องข้อวัดปฏิบัติต่างๆนั้นมันไม่ใช่ละไปด้วยยังคงที่และคงทนให้สาธุชนหรือว่าบรรพชิตได้นำมาประพฤติได้นำมาปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านดังคำสอนหลายข้อนะที่เป็นสิ่งที่เราก็ควรจะคิดคำสอนของท่านนะหลายข้อถ้าเราไปดูให้ดีมันเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งเข้าถึงความสงบระงับจริงๆถ้าเราทำได้แบบนั้นใช่ไหมที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าท่านได้นะฝากไว้แม้แต่ที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยสี่ที่ให้ลูกศิษย์ลูกหารุ่นหลังที่เป็นบรรพชิตหรือว่าคฤหัสถ์ได้อาศัยเป็นที่ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ฝากธรรมมาวินัยเอาไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ได้ประพฤติปฏิบัติตามนะมั้ยได้ทรงคงไว้ซึ่งข้อวัดปฏิบัติและได้ทรงไว้ซึ่งหลักธรรมคำสอนหลักของศาสนาฉะนั้นผู้ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาจะเป็นบรรพชิตหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาก็ต้องพยายามประพฤติปฏิบัติให้รู้เห็นความเป็นจริงที่ท่านทิ้งสังขารไปไม่ใช่ว่าไม่มีบารมีบางทีมีบารมีมากก็ต้องละสังขารเพราะว่าบางทีสังขารก็มีความทุกขเวทนามากสังขารมีทุกขเวทนามากบางทีอยู่ไปแล้วก็เป็นโทษมากกว่าคุณท่านก็ละทิ้งเอาไว้ท่านก็ได้ฝากหลักธรรมคำสอนเอาไว้ให้เรามากมายให้เป็นข้อคิดข้อสะกิดใจในการประพฤติปฏิบัตินะครับหลายๆอย่างดังที่โยมก็ได้ฟังรายการกันอยู่เป็นประจำจะเป็นทางทีวีหรือว่าทางวิทยุกระจายเสียงที่ท่านก็เผยแพร่นะครับให้ญาติโยมได้ยินได้ฟังกันสิ่งเหล่านั้นเราต้องนำมาประพฤติปฏิบัติถ้าเราฟังเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้นำมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็ไปอยู่ในตู้ หรือว่าอยู่ในโต๊ะหรืออยู่ในคัมภีร์นะมั้ยก็ไม่สามารถจะเอาไปลดละกิเลสเครื่องเศร้าหมองในจิตใจของเราให้บรรเทาเบาบางลงได้ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดรู้แล้วต้องพยายามประพฤติปฏิบัติตามถ้าสิ่งนั้นมันเป็นไปเพื่อความระงับดับทุกข์นะ อย่าไปรู้แล้วขืนทำนะฮะยุคนี้สมัยนี้รู้แล้วขืนทำก็จะมีเยอะขึ้นใช่ไหมทั้งที่รู้ว่ามันผิดมันไม่ถูกต้องใช่ไหมมันจะเป็นข้อเสียในอนาคตไปสู่ภาวะของความเสื่อมแต่ว่าเราไม่สามารถจะไประงับยับยั้งได้เพราะเราไม่ได้ฝึกการระงับจิตระงับใจไม่ได้ค่อยได้รักษาศีลไม่ค่อยได้เจริญจิตภาวนาเห็นไหมศีลก็เป็นปัจจัยสำคัญของการประพฤติปฏิบัติเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไม่สำรวมสังวรอยู่ในศีลแล้วไม่เกิดอินทรีย์สังวรถ้าไม่มีศีลสังวรก็ไม่มีอินทรีย์สังวรทีนี้ถ้าไม่มีอินทรีย์สังวรก็จะไปกำจัดนิวรณ์ไม่ได้นิวรณ์ที่ครอบงำใจของเราเพราะว่าอินทรีย์เราไม่แก่กล้านั่นเองอินทรีย์ก็คือตัวสติหรือว่าตัวปัญญาหรือว่าตัวสมาธิไม่ตั้งมั่นมันวอกแวกมันหวั่นไหวเพราะอะไรเพราะว่าเราขาดสำรวมสังวรระวังที่ถ้าเรามีความสำรวมสังวรระวังมีสมาธิมีสติแล้วรู้หรือว่ารู้สึกตัวเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เราได้ประพฤติปฏิบัติมีอินทรีย์สังวรอยู่อย่างนั้นอันนี้ก็สามารถจะควบคุมจิตควบคุมอารมณ์ของเราเอาไว้ได้งั้นที่พระสวดอภิธรรม7คัมภีร์ให้เราฟังกันก็เป็นเรื่องของจิตเรื่องของใจทั้งนั้นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเรื่องของบุญเรื่องของบาปเรื่องของนิสัยหรือว่าเรื่องของอุปนิสัยที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทั้งในปัจจุบันและอนาคตนะฮะนั้นถ้าเรามีจิตสำนึกและรู้เราก็ต้องพยายามที่จะใฝ่บุญกันเอาไว้เห็นไหมต้องใฝ่บุญเพราะว่าที่เราอยู่ได้ปัจจุบันเนี้ยได้มาฟังธรรมได้มาปฏิบัติธรรมนะมาอยู่ในพุทธศาสนาก็ถือว่าเราเป็นผู้ที่ได้สั่งสมบุญมาแต่ปางก่อนแล้วจึงได้มาพบพระพุทธศาสนาได้เข้าวัดเข้าวามาศึกษาธรรมมาปฏิบัติธรรมคนอีกมากมายหลายเปอร์เซ็นต์ไม่รู้จักวัดเพราะว่าเขาไม่เข้าวัดไม่รู้ว่าอะไรมีที่ดีๆของดีๆที่อยู่ในวัดนะฮะเข้าวัดกันมาทำไมบางคนก็ยังไปถามนะว่าเข้าวัดกันมาทำไมเข้าวัดแล้วจะได้อะไรที่จริงเข้าวัดมาแล้วรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักกุศลหรือว่าอกุศลนั่นเองรู้จักการจำแนกแยกแยะว่าอะไรมันเป็นสิ่งดีอะไรเป็นสิ่งไม่ดีอะไรทำให้ชีวิตเป็นบวกอะไรทำให้ชีวิตของเราติดลบแหมอย่าไปคิดว่าบาปเอาทีหลังเอาสตังไว้ก่อนเหมือนยุคปัจจุบันเนี้ยมีความคิดอย่างนี้อยู่เยอะที่จริงแล้วมันคนละเรื่องกันนะวัตถุสิ่งของกับเรื่องของนามธรรมมันคนละอย่างกันนี่บาปกับนี่แบงค์มันไปชดเชยกันไม่ได้มันไปแทนกันไม่ได้มันคนละส่วนกันอย่าไปเข้าใจมันนะปะปนกันอันนั้นไม่ใช่เห็นไหมมันคนละเรื่องฉะนั้นหลวงพ่อสนองท่านก็สอนในเรื่องของบาปบุญคุณโทษเนี่ยแหละและที่บอกว่าต้องให้ทำสมาธิให้เจริญภาวนาท่านจะเน้นเพราะอะไรล่ะฮะเพราะถ้ามีความสงบแล้วมันก็จะเห็นจิตหรือเห็นความคิดองค์ผู้พูดนี่เองเคยอยู่ห้องวิปัสสนาที่วัดสังฆทานเนี่ยตั้งแต่พ.ศ.2518นะฮะนานที่ก็นานมาแล้วเคยอยู่ห้องวิปัสสนาท่านก็ให้ไปปฏิบัติให้ไปภาวนาอ่านจิตอ่านใจนะว่าดูที่ว่าจิตเราเป็นกุศลหรืออกุศลจิตเราเป็นบาปหรือว่าเป็นบุญมันสงบหรือไม่สงบมันเป็นเพราะเหตุอะไรห้องวิปัสสนานั้นก็ไปดูจิตดูใจ ดูอริยบทอาการเคลื่อนไหวจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนท่านให้สังวรสำรวมให้กำหนดการเจริญสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมตามหลักของทฤษฎีใช่ไหมให้กำหนดรู้ดูอย่างนั้นเราก็มาดูจิตมาดูใจตรงนั้นก็เห็นจิตนี่ถ้าเราไปเชื่อจิตหรือว่าไปหลงจิตหรือว่าหลงความคิดเนี่ยบางทีเราก็ถูกจิตหลอกถูกจิตหลอนใช่ไหมถูกจิตหลอกจิตหลอกหรือว่าถูกจิตหลอนใช่ไหมบางทีเรานึกกลัวผีท่านก็บอกว่าอุบาอาจารย์ก็บอกว่าผีข้างนอกไม่น่ากลัวหรอกผีในตัวน่ากลัวกว่าเราก็สงสัยเหมือนกันผีในตัวคืออะไรก็จิตของเรานี่เองนะฮะไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนหรอกเห็นไหมจิตเราน่ากลัวมันหลอกหลอนเราคือกิเลสนั่นเองเห็นไหมตัวกิเลสเนี่ยฮะมันมีทั้งอย่างละเอียดอย่างกลางอย่างหยาบมันคอยจะมาลอกหลอกให้เราลุ่มหลงเกิดความเล่าร้อนทำให้นั่งยืนเดินนอนไม่เป็นสุขนะฮะแต่ถ้าเรามากำหนดมาบริกรรมภาวนามาเจริญสตินะฮะดังเอาหลักของอภิธรรมนำมาใช้นะฮะที่พาท่านสูตรนิตยปัตติโยอุปนิสยปัตติโยเนี่ยใช่ไหม

ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีนิสัยมีอุปนิสัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยเราจะทำยังไงที่บอกว่าทำจิตให้มันเป็นกลางกลางเห็นไหมแต่ระหว่างจิตที่มีความพอใจไม่พอใจเนี่ยหลักของการปฏิบัติเนี่ยจะต้องฝึกหรือว่าศึกษาให้เข้าใจการอยู่ห้องวิปัสสนานั้นต้องกำหนดอริยบทที่ละเอียดต่อเนื่องไม่ให้ขาดสติจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนนี่ต้องสำรวมทุกอริยบทเรื่องกำหนดมันก็จะเห็นทุกข์อะฮะท่านบอกว่าเห็นทุกข์หรอกไม่เห็นธรรมใช่ไหมทุกอริยบทมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนทุกอริยบทแม้แต่ว่าเวลาที่เราฉันอาหารหรือว่าทานอาหารเนี่ยมันมีกิเลสเข้าไปแทรกเข้าไปสิงเข้าไปปรุงแต่งในรสเป็น

เป็นหมดเราชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยไหมถ้าเรามากำหนดเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเลยสัตว์บุคคลอยู่ที่ในจิตของเราในความคิดของเราไม่ใช่อยู่ที่ใดที่ไหนบางคนก็มาถามว่าโอ้แอบริโภคเนื้อสัตว์จะเป็นตัวเป็นตนอะไรเงี้ยต้องบริโภคผักตี้อะไรเงี้ยจะได้ไม่มีตัวมีตนจะได้ไม่มีสัตว์บุคคลอันนั้นไม่ใช่อ่ะนะสัตว์บุคคลมันก็อยู่ที่ภาวะจิตของเราที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นหรือว่าปรุงแต่งไอ้นั่นก็เป็นเรื่องธาตุธรรมชาติใช่มั้ยจะเป็นเนื้อหรือจะเป็นผักก็เป็นธรรมชาติถ้าพิจารณาจิตให้มันเป็นกลางให้มันเป็นธาตุธรรมจริงๆแล้วมันก็มีในลักษณะเป็นอย่างนั้นอันนั้นต้องมีความละเอียดในการกำหนดรู้ดูอริยบทหรือว่าดูจิตของเรามันก็จะเห็นชัดแม้แต่ว่าการที่เราบริโภคอาหารก็ตามทีฉะนั้นหลักธรรมที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนำให้ไปประพฤติปฏิบัติอยู่ในห้องวิปัสสนาก็ทำให้ได้รู้ได้เข้าใจและได้อยู่มาทุกวันนี้ธรรมดาก็ไม่ใช่จะอยู่มาหลายพรรษาแบบนี้หรอกแต่ว่าเมื่อเข้าไปอยู่ในห้องวิปัสสนาแล้วไปเรียนรู้ดูจิตดูใจอะไรมันก็เป็นทุกข์หมดใช่ไหมเราไม่ยืนยงคงทนใช่ไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปจะเป็นเรื่องของอารมณ์จิตที่เราคิดยึดมั่นถือมั่นในอุปทานในเรื่องราวต่างๆนี่มันมีสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ท่านจึงบอกว่าผีข้างนอกไม่น่ากลัวผีในตัวน่ากลัวกว่ามันหลอกเราอยู่ตลอดถ้าเราไม่มีสติเราเป็นหลงนะอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญหลวงพ่อสนองก็ไม่ต้องเป็นห่วงท่านแล้วท่านไปแบบสงบไปแล้วเห็นไหมท่านก็ไปของท่านดีแล้วเห็นไหมไม่น่าเป็นกังวลไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าท่านก็ได้อาศัยบารมีของท่านท่านก็ได้ฝากข้อวัดปฏิบัติและสถานที่ประพฤติปฏิบัติและก็สถานีวิทยุและโทรทัศน์เผยแพร่ธรรมเพื่อให้คนที่อยู่ทางด้านหลังนี้จะได้อาศัยฟังเทศฟังธรรมได้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษเห็นไหมได้สร้างบุญสร้างบารมีกันตึงต่างจากหลายๆบุคคลที่มีโอกาสวาสนาแล้วก็ไม่นำพาในเรื่องอย่างนี้เห็นไหมแต่นี้ท่านคิดการไกลเห็นไหมหวังจะช่วยพระศาสนาเธอเป็นผู้ที่เสียสละอาตมามีคำฝันคำฝากไว้เคยอบรมพระแล้วว่าเคยอบรมข้าราชการก็ยังเคยให้คติเอาไว้บอกว่าจะเป็นบรรพชิตหรือว่าเป็นคฤหัสถ์มีหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่ยิ่งเป็นผู้บริหารต้องทำเพื่อหวังดีมากกว่าหวังได้หวังให้มากกว่าหวังเอาเห็นไหมถ้าถามเพื่อหวังดีมากกว่าหวังได้หวังให้มากกว่าหวังเอาไม่ได้ว่าวัดวาอารามหรือว่าการบ้านการเมืองอะไรก็จะมีความรุ่งเรืองเพราะว่าทุกคนรู้จักการเสียสละเหมือนดังที่หลวงพ่อตะนองท่านทำเอาไว้เห็นไหมอยู่รุ่นหลังก็ได้พึ่งพาอาศัยบารมีของท่านนั่นได้ประพฤติปฏิบัติดำเนินลอยตามท่านที่ท่านทำเพื่อหวังดีมากกว่าหวังได้หวังให้มากกว่าหวังเอานั่นเองฉะนั้นญาติโยมทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าได้ยินได้ฟังทางวิทยุหรือว่าได้ชมทางทีวีก็แล้วแต่ก็ทำความรู้หรือว่าทำความเข้าใจหรือว่าตั้งใจฟังแล้วก็เอามาพินิจพิจารณาถึงข้อธรรมต่างๆที่มีครูบาอาจารย์หลายรูปหรือว่าหลายท่านที่หลวงพ่อท่านก็ได้ให้ออกรายการทีวีบ้างวิทยุบ้างซึ่งเป็นสาระประโยชน์เพราะว่าการให้ธรรมะเป็นทานนั้นเลิศประเสริฐกว่าอย่างอื่นเพราะว่าอะไรธรรมะสามารถจะระงับ

ดับทุกข์ได้เห็นไหมฮะเราทานข้าวทักเดียวเดี๋ยวก็ถ่ายแล้วเห็นไหมแต่ว่าถ้าเราฟังธรรมปฏิบัติธรรมย้ำคิดย้ำทำเราเกิดความรู้ความเข้าใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เห็นไหมทำให้เรารู้จิตรู้เท่าทันความคิดเห็นไหมว่าคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ทำอย่างนี้มันถูกหรือผิดนั้นเราก็จะมีสติเห็นไหมที่ระลึกรู้ทำให้เกิดสัมมาสำนึกขึ้นมานั้นการที่เราฝึกให้มีสติระลึกรู้มีความสำรวมระวังถึงวุฒิภาวะฐานะหน้าที่ของตนเองได้ความผิดพลาดหรือว่าบกพร่องในการปฏิพฤติปฏิบัติของตนเองไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดนะฮะมันก็จะเกิดความผิดพลาดหรือว่าบกพร่องเกิดขึ้นน้อยและสิ่งใดที่มันเป็นบาปไม่ฉีบุญหลักของศาสนาก็สอนไว้แล้วว่าให้ละสิ่งที่เป็นบาปกระทำในสิ่งที่เป็นบุญชีวิตเราจะได้ไม่ขาดทุนเห็นไหมถ้าเราไปละสิ่งที่เป็นบุญไปทำในสิ่งที่เป็นบาปชีวิตมันก็จะติดลบนะฮะอันนั้นญาติโยมก็คงจะทราบกันดีเห็นไหมฉะนั้นดังที่ครูบาอาจารย์ท่านมีปฏิปทาประพฤติปฏิบัติทำให้เราได้เรียนรู้ได้เข้าใจถึงเราจะมีบารมีไม่เทียบเท่าท่านแต่ว่าเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาจะเป็นบรรพชิตหรือกระนั้นเราก็พยายามประพฤติปฏิบัตินะอย่างไรอย่างไรก็ให้เราถึงความระงับดับทุกข์ได้นะเพราะว่าโรคมันวุ่นวายขัดข้องอยู่เป็นนิดนะนะยิ่งยุคนี้สมัยนี้ด้วยเราก็จะดูกันเนี่ยมันเป็นทุกข์กันเรื่องอะไรฮะบางทีก็ไปทุกข์กับเรื่องวัตถุสิ่งของนะฮะแต่ที่จริงสิ่งเหล่านั้นเอาไปได้ไหมฮะเอาไปไม่ได้แม้แต่หลวงพ่อท่านเองก็ท่านก็เอาสังขารไปไม่ได้หรอกสังขารร่างกายเห็นไหมไปก็แต่ภาวะจิตหรือว่าภาวะธรรมที่ท่านจะไปท่านก็นี่ท่านก็ทิ้งร่างเอาไว้ให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้พิจารณาให้เป็นเตสังอุปสโมทุกโขนะฮะถ้าเราพิจารณาเราก็จะเห็นอย่างเงี้ยธรรมะปรากฏเกิดขึ้นมาในจิตของเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยืนยงคงทนนะฮะไปสู่สภาวะของความเสื่อมสิ้นในที่สุดนะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสร้างคุณงามความดีกันนะวะอย่าไปประมาทเห็นไหมถ้าเราไปประมาทเนี่ยวันเวลาที่ล่วงเลยไปแล้วเนี่ยเราเรียกกลับคืนมาไม่ได้เหมือนที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยครูบาอาจารย์จะสอนว่าใช่ไหมทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยแม้ที่หายใจเข้าและหายใจออกเนี่ยมันมีแต่หมดไปหมดไปลมหายใจก็สั้นเข้าสั้นเข้าน้อยเข้าน้อยเข้าใช่ไหมชีวิตเราก็น้อยลงไปทุกขณะทุกนาทีทุกวันทุกเดือนทุกปีนะฮะมันไม่ใช่ยืนยาวต่อไปมันมีแต่ลดลงจนที่สุดมันก็หมดสิ้นไปแต่นี้ถ้าเราไม่ประมาทดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เนี่ยอัปมาเดนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเติดเห็นไหมเพราะอะไรท่านเตือนนะก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงปรินิพพานเพราะอะไรเพราะว่าปุถุชนคนธรรมดาก็อยู่ในความประมาทอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยรุ่มหลงเห็นไหมทั้งที่มันก็รุ่มร้อนนะฮะแต่ว่าความรุ่มหลงคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของปุถุชนมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้เห็นเขาหลากหลายเขาก็ทำกันอย่างนั้นอยู่มากหลากหลายเขาทำกันอย่างนั้นเขาเป็นอยู่อย่างนั้นก็ถือว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ขาดสติไม่มีสติเห็นไหมแต่ถ้าเรามีสติพิจารณาดูแล้วเราก็ค่อยๆลดค่อยๆละสิ่งที่มันเศร้าหมองเห็นไหมจิตที่มันเศร้าหมองที่มันเป็นอกุศลธรรมที่นำมาถึงความทุกข์ก็เพราะว่าจิตเรารู้ไม่เท่าทันนั่นเองนั้นจิตใจเราก็ต้องพิจารณาดูเสมอเขาบอกว่าอะไรใจใสใจเป็นบุญใจขุ่นใจเป็นบาปเห็นไหมใจที่อยู่เหนือบุญเหนือบาปคือใจเฉยนี่หลวงพ่อสังวานท่านก็จะคอยเทศนาให้ฟังหรือคอยสอนว่าท่านต้องทำใจให้เฉยได้ไหมเห็นไหมถ้าใจฉุนแล้วมันอะไรมันโทสะมันโมหะใช่ไหมแต่ว่าถ้าใจเฉยแล้ว
ใช่ไหมอยู่เหนือบุญเหนือบาปนี่ว่าเหมือนกระจายเย็นเป็นนิพพานนะฮะนิพพานชั่วขณะจิตก็ยังดีถ้าเราทำได้ไหมคือจิตหรือว่าใจของเราที่มันอยู่เหนือบุญเหนือบาปใจเย็นๆที่เป็นนิพพานคือใจเฉยนั่นเองเราทุกคนสามารถจะทำได้ไม่เป็นเรื่องเหลือวิสัยเพราะว่าพระพุทธองค์นั้นไม่ทรงสอนเรื่องเหลือวิสัยที่มนุษย์ทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่นี้เราจะมีความใส่ใจสนใจในตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติมากน้อยขนาดไหนมาดูพระพุทธองค์หรือดูของพ่อของเรานี่เองก็ไม่ต้องอื่นไกลท่านทุ่มเทใช่ไหมอดทนใช่ไหมมีความอดทนใช่ไหมอดกั้นจะไม่ปิปากบอกใครเพราะเหตุอะไรนะฮะเพราะว่าท่านอยู่กับเวทนาท่านดูเวทนาพ่อเคยสอนเหมือนกันท่านก็เคยสอนบอกว่าเออทำจิตให้ข้ามเวทนาเพราะว่าตอนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มาอยู่ในห้องวิปัสสนาที่นี่แหละฮะเมื่อปี2518นะมันเกิดเวทนาจัดนะฮะถ่ายหนักไม่ได้ถ่ายเบาไม่ได้ต้องหลายวันฉันข้าวก็ไม่ได้เป็นสิบสิบวันเลยไหมมันลมก็ตีขึ้นแน่นตัวก็แน่นไปหมดเลยนะครูบาอาจารย์ก็เป็นผู้สอบอารมณ์ก็บอกว่าเออจะออกห้องก่อนไหมไปรักษาก่อนไหมเนี่ยเพราะว่าพระที่อยู่ห้องวิปัสสนาเนี่ยจะพูดกับอาจารย์สอบอารมณ์อย่างเดียวนอกนั้นเขาไม่ให้พูดไม่เขียนหนังสือไม่ต้องสวดมนต์ให้อ่านจิตอ่านความคิดตัวเองอย่างเดียวเห็นไหมนี่ก็บอกโอ้ไม่เป็นมากๆนี่ก็ออกไปก่อนเดี๋ยวต้องเข้ามาใหม่ห้องวิปัสสนาเขาบอกว่าหลวงพ่อถ้าเกิดว่าเราภาวนาให้มันดับไปในผ้าเหลืองนี่มันจะได้อานิสงส์ดีไหมเขาบอกโอ้มันก็ดีสิเห็นไหมถ้าภาวนาเกิดดับไปในผ้าเหลืองนี่ดีเลยไม่ยอมออกไปหาหมออยู่ภาวนาต่อนั่งสมาธิค่อนข้างจะนานหลายชั่วโมงพอทุกขเวทนานั้นมันจะหายไปอันนี้ต้องยอมรับเรื่องของสมาธิที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านแนะนำที่ฝึกให้เราให้ข้ามเวทนาให้ได้กำหนดดูเวทนาดูมันเห็นไหมมันจะแตกจะตายก็ปล่อยมันไปตามตั้งขานเรามีความจริงจังนึกย้อนไปถึงพระพุทธองค์ก่อนที่จะทรงตรัสรู้เห็นไหมเราจะได้

ัตรูมาดแม้นวันนี้ไม่ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่ขยับขยื่นเลยโอ้แสดงว่าพระพุทธองค์นั้นมีความเพียรไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายท่านสู้เวทนาพระองค์ก็มีขันธ์ห้าเหมือนกันน่ะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันก็ต้องมีเวทนาเหมือนกันไม่ฉะนั้นแล้วคงไม่ตั้งจิตอริฐานะเอาเป็นเอาตายในขนาดนั้นใช่ไหมก่อนที่ได้ตรัสรู้เราอยู่ห้องสมาธิก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแล้วครูบาอาจารย์ก็สอนอย่างนั้นก็เลยอ้าวตายก็ตายก็ภาวนาใช่ไหมให้จิตมันข้ามความกระสับกระส่ายทุรนทุรายของเวทนาทางกายก็สามารถจะข้ามพ้นสิ่งเหล่านั้นไปได้นั้นต้องยอมรับเหมือนกันนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำจริงก็ได้จริงถ้าทำไม่จริงจะว่าไม่จริงมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมขาดเหตุขาดผลฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้เราได้มาประพฤติปฏิบัตินั้นมันเป็นเรื่องจริงๆแต่ทีนี้เราจะจริงแบบที่พระพุทธองค์ทรงสอนหรือว่าทรงตัดไว้หรือไม่อันแล้ว

สามารถทำได้ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์สามารถจะทำเข้าถึงความระงับดับทุกข์ได้งั้นก็ขอฝากเอาไว้ครับบรรพชิตและคฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาที่ตั้งจิตตั้งใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมนะเพื่อให้ได้มรรคได้ผลได้รับความพ้นทุกข์นะก็ขอให้ดูแบบอย่างที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติเห็นไหมท่านมีความจริงจังหรือว่าตั้งใจตามปณิธานที่ท่านตั้งเอาไว้ครูบาอาจารย์ของเราก็สามารถทำให้เป็นแบบอย่างได้ในที่สุดนี้ก็ขอให้

สอนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติให้รู้เรื่องของบาปบุญคุณโทษนะฮะรู้ทั้งการสร้างบารมีนะฮะก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ญาติโยมทุกท่านได้มรรคได้ผลได้รับความพ้นทุกข์ในที่สุดด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ

สังฆทานแผ่กิ่งก้านผลดอกออกให้เห็นแต่กิ่งใบผลิหนาพาร่มเย็นเสมือนเป็นดั่งร่มโพและร่มไทรทั้งวันคืนอยากหลบอยู่ที่ใต้ต้นบังแดดฝนพักพิงอิงอาศัยแสนชื่นฉ่ำหมดทุกข์เข็ญเย็นหัวใจหลบพ้นภัยที่ใต้ต้นสังฆทาน

่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราเขาเรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเอง
ให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เรียกไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้จำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิจกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีกลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทลมเข้าโทออกนับห้าพุทลมเข้าโทออกนับหกพุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 1615 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อย

แล้วเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาฉังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

มันจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยพุงสั้นก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่ไม่นนไม่นี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วเลยเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นคล่องใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโธลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นเห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโลมาขนมีนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกสาผมแล้วก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อคายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งและนานฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดไม่กลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเลยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุโรมปัจจุโรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุโรมปัจจุโรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกสี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนี่เท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายแต่ในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโลกเนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบคาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็นักเข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุที่ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุของพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจทั้งหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคละกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้แต่ความคิดคิดอะไรแล้วก็ปล่อยคิดอะไรแล้วก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ปุถุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่ให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นไปเกิดลำดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตมาจนเห็นจนรู้

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองจะน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเกิดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

พราะเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

คอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคงปุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือไปเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาจนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆไม่ให้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี้เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุขเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตามที่สองว่ากายจิตจะเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายก็มาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งใจอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: ขอเชิญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีลพร้อมกันนะครับ
1: อิมินาสการะนะ
2: อิมินาสการะนะ
1: พุทธังอภิปูชยามะ
2: พุทธังอภิปูชยามะ
1: อิมินาสการะนะ
2: อิมินาสการะนะ
1: ธัมมังอภิปูชยามะ
2: อภิปูชยามะ
1: อิมินาสการะนะ
2: อิมินาสการะนะ
1: สังฆังอภิปูชยามะ
2: สังฆังอภิปูชยามะ
1: อาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: สัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: สวาคาโตภะคะวาตาธโม
2: สวาคาโตภะคะวาตาธโม
1: ธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
2: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สังฆังนะมามิ
2: สังฆังนะ
1: มามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: ตาติยามปิไม่ยังพันเตวิตุงวิตุงรักนาตายะติตรเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนัง

0: ข้าชามี
1: สังฆังสระนังข้าชามี
0: สังฆังสระนังข้าชามี
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังข้าชามี
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังข้าชามี
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังข้าชามี
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังข้าชามี
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังข้าชามี
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังข้าชามี
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังข้าชามี
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังข้าชามี
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังข้าชามี
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังข้าชามี
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังข้าชามี
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังข้าชามี
1: ติสรณะคมนังนิพพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีติกาปะทังสมาทิยามิ
1: อดินาทานาเวรมณีติกาปะทังสมาทิยามิ
0: อดินาทานาเว

0: จาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะทัง

0: ามเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสมาสิรังนิโส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 น.คณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรทยธรรมเวลา 11:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 น.พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205 0880954205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
0: 2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทาง

0: วัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: เราตั้งใจสงบฟังธรรมปฏิบัติธรรมสักพักการฟังธรรมก็ทำสมาธิไปในตัวภาวนาไปในตัวนั่งมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งใจสงบใจให้รู้จักรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดเรานั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดก็ให้รู้จักตัวเองรู้จักลมหายใจของเราว่าเรามีลมหายใจอย่างไรมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกถ้ารู้จักลมของเราแล้วก็เกิดสติเมื่อรู้ลมติดต่อกันไปก็เกิดสมาธิเมื่อรู้ลมผ่านเข้าลมผ่านออกที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้เรื่อยๆได้บ้างไม่ได้บ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างเราก็รู้ใจของเราลมผ่านเข้าเราก็นึกว่าพุทลมผ่านออกก็นึกว่าโทรู้ลมผ่านเข้าพุทผ่านออกโทพุทโธผู้รู้ลมพุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานเมื่อเราทำจิตใจของเราสว่างสงบแล้วใจของเราก็ผ่องใสเบิกบานไม่ไปคิดอะไรมากพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าเราก็ไม่มากังวลเรื่องใหม่ก็ไม่คิดถึงรู้เถอะว่าปัจจุบันเรากำลังนั่งกายวาจาใจสงบรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดเราก็รู้จักตัวเองเมื่อเราเคยเห็นตัวเองรอบตัวเองในกระจกจำใบหน้าจำจมูกของเราถ้าเราสังเกตลมหายใจของเราได้ก็เรียกเรามีสติดีคนมีสติดีก็รู้ลมหายใจตัวเองได้ถ้าคนไม่มีสติก็ไม่รู้ลมหายใจตัวเองถ้ามีสติดีติดต่อกันไปก็จะมีความรู้ใจตัวเองว่าสงบหรือไม่สงบที่เรียกว่ามีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์มีสติรู้เท่าทันจิตตัวเองเราก็ต้องพยายามฝึกไปจนจิตของเรานั้นรู้จักคำว่าสงบเป็นรู้จักคำว่าปล่อยวางเป็นรู้จักคำว่าเฉยเป็นนี่คือการฝึกจิตของเราถ้าเราไม่ฝึกแล้วเราจะไม่มีพาหนะใจของเราเขาเรียกว่าพาหนะใจของเราเนี่ยย่อมไปไหนไม่มีความสุขสงบพาหนะใจของเราก็คือการนำพาไปสู่ความดีความสงบฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติทำใจเนี่ยเป็นพาหนะของใจที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขสงบมากขึ้นมากขึ้นเหมือนกับคนจะเดินทางไกลเนี่ยต้องมีพาหนะเดินทางต้องมีรถมีเรือมีเครื่องบินหรือมียวดยานพาหนะที่ให้ไปสะดวกสบายให้เร็วเรียกว่าพาหนะนำไปสู่ความถึงจุดหมายปลายทางโดยความสะดวกและความสุขใจคนเราก็ต้องมีพาหนะคือสมาธิสมาธินี่เป็นพาหนะของใจใจจะเบาใจจะสบายคนเราบางคนเนี่ยใจนั้นเลยมากก็จะคิดกังวลมากวิตกมากบางคนก็ท้อถอยบางคนก็อึดอัดขัดเคืองบางคนก็มีความไม่สบายใจเป็นอารมณ์อันนี้ถือว่าใจของเราไม่มีพาหนะไม่มีเครื่องประคับประคองก็จะเกิดความวุ่นวายสับสนอยู่ทุกวันฉะนั้นการมาทำบุญเนี่ยทำให้ถึงที่สุดก็คือการทำให้จิตของเราเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาในการระลึกแต่ความดีที่ตัวเองทำเพราะคนเราถ้าหาระลึกถึงความดีที่ตัวเองทำบ่อยๆเนี่ยจะมีความสุขขึ้นมาโดย อัตโนมัติหรือโดยอัศจรรย์ที่อยู่ดีๆก็มีความสุขสบายใจได้
0: ดินก็มีความสุขสบายใจได้นั่งก็มีความสุขสบายใจได้นอนกินคิดนึกก็มีความสุขสบายใจได้เพราะว่าการสะสมบุญเนี่ยมันมีมากขึ้นแต่คนเราที่ไม่มีความสุขเนี่ยเพราะการสะสมบุญไม่มีการสะสมทานไม่มีการสะสมศีลไม่มีการสะสมสมาธิไม่มีการสะสมการทำความรู้ความเข้าใจในใจตัวเองไม่มีเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็เกิดความไม่สงบสุขมีความอึดอัดขัดเคืองเร่าร้อนอยู่เป็นทุกข์ในใจอยู่บ่อยอยู่มากหรืออยู่ตลอดวันก็มีบางคนเหมือนปัญหาที่มันแก้ไม่ตกเนี่ยมันก็ย่อมคุ้นคิดอยู่ตลอดเวลาว่ามันแก้ไม่ตกความสบายใจมันก็ไม่มีฉะนั้นการที่เราเข้าถึงธรรมะคือการแก้ปัญหาใจก็คือการพยายามสะสมบุญของเราทานศีลภาวนาเนี่ยสะสมมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็พ้นไปได้พ้นบาปพ้นเวรพ้นกรรมพ้นเคราะห์พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยคือพ้นทุกอย่างคือใจของเราพ้นทีนี้คนเราไม่ค่อยได้ศึกษาธรรมะไม่ค่อยมีเวลามาศึกษาธรรมะแล้วก็ไม่มีเวลาให้กับตัวเองที่จะสงบการที่ไม่มีเวลาให้กับตัวเองที่สงบเนี่ยก็เหมือนคนไม่มีที่พึ่งไม่มีหลักทางใจไม่มีเวลาพักผ่อนมันก็มีแต่ความวุ่นวายต่อใจตัวเองทีนี้ถ้าเรามาละไอ้สิ่งที่มันเป็นทุกข์เร่าร้อนนี้ได้เราจะเห็นคุณของการปฏิบัติธรรมคุณของการทำความดีที่คนเราโดยมากก็ไม่ค่อยมีเวลาให้แก่ตัวเองมากเท่าไหร่แล้วก็เสียสละเวลาก็ไม่มีจะไปควนขวายแต่สิ่งอื่นก็ได้มาแต่ถึงความวุ่นวายมากกว่าก็ไม่ค่อยเจอความสุขสงบฉะนั้นเรียกว่าเราก็ควรชีวิตหนึ่งเราก็ควรจะสละเวลาให้แก่ตัวเองบ้างให้แก่การให้ทานให้แก่ตัวเองอิ่มใจบ้างให้เวลาแก่ตัวเองมีการรักษาศีลได้เข้าถึงรสของศีลบ้างและมีเวลาว่างที่เราจะมาเจริญสมาธิภาวนาฟังธรรมหรือเข้าหาความสงบบ้างอย่างน้อยเราก็ยังได้ชื่อว่าได้ทำแล้วได้ตั้งต้นแล้วได้ขวนขวายแล้วได้เดินทางตามพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เสียประโยชน์ก็จะได้ภาคภูมิจิตของตัวเองว่าบุญกุศลเนี่ยเป็นของเราแต่ไม่ได้ตกอยู่ในความหลงหรือความประมาทก็ยังสนใจยังขวนขวายอยู่ยังเดินอยู่ยังกระทำอยู่ที่เราปล่อยปละละเลยไปนั้นมันก็ถือว่าหมดไปสิ้นไปอย่างคนแก่บางคนคนเจ็บบางคนเนี่ยพอถึงเวลานั้นไม่มีเวลาที่จะมาเข้าหาศีลธรรมเวลามันก็หมดไปหมดแล้วอย่างความเจ็บเข้ามาถึงตัวเราเนี่ยเวลาหมดแล้วที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมพอความเจ็บมาครอบงำซะแล้วก็ใจก็ไม่สบายแล้วจะมาสุดให้รักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาก็ไม่มีความสงบแล้วเพราะความเจ็บมาอยู่เหนือใจเราซะแล้วพออายุมากเดินไม่ไหวแล้วความแก่ก็มาอยู่เหนือเวทนาเราแล้วอยู่เหนือความทุกข์ใจของเราแล้วมาเป็นเจ้าทุกข์ซะแล้วเราก็ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสจะมาประพฤติปฏิบัติให้รื่นเริงบันเทิงใจเหมือนอย่างขณะนี้ก็ไม่มีเวลาเพราะอะไรก็เพราะว่าความแก่ความเจ็บมันมาดึงรั้งเราไว้หมดโอกาสไปหลายๆคนนับไม่ถ้วนท่านพระพุทธเจ้านะจึงได้ออกบวชตั้งแต่อายุ29ปีก็เพื่อท่านกำลังท่านยังปฏิบัติได้อยู่พอกำลังท่านปฏิบัติได้ท่านก็ได้ทำได้เต็มที่เพราะอะไรเพราะมีร่างกายที่แข็งแรงท่านก็มาประพฤติปฏิบัติจนถึงเป็นพุทธเจ้าได้ไม่ใช่บุญที่พุทธเจ้าจะไปสอนกันตอนแก่ตอนตายนะบุญพุทธเจ้าท่านสอนตั้งแต่เกิดเลย ตั้งแต่เกิดมาในครรภ์ก็ขอให้เกิดมาเป็นคนมีบุญมีศีลมีทานภาวนาเลยพ่อแม่ได้สวดมนต์ภาวนาตั้งแต่ลูกเกิดเลยหรือแต่ยังไม่เกิดเลยเนี่ยมันจึงจะเป็นเชื้อวงเป็นเนื้อหน่อที่ใจบุญสุนทานกันตามๆมาถ้าเกิดแล้วใจขอก็เยือกเย็นใจขอก็ไม่เล่าร้อนความทุกข์ร้อนในใจก็ไม่มีฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องทำให้เกิดแก่ตัวเราทุกคนอย่างน้อยเราก็รู้ทางสงบใจเราว่าเออคนเราสงบเป็นอย่างนี้นะคนไม่สงบเป็นอย่างนี้นะคนไม่สงบนี่มีแต่ความเดือดร้อนใจอย่างเดียวนะกินเดินนั่งนอนก็มีแต่ปัญหาอย่างเดียวตัวเองก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยเพราะตัวเองไม่สงบตัวเองก็ยังสร้างปัญหาตัวเองก็ยังไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนเลยเพราะใจนี่เนี่ยไอ้ที่ไปด่าเขาที่ไปตีเขาที่ไปว่าเขาไปเบียดเบียนเขาไปโกงไปลักไปขี้ไปป้นไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือตัวเองเดือดร้อนเรื่องจากทำใจไม่ได้เองเรื่องจากการที่เราไม่เคยฝึกใจกันเองนะแต่ถ้าเราแก้ปัญหาฝึกใจของเราได้เลยมันก็หยุดที่พระพุทธเจ้าบอกเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรคือหยุดที่ใจไม่จองเวรคือมีเมตตานี่เองคือใจคนเราเนี่ยต้องพยายามฝึกให้ระลึกถึงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้ามากๆขึ้นแล้วเราก็จะเสียดายนะเราก็เสียดายว่าแหมเวลามีน้อยเหลือเกินเวลามาสนใจก็เวลาก็ไม่ค่อยมีพออยากจะให้ทานก็แหมมาให้จะตอนอายุมากแล้วเมื่อตอนหมดโอกาสแล้วเนี่ยพออยากจะรักษาศีลก็ไม่มีเวลาแล้วอะไรเงี้ยอยากจะปฏิบัติธรรมก็ไม่มีโอกาสแล้วอะไรเงี้ยคนเราจะไปรู้ตัวก็ตอนเสียดายตอนสายเหมือนคนจะเรียนหนังสือเนี่ยตอนหนุ่มๆสาวๆหนีโรงเรียนไม่อยากเรียนขี้เกียจท้อถอยในการเรียนพอไปทำงานทำการละหูเสียดายพอตัวเองต้องทำงานหาเงินหาทองตอนนี้ไอ้ค่าของเงินมันก็ต้องมาจากงานก็ต้องมีความรู้อันนี้ถ้าเราไม่มีความรู้เราก็เสียดายแม้ถ้าเรา

ือนมากกว่านี้ก็ดีทำไมเราก็ไม่ต้องทำงานเหนื่อยอย่างนี้ไม่ต้องอยู่ในตำแหน่งต่ำกับเขาอย่างนี้ไม่ถูกมาเขาเราก็ไปเป็นนายเขาไม่ต้องมาเป็นลูกน้องเขาก็รู้เลยว่าที่เราเป็นลูกน้องเขาไม่ใช่นายเขาเพราะความรู้เราไม่มีหรือความรู้เราได้หรือเราการศึกษาตอนต้นเราไม่สนใจเองลูกเรียนก็เสียดายอย่างนี้เรียนมากๆก็ดีเราจะได้ไม่ลำบากอย่างทุกวันนี้อะไรเงี้ยมันคิดได้ภาษาเสียแล้วนี่เปรียบเทียบให้ฟังว่าคนอยากจะเรียนเนี่ยจนอายุมากเลยจึงคิดจะเรียนตอนนี้ตอนที่หนุ่มๆสาวๆมันก็ไม่มีความรู้สึกว่าสำคัญอะไรที่อยากจะเรียนให้มากๆพอแก่แล้วอายุมากแล้วก็อยากจะร่ำเรียนให้มันเก่งแต่มันก็หมดโอกาสเนี่ยการทำบุญให้ทานก็เหมือนกันเนี่ยก็เหมือนกับนักเรียนตอนยามแก่เนี่ยพอนึกจะทำก็หมดโอกาสซะแล้วเนี่ยตอนนั้นเรียกว่าทำให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยทำให้มันเกิดเห็นรู้ขึ้นมาในใจเราบ้างออกการที่เข้าทำทานเนี่ยมันมีความสุขเฉพาะใจเรามันต่างกับคนที่ไม่ค่อยให้ทานคนที่ไม่ให้ทานนี่เขาไม่มีความสุขทางด้านจิตใจเท่าไหร่เพราะเขาจะเอาความสุขจากภายนอกภายในเขาไม่มีเลยเงี้ยแต่คนให้ทานนี่มีความสุขภายในภายนอกใครๆก็ได้ใครๆก็มีแต่ว่าความสุขภายในเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครทำคนที่สละทานไปแล้วมันหมดความตนีแล้วจึงจะมีความสุขความเอิบอิ่มใจขึ้นมารักษาศีลก็เหมือนกันมันก็มีความอิสระภาพตัวเองมันก็ไม่ค่อยกังวลอะไรมันจะเห็นในตอนที่ตัวเองมามีศีลมีธรรมแต่ก็สมาธินี่ยิ่งเห็นชัดขึ้นถ้าเราไม่นั่งเราไม่รู้เลยว่าเอ๊ะความสงบนี่ดีอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนี้หรอกเหรออ๋อพระพุทธเจ้าท่านมีความสงบจริงท่านจึงได้เป็นพระพุทธเจ้ารู้พวกเรานี่ก็เคารพความตรัสรู้พระพุทธเจ้านะที่ว่าท่านมีสมาธิปัญญามากฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องพยายามสนใจไว้ก่อนเพื่อมีโอกาสเราก็ทำของเราจะไปรอว่านู่นให้อายุมากๆก่อนให้รวยก่อนให้มีเวลาก่อนไม่มีหรอกคนเรามันมีอยู่ทุกเวลาเนี่ยที่จะทำความดีโอกาสมันก็มีอยู่ทุกเวลาเนี่ยโอกาสแต่เราไปผัดวันประกันพรุ่งเองความจริงคนเรามีอิสระในตัวเองจะทำเมื่อไรก็ได้ไม่ต้องไปรอวันนั้นวันนี้แล้วก็พยายามเก็บเวลาพยายามแบ่งเวลาของเราให้มันพอดีก็แล้วกันย่อมทำได้ทุกวันทุกคืนจึงหลักปฏิบัติธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกถ้าจะเอาบุญเนี่ยทำได้ตลอดวันปฏิบัติให้รู้ธรรมะแต่เช่นกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยถ้ารู้เท่านี้เราเป็นบุญตลอดวันรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมเนี่ยหลักธรรมะคุ้มครองตอนนี้เราคิดว่ายากว่ากายเนี่ยเป็นยังไงเวทนานี่เป็นไงจิตนี่เป็นไงธรรมนี่เป็นไงก็กายก็คือการนั่งดูกายตัวเองเดินดูกายตัวเองนอนดูกายตัวเองกินดูกายตัวเองอาบน้ำข้าวของน้ำห้องส้วมทำอะไรถ้าดูกายเนี่ยกายนี่เหมือนเด็กพาเดินพานั่งพานอนพากินพาอาบน้ำพาถ่ายพาเนี่ยเขาเรียกว่ากายเวทนาก็ดูใจตัวเองเดี๋ยวชอบใจเดี๋ยวไม่ชอบใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยเดี๋ยวไม่เฉยเนี่ยเขาเรียกว่าดูเวทนาที่ใจเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ร้ายเนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาที่ใจเนี่ยเขาเรียกคนมีธรรมะที่ใจจิตเราก็ดูจิตของเราบางครั้งก็คิดหน้าคิดน้อยคิดอดีตบ้างคิดอนาคตบ้างจิตผ่องใสจิตไม่ผ่องใสเราก็ดูจิตเห็นจิตคิดโน่นจิตนี่เขาเรียกว่าเรียนรู้จิตเห็นจิตทำอะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็หมดมันเสื่อมไปหมดข้าวกินแล้วเดี๋ยวมันก็ออกไปน้ำกินแล้วมันก็ออกไปร้อนเดี๋ยวก็หนาวหนาวเดี๋ยวก็ร้อนอิ่มเดี๋ยวก็หิวหิวเดี๋ยวก็อิ่มใจดีเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายพิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นตัวเองเนี่ยมีสภาพเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกรู้กายเวทนาจิตธรรมพอรู้ตัวนี้เขาเรียกว่าคนรู้ธรรมะ
รู้หลักมหาสติปัฏฐาน4เค้าเรียกหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทุกคนทีนี้คนเราเนี่ยถ้ารู้จิตตัวเองนะเป็นคนโกรธยากเป็นคนใจเย็นเป็นคนใจดีพอรู้ว่าอารมณ์ตัวเองไม่ดีก็ตั้งสติไว้มันก็ทำใจตัวเองได้ทุกครั้งไปในเมื่อตัวเองมีปัญญามีสติรู้จิตตัวเองทีนี้ชาวบ้านทั่วไปก็ไม่ได้ปฏิบัติเขาก็เลยปล่อยสิทธรรมะอันนี้ไปจากเขาหมดเขาไม่เขามีกายเขามีเวทนาจริงเขามีจิตมีธรรมแต่เขาไม่ได้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมเขาก็ไม่มีพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เรามาปฏิบัติเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อกายเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้จิตเป็นอย่างนี้ธรรมนี่แหละผู้ประพฤติธรรมธรรมะย่อมรักษาผู้นั้นให้มีความสุขสงบรู้ตอนนี้ก็ไม่ใช่รู้ยากอะไรนะกินเดินนั่งนอนก็ค่อยรู้กายตัวเองว่าเรานั่งหายใจอย่างไรนอนหายใจอย่างไรเดินหายใจอย่างไรกินยังเป็นอย่างไรรสเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าเดินเข้าไปก็จะไปรู้หลายๆอย่างไปรู้อายตนะทั้ง12อีกไปรู้ตารู้หูรู้จมูกรู้ลิ้นรู้กายรู้ใจที่ก็รู้อายตนะภายในแล้วท่านทำไมนอกก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะธรรมลมเหตุตาเห็นรูปชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างก็เรียกอายตนะมากระทบกันกูได้ยินเสียงชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างเนี่ยพอเราเรียนรู้นี้เอ๊ะธรรมะพุทธเจ้านี่เป็นของละเอียดอ่อนนะมันมีอาการของมันหมดนะทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจเนี่ยถ้าเราพิจารณาแล้วมันจะเกิดสงบมั่งไม่สงบมั่งสุขมั่งทุกข์มั่งมีอะไรๆที่จะเกิดขึ้นในใจของเราอยู่เรื่อยๆเลยคนนี้มันก็เพลินอยู่ในธรรมะเราก็ย่อมรู้ได้ว่าอ๋อบุญเป็นอย่างนี้บาปเป็นอย่างนี้สวรรค์นิพพานเป็นอย่างนี้ก็เรียนธรรมะคือเรียนตัวเองนี่เองเรียนกายเวทนาจิตธรรมเรียนเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่เองเรียนเรื่องกายใจนี่เองเพราะนั้นเราก็พยายามดิพยายามฝึกให้มันรู้บ้างให้มันรู้อย่างน้อยคนเราไม่รู้ตัวเองนี่จะไปรู้ใครคนเราพอรู้จิตรู้ใจตัวเองรู้ตัวเองแล้วก็มองโลกนี้เข้าใจได้มากมายทำอะไรก็จะเป็นคนปล่อยวางเป็นคนไม่เป็นคนหงุดหงิดฟุ้งซ่านไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์จิตใจมันก็จะผ่องใสเบิกบานขึ้นมาได้จะหาความสุขในตัวเองได้หาความสงบในตัวเองได้หาความสุขในตัวเองได้หาบุญหากุศลในตัวเองได้ตลอดวันตลอดคืนนี่ถึงความพอใจความภูมิใจตัวเองมีคนนี้นี่เขาเรียกว่าคนรวยรวยธรรมะรวยศีลรวยธรรมคนงามงามใจคนไม่โกรธคนเนี่ยคนงามคนโกรธคนไม่งามคนเบียดเบียนคนอื่นเป็นคนไม่มีความสุขนะคนไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นคนนั้นจึงจะมีความสุขพิจารณาเห็นธรรมะอยู่เรื่อยๆจึงจะสบายใจนี่คนเราไม่ค่อยได้ไม่อยากศึกษาลึกซึ้งมาวัดก็อยากจะทำทานแล้วก็กลับบ้านเรื่องจิตเรื่องใจก็ไม่อยากจะทำแต่หารู้ไหมว่าถ้าเราทำแล้วมันจะได้คุณธรรมเบื้องสูงมันจะรู้จะเห็นได้มากแล้วเมื่อเราปฏิบัติไปดีๆนะเข้ามันอธิษฐานอะไรก็สำเร็จอธิษฐานจะทำอะไรก็สำเร็จอย่างที่พุทธเจ้าท่านอธิษฐานมาเป็นพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ให้ทานรักษาศีลมาเนี่ยอธิษฐานมาแล้วก็ตายเต้ามาจนถึงที่สุดเพราะสำเร็จด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะปรารถนาอะไรก็ได้แต่ถ้าเราอยู่ดีๆไม่ได้ทำอะไรจะไปปรารถนาอะไรก็ไม่ได้จะเอามนุษย์สมบัติก็ไม่ได้จะเอาสวรรค์สมบัติก็ไม่ได้จะเอานิพพานสมบัติก็ไม่ได้มันจะได้ยังไงก็ตัวเองไม่ได้ทำบุญจะเอาความสุขยังไงได้มันต้องลงทุนก่อนนะมันต้องลงทุนก่อนมันจึงจะได้กำไรการมาวัดเนี่ยมาลงทุนนะการมาให้ทานเนี่ยมาลงทุนก่อนกำไรคือความสุขสงบรักษาศีลนี่มาลงทุนด้วยกายวาจาก่อนทำสมาธินี่มาลงทุนด้วยการทำใจให้สงบก่อนเนี่ยเมื่อเราลงทุนมากเราก็ได้บุญมากลงทุนก็ต้องใช้อะไรใช้ขันติอดทน
ช้ความพยายามคือความเพียรใช้สติคือการคุ้มครองตัวเองอยู่รู้อยู่ตลอดเวลาใช้ปัญญามีเหตุมีผลคอยพิจารณาตองตามอารมณ์ตัวเองนี่เรียกว่าจึงจะได้จึงจะได้เข้าถึงธรรมะคือขั้นปัญญาทีนี้มาวัดแล้วไม่ได้พิจารณาอะไรเลยก็กลับไปเปล่าๆมาถึงที่นี่แล้วหมายถึงว่าเราลงทุนเนี่ยมันมากกว่าเงินทองนะพอร่างกายของเรานี่มีค่ามากกว่าเงินทองเงินทองนับได้แต่ร่างกายเรานับไม่ได้นะว่าราคาเท่าไหร่ใครจะขายตัวเองร้อยล้านพันล้านก็ไม่ขายนะฉะนั้นมาวัดนี่มาลงทุนด้วยกายวาจาใจนี่ถือว่าเป็นยอดบุญยอดกุศลทำอะไรเป็นบุญไปหมดเลยให้ทานก็เป็นบุญมากพอเราลงทุนไว้ดีแล้วรักษาศีลก็เป็นบุญมากเจริญภาวนาก็เป็นบุญมากประมาณไม่ได้เลยบุญอันนี้ก็ต้องมาทำกันนะมาลงทุนกันก่อนถึงจะเอามรรคเอาผลได้ชาวสวนเขาปลูกทุเรียนก็ต้องลงทุนต้อง 4-5 ปีนะมะนะมาปลูกมะนะมารดมาพรวนมาให้ปุ๋ยต้องนานกว่าจะได้ลูกออกมาเป็นทุเรียนไม่ใช่มาถึงก็มาปลูกแล้วได้ลูกเลยไม่ไรการที่เราจะประพฤติปฏิบัติให้เจอความสุขในตัวเราในครอบครัวเราให้สมหวังในชีวิตนี่เราก็ต้องพยายามทำไปเหมือนกับเรามาปลูกทุเรียนมันก็ต้องกำจัดไอ้สิ่งที่ไม่ดีมันทำให้ทุเรียนเสียทุเรียนเน่าทุเรียนตายก็มีเราก็ต้องรู้ผลเสียของมันพอรู้ผลเสียของมันแล้วผลดีมันก็เกิดขึ้นจิตใจเราก็เหมือนกันนะจิตใจที่เราจะเอาบุญกุศลมันก็ต้องละบาปละบาปบำเพ็ญใจที่เป็นบุญเช่นความโกรธไม่ดีเนี่ยก็ต้องมาละกันความโลภมันจะหนีเหนียวแน่นก็ต้องมาละกันความหลงคิดว่าเรายังไม่แก่ไม่เท่าเราก็ต้องนึกว่าเออมันก็แก่เท่าได้ทุกวันตายได้ทุกวันคนเราไม่ใช่ว่าจะอยู่กันไปตั้งร้อยปีพันปีก็ต้องแก่ต้องตายต้องพัดพรากจากกันดังนั้นบุญเท่านั้นที่จะไม่ตายจากเราศีลทานภาวนาเท่านั้นที่ไม่ตายจากเราเท่านั้นที่จะภูมิใจในชีวิตตัวเองสิ่งที่จะได้จากตัวเองเราก็ต้องทำจะไปรอไม่ได้รอว่าให้แก่ให้มีเงินมีทองให้มีเวลาอันนั้นเป็นความหลงความประมาทแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าจะบอกให้ทำทุกเวลาเลยความดีนี้ไม่ต้องไปรอปีนั้นปีนี้เพราะทุกคนเราไม่รู้วันตายตัวเองต้องรีบขวนขวายทำให้ตัวเองให้พอใจซะก่อนนะจึงจะสบายใจถ้าไปรอวันนั้นวันนี้จะทำบุญคนนั้นด้วยว่าถ้าเกิดมันตายซะวันนี้ทำไงเขาไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าเราไม่ตายก็บุญไปยังมีโอกาสรอเวลาแต่พระองค์ท่านบอกว่าต้องทำทุกวันถ้ายิ่งเราอยู่นานวันเราก็ยิ่งได้กำไรมากไม่ใช่ไปรอเจ็บไข้ใกล้ตายจึงจะทำทานรักษาศีลอย่างนั้นไม่ทันแล้วมันช้าเกินไปนั่นแล้วก็มาวันนี้เราก็มาฝึกกันมาปฏิบัติกันเราก็ไม่ต้องไปเอาใครเป็นตัวอย่างเราก็เอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างที่พระองค์อายุ29ปีพระองค์ก็สนใจออกบวชออกปฏิบัติแต่พระองค์ก็สอนลูกพระองค์ตั้งแต่อายุ 7-8 ขวบให้เข้าประพฤติปฏิบัติธรรมท่านถือว่าความสุขนี้จะต้องได้ตั้งแต่เล็กๆเลยท่านถือว่าเป็นอริยทรัพย์ภายในศาสนาของพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เอาบุญกุศลเนี่ยเป็นทางไปนำไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐถ้าใครได้แล้วไม่ลำบากยากจนถ้ามีบุญก็ได้มันนำพาไปสู่ความสุขเองนะฉะนั้นเมื่อเชื่ออย่างนี้แล้วก็สบายใจถ้าทำกายวาจาใจดีเป็นกุศลแล้วมันจะพาไปสู่สิ่งที่ดีงามทั้งนั้นจะมีลาภมียศมีสุขสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองปรารถนาทั้งนั้นแหละไอ้ที่มันไม่ได้ดังปรารถนานี่เพราะเราไม่ได้ทำไว้พออดีตชาติเราไม่ได้ทำไว้บ้างปัจจุบันเราไม่ได้ทำบ้างมันก็เลยอึดอัดขัดเคืองอยู่เหมือนพายเรืออยู่ในอ่างนั่นเอง
ต่เราตัดสินใจทำไปทางธรรมะมันก็ไปได้เลยส่งผลเราชาตินี้ชาติหน้าได้เลยพ้นความทุกข์ยากลำบากยากจนไปได้เลยทุกทั้งหลายก็ไม่มาย่ำยีจิตใจเราจึงว่าผู้ใดประพฤติธรรมผู้นั้นย่อมพ้นทุกข์ได้แล้ววันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ไม่ใช่เอาดีปีใหม่วันเดียวนะโยมนะคนเป็นมากก็จะทำบุญปีใหม่วันเดียวถ้าคนฉลาดแล้วใหม่ทุกวันนะคนฉลาดแล้วทำบุญปีใหม่ทุกวันใหม่ทั้งปีเลยถ้าคนไม่ฉลาดก็เก่าทั้งปีเลยเขาเก่าจนไม่มีอะไรจะทำเก่าผุหมดฉะนั้นถ้าทำบุญเนี่ยโชคดีทั้งปีนี่คนเราบางคนก็ปีใหม่แล้วก็ดีอกดีใจทำวันเดียวก็หายต่อมไปเลยมาวัดวันเดียวปีหนึ่งตักบาตรวันเดียวโอ้โหกินบุญเก่าหมดเลยแต่ถ้าคนมีปัญญามันใหม่ทุกวันทำทุกวันก็ได้ทุกวันโยมยังทำวันเนี้ยทำบุญวันนี้มันก็เท่ากับทำบุญปีใหม่นะปีใหม่ตักบาตรทำบุญวันนี้มันก็ตักบาตรทำบุญวันนี้ก็โชคดียังอีกกลางปีไปตักบาตรทำบุญเนี่ยมันก็เหมือนกับวันปีใหม่นะพอใจเราตั้งใจเราปีติมันเหมือนกันถ้าเราทำทุกวันมันก็ใหม่ทุกวันเลยไม่มีเก่าสักวันเดียวนะแต่นี่เราไปคิดผิดนะรอปีใหม่แล้วก็สนุกกันทีบางคนมาอ้าวมาครั้งที่แล้วมาเห็นสายทองเต็มข้อมือมาครั้งนี้บอกไม่บอกปีใหม่เอาทองไปเข้าโรงจำนำก่อนทองเอาทองไปเข้าโรงจำนำก่อนเขาจะเอาความสุขวันเดียวโยมแต่ความสุขวันเดียวไม่พอนะโยมนะต้องมีความสุขทุกวันใช่ไหมโยมยังปีใหม่นี่เราไม่โกรธกันเลยเงี้ยวันเดียวเท่านั้นแล้วก็โกรธกันทั้งปีจะได้อะไรขึ้นมาไอปีใหม่ไม่ยาล้างโดยปีเก่ามันจะยาล้างสิคนนี้มันจะบ้านแตกสิแหลกขาดความจริงมันต้องไม่โกรธทั้งปีทำไงจะไม่โกรธมันก็ต้องเป็นคนมีศีลมีธรรมมีความเห็นผิดในตัวเองมีความมองในตัวเองว่าตัวเองนั่นแหละมีข้อบกพร่องอะไรที่ทำให้คนอื่นโกรธเราทำเราไงจึงโกรธเขาทำไงเราจึงเดือดร้อนคนอื่นอยู่กับเราทำไมเขาจึงเดือดร้อนเนี่ยเราก็ต้องมองนะเขาอยู่กับเราทำไมเขาเดือดร้อนเราอยู่กับเขาทำไมเราเดือดร้อนมันเดือดร้อนที่ใจเราที่เขาในการที่ว่าเราอยู่กันแบบคนฉลาดก็ต้องพิจารณาตัวเองดังนั้นตักบาตรทำบุญทำความดีต้องทำทุกวันปีหนึ่งทำครั้งเดียวเนี่ยมันไม่ใช่คนชาวพุทธละคนชาวพุทธต้องฉลาดกว่านี้คนชาวพุทธต้องทำศีลฐานภาวนาต้องทำทุกวันไม่จะไปรอวันปีใหม่จริงทำจริงนี่มันไม่ทันนะโยมถ้าอยู่20ปีก็ทำแค่20ครั้งเท่านั้นเองบุญโถตักบาตรได้20ครั้งตายแล้วตักบาตรได้60ครั้งตายแล้วตักบาตรได้80ครั้งตาย80ปีตายฉันตักบาตรทำบุญได้80ครั้งตาย80ปีโยมพอไหมไม่พอนะถ้าเราปีนึงเราตักเท่าไหร่อ่ะฮะปีนึงกี่ร้อยวันเนี่ยฮะเดือน200วันใช่ไหม3เดือนหนึ่ง90วันเดือน90วัน6เดือนอะไรร้อยวัน6เดือนยังไง200ปีก็ปีนึงก็ต้อง300กว่า300กว่าเนี่ย10ปีเราได้เท่าไหร่อ่ะฮะ10ปีเราก็ได้เป็นพันๆครั้งนะกว่าจะตายเราก็ได้เป็นล้านๆนับไม่ถ้วนเลยอ่ะนี่อะไร80ปีทำบุญปีใหม่ทิ้ง

80 ปี 80 ครั้งอย่างนี้ไม่พอโยมนะถ้าไปทำตามประเพณีไม่พอนะโยมนะต้องทำตามพุทธเจ้าทางบุญเนี่ยไม่มีเวลาเลยทำได้ทุกเวลาแม้ทุกลมหายใจก็ทำได้แล้วเราก็ต้องมันทำวันพระวันโกนวันเสาร์อาทิตย์เรามาไม่ได้เราก็ภาวนาที่บ้านเราอยู่ที่บ้านเราจะทำไงก็ทำใจเป็นพระก็ไม่โกรธกันไม่มาวัดเราก็ไม่โกรธกันไม่ทะเลาะกันไม่ไปมองใครในแง่ร้ายเราก็ทำใจดีนี่เรียกว่าทำทั้งปีก็ได้ทั้งปีตอนนี้คนเราไปคิดผิดนะไปเอาประเพณีเนี่ยกุศลการทิ้งทำ

แต่เอาประเพณีเนี่ยกุศลการทิ้งทำบุญทิ้งตุดจีนทิ้งให้ฐานทิ้งอีมายทิ้งให้ทำบุญทิ้งบางคนไม่ทำเลยก็มีอ่ะนึกว่าปีใหม่กินเหล้าก็คือได้บุญอ่ะปีใหม่ไปซื้อเหล้ากินกันเหมากันไม่เคยได้ตักบาตรด้วยยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยพวกนี้นะกุดจีนทิ้งก็ไม่ได้ทำฐานให้ใครหรอกกุดจริงๆก็ไปหากินกับเขาไปหากินเหล้าหากินอะไรเขาก็ขาดทุนอีกไม่ทำเองไม่ให้ฐานเองอันนี้เราต้องทำเองนะโยมนะเราต้องเป็นผู้นำเองและผู้ให้ทานจะมีบริวารเยอะมีญาติมากต่อไปข้างหน้าเราไม่ต้องไปทำอะไรหรอกมีใจคนอื่นทำให้เราผู้ให้ทานในพวกมีผลประโยชน์ในอนาคตมากเพราะว่าไม่ต้องไปขนขวายอะไรผลบุญนี่มันลงทุนไว้แล้วก็เป็นผลดีบางคนเมื่อเกิดโหมีคนรับใช้เยอะเลยนะทำไมมีคนรับใช้เยอะเอ้เราเมื่อเกิดทำไมเราต้องไปรับใช้เขาทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันน่าจะถามดูนะทำไมกูต้องไปรับใช้มึงด้วยอย่างเงี้ยไอ้นี่ก็ทำไมมึงเกิดมึงจึงมีแต่คนรับใช้อะทำไมมันสบายเหลือเกินเกิดมามีแต่คนเอาใจใส่มีแต่คนดูแลรอบข้างหูทนุถนอมนะคนคนเดียวนะคนไปห้อมล้อมกันเป็นสิบสิบร้อยคนนะมันมีบุญอย่างไรอะโยมก็ทำไมเราจะต้องไปเอาใจใส่ดูแลกับมันด้วยอย่างเงี้ยนะให้เรายังกลับไปเป็นทาสคนมีบุญอีกนะไปไหนก็โหยปูผ้าให้เดินเลยอะทับจะป้อนเนี่ยทำไมคนมีบุญมันเป็นอย่างนั้นนะไอ้คนไม่มีบุญมันต้องไปรับใช้คนพวกนั้นอีกแต่ก็เต็มใช้ด้วยนะเต็มใจจะรับใช้เขาด้วยขอให้ได้ทำให้เขาเถอะดีใจเหลือเกินมันต่างกันนะบุญมันต่างกันพิจารณาให้ดีเลยโยมบางคนนี่เกิดมาแล้วมีคนตามรับใช้เกิดมาแล้วก็จะไปรับใช้เขาตลอดชีวิตเนี่ยเป็นท่านในเรือนเบี้ยเขาดูสิบางคนนะเวลามาไปวิจารณ์ใช่เนาะดูแล้วเนี่ยสติปัญญาก็ต่างกันแล้วไม่ไปไหนเลยปรุงอาหารให้เขากินเช้าเย็นกลางวันซักเสื้อผ้าให้เขาทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยเงินเดือนก็ได้นิดเดียวแล้วก็ผูกพันเป็นห่วงเขาอยู่นั่นแหละไอ้นายไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งเล่นไพ่คุยกันโอ้โหมันมีบุญแท้ไอ้คนนี้ทำไมคนคนเดียวรับใช้คนทั้งบ้านเนี่ยยังมาตอนมาเป็นโอกาสเรามีแล้วเราไม่ทำบุญกันนะโอกาสเรามีแต่เราไม่ทำบุญเพราะความประมาทเพราะความหลงกลับมาเราจึงได้มาเป็นทาสรับใช้เขายังไงไงก็จะไปเป็นทาสใครนะมาเกิดให้มันมีมีบริวารอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนั้นนะท่านจึงได้ดึงรั้งพวกเราให้ทำทานให้รักษาศีลเจริญภาวนาจะได้ถึงว่าทานมียศมากมีบริวารมากมีมิตรมากไปอยู่ที่ใดก็เป็นคนมีความสุขในที่นั้นเพราะผลทานมากศีลเป็นคนทำให้เป็นคนแข็งแรงเป็นคนมีสติปัญญาดีเป็นคนมีร่างกายที่สมบูรณ์สมาธิทำให้เป็นคนฉลาดมีอาหารฉลาดนี่ไม่ใช่ฉลาดแบบประเภทแกมโกงฉลาดหมายถึงว่าทุกตัวเองแล้วไม่มีสามารถดับทุกตัวเองได้แก้ปัญหาตัวเองได้แถมช่วยคนอื่นได้อีกคนฉลาดเนี่ยนะเหมือนเรามีพ่อแม่ฉลาดเนี่ยพ่อแม่แก้ปัญหาในครอบครัวได้แถมแก้ปัญหาให้ลูกได้อีกแถมแก้ปัญหาให้เพื่อนบ้านได้อีกพ่อแม่ฉลาดแต่ถ้าเราจะเจอพ่อแม่ไม่ฉลาดเนี่ยสร้างปัญหาให้ตัวเองอีกแล้วก็สร้างปัญหาให้ลูกอีกพ่อแม่ไม่ฉลาดแก้ปัญหาไม่เป็นแย่เลยเราเป็นลูกเราก็แย่เป็นผู้อยู่ในครอบครัวนั่นก็แย่เพราะไม่มีปัญญาเพราะไม่เคยสร้างสมาธิปัญญาไว้จึงมาเป็นพ่อแม่แบบไม่ฉลาดให้นั่งสมาธิกูไม่นั่งมันเมื่อยนอนก่อนดีกว่าเงี้ยไม่อยากได้ปัญญา

ก็ไปเป็นพ่อคนแม่คนก็ไม่ฉลาดสักทีเงี้ยลูกมันออกมาแม่ก็เลยลำบากตามโง่ตามอีกพอไม่อยากฉลาดไม่อยากศึกษาธรรมะไอ้แค่เรื่องกายเวทนาจิตธรรมนู้อย่ามาเทศเลยฉันไม่รู้เรื่องหรอกฉันฟังไม่รู้เรื่องหรอกฉันจะฟังไอ้ที่มันง่ายๆเลยไม่รู้เรื่องกายมันยังไงก็ไม่รู้เวทนาไงก็ไม่รู้จิตเป็นไงก็รู้ธรรมเป็นไงไม่รู้เมื่อไม่ศึกษาปัญญาก็เลยไม่เกิดทีนี้มาเป็นพ่อคนแม่คนก็เลยไม่ฉลาดสักทีนะเราก็ต้องศึกษามันจะฉลาดมันจะได้แก้ปัญหาตัวเองตกแก้ปัญหาครอบครัวตกคนฉลาดก็ไม่มีใครดูถูกเราตัวเราก็ภูมิใจมีลูกสมัยนี้เด็กมันฉลาดกับพ่อแม่นะมันย้อนพ่อแม่ว่าพ่อแม่แก้ปัญหาไม่ตกนะมันเถียงพ่อแม่ให้พ่อแม่ก็จะบังคับให้ลูกเชื่อให้ลูกมึงหาพ่อแม่ไม่มีเหตุผลฉะนั้นเด็กสมัยนี้เราต้องเอาธรรมะไปสอนถ้าเราไม่ฉลาดเอาแต่ไปกับเอาตามภาษาพ่อแม่ไปสอนมันก็ไม่มีเหตุผลเอาแต่อารมณ์ฉะนั้นจึงว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมที่คุ้มครองตัวเองและครอบครัวสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นพื้นฐานชีวิตที่ดีมากเลยนะปฏิบัติไปแค่นั่งเฉยๆทำไมมันฉลาดได้มันฉลาดได้โยมถ้าฉลาดไม่ได้พุทธเจ้ามันก็เกิดไม่ได้สิพุทธเจ้าเกิดได้กับพระพุทธเจ้านั่งเฉยได้เดี๋ยวพระองค์ในสมัยนั้นนะแก้ปัญหาคนตกมาเลยนะใครจะเรียนมาจากไหนแค่ไหนวิเศษยังไงเทวดาอินพรหมมีปัญหาลึกซึ้งละเอียดอ่อนแค่ไหนมาเจอพระเจ้าจบหมดแก้ตกเรียบสอนได้หมดเลยเนี่ยเพราะท่านมีธรรมะนี่พวกเราไม่สนใจเราก็ไม่มีปัญญาจะไปแก้ปัญหากันได้ก็มีแต่ตัวสร้างปัญหาคุยกันเมื่อไรก็สร้างปัญหากันทุกทีอยู่นานวันก็มีปัญหามากขึ้นลูกเรายิ่งโตก็ยังมีปัญหาพ่อแม่ยิ่งแก่ก็ยังมีปัญหาปัญหาตัวเองปัญหาให้กับลูกอีกก็เพราะว่าเราไม่มีธรรมะไม่เรียนกายไม่เรียนเวทนาไม่เรียนจิตไม่เรียนธรรมไม่เรียนมรรคองค์8ถ้าเราเรียนตามนี้แล้วก็จะฉลาดสิจะเป็นพ่อแม่ไม่มีปัญหาเป็นลูกไม่มีปัญหาเป็นสามีภรรยาก็ไม่มีปัญหาเพราะตัวเองไม่มีปัญหาก็จบคนฉลาดใครจะดูถูกได้ล่ะนะแค่นี้ก็ฉลาดแล้วใช่ไหมทำบุญทุกวันเนี่ยไอ้แค่ปีใหม่ทิ้งทำบุญทิ้งนี่ก็หมดฉลาดแล้วพ่อแม่นะจะเป็นพ่อแม่คนก็หมดฉลาดแล้วพาลูกไปทำบุญปีใหม่ปีละครั้งเนี่ยพ่อแม่หมดฉลาดเลยไหมครูบาอาจารย์หมดฉลาดแล้วปีนึงทำบุญครั้งเดียวไม่ฉลาดแล้วถ้าสอนให้ลูกทำบุญทุกวันกตัญญูทุกวันรู้คุณทุกวันทำดีทุกวันเนี่ยพ่อแม่ฉลาดแล้วดึงลูกเข้าไปทางถูกต้องเป็นงานนายโยมนะบางคนนี่แหมขอให้ได้ทำปีใหม่สักทีฮะคงจะโชคดีตลอดปีมันโชคดีวันนั้นนายโยมนะแต่ถ้าทำทุกวันมันก็โชคดีตลอดปีจะต้องแก้สังคมนะสังคมไม่ใช่พาเราไปเราต้องพาสังคมไปนายโยมนะเราพาสังคมไปไม่ให้สังคมพาเราไปเรานี่เป็นผู้นำสังคมสังคมเสื่อมเราก็พยายามดึงสังคมให้เจริญไม่ใช่ว่าให้สังคมพาเราไปเขากินเหล้าเราก็ต้องกินตามไม่ใช่งั้นเราจะต้องพยายามให้คนที่กินเหล้าเนี่ยเห็นโทษของการกินเหล้าให้เขาเลิกเหล้าตามเราเขาสูบบุหรี่เราต้องพยายามให้เห็นโทษบุหรี่ให้เขาเลิกบุหรี่ตามเราเพียงน้อยเราก็ไม่ต้องไปสูบตามเขาไม่ไปกินเหล้าตามเขาเขาเล่นไพ่ว่าเจริญเราก็ต้องพยายามเลิกเล่นไพ่เราไม่ไปเล่นตามเขาอย่างน้อยก็เห็นว่าการเล่นไพ่เป็นของหายนะอะไรเงี้ยนี่คือเราดึงรั้งสังคมตามเราไม่ใช่เราตามสังคมสังคมที่ดีเราก็เจริญสังคมที่ไม่ดีเราก็ไม่ไปตามเขาไม่เข้าวัดเราก็ไปตามเขาไม่ได้เราต้องเข้าวัดพาลูกพาหลานเข้าวัดเขาไม่เข้าเขาก็ยิ่งไม่รู้อะไรใหญ่ยิ่งบาปใหญ่
ยิ่งไม่สนใจธรรมะเขายิ่งไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษใหญ่นะเข้าเขาก็ปล่อยทิ้งพ่อแม่อยู่เดียวดายเราก็จะไปตามสังคมนั้นไม่ได้ก็ต้องดึงรังให้คนเข้ามาอยู่ในสังคมของคนดีและนี่ก็มองเห็นกันง่ายๆใช่เปล่าโยมคือเราตามเขาเกรงใจอ่ะเอาหน่อยนะเอาตามเขาคือสังคมเขาดึงกันไปตอนนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะช่วยเหลือชาวโลกได้เยอะสังคมได้หรืออย่างคนไทยเนี่ยนะพอคนต่างชาติคนที่อื่นมาเห็นคนไทยเนี่ยเข้าวัดเนี่ยเขาก็ทึ่งมากแล้วเขาสนใจมากแล้วว่าคนไทยนี่มีความสุขมากเนาะมีเวลามากนะรวยเนาะสบายนะไม่ค่อยดิ้นรนอะไรนะมานั่งกันเฉยๆได้เนี่ยแม้พวกเขานั่งกันเฉยไม่ได้เลยเนี่ยเขาเกรงใจพวกเราเลยว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนที่มีสติปัญญามีทางออกที่ดีเนี่ยเพราะพวกเราเข้าวัดได้เนี่ยก็เป็นหลักของสังคมที่ดี

กายกรรมคือสำรวมกายอย่างนี้เรียกว่ากายกรรมสำรวมวาจาไม่พูดจาก็เรียกว่าวจีกรรมกรรมดีด้วยกายวาจาสงบเรียกว่ากรรมดีแล้วก็ใจสงบก็เรียกว่ากรรมดีมโนกรรมเมื่อครบหลักสามประการกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีที่สะสมเหมือนกับคนไปหาเงินนั่นแหละเมื่อหาครบแล้วกำหนดวันหนึ่งก็ดีหรือกำหนดเดือนหนึ่งก็ดีก็จะต้องได้เงินก้อนหนึ่งหรือเงินส่วนหนึ่งซึ่งเป็นมูลค่าเป็นก้อนเป็นส่วนหนึ่งตามแต่ที่เราจะหานั้นมากน้อยอย่างใดการที่เราเข้ามาวัดมาปฏิบัติธรรมมาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็เหมือนกับเรามาได้บุญกุศลจำนวนหนึ่งเรียกว่าได้สะสมได้ก้อนหนึ่งจำนวนหนึ่งเงินเราก็นับได้ว่าได้เท่านั้นหมื่นเท่านี้ล้านแต่บุญนั้นนับไม่ได้ก็เพราะทำไมจึงนับไม่ได้ก็บุญนั้นหาประมาณหาค่าไม่ได้มันมีค่ามากกว่าเงินกว่าทองเงินทองนับได้แต่บุญนั้นนับไม่ได้เพราะมันมีมากกว่าสุดที่จะนับได้ฉะนั้นการทำความดีก็สุดที่เราจะนับได้ว่าเราทำดีมากแค่ไหนฉะนั้นก็พยายามทำไปสะสมไปไม่มีประมาณบุญไม่มีประมาณบุญมีค่ามากกว่าเงินทองเพราะอะไรเพราะคนมีเงินเพราะคนมีเงินก็ยังมีความทุกข์ใจมีความเดือดร้อนใจไม่สามารถจะเอาเงินไปแก้ความทุกข์ได้ทุกอย่างถ้ามีเงินแล้วถ้ามีสุขก็ไม่จำเป็นต้องมาทำบุญหรือว่ามีเงินแล้วก็สบายใจมีเงินแล้วก็ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่แก่ไม่ตายก็ถือว่าเงินนั้นมีค่ามากแต่ว่าเงินนั้นมีค่าจะเพียงบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อความสะดวกสบายเช่นเราร้อนเราก็เอาเงินไปซื้อพัดลมมาติดด้วยเราร้อนเราก็เอาเงินไปซื้อแอร์มาติดด้วยเราเดินทางไม่สะดวกเราก็เอาเงินนั้นไปซื้อรถยนต์คือไปเสียค่ารถค่าเรือเพื่อเดินความให้สะดวกแต่ไม่สามารถที่จะทำให้เรานั้นสะดวกไปตลอดได้แต่มันก็ยังมีร้อนอยู่มันก็ยังมีหนาวอยู่มันก็ยังมีความต้องการอย่างอื่นต่อไปอยู่มันก็ยังมีทุกข์กายอยู่ก็ยังมีความเดือดร้อนใจอยู่ก็ไม่ใช่ว่าเงินได้แล้วจะสบายใจทุกอย่างฉะ นั้นความสุขทางใจต้องได้มาด้วยการกระทำความดีได้ด้วยการเสียสละไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการความโกรธไม่ต้องการความโลภไม่ต้องการความหลงไม่ต้องการความเกลียดความชังไม่ต้องการความเดือดร้อนใจการที่เราเสียสละสิ่งพวกนี้ไปแล้วก็จะได้มาซึ่งความสงบได้ความสบายใจได้เข้าถึงหลักความดีที่ตนเองได้ทำไว้ฉะนั้นจึงว่าการมาวัดเราก็มาสร้างกายกรรมให้เกิดขึ้นเป็นกรรมอันดีอันหนึ่งที่เรามาสงบกายวาจานี้เมื่อเราสมบูรณ์แล้วก็ให้ผลถ้าเราไม่พูดจาหยาบเลยเนี่ยก็จะไม่มีความเดือดร้อนใจเลยถ้าเราไม่ทำบาปด้วยกายเราก็จะไม่เดือดร้อนเลยถ้าเราไม่คิดประทุษร้ายใครไม่โกรธใครเราก็จะไม่เดือดร้อนใจเลยฉะนั้นหลักสมาธิ หลักสมาธิจึงทำให้เราเกิดการพิจารณาเห็นความจริงที่ตัวเราเข้าใจในหลักธรรมมากขึ้นคือทำให้เราเกิดความเจริญเกิดความงอกงามไพบูลย์เป็นกุศลนุ้นนำจนเราไม่มีทุกข์จนพ้นจากทุกข์ไปได้คือการรู้จักปล่อยวางเป็นฉะนั้นการมาวัดเนี่ยเราต้องพยายามฝึกตัวเราให้เคยกับความสงบให้เคยชินกับความเงียบให้เคยชินกับความสงบให้รู้จัก
ความเงียบความสงบเป็นอย่างไรให้รู้จักคำว่าปล่อยวางเป็นอย่างไรเฉยเป็นอย่างไรบ้างเพราะเราอยู่บ้านเนี่ยอยู่กับสังคมเราเฉยไม่เป็นคิดโน่นคิดนี่เรื่องโน้นเรื่องนี้มีเรื่องที่จะต้องนำมาให้เราเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเรามาวัดนี่เราก็มาหัดปล่อยหัดละหัดวางหัดเฉยจึงเรียกว่าเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมเนี่ยต้องจำแนกออกไปด้วยกรรมดีกรรมที่ไม่ดีเราก็ละไม่ทำในการกรรมไม่ดีก็คือการเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนแล้วก็พูดจาให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็คิดไม่ดีกับคนอื่นอันนี้ถือว่าเป็นกรรมไม่ดีเราก็พยายามเจริญสติเจริญเมตตาให้ไม่มากขึ้นให้เกิดขึ้นในใจเราให้มันพอกพูนให้มากถึงมันไม่มีวันนี้ก็ไม่เป็นไรก็พยายามทำไปพยายามสะสมให้ถูกหลักถูกวิธีก็แล้วกันถ้าเราถูกหลักถูกวิธีของหลักธรรมแล้วมันก็ให้ผลไอ้คนเราที่ว่าไม่สงบเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกคนเราถ้าไม่สงบแล้วไม่มีความสุขเลยมันก็ต้องสงบอย่างเช่นนอนเนี่ยแสดงว่าสงบคนที่ไม่สงบนอนไม่หลับปกตินอนไม่หลับเนี่ยพวกไม่สงบก็ฟุ้งซ่านตลอดคืนอย่างนี้ไม่มีความสุขแต่พวกที่ยังนอนหลับไม่ถือว่ามีความสงบก็มีความสุขในเมื่อตื่นขึ้นมาหรือพักผ่อนกายใจแล้วทีนี้ถ้าเรามีหลักธรรมคือหยุดยั้งชั่งใจหักข้ามใจได้เนี่ยก็จะมีความสงบทั้งไม่หลับก็มีความสงบก็จะมีความสุขทั้งที่ไม่ต้องหลับบางคนต้องไปหาความสุขในเมื่อหลับแล้วเพราะใจมันเลิกคิดแต่ถ้าเราจะเอาหลักทำจริงๆเนี่ยเราเริ่มคิดเราทำงานเนี่ยเราไม่เป็นคนฟุ้งซ่านไม่เป็นคนคิดมากก็เอาความสุขในการตื่นก็ได้ความสุขในการตื่นก็ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเราตื่นขึ้นเรามีสติมีหลักของตัวเองมีพุทโธธัมโมมีหลักของตัวเองก็เรียกว่ามีความสุขทั้งที่ตื่นมาเพราะอะไรเพราะเราไม่คิดมากไม่กังวลมากไม่เครียดมากไม่ทำใจเป็นคนร้อนรนมากความสุขจากการตื่นก็มีแต่คนเราเขาหาไม่ค่อยได้พอตื่นขึ้นมาแล้วก็อดทำใจไม่ได้โดยมากก็ชอบคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้กังวลเรื่อยๆไปอยู่ตลอดวันตลอดคืนทีนี้พอเรารู้จักหลักพุทโธธัมโมสังโฆเข้ามาไว้ในใจเราแล้วเนี่ยตื่นก็สบายใจกินเดินนั่งนอนก็สบายใจเพราะอะไรเพราะหาความสุขพอใจที่ตัวเองเป็นคนดีพอใจที่ตัวเองเป็นคนถูกต้องพอใจ

เองเป็นคนมีศีลมีธรรมพอใจที่ตัวเองเป็นคนที่พึ่งตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้ขวนขวายหรือทำอะไรให้แก่ตัวเองมีความสามารถมีความภูมิใจนั่นเลยว่ามีความพอใจในชีวิตตัวเองไม่ต้องไปพึ่งหาความสุขจากใครก็คนเราเมื่อยืนอยู่ด้วยความดีของตัวเองยืนอยู่ด้วยการกระทำความดีของตัวเองเนี่ยย่อมเหมาะสมย่อมภูมิใจย่อมภาคภูมิที่ตัวเองทำดีแล้วก็ไม่ค่อยท้อถอยเมื่อตัวเองมีความพอดีกับตัวเองก็ย่อมเกิดความสุขตลอดเวลาคนเราเมื่อพึ่งตัวเองไม่ได้ก็จะไปหาพึ่งคนอื่นหาคนนนเป็นที่พึ่งหาคนนี้เป็นที่พึ่งเหมือนคนหาเงินไม่ได้เองก็จะไปขยืมคนโน้นเป็นหนี้เป็นสินคนโน้นนี้ก็เดือดร้อนตลอดวันตลอดปีแต่ถ้าเราไม่ต้องไปขยืมไม่ต้องไปหาที่ไหนมีสติปัญญาพยายามหาได้กับตัวเองสะสมมาเป็นบ้านเป็นเรือนมาเป็นเงินเป็นทองตัวเองนั่นก็มีความภูมิใจว่าตัวเองนี้มีความสามารถไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจฉะนั้นความดีที่เราทำไปนี่ก็ต้องทำให้แก่ตัวเองก็เรียกว่ามีความพอใจในความเป็นอยู่ตัวเองแล้วบุคคลนั้นย่อมมีความสุขที่พุทธเจ้าท่านบอกอัตตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนกรรมดีนั่นแหละกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการกระทำความดีให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่พึ่งตัวเองอยู่ตลอดแล้วก็ภูมิใจพอใจตัวเองไม่เดือดร้อนอะไรคนเราถ้าหากว่าทำให้ตัวเองไม่ได้แล้วไม่มีอะไรจะช่วยตัวเองดังนั้นจึงว่าเรามาวัดเนี่ยเราก็มาฝึกไอ้ที่ว่าไม่สงบไม่เป็นไรทำไปเถอะแล้วเข้ามันก็สงบไปเองไอ้ที่ว่าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปอยากรู้ขอให้รู้ใจตัวเองก็แล้วกันมันเข้ามารู้ไปเองมันเห็นไปเองพอใจเรารู้พอสงบแล้วคราวนี้โอ้ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นี้มันมารู้ตรงใจสงบนี่เองธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์มันสงสัยเนี่ยมันไม่รู้ก็เพราะใจมันไม่สงบนี่เองพอใจสงบเนี่ยเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นเข้าใจทุกชีวิตได้เลยเพราะใจเนี่ยมันเป็นตัวเปิดสติปัญญาให้อ่านชีวิตตัวเองเข้าใจแต่เขาเข้าใจได้แล้วมันก็สบายคราวนี้เห็นอะไรมันก็เป็นธรรมชาติไปหมดเห็นอะไรมันก็เรื่องธรรมดาไปหมดมันก็มีรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักละรู้จักอภัยได้หมดคราวนี้เรียกว่าคนมีธรรมะอยู่ที่ไหนก็สบายคนเราไม่มีธรรมะอยู่ที่ไหนมันก็ขัดข้องเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มองตัวเองมากเพราะเราไม่ได้พิจารณาตัวเองมากพอพิจารณาตัวเองมากๆแล้วมันตัวเราเท่านั้นที่ทำมาทั้งหมดนี่เจอคนดีก็เราทำดีมาจึงเจอคนดีมาเจอคนไม่ดีก็เพราะเราทำไม่ดีมาจึงเจอคนไม่ดีพอคิดดีก็เพราะเราทำดีมาจึงได้คิดดีพอคิดไหมไม่ดีแสดงว่าจิตใจของเราทำมาไม่ดีจึงคิดไม่ดีพอทุกข์ก็เนี่ยเพราะเราทำเองมันจึงได้ทุกข์เกิดมาจึงได้ทุกข์พอสุขเกิดมาก็ต้องโทษตัวเองว่านี่มันสุขทุกข์ยอมรับสภาพความจริงของตัวเราอันนี้ก็สบายจนก็ไม่ใช่ใครทำให้เราจนมีก็ไม่มีใครทำให้เรามีฉลาดและโง่ก็ไม่มีใครทำให้เราตัวเราเป็นผู้ทำเองเป็นวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยไม่มีใครสร้างให้เราเราต้องยอมรับความจริงที่ตัวเรามีอยู่แต่ความดีสร้างได้พยายามหนีได้หนีทุกข์ได้หนีความจนด้วยความขยันหนีความทุกข์ด้วยการภาวนาทำใจให้สงบหนีกรรมหนีเวรด้วยการสร้างศีลฐานภาวนาสามารถจะพ้นกรรมพ้นเวรได้ถ้าจะหนีหนี้หนีศีลก็ต้องพยายามไม่เป็นหนี้เป็นศีลก่อนเนี่ยก็หนีได้ฉะนั้นจึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่การกระทำของกายวาจาใจของเราเมื่อเราพอใจในชีวิตตัวเองก็พยายามทำไปเถอะทำที่มันเป็นศีลฐานภาวนานะไม่ไปอย่างอื่นตัวเองก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพอเราปฏิบัติถูกต้องแล้วมันก็รู้มันก็เข้าใจจึงเมื่อสงบแล้วย่อมรู้ความจริง